0: คุณนัทวราคุณนายหัวคมวิเลิศนะคุณแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยจะพาคุณฟังไปพบกับอาจารย์ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเบนวันคุณเบียร์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนก็คือในตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย
2: ์การทำลายสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมหรือการขุดค้นแร่ธาต
0: ุ
2: รวมไปถึงการใช้ที่ดินผิดประเภทเติมส่งผลมากขึ้นเรื่อย
0: ๆค่ะ
2: ผมเห็นการเก็บตัวอย่างน้ำขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนในพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำที่ปล่อยทิ้งลงมากับการทำเหมืองแร
0: ่
2: ทางภาคเหนือจริงๆภาคเหนือของไทยแต่ก็เป็นภาคในเขตรัฐกะเหรี่ยงนะฮะแล้วก็รัฐฉานของพม่าที่มันเป็นเขตต่อเนื่องกันขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไอ้พวกสารหนูไอ้พวกสารโลหะเกลือปนอะไรพวกนี้นะครับโลหะหนักพวกนี้นะครับมันยังเกินระดับมาตรฐานกว่า2เท่า
0: ค่ะ
2: คิดจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีนะครับคือแล้วคำว่าระดับมาตรฐานเนี่ยหมายความว่ามันมีอยู่ในนั้นนะครับแต่มันอยู่ในระดับที่เจือจางที่สัตว์น้ำสามารถที่จะรับได
0: ้
2: นะฮะแล้วก็เมื่อเรานับจับสัตว์น้ำนั้นมาบริโภคมันก็จะไม่ส่งกระทบต่อสุขภาพและร่างกายรวมไปถึงถ้าสะสมนานเข้ามันก็ถึงชีวิตนะฮะก็ยังเกินระดับมาตรฐานนะฮะกว่า2เท่านี่ขนาดว่าช่วงหน้าฝนถ้าลองคิดดูถ้ามันเป็นช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าสถานการณ์นี้ไม่เปลี่ยนหมายความว่าการถลุงต่างๆนานาการขุดค้นการที่พลิกผืนแผ่นดินเพื่อที่จะหาแร่พวกเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่หายากนะครับมันเป็นไปอย่างกระจัดกระจายและที่มันน่ากลัวก็คือว่ามันไม่มีการศึกษาเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตของคน
0: โอ้โหตรงนี้อันตรายมากเลยนะอาจารย์นะดิฉันกำลังมองอย่างนี้ว่าในเมื่อมันก็รู้ทั้งรู้ว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องหาวิธีป้องกันน่ะเนาะอย่างเราทานอะไรเราก็ยังมีเขาเรียกอะไรฟิลเตอร์หรืออะไรแบบนี้เนาะที่มันจะกันกรองนี่มันไม่มีเลยเหรอคะอาจารย์เนี่ย
2: ก็การทำเรื่องนี้ได้มันก็ต้องเป็นพื้นที่ที่การใช้อำนาจบังคับตามกฎหมายนั้นอ่อนแอมาก
0: นั่นน่ะสิกฎหมายนี่อ่อนแอค่ะ
2: ซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเมื่อรัฐอ่อนแอไปไม่ถึงมันก็มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ขัดแย้งกันอย่างยาวนานนะครับแล้วหาทางออกหรือว่าข้อตกลงระหว่างกันไม่ได้พอมันตกลงกันไม่ได้ขัดแย้งกันไปเรื่อยๆมันก็หาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาใส่กันมันก็คืออาวุธนั่นแหละนะครับแต่ในกรณีที่ผมจะยกตัวอย่างนะครับก็คือกะเหรี่ยงนะฮะจำได้ใช่ไหมฮะหม่องสิตตูหม่องสิตตูผู้นำกะเหรี่ยงคุดสมัยกะเหรี่ยงคุดก็คือกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาเพราะว่าทุกวันนี้กะเหรี่ยงเขาจะแยกกันถ้าเอาศาสนาก็คือฝ่ายหนึ่งนับถือศาสนาคริสต์อีกฝ่ายหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ
0: ค่ะ
2: นะครับสาเหตุที่แยกกันเพราะศาสนาก็เพราะว่าฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธนั้นเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนนะครับหรือว่าได้สิทธิประโยชน์มากกว่าฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธก็ขนาดกะเหรี่ยงก็เอาเปรียบกันนะครับพูดอย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้วถ้านึกไม่ออกเวลาพูดถึงกะเหรี่ยงที่นับถือศาสนาคริสต์คนไทยเราจะได้ยินบ่อยๆนะครับก็คือสห หภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงหรือ KNU Karen National Union เนี่ยนะครับ KNU แล้วก็คนรุ่นโบราณจะได้ยินชื่อบ่อยๆก็นายพลโบเมีย
0: เคยได
2: ้นั่นแสดงว่าคุณบีระวัตรรุ่นโบราณ
0: เคยได้ยิน
2: คุณวีรัตน์ตั้งใช่ไหม
0: คุณวีรัตน์เคยได้ยินชื่อไหมในพลโบเมียเนี่ย
1: ไม่ใช่ครับอันนี้ครั้งแรกคร
2: ับ ใช่แล้ว
0: ก็อยู่ในวงการข่าวด้วยดิฉันอยู่อสมทมานานเหมือนกันตอนนั้นก็จะมีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะก็จะคุ้นเคยชื่อนี้แต่เดี๋ยวนี้หายไปแล้วชื่อนี้ไม่มีแล้วอาจารย์เด็กรุ่นใหม่นี
2: ่ตายแล้วครับตายตั้งนานแล้วนะฮะอย่าไปตามหาอย่าไปเด็ดขาด
0: ในผลบ่มเมียดิฉันตอนแรกคุณจำสัมผัสชื่อนี้บอกอู้ชื่อบ่มเมียไอ้ชาติไหนกันแน่เลยอ๋อคือกะเหรี่ยง
2: ทุกวันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะได้ยินชื่อเนอร์ดามเนี่ยคุณเดลัสเคยได้ยินชื่อนี
1: ้นี่ก็ไม่เคยครับอาจารย์
2: เนอร์ดามเนี่ยเป็นลูกชาย
0: เป็นลูกชายของบอมเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นลูกชายแต่ทีนี้คือวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับก็คือโดยปกติแล้วพ่อเป็นใหญ่พอพ่อไม่อยู่ลูกก็จะต้องขึ้นมาแทนนะครับแต่ทีนี้ในกรณีของKNU เนี่ยโบเมียตายลูกไม่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ
0: ่
2: แต่จะอยู่ในระดับรองนะครับก็เมดานี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่พูดได้หลายภาษานะเกเรียงไม่ต้องพูดถึงภาษาก็ได้ไทยก็ดีอังกฤษก็ชัดแจ๋วเลย
0: ค่ะ
2: เขาก็เลยเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์รอบด้านมากนะครับถ้ามองในแง่ของบุคลากรที่อยู่ในระดับผู้บริหารขององค์กรนะฮะหรือว่าไปที่อยู่ในกะเหรี่ยงเขตอยู่นะเพียงแต่ว่าในฝ่ายที่เป็นกะเหรี่ยงด้วยกันเนี่ยก็แข่งแย่งนะครับแข่งแย่งการนำซึ่งกันและกันก็เนื่องจากว่านี่แหละครับพอมันเป็นผู้นำแล้วมันก็จะมีผลประโยชน์ที่มากกว่าแล้วในขณะเดียวกันในความขัดแย้งในระดับการนับถือเชื่อถือทางศาสนาครับฝ่ายที่นับถือศาสนาพุทธรู้สึกว่าฝ่ายตัวเองไม่ได้เคยเป็นใหญ่เลยนะครับเป็นแต่ผู้ใช้แรงงานเป็นหลักผู้ใช้แรงงานเป็นในระดับกลางลงล่างนะครับมันก็เกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพอมันเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งนะครับมันก็มีศัตรูนะฮะเข้ามายุแยงแต่แข่งด้วย นะครับก็บอกว่าเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญของเราหนีแยกออกมาเลยสิ นะครับนี่ขนาดว่าคะแนน KNU ก็แตกกันครับฝ่ายพุทธก็แตกออกจาก KNU มาเป็น DKBA นะครับเรียกว่ากองกำลังกะเหรี่ยงนับถือศาสนาพุทธเพื่อประชาธิปไตยนะครับ DKBA ก็แยกออกมาแล้วทีนี้ DKBA พอแยกออกมาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องไปอยู่กับฝ่ายที่ยุแยงแต่แข่งตัวฝ่ายที่มายุแยงก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือศัตรูของ KNU ก็คือกองทัพพม่าก
0: องทัพพม่านี่เองใช่ค่ะ
2: คนแรกที่เข้ามายุแยงแต่แข่งด้วยสมัยก่อนเนี่ยคือนายพลขินยุน
0: ขินยุน
2: คนรุ่นโบราณก็จะได้ยินชื่อมือบ่อยอยู่นะครับคุณวิรัตไม่ได้ยินแน่นอน
0: ขินยุนคุณวิรัตก็น่าจะได้ยินเหมือนกันนะ
2: คุณใช่ไหม
1: ใช่ใช่อันนี้คุณครับ
2: โอเคถ้าในอำนาจส่วนกลางของพม่าก็ที่จะปรากฏบ่อยๆนะฮะแต่ถ้าชาติพันธุ์เนี่ยต้องคนทำข่าวชายแดนนะครับถึงจะได้เจอได้อะไรบ่อยนะฮ
0: ะ
2: ก็แตกกันออกมานะครับพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเขียนยึงก็เอาอาวุธยุทโธปกรณ์มาเสริมให้กะเหรี่ยงพุทธกะเหรี่ยงพุทธก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดึง คนที่เป็นกระเดี่ยงนับถือพุทธเนี่ยมาอยู่กับตัวเองมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาวุธติดไม้ติดมือแล้วก็มาเป็นอริกับกระเดี่ยงด้วยกันแล้วอยู่มาวันนึงนะครับกระเดี่ยงพุทธซึ่งมีกองทัพพม่าหนุนหลังเป็นพันธมิตรด้วยนะครับก็ได้ยึดครองเมียวบดีก็ได้ยึดครองเมียวบดีอยู่มาวันหนึ่งนะครับกระเดียงคุดดีเคบีเอเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันจะต้องเป็นกองทัพที่ใหญ่กว่านี้ แล้วฉันจะต้องชิงคนกระเดียงมาอยู่กับฉันให้มากกว่าเดิม นั่นแหละมันก็เลยพัฒนาเคเคปัสแล้วก็เชเวกโกโก
0: อ๋อนี่ไงแก
2: กลุ่มจีนเทาก็คิดดูว่ามันจะร่ำรวยขนาดไหนนะครับซื้ออาวุธซื้ออะไรเนี่ยแบบทันสมัยมาใส่เลยจะยิงกันกับ KNU ต่อไปนะครับส่วน KNU นะครับลูกของผู้นำรุ่นเก่านะครับก็ไปแตกกับกลุ่มที่บริหารนะฮะบริหารสูงกว่าตัวเองนะครับในด้านนี้ก็เลยเป็นทหารอยู่แล้วก็เลยไม่พอใจ KNU ด้วยกัน
0: แล้วตั้งตัวไหมคะตั้งตัวขึ้นมาเนาะ
2: ก็แยกออกมาตั้งตัวเป็นกอดตุเล
0: ่นี่กอดตุเล
2: ่กอดตุเล่นะฮะกอดตุเล่ก็แปลว่าแผ่นดินของกระเดียงนะครับก็แยกออกมาเป็นกอดตุเล่เห็นไหมครับเราจะเห็นเลยนะครับตอนนี้กระเดียงแยกเป็นสาม
0: แยกเป็นสามมาสามฝ่ายแล้ว
2: นะยิงสามฝ่ายก็ยิงกันเอง
0: โอ้
2: ยิงกันเองนะแล้วทีนี้พอมันยิงกันเองแล้วเนี่ยการลงทุนมันก็ไม่เกิดใช่ไหมฮะการลงทุนจะสร้างโรงงานผลิตหรือจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะว่ามันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไปแล้วพอมันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บแต่ความขัดแย้งมันจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมันก็จะมีแต่พวกอาชญากรนี่แหละครับที่กล้าเข้าไปลงทุนนะครับแล้วอาชญากรแก๊งนี้ใหญ่มากก็คือแก๊ง 14K
0: ค่ะ
2: หากินได้กับทุกกะเหรี่ยงนะครับ 14K ที่ทำสแกมเมอร์เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำคาสิโนทำอะไรสารพัดเนี่ยก็สามารถหากินกับกะเหรี่ยงคุดได้นะครับกะเหรี่ยงคุดต่อมาวันหนึ่งนะครับตัวเองใหญ่ขึ้นมาไม่เอาละฉันไม่อยากใช้ชื่อย่อว่ากระเดียงพุทธศาสนาประชาธิปไตยอีกต่อไปละไม่เอาละ DKDA นะครับบังสิตูซึ่งเป็นพันเอกก็ยกตัวเองขึ้นเป็นนายพลแล้วเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าฉันเปลี่ยนชื่อดีกว่าฉันจะเป็นCarrion National Army
0: ว้าว
2: แบบนี้นั่นแหละฮะก็คือชัดเจนเลยนะครับพอชัดเจนแล้วก็มันก็อันหนึ่งก็จะเป็น KNU ใช่ไหมฮะ
0: อันนี้เป็น KNA อ๋อ
2: เป็น KNA นะครับแล้วก็ต้องสร้างนะต้องสร้างพันธมิตรเพราะว่าไทยใหญ่ก็แตกกันอยู่นะนะครับก็จะมีไทยใหญ่ฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้นะครับก็ดึงพันธมิตรฝ่ายใต้มาซะแล้วก็ทำมาหากินด้วยกันแบ่งผลประโยชน
0: ์
2: มันก็เลยกลายเป็นช่องทางนะครับ 14K พวกที่ทำสแกมเมอร์ก็ไปทำแร่เอิร์ดด้วยในเวลา
0: โอ้นี่ครับ
2: เราจะเบรก
0: เราจะไปกันสักครู่นะคะค่ะค่ะ
3: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง
4: Good Morning อาเซียน
0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรุษอาจารย์คะแหมมันชลมุนชลเกเลยไอ้ตั้งมันแตกแยกออกไปด้วยมันเดี๋ยวดึงนู่นดึงนี่เข้ามาร่วมนะมันไม่วุ่นวายไปหมดหรอคะอาจารย์คะเนี่ย KN AKNU เนี่ยนะ
2: นี่ก็มารุมมาตุ้ม
0: มารุมมาร่มนะทายงไทยใหญ่ฝ่ายเนื้อฝ่ายใต้ที่อาจารย์เล่ามานะเอ๊ะแล้วเมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าที่เขาตั้งไอ้เนี่ยNGO ขึ้นมาเนี่ยนะคะแม้ก็มีกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงนี่เป็นกะเหรี่ยงฝ่ายไหนนะอาจารย
2: ์ก็ต้องเอาฝ่ายที่คุยกันดูเรื่อง
0: ค่ะ
2: แล้วอยู่มาวันหนึ่งมันก็เกิดนะครับคณะที่ฉันอยากจะสร้างอีกองค์กรหนึ่งขึ้น
0: นะอีกหนึ่งครับอีกหนึ่ง
2: ก็คือไม่อยากให้กะเหรี่ยงขัดแย้งกันเองก็เกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมานะครับก็มีคณะอันหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยง
0: ค่ะโ
2: อ้แล้วทีนี
0: ้
2: ยังไม่ปรากฏว่า KNU KNA ก็ตัวเดเนี่ยให้ความสำคัญกับคณะกรรมการชุดนี้นะครับ
0: โอ้
2: แล้วทีนี้ผมจะโยงเข้าไปตอนที่คุณวิรวรรณถาม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าเกิดว่าในวันที่เขาเปิดผมไปสืบค้นมาจริงๆเป็นความร่วมมืออยากเป็นทางการระหว่างทางการไทยกับทางการจีนที่จะเข้าไปแก้ปัญหานะฮะเขาเรียกว่าเป็นศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนแต่มันไม่มีคำว่าพม่าอยู่ในนั้นนะนะครับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนซึ่งเป็นศูนย์วิจัยในสังกัดของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
0: อ๋อฮะ
2: ก็เป็นของทางของทางการนี่แหละนะครับแล้วในวันที่ไปเปิดเนี่ยเขาไปเปิดภาคปฏิบัติการในสนามนะฮะเขาเรียกว่าหน่วยวิจัยภาคสนามแม่สอดเป้าหมายก็คือเนี่ยครับก็คือเน้นการสร้างสันติภาพเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยืน
0: ค่ะ
2: นะฮะก็นี่แหละครับกะเหรี่ยงก็จะมีคณะกรรมการสร้างสันติภาพกะเหรี่ยงนี่แหละครับเข้ามาร่วมประชุ
0: ม
2: แล้วก็มีตัวแทนของกองกำลังไทยใหญ่ตอนนี้กำลังไทยใหญ่ทั้งสองกลุ่มใหญ่นั้นเนี่ยได้สงบศึกกันแล้วนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับสงบศึกกันแล้วแต่ก็ยังต้องหาเงินนะครับก็ยังต้องหาเงิน
0: แล้วเขาจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวไหมหรือว่าต่างฝ่ายต่างยุติการสู้รบอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คงอีกนานนะครับฉันมีความกำลังเพราะฉันจะต้องการเป็นใหญ
0: ่ต่างคนต่างก็ต้องการเป็นใหญ่ค
2: ่
0: ะ
2: ถ้าหยุดยิงแล้วฉันไปเป็นรองฉันก็ไม่เป็นแล้วก็การสูญเสียผลประโยชน์และตราบใดนะครับที่มันยังมีทางทำมาหากินนะครับไอ้ความแตกแยกภายใต้ความยังมีทรัพยากรให้ถลุงและยังมีคนต้องการทรัพยากร
0: ค่ะ
2: ที่ผมบอกว่ามันบรรลุมาตุ้มก็คือในเขตรักษาก็มีเหมืองเพื่อขุดค้นเอาแร่หายาก
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับในเขตยึดครองของไทยใหญ่ก็
0: ม
2: ีในเขตยึดครองของวะก็
0: ม
2: ีในเขตยึดครองของกะเหรี่ยงก็มีโดยไม่ที่ผมบอกว่าไม่ต้องศึกษาวิจัยนะครับขุดค้นแล้วก็แยกแร่ออกมาได้เลยนะครับนี่แหละที่เกินไปว่าทำไมไอ้พวกสารโลหะพวกสารหนูสารอะไรเนี่ยมันไหลลงสู่ใน
0: น้ำ
2: แล้วปลาแค่เนี่ยก็เป็นตุ่มตะปุ่มตะเป่า
0: แล้วก็
2: เป็นพยาธิไตไม้นะครับ
0: รัฐบาลเมียนมาก็ไม่สามารถจะเข้าไปจัดการอะไรได้หรอกนะอาจารย์
2: ไม่ได้ครับก็เพราะว่ามันเหลือได้แค่ว่าสร้างพันธมิตรนะก็คือกะเหรี่ยงพุทธนะครับ DKBA ที่ตั้งชื่อใหม่เป็น Karen National Army แล้วเนี่ยนะครับก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพ พราะว่าถึงที่สุดแล้วแชมป์ก็ยังต้องขึ้นตัวเองส่วนพม่าเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีแล
0: ้
2: วใช่ไหมครับครับพอกองกำลังต่างคนต่างใหญ่ต่างมีโอกาสนะครับที่จะหาผลประโยชน์มันก็ต้องทำแล้วทีนี้ที่มันโตกตลกนะครับที่ผมบอกว่ามันมารุมมาซุ่มนะครับก็คือทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยก็เห็นปัญหาอยู่ตรงนั้นก็เลยอยากจะไปสร้างสันติภาพครับแล้วก็มันไม่เกิดสันติภาพแน่นอนเพราะว่ามาประชุมไม่ครบนะครับมาเป็นองค์ประกอบไม่ครบนะฮะพอมาไม่ครบเนี่ยมันมาเป็นฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็สองฝ่ายซึ่งไม่สามารถคุมอีก 2-3 ฝ่ายได้นะฮะมันก็จะยิงกันต่อไปเมื่อยิงกันต่อไปก็จำเป็นที่จะต้องหาแหล่งทรัพยากรหาสินค้าเพื่อที่จะได้เงินมาพอได้เงินมาก็ต้องแต่งร่างเป็นอาวุธนะครับที่ผมบอกว่ามันมาดุมมาตุ้มก็คือว่า 14K ทำเหมืองแร่เอฟโดยไม่ต้องป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้
0: อม
2: นะฮะแล้วจะรีเอ่อ 14K ทำแร่เอฟแล้วเอาแร่เอฟไปไหนล่ะครับส่งไปที่เมืองจีนนะครับถ้าจริงๆถ้าผมเป็นผู้นำจีนนะผมจะไม่ตั้งหน่วยวิจัยให้มันยากผมไม่รับซื้อแหล่เอฟจากตรงนี้จริงไหมครับ
0: แต่จีนก็อยากจะได้ก็อยากไปขายได
2: ้ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับก็ฉันอยากได้อยู่ในแหล่เอฟมันสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลักของฉันมันสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่นะครับของฉันนะครับที่ผมบอกว่ามันมาดูมาซุ่มแล้วมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นก็คือว่าศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนมันเป็นความร่วมมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแสดงของฝ่ายไทยที่ต้องการจะแก้ปัญหาในตรงนั้นเน้นในเรื่องสันติภาพและพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับแต่เมื่อมันสร้างสันติภาพไม่ได้ตราบใดที่ความขัดแย้งในกลุ่มชาติพันธุ์ยังอยู่และความขัดแย้งมันสืบต่อไปได้ก็เพราะว่ามันยังมีทางทำมาหากินและเอาผลประโยชน์ที่ได้เป็นเงินเป็นกอบเป็นกำนั้นไปซื้ออาวุธแล้วก็มาไล่ยิงกันต่อนะครับแล้วมันมาดูมาตุ้มยิ่งกว่านั้นนะอาวุธที่เอามาไล่ยิงกันก็ซื้อมาจากจีน มันอะไรเนี่ย นะครับก็ซื้อมาจากจีนนะครับแล้วกรณีนี้ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอีกกรณีหนึ่ง จำได้ใช่ไหมครับที่ไปปราบจีนเทา 14K ที่เคเคปาร์คแล้วก็ชเวโกโก ที่มันเป็นรังใหญ่ของสแกมเมอร
0: ์
2: นะครับหลิวจงอี้มือปราบใหญ่ของ จีนเนี่ย มาเองนะมาร่วมมือกับไทยเนี่ยนะครับนะก็ถูกกะเหรี่ยงหลอก กระเหลี่ยงพุทธหลอกนะครับนี่ให้ปราบแล้วนะครับแล้วก็ส่งไอ้ตัวเล็กตัวน้อยมาหลายพันคนนะครับส่วนไอ้จีนหัวโจกเนี่ยเอาไปหลบก่อนชั่วคราวนะครับแต่เราก็ตัดน้ำตัดไฟตัดเน็ตตัดอะไรสารพัดใช่ไหมครับในช่วงเวลานั้นไม่ถึง2สัปดาห์ครับมันใหญ่กว่าเดิมแล้วมันไม่เอาสายอินเทอร์เน็ตจากใครแล้วนะครับมันใช้สตาร์ลิง
0: ก็
2: ใช่แล้วครับสตาร์ลิงก็ของอีลอนมัสก์นะครับนั่นแหละครับเรื่องของเรื่องมันก็เลยมาบานปลายขึ้นก็คือยังสามารถสแกมแล้วคนที่เดือดร้อนที่สุดจากแก๊ง 14K ที่ทำสแกมเมอร์ก็คือคนจีนนั่นแหละครับทางการพูดหลังบ้านนะครับจีนเนี่ยไปคุยกับกองทัพพม่าบอกว่าต้องปราบนั่นแหละครับคือการทิ้งระเบิดครั้งใหญ่ใส่ทั้งเคเคปาร์คและชเวโกโก
0: ้
2: ลองนึกดูนะครับเฉพาะเคเคปาร์คอาคารที่ถูกระเบิดถล่มเนี่ยมี148อาคาร
0: โอ้ฮะ
2: อันนี้เคเคปาร์คนะครับส่วนชเวโกโก้นี่70กว่าอาคารนั่นแหละในห้วงที่เราเห็นคนจีนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเมยมานะครับแล้วก็หอบเงินกันมานี่ขนาดตัวกระจกนะครับยังโคกเงินมาในระดับหลายล้านส่วนนอกนั้นมันจะขนาดไหนแล้วทีนี้ ทุกวันนี้จีนตั้งตัวได้แล้วนะครับก็คือสกัดกั้นชั้นถล่มแล้วทีนี้ฉันก็เอาเทคโนโลยีมาป้องกันคนของฉันไม่สามารถที่จะมีสแกมจากข้างนอกเข้าไปข้างในจีนได้อีกต่อไปนะครับจีนก็จะลดบทบาทในการปราบสแกมเมอร์ลงนะครับส
0: ่
2: วนไอ้พวกที่ไม่อยากถูกจีนปราบเนี่ยก็จะมีกฎเหล็กห้ามสแกมเข้าไปในประเทศจีนนะครับส่วนนอกนั้นฟรีสไตล์ทางโลกเลย
0: จะไปทำกับประเทศอื่นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห้ามไม่ต้องเข้ามาในจีน
2: กันต่อนั่นแหละครับก็ทำกันต่อ
0: ก็เดี๋ยวไปอยู่กันกัมพูชาเยอะแยะไปหมดเลยไอ้สแกมเมอร์เนี่ยนะ
2: ตอนนี้คุณเซนทำเองครับที่กัมพูชานะครับกฎเหล็กเช่นเดียวกันห้ามสแกมไปที่จีนนะครับนอกนั้นฟรีสไตล์นะครับถ้าสังเกตเราจะมีโทรศัพท์กลับมาแล้วนะเขาคิดถึงเราอยู่นะครับก็หาเงินกันต่อไปในขณะที่ 14K ก็แตกลายออกไปทำแบรนด์เอิร์ธนะครับเอาเงินที่สแกมนี่แหละไปลงนะครับแล้วก็ถ้าสิพันชนกลุ่มน้อยอยากจะได้อาวุธเหลือก็ 14K จัดหาให้เห็นไหมมันมาดูมาตุ้
0: ม
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะตัดไฟแต่ต้นลมนะครับมันต้องมีการเจรจาที่เป็นทางการระหว่างไทยพม่าจีนถ้าจะเอาเฉพาะในกรณีที่ไล่เลี่ยงมันแต่จริงๆมันภัยพิบัติมันกว้างกว่านั้นนะครับมีอะไรอีกซูบีคอนติเนียล
0: ก็ต้องต่อไปนะคะในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้านะกำลังแหมหน้าติดตามกันทีเหมือนกับหนังม้วนใหญ่เลยอาจารย
2: ์
0: ขอบ
2: จะเอาไปทำหนังสือรวมเล่มเลย
0: นั่นสิค่ะอาจารย์ขอบคุณมากมากค่ะอาจารย์ค่ะแล้วก็เจอกันในวันเสาร์หน้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: ด้วยความยินดีค
0: ่ะแล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีระวรรณวรรุษพบกันใหม่ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าแต่ว่ารายการเรามีทุกวันนะคะก็มีเจ้าหน้าที่สลับกันหมุนเวียนมาทำหน้าที่รายงานข่าวที่น่าสนใจขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในเช้าวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณศักดิ์สิทธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาธนะธนาคุณนะคะมาพร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์นะคะเข้ามารับชมรับฟังฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาติดตามสถานการณ์ข่าวที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะแอนขอเริ่มต้นจากภาพนี้ค่ะเป็นภาพเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จไปในหมู่บ้านตำบลไร่โบ้อำเภอสังขละบุรีกาญจนบุรีค่ะเมื่อปี2562โดยนางสาวสีทองคงนานดีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมะการักเล่าถึงความประทับใจไม่เคยลืมว่าได้เข้าเฝ้าถวายภาพวาดสีน้ำมันทำให้รู้สึกปลาบปลื้มใจมากๆที่พระองค์ทรงพระเมตตาและไม่ถือพระองค์นะคะมีพาดหัวข่าวค่ะเผยจำไม่เคยลืมพระองค์พาเสด็จพยาบาลชาวกะเหรี่ยงเข้าเฝ้าถวายภาพวาดปิติทรงพระ

0: พัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพยาบาลสาวบ้านไลโบเผยพระเมตตาเปลี่ยนชีวิตย้อนปิติประทับใจได้ถวายภาพวาดพระองค์ผาค่ะ
1: มีความคืบหน้าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะโดยทางนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีความกังวลจากทั้งส.ส.พรรคการเมืองและส.ว.ที่ต้องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256โดยกังวลว่าอาจจะถูกตีความว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่19มิถุนายนประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะได้พบเรากลุ่มตัวแทนของสว.และส.ส.เพื่อสอบถามถึงความชัดเจนท่านประธานศาลได้อธิบายอย่างชัดเจนว่าคำที่ระบุว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงหมายถึงตัวผู้ร่างหรือความหมายคือตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ยกร่างหรือเขียนรัฐธรรมนูญในส่วนของกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท่านยืนยันว่าไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้นสิทธิ์ในการออกแบบกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นทั้งนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอให้หยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ทั่วถึงไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและไม่ใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็นสัปดาห์หน้ายังมีกฎหมายอีกหลายร่างที่เสนอต่อสภาได้ค่ะประเด็นนี้นะคะวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะไม่ใช่คำวินิจฉัยไร้ผลผูกพันภูมิใจไทยขวางเลือกตั้งสสร.มักย้ำผลหารือตุลาการเพื่อไทยเร่งปรับร่างใหม่ให้ทันส้มปลุกล้างสวยยุคชัดชาติอภิสิทธิ์ย้ำผลหารือประธานศาลรัฐธรรมนูญแจ้งชัดสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงคำว่าผู้ร่างหมายถึงบุคคลที่ทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นประชาธิปัตย์เดินหน้าชงหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยเซฟงบเพื่อไทยเด้งรับหารือผู้บริหารพรรค23มิถุนายนปรับแนวทางใหม่ชงร่างแก้รัฐธรรมนูญเข้าสภานิกรยึดกรอบรัฐธรรมนูญปี60กับคำวินิจฉัยที่18/2568ชงหารือทีมกฎหมายพรรคภูมิใจไทยแย้งเสียงแข็งแค่การหารือไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่มีผลผูกพันองค์กรใดยานรัฐสภาไม่อาจส่งมอบอำนาจให้องค์กรอื่นใช้อำนาจแทนตัวเองโค้งสุดท้ายหาเสียงชิงผู้ว่ากทม.เท้งธนาธรดันสุดแรงปลุกคนกรุงกาด็อกเตอร์โจร่วมเปลี่ยนแปลงลุยล้างสวยกทม.สวนดุสิตโพก็เผยคนกทม.ไม่เปลี่ยนใจนะคะก็เป็นประเด็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะซึ่งก็รวมเรื่องของประเด็นการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ส่วนในเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตนะคะที่ยังเป็นประเด็นอยู่ณตอนนี้ค่ะก็มีการรายงานว่าอย่างประธานกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรนายแพทย์อลงกตมณีกาศซึ่งเป็นส.ส.นครพนมของพรรคภูมิใจไทยด้วยก็บอกว่าโครงการนี้วงเงิน 1,600 ล้านบาทจากการลงพื้นที่พบปะนักศึกษาประชาชนผู้ประกอบการนักเรียนก็พบว่าส่วนใหญ่ค่ะมีความต้องการใช้งานสูงมากแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากเป็นโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200-300บาทจะได้เป็นการสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนก็ตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลถึงจำกัดสิทธิ์โครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์และได้มีการชี้แจงไปแล้วค่ะว่าลักษณะโครงการเป็นลักษณะของการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนพัฒนาคนกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กต่างจังหวัดให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพมหานครนะคะพาดหัวข่าว Daily News ค่ะว่าประชาชน

0: กับเด็กในกรุงเทพมหานครนะคะพาดหัวข่าว Daily News ค่ะว่าประชาชนอยากใช้ไทย AI บนอุบจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์ย้ำรัฐจ่ายเท่าที่เปิดใช้จริงกรรมาธิการสื่อสารโวลงพื้นที่ประชาชนอยู่รัชดาย้ำชัดเสรีภาพสื่อคือกลไกสำคัญในประชาธิปไตยถ้าแทรกแซงจริงคงไม่ปรากฏภาพรัฐบาลถูกวิจารณ์เช่นนี้ส่วนการมอนิเตอร์ข่าวเป็นภารกิจปกติเพื่อรับรู้เสียงจากประชาชนชี้แจงถ้ามีข่าวผิดพลาดนิกรเมินสวหารือประธานศาลรัฐธรรมนูญได้ผลว่าการเลือกตั้งสสรได้แต่เลือกกรรมาธิการยกร่างไม่ได้ชี้ไม่ใช่คำวินิจฉัยศาลที่ผูกพันทุกองค์กรยืนยันร่างของภูมิใจไทยเปิดให้มีส่วนร่วมคือประชาชนสมัครเป็นสสรให้รัฐบาลเลือกค่ะส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มีภาพบรรยากาศการหาเสียงอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนด้วยนะคะอย่างพรรคประชาชนที่ส่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะคะก็เดินทางไปหาเสียงพร้อมกับผู้สมัครสกค่ะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมนะคะของทางพรรคประชาชนที่มีผู้สมัครผู้ว่ากทมอย่างดร.โจก็ไปร่วมเวทีในการที่จัดกิจกรรมของพรรคประชาชนด้วยนะคะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเลือกผู้ว่ากทมก็เข้าไปร่วมงานวาทผู้นำนะคะวาทสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะวาระผู้นำวาระสิทธิมนุษยชนนะคะในพื้นที่ของจัดโดย Amnesty ค่ะก็ไปร่วมงานนี้นะคะแล้วก็เป็นการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เป็นโค้งสุดท้ายมีความคึกคักเป็นอย่างมากนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามสถานการณ์การสาดถล่มในแถวแถวแยกหมอมีนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะมีเหตุกันศาสตร์อาคารทรุดตัวค่ะบริเวณแยกหมอมีใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารย่านเจริญกรุงซึ่งทางนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ได้ออกมาเปิดเผยความคืบหน้านะคะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน5คูหาโดยกันศาสตร์บริเวณชั้น2ของอาคารได้ร่วงถล่มลงมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือนายประวิตรตุลาพันธ์อายุ67ปีเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวและเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะภายหลังจากเกิดเหตุทางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมกับออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธาสำนักควบคุมอาคารและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยขณะเดียวกันการไฟฟ้านครหลวงก็ได้เข้าตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานหรือถอนซากกันศาสตร์และชิ้นส่วนคอนกรีตขนาดใหญ่โดยสำนักการโยธาก็ได้สนับสนุนรถบรรทุก6ล้อและเครื่องมือตัดคอนกรีตเข้าช่วยดำเนินการขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรถกู้ภัยและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือรวมถึงติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานช่วงกลางคืนด้วยนะคะร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนด้านการจราจรถนนพระราม4นะคะล่าสุดก็คลี่คลายแล้วค่ะหลังได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย2ในการจัดการเส้นทางโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้ระบายการจราจรนะคะรถที่สะสมอยู่สำหรับผู้ที่พักอาศัยในอาคารข้างเคียงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกสั่งห้ามใช้อาคารแต่เนื่องจากมีการตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ไม่สะดวกต่อการพักอาศัยนะ

0: คะซึ่งทางด้านผอ.เขตนะคะก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารเก่าค่ะอายุกว่า100ปีตั้งอยู่บนที่ดินของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและเป็นอาคารที่ไม่มีเสาเข็มตามรูปแบบการก่อสร้างในอดีตจึงต้องอาศัยผนังอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักซึ่งอาคารเก่าในพื้นที่จำนวนมากมีลักษณะคล้ายคลึงกันจึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งนะคะส่วนข้อสังเกตของชาวบ้านที่ระบุว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยอยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าและมีแรงสั่นสะเทือนเป็นประจำอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุของเหตุการณ์หรือไม่นั้นก็ยังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากรถไฟฟ้าเปิดใช้งานมาหลายปีแล้วและต้องรอผลการตรวจสอบทางวิศวกรรมอย่างละเอียดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะกันศาสตร์ตึก100ปีถล่มทับอนาถ1ศพสามีเจ้าของบริษัทจังหวะเข้าร้านพังคลืนใส่ร่างคาดปมสาเหตุปูนหมดสภาพสยองกันศาสตร์ปูนอาคารพาณิชย์2ชั้นเก่าแก่อายุนับ100ปีถล่มลงมาทับสามีเจ้าของบริษัทขายเครื่องไฟฟ้าเพิ่งเดินลงจากรถจะเข้าไปรับภรรยาในบริษัทอาการสาหัสไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพนักงานเห็นเหตุการณ์เล่าละเอียดยิบโชคดีของลูกสาวที่นั่งรถมาด้วยเดินเข้าไปหาแม่ในบริษัทก่อนรอดปาฏิหาริย์สงสัยความเสื่อมของปูนที่เก่าแก่สั่งปิดจุดเกิดเหตุเกรงถล่มซ้ำต้องรอวิศวกรมาตรวจสอบก่อนตัดสินใจแก้ไขต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเหตุที่อุโมงค์ถล่มใช่ไหมคะคุณพจนา
1: ถใช่ค่ะอุโมงค์ถล่มที่ดอยหลวงนะคะก็ทำให้เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ2รายซึ่งเป็นอุโมงค์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเมื่อวานนี้มีรายงานว่าด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็อาจจะทำให้เกิดการที่ดินอุ้มน้ำแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะ
0: ก็คาดว่าเกิดจากหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มขณะดำเนินการติดตั้งระบบในอุโมงค์ค่ะ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของนอมินีกันบ้างค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้าในการปราบปรามนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวภาคใต้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายค่ะบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ทั้งในภูเก็ตพังงาและจังหวัดกระบี่ค่ะรวมมูลค่าที่ดินสิ่งปลูกสร้างนับ 1,053 ล้านบาทอนุมัติหมายจับไปแล้ว59หมายจับเป็นคนไทย28คนต่างชาติ31คนด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเน้นไปที่นอมินีถือครองที่ดินบริษัทมีสัดส่วนคนต่างด้าวถือครองหุ้นมากกว่าคนไทยถือครองที่ดินด้วยอย่างไรก็ตามค่ะตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แฝงตัวหาข่าวมาเป็นในพื้นที่เป็นเวลานับเดือนแล้วนะคะก็รวบรวมหลักฐานก่อนที่จะมีการเปิดปฏิบัติการค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะบิ๊กรานยกกำลัง500นายเปิดฉากล้างบางนอมินีภูเก็ตพังงากระบี่จับแก๊งฮุบที่ดินยึดทรัพย์พันล้านตะลึงสวมรอยคนตายถือหุ้นแทนเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3บิ๊กรานนพสินนำทัพหน่วยเฉพาะกิจปราบต่างด้าวส่วนที่กำลังตำรวจภาค8ที่ดินพาณิชย์จังหวัดปกครองกว่า500นายปูพรมลุยตรวจค้นจับกุม48ผู้ต้องหาในจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ยึดทรัพย์กวาดล้างทุนต่างชาติฮุบที่ดินไทยนับพันล้านพบพิรุธใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนตายสวมรอยถือหุ้นแทนด้านกระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลัง2กรรมาธิการสภาลงพื้นที่ห้วยขวางสั่งสอบเชิงลึกคนต่างชาติลงทุนทำร้านอาหาร112รายค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยว่ามีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนหลังปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดมีพาดหัวข่าวนะคะเปิดปมเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ตั้งกรรมการสอบซ้ำบกพร่องหน้าที่ชี้ข้อมูลลับหลุดเปิดเบื้องหลังบิ๊กต่ายเซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เพื่อนร่วมรุ่น นรต41เข้ากรุก่อนเกษียณ30กันยายนนี้เส้นข้อมูลประชุมหลุดว่อนเน็ตหวั่นกระทบความโปร่งใสองค์กรและราชการเกิดความเสียหายตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสอบบกพร่องหน้าที่เผยโยงถึงผลการปฏิบัติงานปราบธุรกิจสีเทาตามนโยบายนายกไม่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนค่ะ
1: มากันที่เรื่องของ Forex กันบ้างนะคะหลังจากที่ทาง DSI ค่ะได้ปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายขบวนการซื้อขาย Forex ซึ่งจากการขยายผลเส้นทางการเงินก็พบว่ามีนักการเมืองมีดาราชื่อดังไปเกี่ยวข้องโดยรับการโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ผู้เสียหายกว่า500รายรวมนับพันล้านบาทนะคะแต่ต้องบอกว่าคดีนี้สำหรับทั้งตัวนักการเมืองแล้วก็ดาราชื่อดังยังไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ก็เปิดโอกาสให้เข้าไปชี้แจงเนื่องจากว่าไปพบเส้นทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Forex นั่นเองค่ะขณะที่ทางฐานะกับประธานนะคะในประธานกรรมาธิการตำรวจค่ะสภาผู้แทนราษฎรนายวัชรพงษ์ครูวิจิตสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเตรียมที่จะนำเรื่องนี้นำหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการตำรวจค่ะเพื่อพิจารณาเชิญนายภาวุฒิเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการตำรวจเพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุฒินั้นได้ใช้กลไกของกรรมที่การชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ค่ะส่วนพาดหัวข่าวของหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เช่นกันค่ะกรรมการตำรวจจ่อเรียกป้อมภาวุฒิแจ้งเงิน28ล้าน DSI ขยี้3กลุ่มพัน Forex ประธานกรรมการตำรวจจ่อเชิญภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแจ้งปมเงิน28ล้านโยงคดี Forex เปิดโอกาสให้ใช้กลไกกรรมการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขณะที่เจ้าตัวและฟิล์มรัฐภูมิอย่างเงียบไร้ประสานขอเข้าพบ DSI แจ้งข้อมูลการทำธุรกรรมเช้า DSI เปิดผังสืบสวนคดีหลอกลงทุน Forex แบ่งขยายผล3กลุ่มเครือข่ายเกี่ยวข้องโบรกเกอร์และ IB โค้ชสอนเทรดบริษัทเพย์เมนต์เส้นทางพัวพันกันทั้งหมดเหยื่อรวม500รายความเสียหายทะลุพันล้านค่ะ
0: มีประเด็นที่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรค่ะอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกสั่งย้ายจากกรณีลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยได้ยื่นฟ้องนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะปจ.ภูเก็ตลุยฟ้องอธิบดีปกครองพิชช่วยน้ำเงินด้วยปมเด้งไม่เป็นธรรมกรรมาธิการเชิญภาวุฒิแจง28ล้านโยง Forex เพื่อไทยปรับสูตรสสร.เชนลุยเบลเยียมหารือศูนย์ชิปโลกอดีตปลัดภูเก็ตยื่นฟ้องอธิบดีกรมการปกครองในความผิดมาตรา157ปมลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยพร้อมสั่งย้ายไปช่วยราชการทั้งที่ไม่มีเหตุอันควรขณะที่ภูมิใจไทยเดินหน้าดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีสสร.จากรัฐสภาเลือกนิกรอ้างผลหารือระหว่างกรรมาธิการกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีผลผูกพันองค์กรค่ะ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะก็มีการรายงานนะคะว่ารัฐบาลค่ะเตรียมเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Pass นะคะซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายและการลงทุนซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ BOI Fast Pass ก็เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะคะว่าการปรับปรุงกระบวนการภาครัฐการอนุมัติอนุญาตภาคเอกชนบูรณาการการทำงานร่วมกันนั้นสามารถเกิดการลงทุนได้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณผ่านตัวเลขของการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้มากขึ้นนะคะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนค่ะรัฐบาลดัน Thailand Fast Pass อนุทินคิกออฟทะลวงท่อลงทุน 3.5 แสนล้านกสทช.ชี้แผนแม่บททีวีจบมิถุนายนอนุทินคิกออฟ Thailand Fast Pass 23มิถุนายนนี้ทะลวงการลงทุนค้างท่อปลดล็อกอุปสรรคกฎหมายวางเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียน 3.5 แสนล้านกสทช.ยืนยันข้อแผนแม่บททีวีมิถุนายนนี้ลุยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพตลาดนัดสื่อค่ะโดยนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เมื่อวานนี้เป็นประธานโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นะคะก็จัดขึ้นโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจที่ชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพค่ะส่วนอีกภาพนึงค่ะเป็นภาพนายกรัฐมนตรีกำลังตำส้มตำค่ะอยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยม ยมชมงาน O-Top Mid Year 2026ก่อนจะร่วมชิมอาหารโชว์ตำส้มตำที่ Impact เมืองทองธานีค่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะฝ่ายปกครองได้ไปบุกจับผับเถื่อนกลางเมืองนครปฐมปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปมั่วสุมเสพยาเกลื่อนนะคะเจอนักท่องเที่ยวฉี่ม่วงอื้อด้วยนะคะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะมท.3นำทีมเฉพาะกิจทลายผับเถื่อนยาอื้อฉี่ม่วง74มท.3เจเศษไทยเศษนำชุดเฉพาะกิจนะคะฝ่ายปกครองทลายร้านเดียร์พอร์ตผับดังกลางเมืองนครปฐมล่าเปิดไม่มีใบอนุญาตปล่อยเยาวชนมั่วสุมเสพยาพบนักเที่ยวเกือบ400คนนั่งดื่มเล่นยาเต้นกันสุดเหวี่ยงเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ต่างตกใจทิ้งยาบ้ายาเคและยาไอซ์เกลื่อนพื้นสั่งตรวจปัสสาวะเรียงตัวเจอฉี่ม่วงถึง74คนแถมมีเด็กต่ำกว่า20ปี18คนคุมตัวหนุ่มใหญ่รับเป็นเจ้าของดำเนินคดีสั่งสอบขยายผลหานายทุนตัวจริงค่ะ
1: มากันที่ข่าวต่างประเทศค่ะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News นะคะอิสราเอลเมินสหรัฐถล่มเลบานอนตีมืนแหกข้อตกลงหยุดยิงฮิซบอลเลาะห์ไม่พ้น24ชั่วโมงโจมตียับค่ะอิสราเอลเมินสหรัฐยาศึกอิหร่านยังเปิดฉากโจมตีเลบานอนทั้งที่ก่อนหน้านี้จับมือกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เจรจาหยุดยิงใหม่ด้านทรัมป์รีบยกย่องเนทันยาฮูเป็นนายกรัฐมนตรีนักสู้มีส่วนสำคัญช่วยเสริมความสำเร็จของข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านขณะที่ที่ระดับสูงในรัฐบาลวอชิงตันรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์กังวลโจมตีในเลบานอนอาจทำให้การเจรจาประสบปัญหาส่วนรัฐมนตรีการต่างประเทศฝรั่งเศสในฐานะ1ใน5สมาชิก UNSC ยังไม่ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของ UNSC ต่ออิหร่านจนกว่าจะมั่นใจการเจรจาของ2ชาติคลี่คลายข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธและสหรัฐควรใช้แรงกดดันต่ออิสราเอลให้ปฏิบัติตามแนวทางด้วยค่ะ
0: ประเทศไทยมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้นะคะณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่จะพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะลุ้นวัดพระศรีมหาธาตุนครศรีมรดกโลกกรรมการประชุมเดือนหน้าเฮงมั่นใจไทยมีข่าวดีคนไทยเตรียมเฮวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชจ่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมสุชาติชมกลิ่นชูนโยบายรัฐบาลยกระดับทุนวัฒนธรรมสู่สากลเผยคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณเมืองปูซานเกาหลีใต้จะจัดประชุมระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้แล้วเตรียมพิจารณาช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมค่ะ
1: ส่วนเรื่องของบอลโลกค่ะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในมติชนด้วยนะคะอันเช่ลั่นบราซิลจองแชมป์กลุ่มเนย์มาร์ขึ้นสนามชนสกอตแลนด์อันเช่ล็อกตีอันเช่ค่ะลอตตินะคะอันเชลอตติค่ะโล่งบราซิลคืนฟอร์มทุบเฮติลั่นเกมหน้าปราบสกอตแลนด์เพื่อแชมป์กลุ่มแจ้งข่าวดีเนมาฟิตพร้อมลงบู๊แล้วก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ด้วยนะคะเป็นภาพนิโกวิลเลียมไอเมริกลาสปอร์ตค่ะแล้วก็เยเรมีปิโน่3นักเตะทีมชาติสเปนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีในการฝึกซ้อมก่อนลงสนามนัดที่2รอบแรกกลุ่ม H เจอกับซาอุดิอาระเบียค่ะ
0: ส่วนผลฟุตบอลโลกที่ผ่านไปแล้ว2คู่นะคะ คะดัชฟรอมร้อนแรงเนเธอร์แลนด์คว้าชัยนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้อย่างสวยงามหลังไล่ถล่มสวีเดนยับเยิน5ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนทะยานขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม F พร้อมกลุ่มความได้เปรียบในการลุ้นเข้ารอบน็อกเอาท์นะคะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะอินซิเล็กเฮค่ะนาทีบาปเดนิสอุนดัฟสวมบทซูเปอร์ซับลงเหมาคนเดียว2ประตูพาเยอรมนีพลิกแซงเอาชนะไอวอรี่โคสต์ไปสุดดราม่า2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดเก็บ6คะแนนเต็มพร้อมกับตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จและคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นเอกวาดอร์กับกูราเซายังเสมอกัน0ประตูต่อ0และ11นาฬิกาวันนี้ค่ะยังต้องติดตามนะคะวันนี้ทีมเอเชียเข้าไปแข่งขันด้วยก็เป็นญี่ปุ่นพบกับตูนิเซียค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้สภาพอากาศจะมีฝนน้อยลงกว่าเมื่อวานค่ะเพราะว่าแถวๆอสมทนี่แดดออกแล้วนะคะต
0: ่
1: างจากเมื่อวานนี้เมื่อวานครึ้มฟ้าครึ้มฝนตลอดทั้งวันเลย
4: ของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตนไว้ชอบโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: เกิดเป็นคนควรตั้งตนไว้ชอบประกอบกุศลกิจเลี้ยงชีวิตมีศรัทธาฝึกกายวาจาจิตเว้นปาปมิตรคบบัณฑิตชนท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อัตมภาพจะได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในมงคลสูตรและในขุททกนิกายขุททกปาฐะเพื่อให้ท่านผู้ฟังธรรมะได้นำเอาไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใจความในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าคนบางคนในโลกนี้ทำตนผู้ไม่มีศรัทธาให้ตั้งอยู่ในศรัทธาทำตนผู้ทุศีลให้ตั้งอยู่ในศีลทำตนผู้มีความตระหนี่ให้ตั้งอยู่ในการบริจาคการตั้งตนดังกล่าวนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ชอบนี้เรียกว่าเป็นมงคลถามว่าเป็นมงคลได้อย่างไรตอบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรที่เป็นไปในปัจจุบันและภายหน้าและประสบอานิสงส์ต่างๆในทุกคถาสูตรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลปรารถนาดีพูดกับบุคคล5จำพวกยอมเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจคือถ้อยคำของคนที่มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะผู้ไม่มีศรัทธาเมื่อพูดถึงเรื่องศรัทธายอมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มีศรัทธายอมไม่ได้ปีติปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุ 2. ถ้อยคำของคนผู้รักษาศีลเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนผู้ไม่รักษาศีลเพราะผู้ไม่รักษาศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่รักษาศีลย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของศีลและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุถ้อยคำของผู้หมั่นเพียรศึกษาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนที่ไม่มันเพียรศึกษาเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาเมื่อพูดถึงเรื่องการมันเพียรศึกษาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะผู้ไม่มันเพียรศึกษาย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการเรียนการศึกษาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการเรียนการศึกษา 4. ถ้อยคำของคนผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจ ของคนผู้ตระหนี่เพราะคนผู้มีความตระหนี่เมื่อพูดเรื่องการบริจาคย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีความตระหนี่ย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของการบริจาคและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากการบริจาคเป็นเหตุ 5. ถ้อยคำของคนผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ไม่น่าชอบใจของคนมีปัญญาสามมีมานะทิฏฐิเพราะผู้มีปัญญาสามเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญาย่อมขัดข้องโกรธแสดงความขุ่นเคืองและความขัดใจให้ปรากฏเพราะคนผู้มีปัญญาสามย่อมไม่เห็นอานิสงส์ของปัญญาและย่อมไม่ได้ปีติและปราโมทย์ที่เกิดจากปัญญาเป็นเหตุบุคคลผู้ปรารถนาดีพูดกับบุคคลห้าจำพวกย่อมเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจคือ1ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นถ้อยคำที่น่าชอบใจของคนผู้มีศรัทธาเพราะผู้มีศรัทธาเมื่อพูดเรื่องศรัทธาย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศรัทธายอมเห็นศรัทธาที่มีอยู่ในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศรัทธาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศรัทธาจึงเป็นถ้อยคำชอบใจของผู้มีศรัทธา 2. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีลเพราะผู้มีศีลเมื่อพูดถึงเรื่องศีลย่อมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีศีลย่อมเห็นความถึงพร้อมแห่งศีลในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีศีลเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีศีลจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีศีล 3. ถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาย่อมเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษาเพราะผู้มันเพียรศึกษาเมื่อพูดเรื่องการเรียนการศึกษาย่อมยินดีไม่โกรธไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มันเพียรศึกษายอมเห็นประโยชน์ของการศึกษาที่มีในตนและยอมได้ปีติปราโมทย์ที่มีการศึกษาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มันเพียรศึกษาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มันเพียรศึกษา 4. ถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้บริจาคเพราะผู้มีการบริจาคเมื่อพูดถึงเรื่องการบริจาคยอมพอใจไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีการบริจาคย่อมเห็นการบริจาคที่มีในตนและย่อมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีการบริจาคเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้บริจาคจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีการบริจาค 5. ถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของบุคคลผู้มีปัญญาเพราะผู้มีปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องปัญญายอมไม่ขัดข้องไม่โกรธไม่ขัดเคืองใจไม่กระด้างไม่แสดงความขุ่นเคืองและไม่แสดงความขัดใจให้ปรากฏผู้มีปัญญายอมเห็นความถึงพร้อมแห่งปัญญาในตนและยอมได้ปีติและปราโมทย์ที่มีความถึงพร้อมแห่งปัญญาเป็นเหตุฉะนั้นถ้อยคำของบุคคลผู้มีปัญญาจึงเป็นถ้อยคำที่ชอบใจของผู้มีปัญญาอันหนึ่งในธนสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสธรรม5ประการว่าเป็นทรัพย์พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาศรัทธาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเป็นการน้อมใจปฏิบัติตนตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนในการดำรงชีวิตเช่นพุทธานะสัมปทามีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจเลี้ยงชีวิตอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ให้มั่นคงไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตนไม่ให้เสื่อมเสียกัลยาณมิตรตาความเป็นคนมีมิตรดีอันจะช่วยเหลือกันไม่คบคนพาลอันจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียทางชื่อเสียงและทรัพย์สินสมชีวิตาความเป็นผู้เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักบุคคลผู้ปฏิบัติได้ตามธรรมะนี้ก็จะรักษาทรัพย์ที่ตนหามาได้ไว้เป็นอย่างดีเพราะเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์รู้เหตุที่ควรเชื่อเหตุที่ไม่ควรเชื่อจึงทำให้ไม่ถูกหลอกได้โดยง่ายถึงแม้ปัจจุบันนี้จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบต่างๆถ้าบุคคลไม่มีความโลภเชื่อแบบมีเหตุผลก็จะไม่ถูกหลอกลวงได้โดยง่ายศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาจึงเป็นทรัพย์ยอมเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยเหตุผลที่เป็นไปได้และรู้ว่าเหตุนี้เป็นไปไม่ได้ศีลเป็นทรัพย์ได้อย่างไรบุคคลผู้รักษาศีลตามสมควรแก่ภาวะของตนยอมได้ทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของการรักษาศีลแก่ชาวปาตาลิคามในมหาปรินิพพานสูตรไว้5ประการคือ 1. ยอมได้โภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก 2. กิตติศัพท์อันดีงามย่อมขจรกระจายไป 3. มีความองอาจเมื่อเข้าไปสู่ชุมชน 4.ไม่หลงทำกาลกิริยา 5. หลังจากทำกาลแล้วย่อมไปสู่สุคติผู้รักษาศีลทำให้ได้ทรัพย์ได้อย่างไรเราจะเห็นได้โดยทั่วไปว่าไม่ว่าจะหน่วยงานไหนหรือภาคเอกชนใดก็ตามล้วนต้องการบุคลากรที่มีศีลมีคุณธรรมทั้งสิ้นดังนั้นในการสมัครเข้าทำงานหรือแต่งตั้งบุคลากรโป ประจำตำแหน่งต่างๆผู้มีศีลยอมได้รับการพิจารณาก่อนเพราะเหตุแห่งศีลในตัวเขาทำให้เป็นบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจอันเนื่องจากความประพฤติและการแสดงออกอันดีงามจนเป็นที่ไว้วางใจในสายตาของผู้พบเห็นหรือผู้ร่วมงานแม้แต่บิดามารดาจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่บุตรก็เลือกบุตรผู้มีศีลมีคุณธรรมก่อนเพื่อความมั่นใจว่าผู้นี้จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติที่เรามอบให้ได้และสามารถใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ได้และผู้รักษาศีลหาทรัพย์ได้มาด้วยความสุจริตยอมใช้จ่ายทรัพย์ได้ตามความต้องการส่วนผู้ที่ไม่รักษาศีลได้ทรัพย์มาด้วยความทุจริตเมื่อจะใช้ทรัพย์ก็ต้องหวาดกลัวจะถูกจับได้แม้จะใช้ทรัพย์ทำบุญตนเองก็รู้แก่ใจว่านี้เป็นทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตอันหนึ่งผู้ไม่รักษาศีลดื่มสุราเมาขาดสติย่อมเป็นเหตุให้เสียทรัพย์หรือทำผิดกฎหมายร้ายแรงได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เสียทรัพย์สุตะการได้ยินได้ฟังมากการเรียนรู้มากเป็นทรัพย์ได้อย่างไรผู้ที่เรียนมากศึกษามากทั้งยังได้ยินได้ฟังผ่านประสบการณ์มามากย่อมมีโอกาสทำงานหาเงินได้มากเป็นธรรมดาที่เราเห็นกันอยู่แล้วจาคะการเสียสละหรือการบริจาคเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเป็นธรรมดาบุคคลทั่วไปย่อมไม่ต้องการให้ของตนกับผู้อื่นยิ่งรู้ว่าผู้นี้คิดจะเอาของเราฝ่ายเดียวยิ่งไม่พอใจไม่อยากให้เมื่อเราให้เขาก่อนเขาจึงจะให้เราตอบแทนเริ่มแต่สิทธิ์ให้ความเคารพครูอาจารย์ครูอาจารย์จึงจะให้วิชาความรู้บุคคลยิ่งบริจาคมากก็มีคนตอบแทนมากบางคนก็ให้สิ่งของบางคนก็ให้ด้วยการช่วยเหลือพึ่งพาคนที่เสียสละจึงมีโอกาสมากกว่าคนตระหนี่คนตระหนี่ไม่ให้ของแก่ใครๆคิดจะเอาของของเขาอย่างเดียวจึงไม่มีใครคบด้วยทำให้พลาดโอกาสที่จะได้ทรัพย์ปัญญาเป็นทรัพย์ได้อย่างไรเห็นได้ง่ายคนที่มีปัญญาจากการเรียนก็ดีจากประสบการณ์ก็ดีจากความเป็นผู้ฉลาดในการทำงานก็ดีปัญญารู้จักรักษาตนก็ดียอมสามารถหาทรัพย์ได้มากกว่าผู้ไม่มีปัญญาคนมีปัญญาถึงจะเกิดมาไม่มีทรัพย์ก็ใช้ปัญญาหาทรัพย์ได้คนไม่มีปัญญาเกิดมามีทรัพย์ที่บิดามารดามอบให้ก็มีโอกาสใช้ทรัพย์หมดเป็นคนยากจนได้แล้วก็ไม่มีปัญญาหาทรัพย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เป็นพระคาถาว่าภิกษุทั้งหลายทรัพย์ห้าประการนี้คือผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้น ไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาความเห็นชอบโดยธรรมเนืองเถิดอันหนึ่งบุคคลผู้เป็นคฤหัสถ์อยู่ครองเรือนเมื่อปรารถนาจะมาเกิดร่วมกันอีกพึงเป็นผู้มีศรัทธาศีลจาคะและปัญญาเสมอกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมสมชีวิตสูตรความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกะลามคฤทายวันเมืองสูงกุมารศีสะในภักขชนบทครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งห่มแล้วทรงถือบาตรและจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปในนิเวศของคฤหบดีณกุลบิดาประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายคฤหบดีและคฤหปตานีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรส่วนหนึ่งคฤหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจำเดิมแต่ข้าพระพุทธเจ้าแต่งงานกับนกุลมารดาตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวด้วยกันมาข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกเลยว่าได้ประพฤตินอกใจนกุลมารดาแม้แต่นึกคิดไม่ต้องกล่าวถึงการกระทำข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองปรารถนาจะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้คฤหปตานีก็กราบทูลความอย่างเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่าท่านคฤหบดีและท่านคฤหปตานีถ้าสามีปัญญาหวังที่จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทั้งคู่พึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันเถิดก็จะได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้าในมงคลสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลมีความตระหนี่กระทำกรรมเวรใดไว้บุคคลเหล่านั้นควรได้รับผลกรรมในชาตินี้หรือชาติหน้าถ้าพวกชนเหล่านั้นกลับตั้งตนไว้ชอบย่อมห้ามผลกรรมหรือทำให้ลดน้อยลงได้ด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมมีศีลเป็นต้นดุจน้ำป่าไหลท่วมทับน้ำบ่อเล็กฉะนั้นเพราะฉะนั้นการตั้งตนไว้ชอบพึงเห็นว่าเป็นมงคลด้วยเหตุนั้นในอรรถกถาท่านจึงกล่าวว่าการตั้งตนไว้ชอบเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละเวรอันเป็นไปในปัจจุบันและสัมปรายภพและได้รับอานิสงส์ต่างๆเป็นความจริงบุคคลถึงจะมีบุญเก่าที่ทำมาดีทำให้ไปเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยู่ในปฏิรูปประเทศก็จริงแต่ถ้าตนเองตั้งตนไว้ผิดใครๆก็ไม่อาจช่วยได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งตนไว้ชอบแท้จริงจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบอาจอำนวยสมบัติได้ทุกอย่างด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าปิยชนมีมารดาเป็นต้นยอมไม่อาจให้สมบัติใดได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบซึ่งเป็นไปในภายในของบุคคลนั้น ยอมให้สมบัตินั้นได้จึงตรัสพระคาถานี้ในจิตตวัคธรรมบทว่ามารดาบิดาหรือญาติเหล่าอื่นพึงทำเหตุนั้นให้ไม่ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบพึงทำผู้นั้นให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้จริงอยู่มารดาบิดาเมื่อให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลายยอมอาจให้บุตรไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีวิตโดยสะดวกได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ชื่อว่ามารดาบิดาไม่สามารถให้สิริคือให้ทิพสมบัติหรือสมบัติมีปฐมฌานเป็นต้นได้ส่วนจิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบยอมอาจให้สมบัตินั้นได้เพราะฉะนั้นบุคคลควรตั้งจิตไว้โดยชอบจึงจะอำนวยสุขทุกอย่างได้จริงอยู่จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยอมอำนวยทุกอย่างให้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกโจรพวกคนมีเวรยอมไม่อาจทำความพินาศใดให้ได้จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดณภายในอย่างเดียวยอมทำความพินาศนั้นให้ได้แล้วตรัสพระคาถาในจิตวัคธรรมบทว่าโจรเห็นโจรหรือคนมีเวรเห็นคนมีเวรพึงทำความวอดวายอันใดจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดพึงทำบุคคลนั้นให้เลวกว่าความวอดวายนั้นผู้ใดตั้งจิตอันดำเนินไปผิดในการก่อนภายหลังตั้งจิตดำเนินไปโดยชอบได้ผู้นั้นท่านเรียกว่าผู้มีตนอันฝึกแล้วธรรมดาผู้มีตนอันฝึกแล้วยอมไปสู่ทิศที่ตนไม่เคยไปด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสอนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเคยเป็นควานช้างจึงตรัสพระคาถาในนาคาวัคธรรมบทว่าบุคคลผู้ฝึกแล้วมีตนทรมานแล้วฝึกฝนดีแล้วยอมไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปได้ฉันใดบุคคลพึงไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปด้วยญาณเหล่านั้นฉันนั้นไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้บุคคลควรตั้งตนไว้ชอบด้วยการตั้งตนอยู่ในคุณธรรมคือมีศรัทธารักษาศีลมีสุตตะมีจาคะและปัญญาจะนำพาตนไปสู่ความสุขและพ้นทุกข์ได้บรรยายธรรมะเรื่องการตั้งตนไว้ชอบพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวิศวกรอุโมงค์ดอยหลวงเผยสาเหตุอุปกรณ์ภายในอุโมงค์หล่นทับช่างเสียชีวิต2คนบาดเจ็บ2คนคืนที่ผ่านมานายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายจิตรกรที่วงเวียงนายอำเภอดอยหลวงได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอุปกรณ์ไฟส่องสว่างภายในอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างได้หล่นลงมาทับช่างเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ2คนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำทั้งหมดออกจากอุโมงค์ส่งโรงพยาบาลแล้วนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการกล่าวว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลา 16:30 นวานนี้อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ดอยหลวงอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการและมีความยาว 3.4 กิโลเมตรมีการทำโปรเทคชั่นผนังอุโมงค์ไปแล้ว3ใน4ส่วนซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่เจาะทะลุแล้วแต่ผนังยังเปลือยอยู่ระหว่างการทำโปรเทคชั่นทั้งนี้อุโมงค์ภูเขาดอยหลวงนี้รับน้ำฝนค่อนข้างมากตลอดปีทำให้ผนังส่วนที่ยังเปลือยเกิดความอ่อนแอได้และตัวติดตั้งเป็นตัวโครงสร้างเป็นงานติดตั้งค้ำยันชั่วคราวอย่างไรก็ตามเชื่อว่าหากการทำโปรเทคชั่นและการติดตั้งระบบน้ำเสร็จสมบูรณ์น้ำก็จะไหลไปตามระบบที่ติดตั้งไว้และจะไม่มีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้มีการเคลียร์พื้นที่แล้วและจะเริ่มก่อสร้างต่อในวันนี้ซึ่งจะมีการส่งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้าทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งยืนยันไม่มีผลกระทบต่อแผนงานไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการเปิดใช้งานในอนาคตอุโมงค์มีความแข็งแรงเคยรับเหตุแผ่นดินไหวมาแล้วถึง3ครั้งด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่ออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วและนายกรัฐมนตรีรับทราบเรื่องแล้วมีความเป็นห่วงได้สั่งการให้ตนเข้ามาตรวจสอบพื้นที่โดยทันทีสำหรับภาพรวมของเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยและอุบัติเหตุที่สืบเนื่องจากปริมาณน้ำฝนขณะนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดได้มีการประเมินและเฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆไว้แล้วหลังจากนี้ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่มีฝนตกในจุดดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมส่วนงานโครงการก่อสร้างจะยังคงเดินหน้าต่อไปสำหรับอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายมีระยะทาง 3.4 กิโลเมตรเป็น1ใน4อุโมงค์ในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยจังหวัดแพร่ถึงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายระยะทางรวม 323.1 กิโลเมตรส่วนอีก3อุโมงค์ได้แก่อุโมงค์งาวจังหวัดลำปางระยะทาง 6.24 กิโลเมตรเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศนอกจากนี้ยังมีอุโมงค์2จังหวัดแพร่และอุโมงค์แม่กาจังหวัดพะเยาคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม2571ที่ผ่านมาการก่อสร้างเป็นไปตามแผนโดยมีความก้าวหน้างานก่อสร้าง 64% ช้ากว่าแผนเพียง 0.64% เท่านั้น

0: ย่าง9
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
7: จริงว้
6: าวแล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
7: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

ไซเรนที่ซ่อนตัวสำหรับคนเมืองกรุงศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงกรณีการสาดปูนอาคารเก่าถล่มทับคนเสียชีวิตวันนี้ว่าในกรุงเทพมหานครมีอาคารเก่าจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตตัวเมืองชั้นในซึ่งอาคารบางหลังมีอายุเกิน100ปีอาคารเหล่านี้แม้จะมีความสูงไม่มากแต่กลับมีลักษณะโครงสร้างบางประการที่ไม่แข็งแรงคือส่วนยื่นของอาคารเช่นระเบียงกันศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นปูนมีน้ำหนักมากและบางครั้งใช้เป็นที่วางสิ่งของต่างๆตามหลักวิศวกรรมแล้วอาคารย่อมมีอายุการใช้งานเช่น 50-60 ปีเนื่องจากวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีการเสื่อมสภาพไปตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนกรีตและเหล็กเส้นอีกทั้งวัสดุก่อสร้างเหล่านี้ในอดีตยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตที่ทำให้ได้วัสดุคุณภาพดีกำลังสูงและทนทานเช่นคอนกรีตในสมัยก่อนมีกำลังรับน้ำหนักต่ำเหล็กเสริมในอดีตใช้เหล็กเส้นกลมผิวเรียบมีการยึดเกาะโครงสร้างน้อยวัสดุเหล่านี้ย่อมเกิดการเสื่อมสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องสัมผัสกับสภาพแวดล้อมแดดฝนความชื้นจึงทำให้เหล็กเกิดสนิมได้สำหรับเหตุการณ์การพังถล่มของพื้นระเบียงยื่นที่ตึกแถวถนนพระราม4ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2568เกิดเหตุการณ์การสาดตึกแถวเก่าบริเวณปากซอยสำรันราษฎร์เขตพระนครก็ถล่มลงมาเช่นกันชี้ให้เห็นว่าเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่และมีอาคารเก่าแบบนี้อีกจำนวนมากในกรุงเทพปัญหาการถล่มของโครงสร้างส่วนยื่นนี้จากที่รวบรวมข้อมูลมาสามารถสรุปปัจจัยได้5ข้อหลักๆ 1. เป็นโครงสร้างเก่าที่มีอายุเกินกว่าอายุการใช้งานตามปกติเช่นอายุ50ปีขึ้นไปวัสดุเช่นคอนกรีตเหล็กเส้นเสื่อมสภาพตามเวลาเป็นสนิมเมื่อถูกความชื้น 2. โครงสร้างที่มีลักษณะยื่นมีจุดยึดด้านเดียวมีโอกาสร่วงได้ง่าย 3. มีจำนวนจุดยึดน้อยและจุดยึดไม่แข็งแรงหรือไม่มีการยึดรั้งกับโครงสร้างด้านไหนที่แข็งแรง 4. บางครั้งมีการวางสิ่งของน้ำหนักมากบนโครงสร้างนั้นและ 5. อาจมีการต่อเติมส่วนยื่นทั้ง5ข้อนี้เป็นปัจจัยต่างๆซึ่งแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งหรือหลายปัจจัยร่วมกันสำหรับกรณีการพังถล่มของส่วนที่ยื่นอาคารที่ถนนพระราม4น่าจะเกิดจาก3ปัจจัยแรกเป็นหลักส่วนปัจจัยเรื่องการต่อเติมยังไม่สามารถยืนยันได้ในขณะนี้ปัญหาอาคารเก่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างสำคัญเนื่องจากอาคารมีอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปดังนั้นกทม.ควรดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเก่าอย่างเป็นระบบโดยสำรวจอาคารเก่าทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่อายุเกิน50

0: 10ปีขึ้นไปและที่มีลักษณะเป็นโครงสร้างยื่นเช่นพื้นระเบียงและจัดทำฐานข้อมูลอาคารเก่าทำการตรวจประเมินสภาพความแข็งแรงของอาคารอย่างเป็นระบบและหากตรวจพบอาคารที่มีสภาพไม่แข็งแรงทางโครงสร้างอาคารต้องออกคำสั่งให้แก้ไขอาคารและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลังๆไปยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าออกขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนมอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่ไม
6: ่ลองเลย
5: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สิ่งดีๆ24ชั่วโมง Mcard Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: Mcard Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100% เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcard Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcard Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป Mcard Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcard 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcard Radio Go Green
0: Mcard Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

0: ักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรฟท.แสดงความเสียใจเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มเสียชีวิต2คนพร้อมเร่งตรวจสอบสาเหตุการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายถล่มช่วงเย็นวานนี้ขณะผู้รับจ้างกำลังดำเนินงานติดตั้งระบบการซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2คนได้แก่นายอภิเดชอายุ24ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีและนายตู้อายุ29ปีสัญชาติเมียนมานอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2คนหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของโครงการได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ขณะที่ผู้เสียชีวิตได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายโดยให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราว2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานและหาสาเหตุก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้ได้สั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้างอุโมงค์และงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ทอนทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ร่วมปฏิบัติการกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนและขยายผลผลการตรวจสอบพบว่าในจังหวัดภูเก็ตมีบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทและพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า499ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหัวหน้าคณะเชิดสิงโตเมายิงปืนขึ้นฟ้าฉุนเพื่อนบ้านเตือนยิงเสียชีวิต1บาดเจ็บ2เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุยิงกันภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน42แขวงดาวคะนองที่เกิดเหตุพบนางสาวพรณภาสีดีถูกยิงเข้าที่ใต้คางซ้ายหัวกระสุนตรงข้างขวาไม่ทะลุนอนหมดสติอยู่หน้าบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจแต่เนื่องจากถูกยิงเข้าบริเวณจุดสำคัญหลายจุดจึงไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ใกล้การพบมีผู้บาดเจ็บอีก2รายเป็นลูกสาวคนเล็กและสามีของนางสาวพรณภาถูกยิงเข้าที่แก้มขวาทะลุซ้ายซึ่งทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามลูกสาวคนโตเล่าว่าแม่นั่งดื่มกินอยู่หน้าบ้านจู่ๆมีคนเมายิงปืนขึ้นฟ้าเสียงดังแม่จึงออกไปถามมือยิงว่ายิงปืนขึ้นฟ้าทำไม

0: ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจยิงปืนใส่แม่ทันทีถูกจุดสำคัญและน้องสาวถูกยิงเข้าที่แก้มอาการสาหัสยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดล่าสุดตำรวจสน.บุคคโลจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วทราบชื่อคือนายเล็กเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งพร้อมหลักฐานอาวุธปืนขนาดจุด .22 และรอการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มหาชน
1: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
2: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ลองเลย
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
4: ้Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio โกรกีน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Card Radio 91.5

ทออุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป mcot connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042 304 454 Line ID mcot 91.5

0: ลบรอยช้ำเติมคำรัก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอฮิตมิวสิกสเตชั่น91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจุติหนุนรัฐดันไทยเข้า OECD ล้างภาพเมืองหลวงธุรกิจสีเทานายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีรัฐบาลเดินหน้ากระบวนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาและได้รับความเห็นชอบโดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักรายได้ต่ำหลังจากรายได้ของประชาชนอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า10ปีซึ่งการเข้าเป็นสมาชิก OECD กลุ่มประเทศที่ร่ำรวยและมีธรรมาภิบาลสูงจะช่วยยกระดับมาตรฐานของไทยให้สูงขึ้นในระดับสากลแต่ก่อนที่จะได้รับการรับรองเป็นสมาชิกประเทศไทยต้องปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสทุกอย่างต้องสะอาดเหมือนมาตรฐานสากลโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือซึ่งไทยมีวาระสำคัญที่จะต้องยื่นสมัครในวันที่30มิถุนายน2570ดังนั้นไทยต้องทำตัวให้เข้มแข็งและสะอาดตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทย3ด้านคือการยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลให้เข้มข้นลบข้อครหาและไม่ให้ใครมาตราหน้าได้ว่ากรุงเทพประเทศไทยเป็นเมืองหลวงธุรกิจสีเทาการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศหากแก้ตรงนี้ได้จะสร้างความเชื่อมั่นในสายตาของนักลงทุนและประชาคมโลกของสุดท้ายผู้ว่ากทม.อนุชาชูปราบคอร์รัปชันชี้สัญญาณดีคนกลับมาเลือกปชป.นายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คณะผู้บริหารลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญกับนายชัยชนะพงแก้วทองผู้สมัครสกเขตบางเขนหมายเลข2จากนั้นลงพื้นที่กับนายต้นรังสรรค์กีปัดผู้สมัครสกเขตหลัก4หมายเลข4ที่ตลาดเมืองทองบึงสีกันซอยแจ้งวัฒนะ14ก่อนจะลงพื้นที่ร่วมกับนายจิรัตน์ชาวอริยรัตน์ผู้สมัครสกเขตมีนบุรีหมายเลข2ที่ตลาดจตุจักร2ต่อด้วยการลงพื้นที่กับนายเกตนันเรืองตาบผู้สมัครสกเขตคันนายาวหมายเลข1นายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังซึ่งนโยบายต่อต้านการทุจริตเป็นข้อสั่งการตรงจากนายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคที่กำชับให้ผู้สมัครทุกระดับยึดถือปฏิบัติหากพบความไม่โปร่งใสหรือมีข้อสงสัยจากสังคมผู้ปฏิบัติงานจะต้องสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนผ่านกลไกของพรรคขณะที่นายอภิสิทธิ์ฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้ให้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากทั้งน้ำท่วมอาคารถล่มและถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอการแก้ไขอีกมากกองทัพอิสราเอลลาดตระเวนในเลบานอนยานยนต์กองทัพอิสราเอลลาดตระเวนบริเวณชายแดนติดกับเลบานอนเมื่อวันเสาร์หรือเพียง1วันหลังอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนสื่อในอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้กองทัพระงับการยิงแล้วแต่จะยังไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ต่างๆที่ยึดไว้ได้ในเลบานอนหน่วยป้องกันภัยพลเรือนของเลบานอนเผยว่ามีผู้เสียชีวิต20คนจากการโจมตีของอิสราเอลเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้ด้านอิสราเอลอ้างว่าเป็นการตอบโต้การโจมตีของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ การหยุดยิงในเลบานอนเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของอิหร่านในการเจรจาข้อตกลงกับสหรัฐแต่อิสราเอลอ้างว่าไม่ได้ร่วมเป็นภาคีการเจรจากับอิหร่าน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่

0: ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
2: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
3: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
3: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
2: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
3: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
2: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
3: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ลองเลย
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
1: ้ M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
5: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Court Radio Go Green
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
1: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Card Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ

ขณะนี้เวลา 12:00 น.สถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: องดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2เจ็บสาหัส2ขณะก่อสร้างทางรถไฟแด่งชายเชียงรายคาดผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักอนุทินเปิดงานผีตาโขนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยชวนใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อุดหนุนสินค้าไทยเริ่มแล้วซุปเปอร์เอลนีโยแม่น้ำลีจังหวัดลำพูนแห้งกว่าทุกปีอากาศร้อนอบอ้าวฝนยังทิ้งช่วงกว่า1สัปดาห์อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์โมซอีกรอบชี้อิสราเอลผิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีในเลบานอนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้12 นาฬิกาตรงนะครับสวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อาทิตย์ที่21มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงพังถล่มทับคนงานเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บสาหัส2คนขณะกำลังก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัยเชียงรายครับคาดว่าผลกระทบจากฝนตกหนักขณะที่ผู้ว่าเชียงรายย้ำเหตุสุดวิสัยไม่กระทบโครงสร้างหลักครับนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายวันนี้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุผนังอุโมงค์พังถล่มทับคนงานเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัส2คนบริเวณอุโมงค์ดอยหลวงซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายครับโดยนายปัตตพงษ์บุญแก้ววิศวกรโครงการชี้แจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลา 16:30 นาทีอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์1ใน4ของโครงการมีความยาว 3,400 เมตรครับปัจจุบันอุโมงค์อยู่ระหว่างการทำโปรเทคชั่นผนังคอนกรีตซึ่งแล้วเสร็จประมาณ3ใน4ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากเหตุสุดวิสัยครับที่เกิดจากฝนตกหนักสะสมทำให้ผนังส่วนที่เหลือยังเปลือยอยู่เกิดความอ่อนแอแต่ว่าในส่วนที่มีการทำโปรเทคชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเกิดเหตุได้ทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยและจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อไปด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับบอกว่าจากการรับฟังรายงานภาพรวมของเหตุการณ์เป็นเหตุสุดวิสัยโดยมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องของฟ้าฝนซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดครับได้มีการประเมินและก็เฝ้าระวังระบบน้ำต่างๆเอาไว้แล้วหลังจากนี้ทางผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในกรณีที่ฝนตกในจุดดังกล่าวตามหลักวิศวกรรมส่วนงานโครงการก่อสร้างจะยังคงเดินหน้าต่อไปครับในส่วนของการดูแลคนงานก็ได้ประสานร่วมกับการรถไฟและก็ได้แจ้งไปยังท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้ช่วยดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่ครับด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยครับแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มพร้อมสั่งการให้ผู้รับจ้างหยุดปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบสภาพโครงสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและหาสาเหตุของเหตุการณ์อย่างละเอียดครับก่อนกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมมอบหมายให้บริษัทผู้รับจ้างร่วมกับการรถไฟดูแลเยียวยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอย่างเต็มที่ทั้งในด้านการรักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายนอกจากนี้ครับยังสั่งการให้มีการทบทวนมาตรการความปลอดภัยของการก่อสร้างอุโมงค์และก็งานก่อสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทุกโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการพร้อมกำชับให้ผู้รับจ้างผู้ควบคุมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับเส้นทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายดังกล่าวครับครม.มีมติเมื่อ31กรกฎาคม2561อนุมัติให้รฟท.ทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 85,345 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คาดว่าจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมกราคม2571ครับ
0: มาดูกันที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะโดยมีภริยาค่ะนางธนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและก็มีทั้งรัฐมนตรีช่วยทั้งหน่วยงานท้องถิ่นนะคะให้การต้อนรับร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเลยค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่ามีความยินดีเป็นอันมากที่ได้มาพบปะในสถานที่ที่นี่เพื่อมาร่วมกันเปิดงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขนซึ่งในช่วงที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มาร่วมงานประเพณีเหมือนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากงานนะคะชอบพบว่างานนั้นมีความทันในช่วงนี้ค่ะงานมีความทันสมัยรวดเร็วมีความกดดันแต่ว่าพอมาได้เข้ามาสู่ประเพณีแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมก็ทำให้ได้ผ่อนคลายจากความเครียดวัฒนธรรมที่สะสมมามีความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่และก็เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครหากพูดถึงวัฒนธรรมไม่ซ้ำใครก็คือผีตาโขนของจังหวัดเลยเป็นสิ่งที่เราคนไทยรวมไปถึงชาวจังหวัดเลยล้วนแต่มีความภาคภูมิใจค่ะซึ่งผีตาโขนไม่ได้เป็นเพียงการเล่นสนุกสนานมีขบวนแห่ที่สวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งของจังหวัดเลยแล้วก็เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะถ้าเป็นหุ้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็คงจะเป็นหุ้นที่ให้เงินปันผลได้ตลอดนะคะทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเทศกาลผีตาโขนเป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากถึงขั้นยอมลางานมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยเพราะว่าการมาดูผีตาโขนไม่เพียงแค่ได้ความสนุกสนานมีศิลปะมีการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่มีเรื่องของดนตรีการเต้นระบำผีตาโขนนี่คือวัฒนธรรมที่ต่อยอดและพวกเราที่มาที่นี่วันนี้ค่ะอำเภอด่านซ้ายเงินสะพัดและวันนี้ต้องสะพัดขึ้นเป็น 5-6 เท่าเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ซึ่งใครลงทะเบียนแล้วขอให้ใช้เงินได้อย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลต้องการที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขลดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ต่างๆของโลกนี้และให้เกิดเงินหมุนเวียนให้กับประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งโครงการนี้ค่ะทำระยะเวลา4เดือนให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยนายกรัฐมนตรียังกล่าวช่วงท้ายด้วยนะคะเหตุผลสำคัญที่เดินทางมางานผีตาโขนเพราะว่าอยากมาพบชาวเลยอยากพบพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่มาด่านซ้ายแล้วก็อยากมาดูผีตาโขนแต่ที่สำคัญค่ะจะมาเชิญชวนให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลเลยมาเลยแต่ไม่เคยเลยไปไหนไม่เคยผ่านไปไหนและยังบอกด้วยนะคะว่าลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้กล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงการเล่นผีตาโขนเป็นประเพณีสำคัญของชาวอำเภอด่านซ้ายมีการรวมเอาประเพณี2 อย่างรวมกันก็คืองานบุญพเวทและบุญบั้งไฟความเชื่อเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาจากเวสสันดรชาดกตามตำนานนะคะแล้วก็คาดว่าในวันนี้ค่ะและเทศกาลผีตาโขนในครั้งนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานนับแสนคนสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมากกว่า188ล้านบาทกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการประชาชนเพราะว่าจังหวัดเลยในฐานะเมืองแห่งวัฒนธรรมศรัทธาและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน ต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net
1: ติดตามข่าวกันต่อครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดครับแต่ว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์โค้งสุดท้ายแล้วนะครับเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมามีผู้สมัครคนไหนลงพื้นที่หาเสียงบ้างไปดูรายละเอียดกันเลยครับเริ่มต้นจากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงในตลาดสัมมากรรามคำแหงเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนในพื้นที่ครับบรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีประชาชนจำนวนมากต้อนรับแล้วก็เข้ามาทักทายอย่างใกล้ชิดหลายคนขอจับมือพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงต่อคิวขอถ่ายภาพร่วมกับนายชัดชาติอย่างต่อเนื่องและด้วยพื้นที่นี้เป็นตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้ามีการพูดคุยสะท้อนปัญหาเรื่องการค้าขายภาวะเศรษฐกิจนะครับขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารครับลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ตลาดยิ่งเจริญนายอนุชากล่าวถึงเสียงสะท้อนจากการลงพื้นที่ที่เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายว่านอกเหนือจากปัญหาเรื้อรังที่ชาวกรุงเทพต้องการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งปัญหาน้ำท่วมปัญหาการจราจรติดขัดปัญหาขยะและความสะอาดแล้วประชาชนยังเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังประชาชนต้องการให้ผู้ว่าและก็สกจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปขจัดการทำงานที่ไม่โปร่งใสในกทมทั้งในระดับผู้บริหารและก็ข้าราชการประจำโดยเฉพาะประเด็นการซื้อขายตำแหน่งและก็การเรียกรับผลประโยชน์สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นหรือว่าโพลในช่วงโค้งสุดท้ายนายอนุชาบอกว่าไม่ได้ความกังวลใดๆครับส่วนนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการหาเสียงผู้ว่ากทมช่วงโค้งสุดท้ายครับว่าฝากข้อคิดให้ชาวกรุงเทพทบทวนผลงานการบริหารจัดการเมืองในช่วง4ปีที่ผ่านมาว่าตอบโจทย์ความพึงพอใจหรือไม่โดยชี้เห็นว่าเพียงแค่ช่วง1เดือนของการหาเสียงกรุงเทพยังเผชิญปัญหาเดิมซ้ำซากครับน้ำท่วมอาคารถล่มถนนยุบซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ายังมีภาระงานที่รอแก้ไขอีกมากนายอภิสิทธิ์เน้นย้ำว่านอกเหนือจากการยกระดับความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพครับ
0: มากันที่เรื่องของกองกำลังบูรพาค่ะจับ4คนไทยลักลอบข้ามแดนนะคะโดยสารภาพว่าถูกชวนไปทำงานแอดมินในปอยเปตสุดท้ายถูกลอยแพค่ะกองกำลังบูรพาหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศจับกุม4คนไทยเป็นชาย3คนหญิงอีก1คนลักลอบเดินเท้าข้ามช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชาเข้ามาไทยบริเวณบ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้ามอำเภออรัญประเทศสระแก้วค่ะจากการสอบสวน1ใน4ผู้ต้องหาให้การว่าพบการประกาศรับสมัครงานผ่านทาง Facebook อ้างว่ารับสมัครพนักงานแอดมินตอบแชทลูกค้าได้เงินเดือน 25,000 บาทต่อเดือนจึงเกิดความสนใจก็ชักชวนเพื่อนอีก3คนเดินทางไปทำงานด้วยกันไปจากกรุงเทพค่ะไปที่ตลาดโรงเกลืออรัญประเทศก่อนจะมีคนไทยไม่ทราบชื่อขับรถมารับแล้วก็พาเดินลัดเลาะช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังกัมพูชาจากนั้นได้ถูกส่งตัวให้กับนายจ้างชาวจีนในอาคารสีเทา4ชั้นเพื่อทำงานแอดมินตอบแชทลูกค้าทำงานอยู่ประมาณ3เดือนค่ะเกิดการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างเข้มงวดในปอยเปตส่งผลทำให้นายจ้างชาวจีนหลบหนีออกจากบริษัทแล้วก็นำทรัพย์สินไปด้วยปล่อยพนักงานเอาไว้โดยที่ไม่รับผิดชอบทั้งหมดกลัวค่ะเลยตัดสินใจหลบหนีกลับประเทศด้วยการเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติซึ่งระหว่างเดินทางก็ถูกเจ้าหน้าที่ทหารปราบตรวจพบควบคุมตัวเอาไว้ได้ก่อนจะนำตัวมาสอบสวนเบื้องต้นได้ส่งตัวคนไทยทั้ง4คนให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองลึกดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลขบวนการลักลอบนำพาคนไทยเดินทางไปทำงานที่ฝั่งกัมพูชาต่อไปค่ะ
1: เริ่มแล้วนะครับซูเปอร์เอลนีโญแม่น้ำลีแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูงน้ำน้อยกว่าทุกปีครับจนเห็นพื้นดินเป็นช่วงๆแถมอากาศช่วงนี้ร้อนอบอ้าวเพราะว่าฝนทิ้งช่วงมากว่า1สัปดาห์แล้วนะครับความแห้งขอดของแม่น้ำลีครับที่ทำให้ชาวลำพูนถึงกับประหลาดใจทั้งที่เป็นช่วงฤดูฝนส่วนแม่น้ำลีเป็นแม่น้ำสายหลักในพื้นที่นะครับ4อำเภอของจังหวัดลำพูนประกอบด้วยอำเภอทุ่งหัวช้างอำเภอลีอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็อำเภอเวียงหนองล่อง ช้ในการทำเกษตรทั้งสวนลำไยมะม่วงข้าวปลูกแล้วก็ทำนาโดยภาพรวมของแม่น้ำลีตลอดสายมีความยาวกว่า210กิโลเมตรแต่กลับพบว่าแห้งเป็นช่วงๆจนสามารถมองเห็นพื้นดินในแม่น้ำได้ชัดเจนแม้จะมีฝนตกเป็นระยะตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าฤดูฝนปีนี้ครับมีความแตกต่างจากปีอื่นๆเพราะว่าในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำพูนไม่มีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วแถมอากาศยังร้อนอบอ้าวต่อเนื่องนายสุพจน์ศรีวิชัยชาวอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่งตั้งแต่เกิดจนตอนนี้อายุ65ปีบอกครับว่าเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลานี้กับปีอื่นๆแม่น้ำลีช่วงนี้มีน้ำน้อยกว่าทุกปีตั้งแต่เริ่มต้นฤดูฝนเรื่อยมาจนถึงวันนี้ครับแม่น้ำลีมีน้ำเป็นช่วงๆล่าฝนไม่ตกลงมาเป็นสัปดาห์แล้วรวมไปถึงอากาศยังร้อนอบอ้าวมากเป็นปีที่ธรรมชาติผิดปกติจนเห็นได้ชัดเวลาฝนตกก็ตกบ่อยมากๆแต่ว่าอยู่ฝนก็หายไปก็คือฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนแล้วก็ปีนี้ยังร้อนกว่าทุกปีน้ำในแม่น้ำลีก็น้อยด้วยถ้าฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกไปเรื่อยๆไปจนถึงเดือนกรกฎาคมความแห้งแล้งจะเกิดกับแม่น้ำลีไปมากกว่านี้อีกจะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้องใช้ไฟฟ้าสูบน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาไม่มีน้ำจากแม่น้ำลีทำการเกษตรรวมทั้งในชีวิตประจำวันก็ต้องเปิดแอร์เปิดพัดลมระบายความร้อนอบอ้าวต้องใช้เงินจ่ายค่าไฟมากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพราะอากาศปีนี้ร้อนผิดปกติแต่เวลามีลมพัดจะเป็นลมที่พัดรุนแรงมากและฝนก็ยังทิ้งช่วงอีกด้วยครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติปูพรมตรวจนอมินีที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะพบ66บริษัทเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตนพร้อมด้วยหม่อมหลวงผู้ทองทองใหญ่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีลงพื้นที่ที่ภูเก็ตและกระบี่ค่ะร่วมปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สนับสนุนข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นและงบการเงินเชิงลึกเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าที่ภูเก็ตมีบริษัทเข้าขายนอมินี10รายเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน4แปลงมูลค่าประมาณ116ล้านบาทและพบบริษัทอีก39รายที่มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าขายต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน52แปลงมูลค่าประมาณ115ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกว่า231ล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่พบบริษัทเข้าขายนอมินี9รายถือครองที่ดิน17แปลงมูลค่าประมาณ209ล้านบาทพบบริษัทอีก8รายที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน8แปลงมูลค่าประมาณ290ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง499ล้านบาทค่ะซึ่งการตรวจสอบยังพบรูปแบบการกระทําที่น่าสงสัยหลายกรณีโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารกิจการบริการที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้บริหารหรือควบคุมกิจการแต่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมส่งข้อมูลบริษัทอีก623รายในพื้นที่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และพังงาให้ชุดเฉพาะกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบหลังพบความเชื่อมโยงกับการสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ต่างชาติกระทำความผิดลักษณะนอมินีรวมถึงผู้ทำบัญชีที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางนี้การใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันส่งผลกระทบ ต่อผู้ประกอบการไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าบูรณาการข้อมูลและทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศทางนี้ประเทศไทยก็ยังคงเปิดกว้างค่ะต่อการลงทุนจากต่างชาติที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่จะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเร่งคลี่คลายคดีน้องน้ำเสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักต้องสงสัยผนึกกำลังสคบ.อย.ปคบ.แล้วก็เอ็ดด้าและตำรวจครับล่าตัวผู้ขายโดยนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลครับให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้สั่งการให้สคบเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเอ็ดด้าแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อติดตามข้อเท็จจริงครับกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานว่ารับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารขณะนี้ครับคดีอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และก็การสอบสวนของพนักงานสอบสวนโดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการควบคู่กันอย่างเป็นระบบทั้งการตรวจสอบผลิตภัณฑ์การติดตามตัวผู้ขายการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็การดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติรัฐมนตรีสุภมาศบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้เร่งดำเนินการตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างเต็มที่โดยแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เอ็ดด้าอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลร้านค้าและก็ถอดสินค้าที่อาจจะผิดกฎหมายออกจากระบบขณะที่อย.ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบฉลากแล้วก็การโฆษณาส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจและบก.ปคบ.เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนสคบ.ครับจะตรวจสอบตัวตนผู้ขายรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ประสานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนซึ่งรัฐบาลเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำรอยโดยได้กำชับทุกหน่วยงานครับให้เร่งรัดตรวจสอบผลผลิตผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้จำหน่ายแล้วก็ขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: โจรบุกขโมยรถจักรยานยนต์คืนเดียว5คันรั่วใจกลางชุมชนค่ะผู้เสียหายก็ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกุมเพราะว่าบางคนก็เพิ่งจะซื้อมาใหม่ป้ายแดงเลยโดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพนาทีคนร้ายซึ่งเป็นชายชะกัน4คนเข้ามาที่ลานจอดรถของหอพักแห่งหนึ่งที่ตำบลคูใหญ่หมีซอยวัดโพงามค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทำท่าทางนำจักรยานยนต์ของตัวเองมาจอดก่อนที่เพื่อนๆก็จะมีการลากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายไปแล้วก็หลบหนีไปค่ะพอทราบเรื่องค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้เสียหายชื่อว่านายจักรินกับนายภากรเล่านะคะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากทราบว่ารถมอเตอร์ไซค์ถูกคนร้ายขโมยไปก็พากันขี่ตามหาตลอดทั้งคืนเพราะเพิ่งจะออกรถมาใหม่ป้ายแดงยังผ่อนค่างวดไม่ถึง5ครั้งค่ะไม่ถึงครั้งนะคะตอนนี้ทุกข์ใจมากก็ได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.สนามชัยเขตแล้วก็มอบหลักฐานเป็นคลิปภาพวงจรปิดของหอพักค่ะให้กับเจ้าหน้าที่ไม่คิดว่าจะถูกคนร้ายขโมยเพราะว่าหอพักนั้นห่างจากโรงพักสนามชัยเขตไปเพียงแค่700เมตรเท่านั้นโดยทราบมาว่าคนร้ายกลุ่มนี้เข้าไปลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่บ้านดอนท่านาคืนเดียวถึง3คันรวมในคืนเดียวนั้นค่ะโจรขโมยไปทั้งหมด5คันรวดเบื้องต้นตำรวจได้รวบรวมหลักฐานให้ชุดสืบสวนตำรวจสายตรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายนะคะก็คาดว่าน่าจะทำเป็นขบวนการและเชื่อว่าจะติดตามตัวได้เร็วๆนี้เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นจับไปได้ชัดเจนค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบครับบอกว่าอิสราเอลนั้นทำผิดข้อตกลงกรณีไปโจมตีเลบานอนครับกองบัญชาการกลางคาทามอันบิยาหน่วยบัญชาการทหารร่วมสูงสุดของอิหร่านแถลงเมื่อวันเสาร์ว่าอิหร่านจะปิดช่องแคบฮอร์มุซไม่ให้เรือต่างๆสัญจรผ่านอ้างเหตุผลว่าสหรัฐและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกรณีอิสราเอลโจมตีเลบานอนแม้มีข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์การสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุซถือเป็นก้าวแรกเพื่อตอบโต้การผิดข้อผูกพันและก็จะดำเนินการมาตรการนี้ในขั้นตอนต่อไปถ้ามีการละเมิดเกิดขึ้นอีกครับ การประกาศปิดช่องแคบพอมูสดูเหมือนจะเป็นการเพิ่มความตึงเครียดและก็เดิมพันให้สูงขึ้นก่อนหน้าการเจรจากับสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่ทั้งสองฝ่ายพยายามผลักดันข้อตกลงชั่วคราวซึ่งลงนามกันไปเมื่อวันพุธที่แล้วครับ
1: ทีมฟุตบอลทีมชาตินอร์เวย์ค่ะขนอาหารประจำชาติรวมน้ำหนักกว่า1ตันรวมไปถึงปลา300กิโลกรัมเติมพลังแข่งไวกิ้งสู้แข่งไวกิ้งสู้ศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึงแคมป์ฝึกซ้อมและก็ที่เก็บตัวที่สหรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการสร้างความแน่ใจว่าบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์อย่างเออร์ลิงฮาลันและมาร์ตินโอเดการ์ดจะได้กินอาหารที่คุ้นเคยรักษามาตรฐานโภชนาการได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์ค่ะได้จัดเตรียมเสบียงที่มีความพร้อมสูงสุดประกอบไปด้วยปลาอาหารทะเล300ถึง500กิโลกรัมซึ่งหลักๆจะเป็นแซลมอนแอตแลนติกแล้วก็ปลาเนื้อขาวชีสนมแพะสีน้ำตาล116กิโลกรัมซึ่งเป็นชีสท้องถิ่นรสชาติคล้ายคาราเมลที่เป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ค่ะมีส้ม 6,000 ผลเสริมวิตามินเพิ่มความสดชื่นให้กับนักเตะพร้อมกับเชฟระดับหัวกะทิ3คนรวมไปถึงอารอนเอสเปอร์แดนเชฟเหรียญทองโอลิมปิกอาหารเพื่อปรุงให้กับนักเตะคุ้นเคยวันละ4มื้อค่ะเหตุผลที่ทีมชาตินอร์เวย์ลงทุนขนอาหารไปเองเนื่องจากว่าการเปลี่ยนอาหารรสชาติอย่างกระทันหันในต่างแดนอาจจะทำให้ผู้เล่นนั้นท้องผูกท้องเสียนอนหลับยากส่งผลเสียต่อการฟื้นฟูร่างกายอีกทางมาตรฐานอาหารของยุโรปเข้มงวดกว่าในสหรัฐทีมงานฟุตบอลนอร์เวย์ก็ต้องการหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปสูงสารเคมีปนเปื้อนในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจความได้เปรียบทางจิตวิทยาให้กับนักเตะเพราะว่าเป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลเลือกนะคะรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายของนอร์เวย์เป็นครั้งแรกในรอบ28ปีนับตั้งแต่ปี1998ค่ะทีมจึงไม่ต้องการทิ้งความเสี่ยงไว้กับเรื่องของอาหารการกินเลยแม้แต่น้อยซึ่งนอร์เวย์อยู่ในกลุ่มไอค่ะร่วมกันกับฝรั่งเศสเซเนกัลแล้วก็อิรักนะคะก็จะประเดิมสนามนัดแรกอย่างยอดเยี่ยมด้วยการถล่มอิรักไปแล้ว4ประตูต่อ1ซึ่งนัดต่อไปค่ะจะพบกันกับเซเนกัลเวลา 7:00 น.เช้าวันพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเราค่ะ
0: รัฐบาลฝรั่งเศสประกาศสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งและคลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดงครับเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินสำนักนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูประกาศเมื่อวันเสาร์เรื่องคำสั่งห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะครอบคลุมเขตปกครองที่ประกาศเฝ้าระวังภัยแล้งแล้วก็คลื่นความร้อนรุนแรงระดับสีแดง35เขตปกครองจากทั้งหมด96เขตทั่วประเทศนะครับรวมถึงกรุงปารีสซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการจัดงานเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ระดับชาติอย่างแฟตเตอร์ลามูชิกซึ่งปกติจะจัดขึ้นเป็นประจำในวันคริสต์มาสนะฮะหรือวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีซึ่งตรงกับวันนี้ครับคำสั่งห้ามเริ่มมีผลตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปบรรดาผู้ว่าราชการประจำจังหวัดต่างๆในพื้นที่คำสั่งครอบคลุมจะต้องออกกฎหมายห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณพื้นที่สาธารณะทั้งหมดเช่นเดียวกับกิจกรรมหรือว่าการแสดงใดๆที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐบาลและหน่วยงานในสังกัดจะถูกห้ามมิให้มีการจัดงานหรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาดครับคำสั่งห้ามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินท่ามกลางขึ้นความร้อนรุนแรงปกคลุมหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสในขณะนี้สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติฝรั่งเศสคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะแตะที่ 39-40 องศาเซลเซียสในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับบางพื้นที่มีโอกาสสูงไปถึง41-42 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการในช่วงเวลานี้ของปีคลื่นความร้อนส่งผลกระทบต่อประชากร3ใน4ของประเทศนะครับทำให้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟหลายสิบเที่ยวต้องหยุดให้บริการรวมถึงมีการสั่งระงับการเรียนในสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมากนะครับก็ในส่วนของวันนะฮะที่เป็นช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดเรียกว่าอะไรนะฮะ
1: วันคริสต์มาสยัน
0: คริสต์มาสยันนะฮะขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับวันคริสต์มาสยันนะฮะเวลาหมดแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณพจนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Code Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcot news โทร02 201 6

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ป้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ป้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและเป็นแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็พบกันเราก็มาถึงวันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้คุณขวัญ
0: วันที่21มิถุนายนค่ะแม้อาจารย์เชียร์บอลลืมวันลืมคืนเลยนะคะ
1: เมื่อ
0: ค
1: ื
0: นด
1: ู
0: เนเธอร์แลนด์ปะคะ
1: ผมไม่ได้เชียร์ฟุตบอลอย่างเดียวนะ
0: วอลเลย์บอลก็เยี่ยมค่ะ
1: เป็นแฟนสาวไทย
0: ค่ะ
1: ผมไม่เคยเข้าใจญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็ญี่ปุ่นไม่เคยแพ้ใครเลยอ่ะ
0: ชีวิตคนเรามันต้องแพ้บ้างเหรอคะอาจารย
1: ์จู่ๆก็มาแพ้โดมินิกันซ
0: ึ่
1: งอยู่ลำดับสุดท้ายอ่ะและผมก็เลยมานึกย้อนอดีตอ่ะตอนนั้นไทยจะได้ไปโอลิมปิกอ่
0: ะ
1: ถ้าผลแพ้ชนะมันไม่ออกมา3-2อ่ะปรากฏว่าญี่ปุ่นทำไงรู้ผลแพ้ชนะออกมา3-2ไทยเลยไม่ได้ไปโอลิมปิกยังไง
0: มันอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนั้นนะอาจารย์นะ
1: เออมันอาจจะโดยบังเอิญหรือยังไงแต่ถ้าพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเป็นเหมือนบ้านเดียวกับเรา
0: ค่ะ
1: เพราะว่าสินค้าเกษตรทุกวันเนี้ยเราก็ไปญี่ปุ่นทุกวันนะฮะ
0: ค่ะก็ที่เห็นที่แน่นอนสำหรับก็ขวัญไม่ได้ดูบอลอาจารย์มันดึกมากขวัญร่างกายไม่ไหวค่ะอาจารย์เพราะว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยต้องมาจัดรายการข่าวหน้าหนึ่งกับภูเบศซูนีด้วยอะค่ะอาจารย
1: ์อืม
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นยาก
0: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
1: ์แต่ว่าแฟนรายการหลายท่านก็ไลน์มาที่ผมเยอะนะเป็นห่วงเป็นกังวลอาจารย
0: ์ดูแลสุขภาพ
1: ผมจะเรียนให้ท่านสบายใจอย่างนี้

0: ต้องปิดเสียงไว้แล้วผมก็มาฟังข่าวสารบ้านเมืองอีกช่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องเป็นกังวลครับแต่จะว่าไม่ต้องเป็นกังวลวันนี้ก็มีเรื่องมาเตือนแฟนรายการอยู่นิดหนึ่ง
1: เรื่องอะไรคะอาจารย
0: ์เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เกือบไปแล้ว คือจู่ๆก็ท้องเสียรุนแรงมาก
1: โ
0: อ้มูลเหตุมันเป็นยังไงครับคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือการที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะเวลาเราไปซื้อของจากตลาดมา
1: ค่ะ
0: ผมสมมตินะสมมติข้าวมันไก
1: ่ค่ะ
0: สมมติเราไปซื้อมาความรู้สึกเราก็ต้องรู้สึกว่าเนี่ยเป็นของใหม่ของเราใช่ไหม
1: ถูกต้องค่ะแต
0: ่
1: เก่ามาเมื่อคืนหรือเปล่าน
0: ี่เพราะเรากินไม่ทัน
1: ค่ะ
0: เราก็แช่ตู้เย็นไว้อีกหนึ่งวันเราถึงจะหยิบมากินแต่ไม่ได้กินทันทีนะเราก็ต้มเป็นข้าวต้มเพื่อจะได้เคี้ยวง่าย
1: ค่ะ
0: ผลปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานตอนเช้าปวดท้องแล้วอยู่คนเดียวจะอาเจียนก็ไม่อาเจียนอะไรต่ออะไรย่ำแย่เลยสุดท้ายเนี่ยประธานท่านเราพูดแล้วกับบางท่านทานอาหารอยู่ผมขออภัยนะผมเนี่ยเคยถ่ายรถกางเกงเมื่อตอนอายุ10 ขวบแต่เมื่อวานเนี่ยมันสู้ไม่ไหวเลยคุณขวัญ
1: อาจารย์ไปหาหมอบ้างยังคะเนี่ย
0: ไม่ฮะใช้เมียเป็นหม
1: อ
0: ทีนี้ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะผมก็เลยจะบอกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ปรุงอาหารทำเองเนี่ยนะเวลาไปซื้ออาหารมาจากตลาดเนี่ยแล้วในภาวะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเรารู้สึกว่าไก่เนี่ยอาหารเนี่ยคือของปัจจุบันใช่ไหม
1: ของใหม่ของเราแหละอาจารย์เวลาเราไปซื้อมาเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่ไง
1: ใช่ค่ะ
0: มันอาจจะเป็นของค้างเก่าไอ้นี่คือผลจากเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีทีนี้ผมมีคำถามยากอยู่คำถามนึงก่อนจะไปเรื่องยางเนาะ
1: ได้ค่ะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วคุณผู้ฟังคะ
0: ถ้าอาจารย์ต้องบริหารประเทศจะอาจารย์จะทำยังไงเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยมีคนถามผมบอกจะให้มันนี่ผมบอกก็ไม่เห็นยากเลยบอกอย่างนั้นเลยเหรอบอกใช่บอกผมสมัยเป็นอาจารย์เนี่ยผมเห็นนิสิตมาลอกข้อสอบกันผมเห็นนิสิตมาลอกการบ้านกันเอาคุณก็ลอกการบ้านที่คุณก็ไปดูซิว่าประเทศไทยไอ้ตอนยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองอ่ะเขาทำยังไงคุณลอกมาเลยคุณก็ไปส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านล้านบาทคุณก็เพิ่มไปเป็น5 ล้านบาทคุณก็ลอกเขาไม่ต้องอายหรอกเราไม่ต้องไปคิดเราไปของใครเขาทำตามนั้นแหละนะอันนี้ผมก็พูดเขาไปอย่างนี้ไม่รู้ถูกผิดขออภัยไม่อยากไปยุ่งเรื่องการบ้านการเมืองแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสมัยหนึ่งผมเคยพูดบอกเรากลัวแต่เวียดนามกลัวแต่เวียดนามแต่วันนี้เรื่องที่เรากลัวมันก็เป็นจริงแล้วแต่ถามว่าเพราะอะไรเพราะเสถียรภาพทางการเมืองของเราไม่เหมือนเขานะครับเราก็เลยมีปัญหาแล้วก็ถ้าเป็นสมัยผมเด็กๆนะไอ้ใครกินข้าวปลาอาหารตะกะตะกามมูมามเนี่ย พอแก่แม่เฒ่าก็จะด่าลูกหลานว่ามึงนี่ทำอะไรมันมูมามจริงเว้ยอะไรเงี้ยก็อย่ามูมามกันมากก็แค่นั้นแหละบ้านเมืองก็จะดีขึ้นเอง
1: ขอ
0: ฝากไว้แค่นี้แล้วกัน
1: ได้เลยค่ะเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงเบรกแรกเลยก็คือเรื่องสวนยางกับทุเรียนนะคะก็ท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรก็สามารถส่งกันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะตอนนี้ที่เข้ามาแล้วก็มีพี่สุภชัยนะคะคุณพงศักดิ์นะคะสวัสดีค่ะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะทักทายกันเข้ามาคุณผู้ฟังสามารถส่งคำถามด้านการเกษตรมาถามอาจารย์บ้วนได้เลยนะ นะคะเดี๋ยวขวัญทยอยถามอาจารย์เสริมให้ภายในช่วงเบรกของรายการนี้แหละค่ะสำหรับเรื่องที่จะชวนอาจารย์พูด

0: ุยกันก็คือเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาอาจารย์คะมีคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกสวนยางชงแก้กฎหมายแบ่งแปลงปลูกทุเรียนด้วยหรือเอาแปลงยางเนี่ยไปปลูกทุเรียนแบบเหมือนเสริมในแนวยางอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็ปลูกพืชเพื่อส่งเสริมมูลค่าเพื่อที่จะรับเงินสงเคราะห์ไร่ละ 20,000 บาทค่ะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในการประชุมของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทยโดยที่มีคุณโกศลบุญคงค่ะรักษาการแทนผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดโต๊ะหารือกันนะคะถึงเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจภาคการเกษตรซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณสมศักดิ์ก็ได้มีการสั่งประเด็นสำคัญก็คือเปลี่ยนเรื่องของสวนยางเนี่ยมอบหมายให้การยางแห่งประเทศไทยเนี่ยไปศึกษาแล้วก็ปรับปรุงระเบียบข้อกฎหมายที่มีอยู่เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกพืชมูลค่าสูงได้ในพื้นที่สวนยางว่าจะมีแนวชัดเจนมีแนวในการทำได้อย่างไรบ้างแล้วก็พูดถึงพืชเศรษฐกิจพืชหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือทุเรียนว่าถ้าปลูกเสริมในสวนยางเนี่ยมันจะทำได้หรือไม่แล้วก็เพื่อที่จะไปรับเงินตัวของเงินสงเคราะห์นะคะไร่ละ 20,000 บาทซึ่งเรื่องนี้ทางคุณสมศักดิ์นะคะที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็มองว่าจะช่วยให้ชาวสวนเนี่ยมีเงินทุนในการตั้งต้นสร้างรายได้ที่มากขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแต่ว่ามันก็มีเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนกันค่ะอาจารย์คะว่าเอ๊ะการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราเนี่ยมันทำไม่ได้นะถ้าแบบเหมือนกับว่าเป็นชาวสวนมืออาชีพอะค่ะจริงๆแล้วปัญหานี้มันอยู่ตรงไหนยังไงบ้างอาจารย์แล้วในสวนยางพาราเนี่ยพืชอะไรที่ปลูกเสริมได้บ้างได้ดีเพราะว่าถ้าอย่างยกตัวอย่างในที่ขวัญเคยเห็นละกันนะคะในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยบางสวนเนี่ยบางพื้นที่ของสวนยางพาราเนี่ยก็จะมีเกษตรกรไปปลูกเป็นมังคุดบ้างหรือว่าเป็นต้นขวัญเคยเห็นเขาเรียกอะไรนะคะตัวแบบเหมือนละมุดอะไรทำนองนี้อาจารย์คือขวัญไม่แน่ใจว่ามันปลูกได้ดีหรือเปล่าแต่ว่าที่นครศรีธรรมราชขวัญเคยเห็นสองพืชอันนี้ค่ะอาจารย์คะ
1: คืออย่างนี้นะครับคุณขวัญแยกเป็นสองประเด็นผมเข้าใจว่าที่เขาประชุมกันนะหมายความว่าปกติถ้าจะได้รับการสงเคราะห์สวนยางก็จะต้องเป็นสวนยางถ้าเป็นพืชอื่นเนี่ยจำไม่ได้ทีนี้ก็เกิดแนวคิดบอกว่าปัจจุบันราคายางอาจจะไม่ดีมากแล้วก็พืชที่มีราคาดีแนวโน้มตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนก็เลยเกิดพูดกันถึงเรื่องทุเรียนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องแยกเป็นสองประเด็นนะฮะคืออย่างเงี้ยโดยเป้าหมายหลักก็คงเจตนาดีแล้วว่าจะเพิ่ม
0: รายได้ยังไงให้กับ
1: พี่น้องชาวสวนทุเรียนพี่น้องชาวสวนยางนะฮะเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นก็คือเราดูกันที่เจตนาก่อนนะฮะแต่ถ้าทางวิชาการในการที่จะเอาทุเรียนมาปลูกกับยางพาราเนี่ยถ้าเราแบ่งเป็นสองลักษณะหรือว่าลักษณะที่หนึ่งถ้าเป็นสวนยางอยู่แล้วก็จะเอาทุเรียนเนี่ยไปปลูกแทรกในสวนยางเนี่ยอันนี้ก็ยืนยัน 100% ว่าไม่ได้เพราะว่า 1. ร่มเกินไปแล้วก็การระบายอากาศไม่ดีนะฮะแล้วก็จะมีเชื้อโรคที่ในสวนทุเรียนเนี่ยจะมีโรคที่เกิดจากเชื้อไฟทอปเทอราอยู่หลายชนิดอย่างถ้าเป็นลำต้นเน่าของยางชำถุงก็จะเป็นไฟทอปเทอรานิโคเทียเน่หรือถ้าโรคสำคัญของยางพาราอย่างโรคใบร่วงก็จะมีไฟทอปเทอราโบทิโอซาไฟทอปเทอราทามิโอล่านะนิโคเทียเน่อะไรเนี่ยรวมทั้งอีกหลายตัวนะฮะพาราซิติก้าคือเรื่องในโรคเน่าของส้มเนี่ยพาราซิติก้าที่โรคเน่าทุเรียนคนเน่าของทุเรียนเนี่ยคือไฟทอปเทอราทามิโอล่าก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าในสวนยางเราเอายางออกบางส่วนแล้วจะไปปลูกทุเรียนเนี่ยอันนี้กรณีที่สองนะคือไม่ปลูกแทรกละจะไปเปลี่ยนจากสวนยางไปเป็นสวนทุเรียนก็หมายว่ามีทั้งสวนยางมีทั้งสวนทุเรียนอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ก็จะเป็นอันตรายในแง่ว่าต้องมั่นใจว่าสวนนั้นน่ะไม่มีเชื้อ ไฟทอปเทราอยู่เพราะว่าถ้าไปปลูกทุเรียนทุเรียนก็เป็นพืชอาศัยของเชื้อชนิดเดียวกันแต่ถ้าจะทำเมื่อคุณโละพื้นที่นั้นออกเรียบร้อยเก็บตอไม้อะไรต่ออะไรออกหมดเนี่ยก็จะต้องใช้จุลินทรีย์ที่ชื่อว่าไทโคเดอร์มาเอามาคลุกเคล้าจับดินแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังเชื้อไฟทอปเทอร่าอันนี้หมายความว่าถ้าต้องการจะปลูกทุเรียนจริงๆจะต้องทำแบบนี้นะครับคุณขวัญ
0: อาจารย์ถ้าเป็นแบบตอนนี้นะขวัญมีผมว่ามีสวนยางพาราอยู่แล้วต้นยางมันแก่มันเก่าและมันเหมือนก็ตัดต่อไปไม่ได้แล้วเราก็เหมือนโค่นสวนยางทั้งหมดเลยแล้วอยากเปลี่ยนแปลงเป็นสวนทุเรียนเนี่ยมันต้องมีการเตรียมยังไงบ้างเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์คะ
1: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่เข้าข่ายสงเคราะห์ของยางแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เท่ากับว่าเราไม่ปลูกยางแล้ว
0: ก็หันไปปลูกทุเรียนแทนอะไรทั้งหมดใช่ไหมคะ
1: คือถ้าจะปลูกอะไรที่เป็นไม้ผลก็จะต้องเก็บต่อไม้อะไรต่ออะไรออกหมดแล้วก็ถ้าถามใจผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องเรียกว่าเปลี่ยนจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแล้วก็ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ไถกลบเนี่ยผมว่าเว้นพื้นที่ไปสักประมาณสักครึ่งปีอะเรียกว่าเปลี่ยนเป็นโรงงานปุ๋ยก่อนแล้วคิดจะปลูกอะไร
0: ป
1: รับ
0: พื้นดินก่อนเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็คิดจะปลูกอะไรก็ค่อยว่ากันไปตามนั้นแต่โดยปกติทั่วไปดินในสวนยางเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าใบยางมันร่วงมาให้ท
0: ุ
1: กป
0: ี
1: ทุกปีแล้วเราไม่เคยเผาทิ้งอยู่แล้ว
0: นะ
1: แต่ว่าต้องดูว่าในสวนยางที่เราปลูกเนี่ยมันเคยมีโรคอะไรรุนแรงเช่นที่ผมเห็นหลักๆนะฮะก็จะมีอย่างไฟทอปเทอร่าสาเหตุโรคใบร่วงสาเหตุโรคลำต้นเน่าของยางหรือแม้กระทั่งอาการโรคที่เรียกโรคเส้นดำนะก็เป็นไฟทอปเทอร่าอีกตัวหนึ่งโบรทิโอซ่านะฮะอันนี้จะมักจะเกิดกับกรณีหน้ายางที่เรากรีดอันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อีกชนิดหนึ่งที่จะสร้างปัญหาต่อเนื่องในพืชอื่นได้ก็คือว่าถ้าสวนยางนั้นมีโรคที่เรียกว่าโรครากแดงโรครากขาวโรครากน้ำตาลซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราลักษณะเวลาต้นตายเนี่ยเชื้อรามันจะสร้างเป็นเหมือนเห็ดหิ้งอ่ะนะก็ติดอยู่กับโคนต้นยางอันนี้มันก็จะเป็นกับไม้ผลได้หลายชนิดแล้วก็ศัตรูอีก2ตัวก็คือหนอนทรายหนอนทรายนี่จะเป็นหนอนที่อยู่ในดินที่จะกัดกินรากยางนะครับกับปลวกเนี่ยจะมี 3-4 ตัวเนี่ยที่จะพิจารณาแต่ว่าวันนี้คุณขวัญครับผมจะนำเสนอว่าถ้าเรามีสวนยางอยู่เนี่ยแล้วเราจะเพิ่มรายได้ทั้งที่ยังเป็นยางอยู่เนี่ยนะผมว่ามีแนวทางอยู่2ประการก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ประการที่1เรื่องของยางเรื่องของตลาดยางต
0: ้
1: องให้คนบ้านเราเนี่ยไปเจรจากับประเทศทุกประเทศที่ปลูกยางเนี่ยแล้วมาทำตลาดร่วมแล้วคุมปริมาณยางเหมือนกับที่โอเปกเขาเคยคุมน้ำมัน
0: ค่ะอาจารย
1: ์นะอันนี้คือตลาดร่วมในระดับโลกและยางเนี่ยจากที่เคยปลูกไม่กี่ประเทศสมัยหนึ่งชาติหนึ่งไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาก็มาแกล้งด้วยการกระทุ้งราคาขึ้นไปเกือบ200
0: ค่ะ
1: ก็ทำให้ทุกที่ทั่วโลกปลูกยางกันหมดตั้งแต่นั้นมายางตลาดยางก็พังเลย
0: ค่ะแต่คุณชวลิตนี่ส่งมาข้อความใน Facebook ไลฟ์อาจารย์บอกว่าช่วงนี้ราคาน้ำยางขี้ยางราคาสูงขึ้นกว่าเดิมผมสอบถามจากเกษตรกรมาครับอันนี้อาจารย์ชวลิตแจ้งมานะคะ
1: อันนี้ก็ดีก็ขอบคุณมากนะครับที่แจ้ง
0: ค่ะ
1: ทีนี้อย่างนี้คุณขวัญครับ
0: ค่ะ
1: วิธีเพิ่มรายได้ในสวนยางนะมันทำได้2ช่วง

0: ยางพาราเนี่ยจะเกรดได้เนี่ยมันต้องใช้เวลา 5-7 ปีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะประมาณ
0: คือต้องวัดจากโคนต้นเนี่ยขึ้นไปที่ระดับเม็ดครึ่งถ้าเม็ดครึ่งแล้วเราเอาเชือกเนี่ยพันรอบต้นยาง
1: ค่ะ
0: ถ้าได้50เซนนะก็แปลว่าเปิดกรีดได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น3ปีแรกเนี่ยมันก็จะมีที่โล่งเยอะแยะใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับก็โล่งแล้วก็แดด
0: ยังไม่มีร่มเงา
1: เพราะว่าใบยางมันยังไม่เยอะมันยังไม่คลุมแบบเหมือนกับว่าเหมือนยังมีแดดส่องสว่างถึงพื้นดินระหว่างร่มยางอะค่ะอาจารย์
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะปลูกนะถ้าเป็นพืชล้มลุกอย่างสับปะรดข้าวไร่ข้าวโพดหวานหญ้าลูซี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณก็ปลูกแซมได้เลยแต่ต้องห่างจากต้นยางเนี่ยเม็ดครึ่งปกติยางเราปลูกระหว่างแถวใน7เมตรต้องห่างมาข้างละเม็ดครึ่งก็แปลว่าหมดไป3เมตรใช่ไหมฮะเหลืออีก4เมตรตรงกลางคุณก็ใช้ตรงนั้นปลูกแต่ถ้าคุณคุณขวัญจะปลูกไม้ผลอย่างกล้วยมะละกออันนี้ก็ปลูกได้ประมาณ 1-2 แถวให้ห่างจากต้นยางมาประมาณ2เมตรครึ่งนะครับหรือถ้าคุณขวัญจะปลูกพืชบำรุงดินก็ปลูกพืชตระกูลถั่วไปเลยนะคาโลโปรโกเนียมเซนโตซิมาเพอร์เลียหรือจะเป็นถั่วอีกสารพัดชนิดซีลูเรียมอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่พืชที่ไม่ควรเอาไปปลูกนะอาจารย์อ
0: ะไรนะฮะ
1: พืชตระกูลถั่วต้องเว้นระยะจากต้นยางไหมคะ
0: ไม่จำเป็นเลยนี่เพราะว่าพืชตระกูลถั่วนี่แต่ว่าถ้ามันไปใกล้ต้นยางมากตอนที่เราไถกลบมันจะยาก
1: ค่ะ
0: ผมว่าเอาอย่างน้อยสักเมตรหนึ่งก็ได้อ่ะ
1: มันจะเจอรากต้นยางนะอาจารย์นะถ้าไถกลบตอนนั้น
0: เวลาตอนไถกลบนะ
1: ค่ะ
0: แต่พืชที่ต้องไม่เอาไปปลูกนะ1มันสำปะหลัง
1: ค่ะ
0: 2อ้อย3ละหุ่งเนื่องจากว่ามันมีศัตรูพืชที่เป็นพืชอาศัยซึ่งกันและกันกับยางพาราไอ้นี่คือการหารายได้ที่ก่อนที่จะเปิดกรีดหมายความว่าในระยะ3ปีแรกแต่ถ้าคุณขวัญเรียกว่าเป็นร่มแล้วเราสร้างพุ่มของต้นยางเรียบร้อยแล้วก็เป็นต้นเรียบร้อยแล้วแล้วคุณขวัญต้องขายของหรือยัง
1: อีก2นาทีกัน
0: 2นาทีนะโอเคทันคือถ้าเป็นร่มเงาแล้วเนี่ยนะเราก็ใช้พื้นที่ใต้ร่มสวนยางเนี่ยมาหารายได้ครับเราก็ปลูกพืชที่ชอบร่มร่มเช่นหน้าวัวเปลวเทียนต้นธรรมรักษาที่เรียกว่าเฮลิโคเนียหรือพืชตระกูลขิงข่าขมิ้นอันนี้เราก็ปลูกได้โดยให้ห่างจากแถวยางเม็ดครึ่งบางคนก็ปลูกผักเลี้ยงคุณขวัญคงรู้จักดี
1: ชอบเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ห่างจากแถวยาง2เม็ดครึ่งถ้าเป็นไม้ผลอย่างระกำสะกำหรือสละหม้อสละเนินวงอะไรก็ตามเนี่ย
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องใช้แถวเดียวเลยตรงกลางระหว่างแถวยางโดยระยะระหว่างต้นก็ประมาณ 5-6 เมตรนะครับหรือถ้าจะปลูกไม้ป่าแทรกนะก็จะเป็นพวกสะดาวเทียมพยอมยมหอมมะฮอกกานีไม้เขี้ยมอันนี้ก็ปลูกแทรกในแถวยางอย่างเงี้ย ก็สามารถเจริญเติบโตได้หรือว่าคุณขวัญจะใช้ใต้ร่มยางเนี่ยเลี้ยงโคเลี้ยงแกะนะแกะก็กินหญ้าด้วยนะครับหรือจะเลี้ยงสัตว์ปีกหรือจะเลี้ยงผึ้งคนบอกเลี้ยงผึ้งได้เหรอได้ครับเพราะที่ใบยางที่ใบยางเนี่ยมันมีต่อมน้ำยาง
1: ค่ะ
0: นะสามารถเลี้ยงผึ้งได้และที่สำคัญนะใบยางพาราเนี่ยถ้าเอาไปแช่ตามกระบวนการนะแล้วมันเหลือแต่เส้นใบอ่ะ
1: ใช่
0: เขาก็เอามาประดิษฐ์ประดอยทำเป็นดอกไม้ปลอมอ่ะ
1: ใช่ผมเคยเห็นทำเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ก็เพิ่มมูลค่าไปได้อีกทางด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวมาคุยกันในข้อที่2ต่อว่าเอ๊ะในสวนยางมันทำอะไรได้ต่อเนื่องบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะขวัญฟังข้อมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านนะคะท่านกำลังพลาดโอกาสที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงค่ะอย่ารอให้คุณหมอต้องสั่งห้ามทานว่าอย่าทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วค่อยหาตัวช่วยนะคะวันนี้เรามีหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811มาแนะนำคุณผู้ฟังค่ะเพราะมันเป็นตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกจากอาหารของคุณแต่ว่ายังคงความกรอบแบบสับไว้เลยนะคะรุ่นนี้มีความจุ4ลิตรแล้วก็ใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้อย่างแม่นยำค่ะตัวหม้อก็เคลือบนอนสติ๊กล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดนะคะมีมาตรฐานมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะพิเศษสุดๆนะคะท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยนะคะรักษาสุขภาพของท่านวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณค่ะกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

า13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้ดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายคือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งสะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนแต่ละพื้นที่ผีตาโขนไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติส่งผลให้ยอดจองที่พักอำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100%

0: คาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทฝนหลวงเร่งเติมน้ำเขื่อนปราณบุรีรับมือฝนทิ้งช่วงเอลนีโญหลังน้ำใช้การได้เหลือ 14%นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะและสำนักชลประทานที่14ระบุว่าเขื่อนปราณบุรีมีปริมาณน้ำกักเก็บ72ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ19ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมด391ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง54ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ14เท่านั้นระดับน้ำในเขื่อนต่ำกว่าระดับน้ำควบคุมตอนล่างซึ่งเป็นเกณฑ์เฝ้าระวังด้านการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำจึงจำเป็นต้องเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและความต้องการใช้น้ำช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างยังต่ำกว่าปกติโดยนับตั้งแต่ต้นฤดูฝนช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมเพียงประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นทั้งนี้เน้นย้ำให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินเร่งเติมน้ำเข้าเขื่อนปราณบุรีอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำใช้การได้ของอ่างเหลือเพียง 14% ของความจุโดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเพิ่มปริมาณน้ำให้สูงกว่า 50% ภายในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการอธิบดีปกครองยืนยันไม่ได้ทำผิดตามที่อดีตปจ.ภูเก็ตยื่นฟ้องศาลปมช่วยราชการแชทหลุดชี้ทำตามระเบียบผู้บังคับบัญชารับทราบนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตยื่นฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดตามมาตรา157กรณีคำสั่งให้ช่วยราชการไม่ชอบและปมแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยว่าในส่วนประเด็นลายหลุดยืนยันว่าไม่ใช่ข้อความของตนและไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาส่วนเรื่องคำสั่งให้ช่วยราชการนายรุ่งเรืองนั้นมั่นใจทำตามระเบียบขั้นตอนถูกต้องทุกอย่างตนรายงานต่อผู้บังคับบัญชารับทราบแล้วและยังไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดท้วงติงหรือเห็นว่าตนทำผิดระเบียบและข้อกฎหมายสำหรับการฟ้องร้องของนายรุ่งเรืองมองว่าเป็นสิทธิ์หากว่าเห็นไม่ได้รับความยุติธรรมตนขอให้รอดูข้อเท็จจริงของผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยต่อไปทั้งนี้นอกจากเป็นอธิบดีกรมการปกครองแล้วยังมีฐานะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจากนี้ทุกเรื่องพิจารณาว่าเข้าข่ายมูลฐานความผิดปปง.จะส่งเรื่องให้ปปง.ดำเนินการต่อตามหน้าที่อำนาจต่อไปทุกราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
5: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่น ที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cod Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ในสวนยางพาราเนี่ยเราสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้างแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็สามารถปลูกได้หลายพืชพันธุ์เลยทีเดียวแล้วก็ทั้งถั่วทั้งข้าวโพดหวานแล้วก็มีตัวถ้าเป็นร่มแล้วมีหน้าวัวมีเรื่องของพืชที่ชอบความแบบเหมือนว่าไม่ได้ต้องการแสงแดดมากนักขมิ้นข่าอะไรทำนองนี้ก็ปลูกได้ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
12: ครับคุณขวัญครับอย่างสวนยางที่ร่มแล้วเนี่ย ไม้ร่มที่มีราคาแพงนะฮะอย่างดาราฉิงแดงเนี่ย
11: ค่ะ
12: นะอันนี้เป็นไม้ดอกที่มีราคาและสมัยที่ผมเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกยางในสมัยนั้นยังไม่เป็นการยางนะครับอยู่เป็นสถาบันวิจัยยางอยู่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยผมก็ไปเห็นเขาปลูกต้นเปลวเทียนเปลวเทียนก็คล้ายๆกับหน้าวัวเนี่ยที่สวนสถานีวิจัยยางที่ภูเก็ตนะฮะแล้วก็เห็นเขาปลูกขิงอินโดขิงอินโดนี่คนบ้านเราจะไม่ค่อยได้เห็นคือถ้าเป็นขิงบ้านเราต้นมันตั้งตรงแต่ขิงอินโดนี่มันจะออกโค้งๆหน่อยเป็นไม้ดอกที่สวยแล้วเมื่อคราวที่เราจัดงานใหญ่ที่สวนราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็ไปเห็นที่เขาแสดงนิทรรศการนะโครงการเลี้ยงกวางในสวนยางพารานะครับแต่ว่าใคร ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าหลักพวกนี้ชาวบ้านรู้ไหมรู้แต่ทำไมไม่มีการทำเพราะมันไม่มีใครทำการตลาดไง
11: อ๋อเหมือนขมิ้นหรือว่าขิงอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็ไม่ได้คนก็รู้สึกว่ามันปลูกไปก็ไม่มีผลประโยชน์สักเท่าไหร่อย่างเงี้ยหรอคะอาจารย์
12: ใช่ผมปลูกไปแล้วผมไปขายที่ไหนผมจะทำอะไรผมไปทำสวนยางผมกรีดยางเป็นหลักเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝากไปยังการยางแห่งประเทศไทยว่าการจะส่งเสริมรายได้เพิ่มเติมจากสวนยางใหม่เอาเนี้ยเรียกว่าสวนยางก่อนเปิดกรีดหรือหลังเปิดกรีดเนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีมาตรการสมมติว่าในการรวมตัวกันทำการตลาดสมมติว่าไม้ดอกอย่างเช่นไม้สกุลหน้าวัวหรือจะเป็นสกุลขิงอย่างเงี้ยนะ คือมันต้องมีคนไปทำการตลาดให้ทีนี้ตัวอย่างเรื่องนี้เนี่ยความจริงนะคนไทยเนี่ยไม่เข้าใจอะไรในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้แสดงอะไรไว้ให้เราดูแบบมีคุณค่ามากมายแต่เราไม่เข้าใจเองเช่นอะไรฮะโครงการหลวงคุณขวัญรู้จักโครงการหลวงใช่ไหม
11: รู้จักโครงการหลวงแต่ว่าขวัญเข้าใจว่าต่อเนื่องมาตั้งแต่สมเด็จย่าของพระศรีนครินทราใช่ไหมคะที่ไปดูแลชาวเขาที่ให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็ปลูกพืชเมืองหนาวผ่านให้เขามีรายได้มาแบบเหมือนว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของชาวเขาให้เขามามีพืชทางการเกษตรที่ได้มีรายได้จริงๆแล้วก็หันแบบไม่หันหลังให้กับการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนเลยค่ะอาจารย์หัน
12: แล้วคุณขวัญทราบไหมว่าที่มันได้ยั่งยืนมาได้จนทุกวันนี้เพราะอะไร
11: เพราะว่ามีโครงการหลวงที่เป็นหน้าร้านเป็นการตลาดเป็นศูนย์กระจายสินค้าทางด้านการเกษตรค่ะอาจารย
12: ์ถูกต้องอันนี้แหละพระองค์ท่านแสดงโมเดลให้ดูแล้วว่าถ้าเราจะให้เขาเลิกปลูกฝิ่นเราจะให้เขามาปลูกไม้ผลเศรษฐกิจเราก็ต้องมีองค์กรที่ทำตลาดแต่ถ้าเปิดชาวบ้านเขาจะไปขายดอกกระดาษให้ใครเขาจะไปขายสตรอเบอรี่ให้ใครเขาจะไปขายทอบวยให้ใครเอาก็เรื่องของเขาที่แต่ถ้าคุณไม่รู้ขายใครเรามีตลาดให้คุณทีนี้บ้านเราเนี่ยก็ไม่เอาอย่างไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แปลว่าบอกกับวิธีทำนู่นสิทำนี่สิทำนั่นสิชาวบ้านเนี่ยเขาเพาะเป็นปลูกเป็นแต่บางครั้งต้องยอมรับเขาค้าขายไม่เป็นผมเคยคุยกับเกษตรกรอยู่รายหนึ่งเขาบอกเฮ้ยทำไมไม่ไปขายเองมั่งตลาดก็อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเขาบอกไม่ชอบขายของ
11: เหมือนเจรจากับคนหมู่มากอะไรเงี้ยเหรอคะอาจารย์
12: ใช่แล้วบอกว่าไปขายก็เจ๊งอาจารย์บอกทำไมอ่ะเดี๋ยวก็แจกเขาหมด
11: ใช่มันจะมีเหมือนกันคือขายแล้วก็เอาไปอีกนิดสิอันนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นแกงเฮียงอย่างเงี้ยถ้าเขาขายพืชอย่างนึงเขาซื้อแบบแค่มะละกอหรือว่าตำลึงอะไรทำนองเนี้ยอันนี้สิเอาเห็ดไปด้วยมันจะได้ครบเครื่องใช่ไหมคะ
12: แต่ไม่คิดตังค์แถมผมเนี่ยเป็นคนเดียวในบ้านนะคือค้าขายไม่เป็นเลยคุณขวัญจนถึงทุกวันนี้สมัยหนึ่งตอนรับราชการอยู่มีเท่าแก่คนหนึ่งชวนให้ผมออกจากราชการผมบอกออกมาแล้วจะทำอะไรผมไม่มีสินค้าอะไรเลยเท่าแก่คนนั้นบอกว่าสินค้าคือตัวอาจารย
11: ์
12: วันนี้อาจารย์ทำเงินนิดเดียวทำไมอาจารย์ไม่เพิ่มมูลค่าด้วยการออกมาทำอะไรอะไรผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมออกจะเป็นพวกศิลปินแบบไม่ค่อยสนใจเรื่องเงินทองไงแต่ว่ามีความสุขในการทำงานแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการยางนะเพิ่มตลาดพึ่งตลาดนู้นนี้นั้นโดยแยกแผนกออกมาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการยางทีนี้ทำไมผมส่งเสริมเรื่องการปลูกยางคุณขวัญครับถ้าผมเป็นรัฐมนตรีนะผมเป็นท่านสมศักดิ์นะผมเคยเจอท่านครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้คุยกันหรอกตอนนั้นไปประกวดไปเป็นกรรมการตัดสินนักร้องลูกทุ่งแล้วเพิ่นรู้ว่าท่านชอบฟุตบอลช่วยคุณขวัญช่วยไปบอกท่านด้วยว่าวันนี้ต้องสำรวจใครมีที่ดินแล้วลูกหลานไม่เอาแล้วเนี่ยเอามาให้การยางแห่งประเทศไทยเช่าเช่าทำอะไรครับ
11: ค่ะ
12: เช่าปลูกยางแต่ไม่ปลูกยางเพื่อการกรีดนะ
11: ค่ะ
12: เพราะมาเลเซียที่เขาเลิกกรีดยางเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีแรงงานมานั่งขูดเปลือกยางทุกวันเขาไม่มี
11: ค
12: ่
11: ะ
12: แต่เราจะส่งเสริมการปลูกยางเอาไม้
11: เอาเพื่อตัดต้นยางตอนที่ต้นโตแล้วอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์คะ
12: แล้วเอาเนื้อไม้ไปใช้ประโยชน์แต่อันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์หลัก
11: ค่ะ
12: วัตถุประสงค์หลักคือเราจะปลูกยางเอาเครดิตคาร์บอน
11: อ๋อใช่ตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับเครดิตคาร์บอนเยอะมากกับการค้าขายกับยุโรปอย่างเงี้ยอาจารย
12: ์ครับ เดี๋ยวคุณขวัญผมถ้าจำชื่อผิดขออภัยนะ
11: ค่ะ

0: มีรุ่นน้องผมคนหนึ่งอยู่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องยางเนี่ยชื่อน่าจะชื่อคุณอารักษ์เขาเป็นคนวิจัยว่าถ้าปลูกยางไปจำนวนหนึ่งต้นได้เครดิตคาร์บอนเท่าไรเท่าไรเท่าไรเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าการยางเอาพื้นที่ว่างที่ชาวบ้านมีที่วันนี้คนเจนแซดไม่สนใจที่กันแล้วแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าก็ไปเช่ามาปลูกยางแล้วได้เครดิตคาร์บอนแล้วนอกจากได้เครดิตคาร์บอนนะมันจะได้อะไรครับได้ธรรมชาติคืนมาได้กับดักน้ำฝนสมัยหนึ่งผมไปเป็นวิทยากรเรื่องการปลูกอ้อยที่บุรีรัมย์โรงงานน้ำตาลที่บุรีรัมย์เชิญผมไปบรรยายแล้วก็มีวิทยากรคนหนึ่งบนเวทีคุยเป็นวิทยากรด้วยกันเขาบอกว่าเนี่ยมีคนไม่รู้เรื่องรู้ราวปลูกยางอยู่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าเป็นผมอะผมจะโค่นต้นยางมาปลูกอ้อยให้หมดผมก็เลยบอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดก่อนหยุดก่อนพอดีเป็นเด็กกว่าผมเลยเด็กได
1: ้
0: ให้หยุดก่อนเองกำลังแนะนำสิ่งที่ผิดแล้วเองต้องรักษาสวนยางในบุรีรัมย์ไว
1: ้ค่ะ
0: ข้าวข้าวสาวไว้ทำไมอาจารย์ราคามันไม่ดีรักษาไว้ไม่งั้นอ้อยมึงจะไม่มีฝน
1: เพราะว่าไม่งั้นอากาศมันก็จะไม่สามารถที่จะกลั่นตัวเป็นฝนได้ไม่มีคาร์บอนเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถูกต้องมันจะไม่มีกับดักน้ำฝนมันจะไม่มีไอเย็น
1: ค่ะ
0: คุณไปดูที่แถวระยองอ่ะบางทีถ้าไปแถวเขตอุตสาหกรรมอ่ะคุณขวัญไปยืนดูเลยเมฆลอยมาเนี่ยนะเมฆลอยมาเนี่ยถ้าผ่านอยู่นั้นปุ๊บมันหายหมดเลยผมเคยทำงานวิจัยเล็กๆน
1: ะ
0: ตอนไปมีที่อู่ทองใหม่ๆนะคนงานเขาก็เก็บขยงขยะอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วฝนก็ตั้งเข้ามาเลยเสร็จแล้วเขาก็เกิดจุดเฮ้ยตอนแรกผมก็จะเฮ้ยจุดทำไมกำลังจะว่าเขาแล้วเสร็จแล้วก็เลยเงียบไว้ก่อนดีกว่าอยากดูว่าเมฆมันเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: หายหมดเลยคุณขวัญไอร้อนนิดเดียวเนี่ยม
1: ัน
0: ข
1: ึ้
0: นไปแล้วแบบไอ้น้ำบนอากาศเนี่ยมันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สมดุลธรรมชาติมันไม่มีระบบน้ำจะไหลบ่ามาคุณขวัญเห็นไหมป่ามันเหลือน้อยน้ำมันก็ไหลแรงไหลแรงหน้าดินก็พังความสมบูรณ์ของดินก็หายไปหมดน้ำก็ท่วมเละเทะไปหมดเพราะสมดุลธรรมชาติมันเสียไปมีป่าเสื่อมโทรมก็แทนที่จะทำให้เป็นป่าสมบูรณ์กลับมาก็กลายเป็นว่าเอาป่าเสื่อมโทรมมาออกโฉนดแจกกันอีกแล้วที่แจกแจกอ้อมหาตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรไม่ควรมาตั้งหน้าตั้งตาเก็บภาษีเขาบ้านเมืองเราเนี่ยมันเห็นแก่เล็กแก่น้อยเก็บภาษีเขาเคยปลูกต้นไม้ปล่อยต้นไม้ขึ้นไปรกๆเหมือนเป็นป่าธรรมชาติเขาก็ต้องโค่นต้นไม้ออกหมดเอามาปลูกกล้วยเพื่อจะไม่เสียภาษีอย่างเงี้ยมันเป็นความคิดตื้นๆอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นแก่เล็กแก่น้อยแล้วคุณขวัญผมสำรวจดูว่าทำไมคนไทยขี้เกียจคนไทยทำไมไม่อยากทำอะไรบ้างม
1: ัน
0: จุกจิกเรื่องภาษี
1: เอาค่ะ
0: เนี่ยผมรับราชการดีกว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาหักเท่าไหร่ก็เท่านั้นผมเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวเพราะเรื่องนี้ตั้งใจดีจัดรายการวิทยุจัดรายการโทรทัศน์นะฮะแล้วไงแล้วก็ถ้าไม่ตั้งหจก.นะครับก็ไม่ได้เพราะว่าเขาจะให้งานเขาจะต้องมีองค์กรมารองรับไม่รู้เรื่องรู้ราวมีคนขอมาทำภาษีให้ก็ให้เขาทำหมดเลยโดนโกงหมดจะจับเขาไปติดคุกติดตารางก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นคุณขวัญดูสิทำไมบ้านเมืองเราไม่ทำให้ง่ายๆค คุณได้เงินมาเท่าไหร่คุณหักไปเลยจบเลิกอย่ามาคิดอะไรกับผมอีกผมรู้ว่าผมมีเงินเหลือใช้แค่เนี้ยใช่ไหม
1: ทำระบบภาษีให้ไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะอาจารย์
0: เสร็จปั๊บต้องมาคำนวณต้องจ้างคนมาทำบัญชีทำเสร็จต้องไปส่งผู้ตรวจบัญชีผู้ตรวจบัญชีเซ็นลายเซ็นละ 20,000 แล้วก็จุกจุกจิกจิกจนคนไม่คิดอยากทำอะไรอ่ะเป็นเกษตรกรดีกว่าอ้างจนอย่างเดียวจบไม่ต้องเสียภาษีดีไหมนี่คือเหตุผลทำไมเกษตรกรไม่รวยผมพูดไปอย่างนี้ผมโดนด่าแน่เลยเกษตรกรโดนด่าผมว่าอาจารย์เอาความลับมาเปิดเผย
1: ค่ะก็หลายคนก็เหมือนกันตอนเวลาที่เขาจะสำรวจภาษีหรือว่านำระบบภาษีคนอาชีพอิสระเข้าสู่ระบบนี่ก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาอาชีพอิสระก็เหมือนค้าขายซื้อมาขายไปอย่างผลไม้รถเข็นเนี่ยอาจารย์อย่ามองว่าผลไม้รถเข็นเนี่ยเป็นรายได้แบบรายได้น้อยนะคะเขารายได้เยอะมากนะคะอาจารย์ต่อวันเนี่ยถ้าอยู่ในจุดที่ชุมชนหรือว่าจุดออฟฟิศคนทำงานเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขารายได้น่าจะเกินกำไรอ่ะวันละเกินละ 2,000 บาทเท่าที่ขวัญเคยคุยกับผลไม้รถเข็นแถวย่านที่ทำงานนะคะอาจารย
0: ์ผมนะคุณขวัญ
1: คะ
0: ผมนะขอโทษขัดจังหวะคุณขวัญพูดให้จบก่อน
1: ใช่ขวัญกำลังจะบอกว่าอาชีพอิสระบางอาชีพแบบที่เขาแบบเหมือนไม่ได้อยู่ในระบบภาษีจริงๆแล้วเขาก็มีรายได้เยอะมากกว่าคนทำเงินเดือนที่จ่ายภาษีปกติเลยด้วยซ้ำอาจารย์คะ
0: ไอ้เรื่องเก็บภาษีพวกนี้นะสมัยผมหนุ่มๆผมไปเป็นวิทยากรที่กทม.แล้วก็มีคนเป็นนายทหารนายตำรวจพ่อค้าประชาชนราชการมาอบรมเรื่องการปลูกต้นไม้กับผมวันหนึ่งผมเจอคนหนึ่งอยู่กรมสรรพากรผมบอกเฮ้ยคุณมาเก็บทีหลังเนี่ยผมก็ไม่มีตังค์จะเสียแล้วผมบอกคุณเก็บไปให้เสร็จเลยสิคุณหักไปเลยสิเขาก็ไปทำนะแต่ผมไม่คิดว่าหักแล้วต้องมานั่งคำนวณนู่นนี่นั่นจุกจุกกิ๊กกิ๊กชนิดที่เรียกว่าขนาดผมเป็นข้าราชการนะผมต้องไปจ้างวานเขาอ่ะคุณช่วยทำภาษีกรอกภาษีให้ผมทีอ่ะทำไมคุณไม่ทำอะไรให้ง่ายง่ายคุณได้รายได้เท่าไหร่หลวงหักแค่นี้จบเลิก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องคำนวณคำนวณอะไรอีกแล้วคุณซื้อของผมจ่ายภาษีค่าซื้อตอนนี้ไม่ต้องคืนภาษีซื้อภาษีขายโอ้โหวุ่นวายเวียนหัวไปหมด
1: ค่ะคุณอิสระชนบอกว่าผมคนไทยแท้ๆเลยครับขยันครับขยันทำงานทุกวันเลยครับอันนี้ก็ต้องทำงานทุกวันเนาะมันก็จะต้องหาเงินเข้ามาแล้วก็ซื้อของจับจ่ายกันไปอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องสวนยางต่อเนื่องอีกไหมคะพอดีมีคำถามจากคุณผู้ฟัง
0: ก็คืออย่างนี้ผมรู้ว่าเรื่องนี้ผมต้องใช้เวลาพูดยาวใช่ไหมผมก็เลยไปบันทึกรายการไว้นะว่าจะเสริมรายได้ยังไงในสวนยางเนี่ยนะแต่ไม่ได้ใช้ชื่อนี้ทั้งหมดนะฮะผมพูดวันที่รายการนะ15 16 17 18 19นะครับวันจันทร์ผมพูดเรื่องวิธีเพิ่มรายได้ในสวนยางและอังคารพุธพฤหัสศุกร์ผมพูดเรื่องปลูกยางพาราอย่างไรให้ถูกวิธีตอนที่1 2 3 4ท่านไปฟังย้อนหลังนะฮะ5ตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือผมทำรายการให้สอดคล้องกับรายการของคุณขวัญท่านจะได้ไปฟังรายละเอียดว่าเอาแค่คุณกรีดยางไม่ถูกต้องเนี่ยคุณก็เจ๊งแล้วรายได้คุณก็ลดยางคุณก็ตายกรีดแล้วยางก็ไม่ออกเหมือนที่คนชอบถามว่าทำไมยางเนี่ยกรีดแล้วไม่ออกไม่มีน้ำยางหน้ายางตายเนี่ย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ต้องไปพูดทำไมกรีดยางเอียง30องศาทำไมต้องปลูกต้องกรีดยังไงกรีดต้องกรีดวันเย็นวันอะไรไปฟังฮะแล้วสวนยางที่มีอยู่ถ้าท่านทำตามที่ผมบอกอะรายได้ท่านจะเพิ่มที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมรู้สึกผมเป็นหนี้บุญคุณยางเพราะว่าผมได้เป็นพรีเซนเตอร์เรื่องยางแล้วก็ได้ทำรายการยางมา 4-5 ปีนะฮะแต่ตอนหลังนี่เขาไม่ได้เรียกใช้แล้วก็เลยไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องมากนะครับ
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าจะทำอะไรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างร่องสวนยางเนี่ยต้องใช้วงเงินเนี่ยเยอะไหมคะ
0: ไม่เยอะนะปลูกพืชแซมเนี่ยเราค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยทางการยางเนี่ยเขามีเงินสงเคราะห์ใช่ไหมล่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะมีการสงเคราะห์เพิ่มเติมว่านอกจากสงเคราะห์การปลูกยางแล้วเนี่ยก็คือว่าส่งเสริมนะการหารายได้ภายใต้ร่มยางเนี่ยใครอยากทำอะไรสมมติว่าเอาเราจะทำการตลาดหน้าวัวหรือการจะส่งเสริมเลี้ยงผึ้งหรือจะส่งเสริมเลี้ยงกวางเนี่ยมีการตลาดเรารับซื้อและก็มีเงินทุนให้คุณไปเลี้ยงคุณไปปลูกเลยเดี๋ยวผมซื้อเองแล้วทางยางก็จะไปจัดการเรื่องตลาดและผมอยากให้ฟื้นฟูเรื่องไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้เรื่องการตลาดล่วงหน้าของยางพาราเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะฮะ
1: พอดีขวัญจะอันนี้จะคุยเรื่องนี้ที่ขวัญว่าขวัญเคยได้ยินอาจารย์พูดมาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ามันเพิ่งมีการออกมาเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะคะอาจารย์ก็คือบอร์ดธกส.ค่ะไฟเขียวสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทของรัฐบาลค่ะอาจารย์คะบอกว่าก็คือดอกเบี้ยเนี่ยคือทั้งปีนะมันก็จะเป็น 6% รัฐเนี่ยช่วยดอกเบี้ย 3% เกษตรกรจ่ายเอง 3% ก็เลยกู้ได้คนละไม่เกิน 100,000 บาทกำหนดระยะเวลาในการคืนดอกคืนเงินให้กับธนาคารธกส.เนี่ยแต่ละวงเงินของ1คนนะคะที่กู้ไปเนี่ยก็คือกำหนดระยะเวลาการคืนเนี่ยก็คือ12เดือนก็เลยถามอาจารย์ว่าเอ๊ะการใช้วงเงินตรงนี้เนี่ยในการปลูกพืชเศรษฐกิจระหว่างร่องยางมันใช้เยอะไหมเพราะว่าอันเนี้ยถ้าคุณยังไม่มีเงินตั้งต้นเนี่ยของธกส.เขาก็มีให้คนละไม่เกิน 100,000 บาทนะคะก็รับช่วย 3% เรารับผิดชอบดอกเบี้ยเอง 3% ระยะเวลาการคืนเงิน1ปีนะคะถามว่าคนที่มีพืชเศรษฐกิจอะไรบ้างที่จะเข้าข่ายที่จะสามารถไปกู้เงินของธกส.ในตัววงเงินตัวนี้ได้นะคะสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งก็คือมีข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้อื่นๆแต่ว่าบุคคลที่จะเข้าไปกู้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะต้องมีลักษณะของการขึ้นทะเบียนเกษตรแล้วก็มีการอบรมผ่านระบบอบรมของธกส.หรือว่ากระทรวงเกษตรนะคะอันนี้ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยไปติดต่อธนาคารธกส.เพื่อรับทราบรายละเอียดได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นวงเงินกู้ที่รัฐบาลเขา อนุมัติมาประมาณ 30,000 ล้านบาทก็ให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทค่ะอาจารย์คะ
0: ไม่กล้าพูดเลยคุณขวัญ
1: ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ขวัญมาเสนอให้คุณผู้ฟังว่าท่านยังไม่มีเงินทุนนะท่านก็ไปลองบริหารจัดการดูเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ถ้าบริหารจัดการได้แล้วเนี่ยเงินกู้มาก็ต้องใช้คืนนะคะกำหนดเวลาคืนก็12เดือน
0: ตั้งแต่เกษตรกรกู้มาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วมันหมดตัว
1: อันนี้ก็ต้องดูว่ามีการบริหารจัดการยังไงอาจารย
0: ์ถ้าเป็นผมนะถ้าคุณมาเข้าโครงข่ายผมนะผมให้เงินดอกเบี้ยเป็นศูนย
1: ์โอ้โหอันนี้ถ้าเชียร์ดอกเบี้ยเป็นศูนย์รัฐบาลก็จะมีไหม
0: ฟังต่อนะดอกเบี้ยเป็นศูนย์แล้วผมจะเอาตังค์มาดำเนินการได้ยังไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดำเนินการได้สิคุณให้เขาไปเลี้ยงกวางคุณให้เขาไปเลี้ยงพืชคุณให้เขาไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณเป็นนายทุนนะ
1: ค
0: ุณเป็นคนทำตลาดนะคุณไปเอากำไรตรงนู้นที
1: ่
0: ได้ความรู้สึกชาวบ้านได้รายได้มั่นคงผมเป็นเสือนอนกินผมทำตลาดเองเห็นไหมแล้วไปเอาตรงนู้นสมัยก่อนธนาคารใหญ่ๆมีตึกไหมคุณขวัญ
1: ธนาคารใหญ่ๆมีตึกสิคะอาจารย์แต่ตอนนี้มันอยู่ในห้างสรรพสินค้าซะเยอะแล้วนะ
0: ตึกเล็กๆ 2-3 ชั้น
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวที่ไปดูตึกสูงเท่าไหร
1: ่สูงมากค่ะ
0: เงินมาจากไหน
1: ก็เป็นดอกเบี้ยของการปล่อยเงินกู้การบริหารจัดการของธนาคารรวยขึ้นค่ะอาจารย์
0: ใครกู้อ่ะ
1: ประชาชน
0: คือผมโทษนะผมพูดไปแล้วมันไม่ดีเพราะว่าผมก็มีเพื่อนเป็นระดับบิ๊กๆมาผมก็มีน้องเกิดระดับบิ๊กๆมาแต่ผมบอกเฮ้ยมันมีอะไรผิดแล้วเนี่ยคื ิ่งที่คุณกู้เนี่ยคุณให้เงินเขาไปนะแต่ที่คุณไม่ได้ให้เขาไปด้วยคือระบบตลาดและนักวิชาการถ้าผมนะคุณกู้ผมคุณจะไปทำอะไรคุณจะเลี้ยงปลาดุกได้คุณมีที่ปรึกษาโครงการยังยังเนี่ยเอาในกอซึ่งเป็นพนักงานธนาคารผมไปถ้าเจ๊งในกอจะมีความผิดคุณก็จะมีคุณก็จะเป็นลูกค้าด้อยคุณภาพ
1: ค
0: ือมันต้องทำอย่างนี้สิมันถึงจะกู้ไปแล้วเรือมันถึงจะลอยไงเดี๋ยวนี้ความหมายของคำว่ากู้กลายเป็นว่าจมกู้ไม่ใช่ลอยเหมือนสมัยก่อนบอกเฮ้ยไปทำอะไรไปกู้เรือว่าไปขยอกน้ำออกจากเรือก็ลอยก็พายได้แล้วขอประทานโทษวันนี้ผมปากหมานไปหน่อยนะฮะ
1: หนอนหนูหายไปไหนก่อนไหมอาจารย์คะบ่ายโมง33นาทีแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี่
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์คะช่วงนี้ฝันอยากชวนอาจารย์ตอบคำถามคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะเพราะว่ามีสองสามคำถามได้เลยค่ะคำถามแรกนะคะที่ถามเข้ามาของคุณจริยาค่ะบอกว่าเพาะเมล็ดขนุนซึ่งมีรสหวานเนื้อดีสีสวยแต่ไม่ทราบว่าจะปลูกลงดินช่วงไหนดีต้องแบบเว้นรากยาวๆเลยไหมที่จะปลูกลงดินนะคะอาจารย์คะ
0: ต้นนี้ไม่ควรปลูกเลยครับเพราะว่ามันจะกลายพันธุ
1: ์
0: ฮะที่ท่านบอกว่าไปเอาเมล็ดมาจากต้นที่กินแล้วรสชาติมันดีอะไรมันดีอ่
1: ะ
0: เวลามาเพาะเมล็ดแล้วมันจะกลายพันธุ์มันจะไม่เหมือนเดิมครับ
1: แล้วต้องปลูกยังไงล่ะคะอาจารย์ถ้าอยากได้เนื้อแบบนั้น
0: เขาจะต้องเอาเขาจะต้องเอาเมล็ดมาเพาะ
1: ค่ะ
0: เพาะแล้วไอ้ต้นที่ว่าดีอ่ะเราไปทาบกับต้นนั้นฮะ
1: อ๋อ
0: ต้องไปทาบกิ่งจากต้นนั้นแล้วพอทาบติดแล้วเนี่ยเราถึงตัดก็แปลว่าจะมีโคนจากต้นเพาะเมล็ดแต่ปลายยอดนะไอ้นั่นน่ะจะคงความดีไว้แต่ถ้าคุณไปเอาเมล็ดมาเพาะเนี่ยมันจะกลายพันธุ์ไปเป็นขนุนสักกระเบืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ถ้าจะให้ผมตอบว่าเวลาเราเพาะเมล็ดหรือเราเพาะอะไรก็แล้วแต่ในถุงในภาชนะในกระถางเนี่ยนะเมื่อไหร่จึงจะลงปลูกเนี่ยเราก็ดูว่าถ้าเป็นถุงเจาะรูและรากเริ่มเดินถึงก้นถุงหรือก้นกระถางให้ลงปลูกทันทีมันจะเดินต่อเนื่องแต่ถ้าไปปล่อยให้มันขดอยู่ในถุงหรือว่ารากขดอยู่ในถุงแล้วไปเอาออกมาปลูกเนี่ยรากจะไม่เดินแล้ว ในต่างประเทศเขาทำไงครับผมเคยไปกับพรรคพวกมีรุ่นพี่ที่เขาอยู่แคลิฟอร์เนียเขาลงเครื่องบินแล้วก็เช่ารถขับรถป่าไปดูเขาเพาะกิ่งส้มที่อเมริกานะคุณขวัญ นะเขาเอาเมล็ดเนี่ยเพาะเป็นแถวเลยเป็นสิบไร่เลยนะ
1: เพาะต้นส้มจากเมล็ดส้มเหรอคะอาจารย์
0: ใช่เอาเมล็ดเนี่ยโรยเป็นแถวเลยนะ
1: ค่ะ
0: พอโรยเป็นแถวพอต้นสูงขึ้นมาสักประมาณขนาดลำต้นสักประมาณนิ้วก้อยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขา

0: คนงานเม็กซิโกเขาก็เอาเสียมนะกดลงไปแล้วทุกต้นที่เขาขุดออกมาเนี่ยนะมันสุดปลายรากพอดีเลยจากการคำนวณเวลาเขาอะเขาก็ห่อเอาอะไรมาห่อเอากระสอบป่านเนี่ยมาห่อ
1: ก็คือปลูกไปทั้งกระสอบป่านในดินใหม่เลยใช่ไหมคะ
0: พอห่อเสร็จตอนขนส่งเขาเข้ารถห้องเย็นเขาห้องเย็นไม่ได้ปรับอุณหภูมิต่ำจัดตรงไหนว่าเพื่อให้มันคงความสดชื่นเสร็จแล้วเวลาปลูกเขาก็ลงทั้งกระสอบเลย
1: ค่ะ
0: นะเหมือนปัจจุบันชาวบ้านบางคนเอาต้นเล็กๆเพาะในเข่งไม่ใช่เข่งพลาสติกนะ
1: เข่งไม้ไผ่อ่ะ
0: พอรากมันเริ่มเดินเริ่มจะแทงออกนอกเข่งหรือก้นเข่งเขาลงทั้งเข่งเลย
1: ค่ะ
0: เข่งก็จะผุไปเองนะครับแต่ว่าเข่งพลาสติกก็อาจจะโอเคเพราะว่ารากมันก็พอเดินได้เพียงแต่ว่ามันจะเป็นมลพิษหน่อยเป็นมลภาวะนิดหน่อยแต่ทิ้งไม่ไผ่จะดีแต่อย่าทิ้งไว้นานนะทิ้งไว้นานเวลาคุณยกมาปั๊บมาแต่เข่งก้นไม่มา
1: ค่ะลอยเลยค่ะเข่งลอยเลยค่ะ
0: นั่นแหละครับได้ก็เป็นหลักเพราะครับ
1: ค่ะก็ใช้วิธีทาบกิ่งจะได้รสชาติขนุนที่อร่อยอย่างที่คุณได้ชิมตอนที่เลือกที่จะต้นเลือกต้นเมล็ดนี้มานะคะแต่ว่าปลูกเมล็ดก่อนแล้วค่อยมาทาบกิ่งทีหลังใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับคือการที่จะไม่กลายพันธุ์นะฮะท่านต้องขยายพันธุ์ด้วยการนะฮะหนึ่งทาบกิ่งติดตาต่อกิ่งเสียบกิ่งนี่ทำเก่งตอนเก่งอันนี้จะไม่กลายแต่ถ้าเพาะเมล็ดส่วนใหญ่กลายยกเว้นขนุนไม่ใช่ขนุนน้อยนา
1: ค่ะ
0: ไม่กลายฝรั่งไม่กลาย
1: เห
0: ตุที่ไม่กลายเพราะอะไร
1: ฝรั่งทำไมมันถึงไม่กลายอาจารย
0: ์ที่ไม่กลายเพราะว่าคุณขวัญลองหาโอกาสไปดูดอกฝรั่งดอกฝรั่งจะมีเกสรตัวเมียอยู่ตรงกลางนะ
1: ค่ะ
0: แล้วล้อมรอบอีกเป็นร้อยเป็นพันเลยเนี่ยม
1: ัน
0: เป็นเกสรตัวผู้มันไม่สามารถตัวอื่นไม่มาผสมเลยทีนี้หลายคนบอกเอ้าแล้วมันมีพันใหม่มาได้ยังไงเอ้าดอกฝรั่งสมมติคุณขวัญจะเอาต้นนี้เป็นต้นตัวเมียใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เวลามันเริ่มออกดอกมาคุณขวัญก็ไปเด็ดดอกตัวผู้ออกหมด
1: แล้วก็มาช่วยเอามาใส่ตัวเม
0: ีย แล้วก็ไปเอาเกสรตัวผู้จากต้นอื่นเอามาแตะที่ยอดเกสรตัวเมียเขาเรียกสติกมาแล้วพอละอองเกสรมันแตะมันเหนียวมันเยิ้มมันฉ่ำมันก็จะงอกเข้าไปในสไตล์ก็คือก้านชูเกสรตัวเมียเนี่ยแล้วก็ไปผสมกับรังไข่ทั้งรังก็จะกลายเป็นผลไข่ในรังไข่ก็จะกลายเป็นเมล็ด
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาเรียกวิชาบอตานีวิชาพฤกษศาสตร์นะฮะเนี่ยเราต้องเข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาพืชโดยทั่วไปที่ละอองเกสรจากต้นนั้นต้นนี้มันมาผสมกันได้มันก็จะกลายพันธุ์นะฮะแต่ถามว่าทำไมคนโบราณคุณขวัญดูสิสมัยโบราณจังหวัดนนท์นะมีพันกบแม่เท่ากบนั่นกบนี้พันก
1: ำปั่นกำปั่น
0: เยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาเก็บภาษีเป็นต้นไม้ไงแล้วเขาก็เพาะเมล็ดต้นไหนไม่ดีเขาเอาโค่นทิ้งต้นไหนดีเขาเก็บไว้แต่ในยุคปัจจุบันนะถ้าเผื่อท่านเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยก็ใช้เทคนิคสองอย่างผสมประสานกันก็คือว่าคุณขวัญก็เอาเมล็ดสมมติจากต้นนี้มันกลายพันธุ์คุณขวัญเอามาร้อยเมล็ดมาเพาะพอเพาะเสร็จก็ได้ร้อยต้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญก็เอาร้อยต้นน่ะเอามาเฉพาะกิ่งเอาไปเสียบฝากไว้ต้นใดต้นหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็แท็กยอดนั้นไว้
1: ค่ะ
0: แล้วดูว่ายอดของไอ้ต้นเนี้ยออกมารสชาติเป็นยังไงอย่างนี้ก็เร็วขึ้นไม่ต้องเอาไปปลูกจากเมล็ดรอให้ต้นโตแล้วออกลูกใช้เวลา7 ปี 10 ปีแล้วมัน5 ปี 7 ปีมันช้าไป อันนี้ก็สามารถรู้ผลได้ภายในปี2 ปีก็สรุปได้แล้วว่า

0: เราได้พันธุ์ใหม่แล้วนะครับเสียดายนะเราพูดถึงทุเรียนเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุเรียนลูกผสมบ้านเราเนี่ยถึงไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันจันทบุรี1จันทบุรี2อะไรเงี้ยแฟนรายการคนไหนปลูกทุเรียนลูกผสมจันทบุรีของสถานีวิจัยพืชสวนพริ้วช่วยส่งข่าวให้ฟังหน่อยว่าค่าขายเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะขวัญก็ไม่เคยรู้จักเลยอาจารย์ว่าทุเรียนลูกผสมนี่มันเป็นยังไงหน้าตาม
0: ีนานแล้วครับเขาก็เอาพันธุ์ก้านยาวมาผสมกับหมอนทองอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ทุเรียนพันธุ์ดีแน่ก้านยาวหมอนทองนี่มาผสมกัน
1: ค
0: ่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำตลาดทุเรียนลูกผสมและผมจะฝากนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: เกษตรกรที่ขยันตั้งชื่อพันธุ์หรือคนในแต่ละท้องที่ที่ขยันตั้งชื่อพันธุ์เนี่ยระวังนะครับมันจะสร้างปัญหาครับ
1: มันมีมิติไหนได้บ้างอาจารย์จะเป็นปัญหายังไงได้บ้าง
0: สมมติตลาดต้องการก้านยาว
1: ค่ะ
0: ก็ให้คุณคงความเป็นก้านยาวไว้แต่คุณใช้วิธีกำกับได้ว่าก้านยาวอุตรดิตถ
1: ์
0: ก้านยาวสุพรรณบุรี
1: ก้านยาวจันทบุรี
0: นครปฐมอะไรอย่างเงี้ยได
1: ้
0: เพราะอะไรเรื่องนี้ต้องขอบคุณเฮียแสงคุณแสงกิติยานปัญญาเจ้าของสวนส้มแสงทองที่ตั้งเสี่ยวผิงเคยมาดูงานเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณแสงบอกว่าอาจารย์ดูสิผมมีตลาดส้มโอทองดีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายพอจะไปเอาส้มโอบางจังหวัดมาบอกว่านี่แหละมันทองดีแต่เขาเอาไปปลูกแล้วเขาไปตั้งชื่อใหม
1: ่ค่ะ
0: คนซื้อเขาก็ไปสำรวจแล้วคนจังหวัดนั้นก็บอกไม่ใช่ทองดีของเขาคือพันนี้ไปตั้งชื่อพันใหม่แล้วผลจากการตั้งชื่อพันใหม่อ่ะข้าราชการได้ขึ้นเงินเดือนเพราะว่าได้พันใหม่มันพันใหม่ที่ไหนแล้วมันพันเดิมคุณไปตั้งชื่อใหม่เองไม่ได้จดทะเบียนด้วย
1: แต่พอวิธีการทำตลาดเวลาชื่อมันเยอะๆมันก็ทำตลาดยากเหมือนกันนะคะอาจารย์พอมองในแง่ของมุมการทำตลาดนะคะ
0: เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการตลาดกว่าเราจะพูดคำว่าหมอนทองก้านยาวหรืออะไรเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะแล้วเวลาตลาดเขาบอกเฮ้ยถ้าอร่อยต้องหมอนทองเราก็ควรจะเกาะคำว่าหมอนทองไปไม่ใช่ว่าวันหนึ่งม้วนปลูกต้นไม้อะไรวันแหมอยากมีเกียรติประวัติพันอร่อยบ้วนอย่างเงี้ยไม่เอา
1: ค่ะ
0: ก็หมอนทองสวนบ้านบ้วนอะไรก็ว่าไปที
1: ่ต้องมีคำคีย์เวิร์ดอยู่สักเป็นแบบเหมือนชื่ออยู่ในชื่อใช่ไหมคะต้องมีคีย์เวิร์ดอยู่ในชื่อนั้นนะคะเพื่อง่ายต่อการทำการตลาดแล้วก็สร้างการรู้จักด้วยนะคะอาจารย์คะมีคุณมีสาระค่ะอาจารย์ขอความรู้มาเกี่ยวกับเรื่องของการทำข้อไก่ขนาด20ตัวแล้วก็การขอการดูแลบ่อปลาหลังจากที่สร้างเสร็จขังน้ำแล้วก็ใส่กับกล้วยไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่ออาจารย์คะ
0: เดี๋ยวเอาข้อไก่ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: 1ตั้งวัตถุประสงค์ว่าเลี้ยงไก่เพื่ออะไรเลี้ยงไก่สวยงามไก่หัวจุกไก่แจ้หรือเลี้ยงหรือว่าเลี้ยงไก่ไว้
1: เลี้ยงไก่กินไข่หรือเปล่า
0: หรือเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ไข
1: ่
0: หรือเลี้ยงไก่เนื้อหรือเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะแต่โดยสรุปก็แล้วกันว่าคุณจะเลี้ยงไก่อะไรก็ช่างการสร้างเล้าไก่เนี่ยนะคุณต้องสามารถป้องกัน1งูนั่นหมายความว่าตะข่ายกั้นพื้นที่กรงไก่เนี่ยต้องไม่ให้งูเหลืองูหลามเข้าไปได
1: ้
0: 2ไอตัวที่ชอบกินไก่รู้จักไหมตัวกินไก่เดินแล้วกลางเน
1: ี่ยตัวนั้นตัวทองเหรออาจารย
0: ์เอาก็เอา2ขาหน้าเอา2ขาหลังยืนเอาหางค้ำไว้โอ้ผมเคยเห็นมันสู้กันที่สวนลุมนะผมเคยถ่ายวิดีโอไว
1: ้ค่ะ
0: ไอตัวกินไก่เนี่ยต้องกันให้ได้และนอกจากนั้นก็คือสุนัขเพราะสุนัขเนี่ยชอบรังแกไก่ยกเว้นคนที่เขาฝึกโดยเลี้ยงไก่บ้านเนี่ยนะฮะแต่ถ้ามันหิวก็เอาเหมือนกันอันนี้คือต้องป้องกันให้ได้2วัสดุรองพื้น

0: ควรจะใช้แกลบนะแต่แกลบก็มีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งบางทีมันมีพวกไรนะแต่โดยทั่วไปก็จะใช้แกลบเพื่อว่าดูดซับเอาขี้ไก่และสุดท้ายพอเขานานๆเขาก็โละออกเอาชุดใหม่เขาไปใส่คือวัสดุที่จะดูดซับขี้ไก่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นส่วนลมถ้าโกรกมากมันจะเป็นหวัดไก่เวลาเป็นหวัดหน้าจะบวมหัวปีกจะมีรอยมันจะหมุนหัวมาเช็ดตรงหัวปีกอ่ะนะไก่พอหน้าหนาวลมมาทางไหนคุณจะต้องสร้างจะต้องมีที่บังลมให้เขาหน่อยอันนี้โดยคร่าวๆกันแล้วกันนะก็ประมาณนี้แต่ถ้าคุณขวัญเลี้ยงไก่แบบไอ้นี่แบบกรงปล่อยนะแบบกรงปล่อยแต่ถ้าคุณขวัญเลี้ยงแบบกรงเดี่ยวอะไรก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งละคราวนี้ไปบ่อปลาว่าไงนะ
1: บ่อปลาที่บ่อปลาบอกว่าขอวิธีการดูแลบ่อปลาหลังจากสร้างเสร็จขังน้ำแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่กับถ้วยลงไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่อคะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้คำว่าบ่อปลานะคือบ่อที่เราใช้เลี้ยงปลาความลึกควรจะอยู่ที่ระดับ1เมตรถึง1เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อสะดวกในการเอาจับปลานะตอนที่เราเริ่มสร้างบ่อใหม่เราต้องตากบ่อไว้ตากบ่อคืออะไรคือให้แสงแดดเนี่ยแผดเผาฆ่าเชื้อทำลายศัตรูปลาที่หลงเหลืออยู่ให้หมดและบ่อใหม่หรือจะเป็นบ่อที่เพิ่งจับปลาไปก็ตามควรจะถ้าเป็นปลากินพืชนะครับควรจะเอาปุ๋ยคอกเลี้ยงปลาใส่ปุ๋ยคอกอย่าเพิ่งงงนะเอามูลสัตว์ปุ๋ยคอกน่ะโรย
1: ค่ะ
0: ที่ก้นบ่อปลา
1: ถ้างั้นก็เลี้ยงไก่อยู่บนบ่อปลาเลยได้ไหมอาจารย์เขาเมื่อกี้ก็ถามเรื่องเลี้ยงไก่20ตัวมา
0: เดี๋ยวก่อนอันนี้จะเป็นอาหารเลี้ยงปลาคือ เอาปุ๋ยคอกโรยใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่พอนะเอาปูนขาวโรยอีกเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยสภาพดินบ้านเรามันมักจะเป็นกรดเพราะฉะนั้นใส่ปูนขาวเข้าไปจะทำให้ดินน้ำเป็นกลางดินเป็นกลางน้ำเป็นกลาง
1: ค่ะ
0: ส่วนปุ๋ยคอกที่ใส่ลงไปเนี่ยจะเพิ่มแพลงต้นแล้วก็อาหารปลาอันนี้คืออาหารที่ได้จากบ่อปลาแล้วก็จะต้องมีการกำจัดปลากินเนื้อที่มันหลงเหลืออยู่ในบ่อเนี่ยนะส่วนการเลี้ยงไก่บนบ่อปลาอันนี้คือการใช้ประโยชน์ชายบ่อปลาหรือกลางบ่อก็ตามนะครับอย่างเช่นถ้าใครอยากดูมาที่บางลี่สองพี่น้องจะมีคนเลี้ยงไก่ไข่บนบ่อปลาพอไก่ถ่ายมูลลงมาปุ๊บเนี่ยมูลไก่ก็จะเป็นอาหารปลาและเขาก็จะปลูกผักบุ้งรอบชายบ่อเวลาผักบุ้งเริ่มโตเขาจะมีดไปสับสับสับสับสับเพื่อให้เป็นอาหารปลาก็จะมีอาหารปลาตลอดก็จะลดต้นทุนค่าอาหารปลาไปได้เยอะเลยครับคือคุณขวัญหลายคนเนี่ยเลี้ยงปลาเลี้ยงปลากินพืชบางทีกลายเป็นได้ปลาช่อนได้ปลาบู่อันนี้มันปลากินเนื้อเลี้ยงปนกันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: มันจะกินลูกปลาหมดนะครับ
1: ค่ะโอเคมีคุณสุภชัยนะคะแสดงความเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่ดินที่รกร้างคุณสุภชัยเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะว่าเป็นปัญหาจริงๆคุณสุภชัยก็บอกว่าตัวคุณสุภชัยเองเนี่ยมีที่ดินเว้นต้นกระถินไว้ต้นสะเดาไว้เวลาที่จืดแล้วก็เหมือนเว้นไว้แล้วก็พอหลังจากนั้นก็วนไปดูประมาณ3ปี5ปีก็มาตัดไม้ให้ไปเผาถ่านแต่พอเกิดภาษีที่ดินขึ้นมาแล้วเนี่ยเว้นไม่ได้เลยก็ต้องอย่าปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นคุณสุภชัยก็บอกว่าปลูกไผ่ตัดหน่อก็ดีนะครับได้ลมแบบกันลมได้แต่ต้องขยันตัดแต่งหน่อไม้ก็เอาไปขายได้ลำก็เอาไปขายได้เผาถ่านไว้ใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าหญ้าค่าหนอนแทบไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหนอนเนี่ยแทบไม่ต้องใช้แต่ต้องขยันตัดแต่งอันนี้ก็บอกว่าแต่งด้วยตัวเอง5ปี10ปีก็เอาไผ่ออกแล้วก็ปลูกอะไรก็งามไปอีกหลายปีเลยอันเนี้ยอันนี้เป็นการ

0: บมือให้คุณสุประชัยคุณสุประชัยไปบอกใครได้อ่ะแม่เสียดายนะผมไม่รู้จักคนใหญ่คนโตผมก็ได้แต่ 100.5 เนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงแต่ว่าสมัยก่อนไม่กล้าขนาดนี้นะเดี๋ยวนี้กล้าแล้วเพราะว่ามันใกล้จะไปแล้วไงก็เลยไม่เป็นไรอ่ะน
1: ะ
0: อายุเยอะแล้วมีอะไรก็ได้ลดหย่อนโทษ 7.5 แล้วนี
1: ่ค่ะก็อ่ะเรามาคุยกันถึง
0: เดี๋ยวนี้ทำไมอาชญาทำไมอาชญากรรมเต็มประเทศไปหมด
1: หมายถึงเรื่องอะไรนะคะ
0: คือกำลังจะบอกว่าปัญหาสังคมเราทุกวันนี้เยอะแยะเพราะอะไรคนไม่กลัวคุก
1: ทำไมคนถึงไม่กลัวคุกอาจารย
0: ์เพราะรู้ว่าอยู่ข้างนอกไม่มีกิน อย
1: ู่
0: ในคุกอยู่ในคุกมีกิน
1: ค่ะ
0: ลำบากหน่อยเดี๋ยวก็ได้ออกดูที่มันฆ่าก็เป็นว่าเล่นเลยลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกนี่มันอยู่ในประเทศพุทธได้ยังไงเนี่ยสังคมพุทธอยู่อย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยขอบ่นหน่อยนะขอโทษทีอะตอบปัญหาอื่นต่อเลย
1: ไม่เป็นคือมีคุณอิสระชนบอกว่าตัวคุณอิสระชนเนี่ยทำเครื่องกรีดยางผมว่าเป็นไปได้ตอนนี้ผมทำอ๋อหมายถึงว่าถ้าทำเครื่องปิดยางเนี่ยเชื่อว่าส่วนตัวคุณอิสระชนเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณอิสระชนเนี่ยทำเรือเก็บผักตบชวาในคลองครับแล้วก็ทำเรือเนี่ยไปขายให้กับอบต.ขายได้เป็นพันลำแล้วได้แบบได้ใช้ตังตัวเองลองผิดลองถูกเคยกู้รัฐแต่ไม่ผ่านน่าจะเป็นช่วงที่ขวัญคุยเรื่องของธกส.มาช่วงนั้นที่เป็นตัววงเงิน100,000 บาทแต่ว่าคุณอิสระชนบอกว่าเอ๊ะถ้าทำเครื่องกรีดยางมีนวัตกรรมการกรีดยางเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าพอค้าอาจารย์
0: มีแล้วมีแล้วมีมานานแล้วด้วย
1: อ๋อเครื่องกรีดยางเนี่ยเหรอคะอาจารย
0: ์มีมานานแล้วเพียงแต่ว่าไอประสิทธิภาพมันอาจจะยังสู้มือคนไม่ได้ไง
1: ความลึกความชัน
0: เขา
1: เร
0: ีย
1: กเอียงองศาอะไรอย่างนี้มันได้ไหมคะอาจารย
0: ์องศาอะไรได้หมดอะเขาทำอะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เครื่องกรีดยางเนี่ยมันไม่เป็นที่นิยมอย่าว่าแต่เครื่องกรีดยางเลยระบบไม่กรีดยางใช้เจาะเอายางออกก็ยังมีเลยคุณขวัญ
1: โอ้เจาะออกจากต้นยางอะนะคะอาจารย์
0: ใช
1: ่โอ้แสดงว่า
0: หน่วยงานในประเทศไทย
1: ม
0: ัน
1: ได้เยอะนะแต่ทำไมเขาไม่นิยมกันล่ะคะ
0: ถ้าผมเป็นรัฐบาลนะ
1: ค่ะ
0: ผมจะต้องจัดฝึกอบรมด่วนที่สุดคืออะไรรู้ไหมฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กรเนี่ย
1: คือมีเรื่องดีๆแต่เราเกษตรกรหรือภาคประชาชนแทบจะรับทราบ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ใครรู
1: ้
0: แล้วพอบทจะทำประชาสัมพันธ์ก็จะต้องไปซื้อเอเจนซี่ซื้อเอเจนซี่ประเดี๋ยวก็นุบนิบอีกแล้วมันถึงเละเทะไปหมดผมเนี่ยเรียนจบปริญญาโทมาไปเรียน2วิชาวิชาบริหารธุรกิจอันนี้เรียนจากเฒ่าแก่แต่ละคนและวิชาประชาสัมพันธ์ไปเรียนที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ์แล้วไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์คนไทยเนี่ยพอคำว่าโรงเรียนมันดูเล็กใช้คำว่าสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งชาติสิครับเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกสถาบันประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเราเนี่ยไม่เก่งถ้าเก่งนะเนี่ยผมเห็นมีใครมาอาจารย์มาช่วยเป็นประชาสัมพันธ์หน่วยงานผมหน่อยเผลอๆอาจารย์ก็แนบๆให้ผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไม่เห็นมีเลยนี่ไม่ใช่พูดว่าผมเก่งกาจไม่ใช่แต่ผมสมมติ
1: ค่ะ
0: นะดาราดังๆเนี่ยเชิญก็สิแต่ว่ากลายเป็นว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์คือหน้าต้องสวยไอ้นั่นไม่ใช่ไอ้นั่นเขาเรียกปฏิคมคือแผนกต้อนรับประชาสัมพันธ์คือการที่องค์กรไปมีความสัมพันธ์กับมวลชนแล้วมวลชนมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนี่คือการประชาสัมพันธ์ต้องก่อกิจกรรมก่อแล้วต้องกันไม่ให้เกิดปัญหาถ้าเกิดแล้วจะแก้ยังไงผมเคยบอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ให้มี25คณะ1คณะจัดกิจกรรม1เดือนหนึ่งคณะกว่าจะจัดกิจกรรมอีกครั้งใช้เวลา2 ปีมหาวิทยาลัยเองจะมี

0: าวทุกวันแหละก่อนจัดงานหลังจัดงานเนี่ยแต่ว่าความคิดนี้อดีตอธิการเพื่อนผมบอกเฮ้ยพูดซื้อผมบอกซื้อทำไมว่าเป็นลูกน้องหรือไม่ต้องซื้อ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือขอความกรุณานะไปเจรจากับสถาบันประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วส่งคนนะไปฝึกอบรมแล้วมาทำประชาสัมพันธ์หน่วยงานนะฮะของเรามีดีเยอะแยะแต่คนไม่รู้ความรู้ดีๆเยอะแยะเลยไม
1: ่
0: มีใครรู้แต่คนที่มีความพยายามจะเผยแพร่ความรู้อย่างผมเนี่ยใครจะไปนึกว่าพอวัยสุดท้ายของอายุหมดตัว
1: เนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้เป็นวิทยาทานนะคะกับคุณผู้ฟังแล้วก็คนที่ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลของอาจารย์ค่ะสำหรับวันนี้เหลือ1นาทีสุดท้ายอาจารย์ฝากอะไรไว้ในช่วงท้ายบ้างคะ
0: 1นาทีสุดท้ายก็อยากจะฝากว่าคนที่มีสวนยางอยู่แล้วหรือใครที่มีพื้นที่ว่างเปล่าท่านสามารถไปปลูกยางเอาไม้ปลูกยางเพื่อการกรีดก็ได้อย่างน้อยท่านได้ให้เครดิตคาร์บอนกับรัฐบาลแก่บ้านเมืองและท่านได้ทำบุญให้ประเทศและท่านอยากรู้ว่าจะหาอะไรได้ภายใต้ร่มยางยังไงไปฟังรายการที่พวกชนคุยในคลิปเสียงนะครับ15 16 17 18 195วันเต็มๆเลยนะครับและถ้าอยากจะฟังโรคยางแต่ละชนิดก็ไปสืบค้นเอาครับผมพูดมาให้ท่านไว้แล้วเป็นพันๆตอนและขอบคุณเกษตรกรที่ส่งข่าวมาบอกว่าทุกวันนี้ออกไปทำงานในสวนแล้วก็ได้ฟังรายการไปด้วยขอบคุณมากนะครับ
1: ค่ะวันนี้ขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตรวจสอบโครงสร้างอาคารเก่าที่กันสาดถล่มความคืบหน้าเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ถล่มย่านเขตสัมพันธวงศ์ล่าสุดวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.ได้ร่วมกันกับโยธาเขตลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยโครงสร้างอาคารพาณิชย์โบราณอายุกว่า50ปีที่ใช้ในการก่ออิฐถือปูนและคานไม้เบื้องต้นพบว่าโครงสร้างหลักภายในยังใช้งานได้แต่การสาดคอนกรีตเสื่อมสภาพตามกาลเวลาวสท.จึงแนะนำให้เร่งค้ำยันและตัดการสาดชั้นหนึ่งที่เหลือออกเพื่อป้องกันการทรุดตัวซ้ำพร้อมเตือนผู้พักอาศัยให้ลดการวางสิ่งของหนักบนชั้น2ขณะที่สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ระบุว่าได้รับคำสั่งจากปลัดกรุงเทพมหานครให้ร่วมกับปสท.ส่งวิศวกรอาสาปูพรมตรวจเช็คอาคารเก่าและอาคารร้างทั่วพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงและสั่งแก้ไขตามกฎหมายทันทีคนร้ายบุกยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะแนะเจ้าตัวรอดตายหวุดหวิดจากปืนขัดลำกล้องร้อยตำรวจโทอาฮามัดดาโอรองสารวัตรสอบสวนสภ.จะแนะจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนที่หน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวข้างบ้านเลขที่157ตำบลจะแนะจึงพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบกระสุนปืน M16 ตกอยู่1นัดหลังร้านด้านหลังร้านขายก๋วยเตี๋ยวพบรถยนต์เก๋งมีร่องรอยถูกกระสุนปืนเป็นรูโว่3แห่งขณะที่ฝาผนังของบ้านพักถูกกระสุนปืนเป็นรูต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุจากการสอบสวนทราบว่าหลังนายดานียากือเตะอายุ48ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตือกอไปประกอบพิธีละหมาดแล้วเสร็จได้เดินทางกลับบ้านพักก่อนมานั่งพูดคุยกับเพื่อนหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวมีคนร้าย2คนขี่รถจักรยานยนต์มาจอดก่อนชักอาวุธปืน M16 ยิงใส่นายดานียา1นัดแต่พลาดเป้าก่อนที่นายดานียาจะวิ่งหลบหนีไปคนร้ายวิ่งตามมายิงแต่ปืนขัดลำกล้องและระหว่างที่คนร้ายกำลังวิ่งขึ้นรถจักรยานยนต์ได้ยิงนายดานียาอีก2นัดก่อนที่คนร้ายจะขี่รถหลบหนีไปอย่างรวดเร็วด้านนายดานียากล่าวว่าไม่เคยมีปัญหากับใครขณะที่

0: ตำรวจเอกวีรศักดิ์ผู้กำกับการสภ.จะแนกกล่าวว่าน่าจะเป็นฝีมือของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุความรุนแรงเพื่อลอบสังหารเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยอีโบลาในดีอาร์คองโกยังเพิ่มสูงขึ้นจำนวนผู้ป่วยจากไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันผลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเพิ่มสูงขึ้นเป็น956คนรวมถึงผู้เสียชีวิต247คนทางนี้มีรายงานสถานการณ์ล่าสุดของหน่วยงานสาธารณสุขของดีอาร์คองโกเผยแพร่เมื่อวันเสาร์ระบุว่าดีอาร์คองโกพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่23คนรวมถึงผู้เสียชีวิต2คนในจังหวัดอิตูและจังหวัดนอร์ทคีบูเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจังหวัดอิตูรียังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดที่มีผู้ป่วยยืนยันแล้วคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า91%ของผู้ป่วยทั่วประเทศด้านผู้ป่วยที่หายดีแล้วมี92คนผู้ป่วยที่ถูกแยกกักโรคหรือรักษาตัว361คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่น Mcot Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
14: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกัน

0: ันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ท่านกำลังฟัง M-Cord Radio Network FM 104.5 MHz อสมทนครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: กินให้หมดแล้วเอาข้าวโพดไปด้วย
1: ไปแล้ว
2: ไปแล้วเหรอ

ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คชัดและยาเชื้อราแบล็คชัดวันค่ะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21พุทธศักราช2569นะคะวันนี้เกียร์เกษณีโยมเมืองรายงานตัวนะคะก็รายงานตัวกันยังอยู่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมนะอยู่นอกห้องส่งค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็ดีเจช้างณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สวนทุเรียนของน้องแตงนะคะน้องน้ำแม่พรพ่ออารมณ์แล้วคงน่าจะได้ไปเยี่ยมสวนของแม่เขียวด้วยนะคะในพื้นที่อำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางหน้าปัดวิทยุนะคะทั้ง9คลื่น9สถานี10คลื่นความถี่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ใต้สุดนะคะอสมทยะลาค่ะอสมทนครศรีธรรมราชนะคะอสมทสุราษฎร์ธานีอสมทชุมพรนะคะทั้ง2คลื่นนะคะแล้วก็อสมทจันทบุรีค่ะอสมทสุโขทัยอสมทสกลนครและอสมทนครราชสีมานะคะก็ทักทายทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่หน้าแฟนเพจก็ไลฟ์สดกันอยู่ที่หน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะแล้วก็แฟนเพจปุ๋ยแบล็คแชทเพจหลักบริษัทนะคะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะติดตามสอบถามถึงผลงานเพลงที่เราชื่นชอบนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ075-419-225ค่ะ075-419-225นะคะเราก็ยังคงอยู่กันนะช่วงบ่าย2โมงเศษจนถึง4โมงเย็นในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการนะคะทั้งฝั่งนะปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะเอาละค่ะก็ถือว่าเมื่อตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยเกียร์ก็จัดรายการให้กับสถานีวิทยุอุบลราชธานีกับศรีสะเกษนะคะทั้งฝั่งก็หนึ่งชั่วโมงที่เราพูดคุยกันเรื่องของนาข้าวนะที่ผ่านมาก็คุยเรื่องยางพารานะอีกสองชั่วโมงนี้ก็ยังคงอยู่กับภาคเกษตรทุกชนิดพืชละค่ะนะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมันนะคะยางพารานาข้าวข้าวโพดนักคดินีนะคะหลายๆเรื่องเลยนะคะวันนี้เกียร์ก็ยังคงอยู่กันที่แปลงของบริษัทเกศประธานพรนะคะอยู่ในท่ามกลางของต้นแม่คานะคะแล้วก็ข้าวซึ่งได้ปลูกข้าวเหนียวลืมผัวนะคะทุกฝั่งประมาณพื้นที่ประมาณ10ไร่วันนี้ก็ง่วนอยู่กับระบบน้ำนะคะก็พยายามแปลงพื้นที่โดยการใช้ไฟโซลาร์เซลล์นะคะก็จะมีระหว่างการเซตอัพก็จะมีปัญหากันนิดหน่อยนะคะเรื่องกระบวนการการดึงน้ำขึ้นบนยอดเขาจะปล่อยน้ำยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่นะเจียเลยเข้าใจว่าพี่น้องภาคเกษตรนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องสภาวะอากาศอย่างเดียวเรื่องการจัดการพื้นที่ในสวนก็ทุกอย่างก็เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาไปหมดนะคะแต่ทุกปัญหามันก็มีทางออกมีทางแก้มันก็จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้มีประสบการณ์นะคะท่านผู้ฟังตัวเจเองก็น้องๆเมื่อกี้ก็ช่วยเหลือกันนะคะหลุมตุ้ยเอ่ยไรเอ่ยเดินระบบน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝนตกเราก็ยังมีน้ำฝนลงในแทงใช่ไหมคะแต่เมื่อไหร่ที่ฝนตกระบบไฟฟ้าเราก็ไม่มีใช้ก็ต้องใช้ปั๊มน้ำมันในการดึงน้ำขึ้นแทงแล้วก็ไปปล่อยลงในแปลงข้าวไปปล่อยลงในแปลงส้มนะคะก็หลายเรื่องที่จะต้องเจออุปสรรคก็มันทำให้เข้าใจได้ว่าการทำเกษตรมันไม่ได้ง่ายแล้วก็ท่านฟังที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเราก็ไม่ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเกียร์ขายกับปุ๋ยสบายนะไม่ใช่คุณเกียร์เรียนรู้ทุกพืชอยู่แล้วคุณเกียร์มีแปลงทุเรียนก็มีก็รู้ว่าทุเรียนอุปสรรคคืออะไรวันนี้ลงสารไปแล้วนะส่วนทุเรียนของเกียร์ก็ลงสารไปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษานะคะปลายเดือนเมษาทุกวันนี้ตั้งแต่ลงสารไปเนี่ยฝนยังไม่หยุดเลยเอ้ยปลายเดือนกรกฎาคม23พฤษภาคมกันด้วยฟังนะ23พฤษภาคมลงสารไปในแปลงทุเรียนของไร่เกศประธานพรที่กรุงชิงนะคะก็ตั้งแต่วันลงสารไปจนถึงวันนี้ฝนยังไม่หยุดให้เกิน2วันเลยสักครั้งเดียวก็ยังเฝ้ารอแต่เกียร์มั่นใจว่า
การที่เกียร์ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

ตลอดมาเนี่ยค่ะมันทำให้การเก็บสารที่เราฉีดพ่นไปได้ถึง110วันอันนี้ก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่เฝ้ารออากาศเปิดเพื่อที่จะกระทุ้งเปิดตาดอกกันต่อไปนะคะก็ไม่ได้กังวลไม่ได้เป็นห่วงอะไรและเป็นการทำดอกทุเรียนปีแรกของต้นอายุ3ปีครึ่งค่ะท่านผู้ฟังนะคะหลายๆอย่างนะประสบการณ์ตรงมีมากมายนะไม่ว่าจากการเดินสวนไปเยี่ยมชมสวนลูกค้าหรือแม้กระทั่งว่าการลงมือทำเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวเรื่องของมัคคาเดเมียเรื่องของข้าวโพดนะคะมะพร้าวนะส้มแล้วก็ส้มโอ่งแล้วก็ปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราไอ้พวกเนี้ยมันเป็นประสบการณ์ตรงทั้งหมดนะคะที่เกียร์ได้ปฏิบัติเองกับปุ๋ยของตัวเองและได้เยี่ยมชมสวนลูกค้าด้วยนะคะดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาเพื่อการเกษตรจริงๆเติมเต็มครบทุกตัวจริงๆเพราะสวนของบริษัทมีเองนะคะใช้เองทำเองนักเลงจริงๆนะคะบอกได้เลยว่าทำสวนเนี่ยต้องนักเลงด้วยนะใจถึงไม่พอเนี่ยต้องกล้าเลยนะกล้าที่จะต้องคือวันไหนที่เรามีอุปสรรคเคยมีครั้งหนึ่งเนาะสวนทุเรียนพี่น้องๆที่ทางสปป.ลาวดูแลให้นะคะแล้วเขาต้องเดินทางกลับประเทศก็ช่วง10กว่าวันนั้นโอ้โหเป็นความเครียดมากๆเพราะเกียร์ยังต้องเดินทางลงสวนให้กับลูกค้าแล้วสวนตัวเองเนี่ยไม่ได้ลดน้ำไม่ได้ให้น้ำนะคะอยู่ในช่วงภาวะที่เรากำลังสะสมอาหารกำลังทำใบเพื่อจะทำดอกนี่แหละค่ะมันก็เป็นอุปสรรคว่าเอ๊ะทำยังไงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยคิดกระบวนการใหม่ว่าเราต้องพัฒนาโดยการที่ใช้ระบบทามเมอร์ซึ่งตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการทำงานกันอยู่นะคะและการทำเกษตรทุกขั้นตอนทุกอย่างไม่ว่าจะระบบน้ำระบบอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำกันนะคะมันคือต้นทุนอันนี้เข้าใจแล้วก็เข้าใจอย่างมากเพราะทำเองด้วยลงทุนเองด้วยก็รู้นะคะว่าพี่น้องภาคเกษตรทุกชนิดพืชที่ทำกันเนี่ยต้นทุนมันอยู่ที่ประมาณไหนต่อท่านนะคะดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเมื่อคุณตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทคุณได้คุ้มแน่คุ้มแน่ๆในการที่ทำให้ต้นของคุณเนี่ยสมบูรณ์และมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคไปในตัวดินคุณก็จะดีไปในตัวนะคะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทลดต้นทุนได้จริงๆนะคะมีหลายสวนหลายแปลงเลยนะนี่ทุกช่วงอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเกจะอยู่กับพี่น้องภาคอีสานนะคะก็ได้ทั้งเรื่องของนาข้าวได้ทั้งเรื่องของไร่มันสำปะหลังนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของข้าวโพดได้ในเรื่องของแมคคาเดเมียได้ในเรื่องของทุเรียนค่ะแล้วก็คงเน้นย้ำกันอีกเหมือนเดิมว่าเกียร์ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีสวนทุเรียนส่วนใดที่จะทำทุเรียนแบบปลอดเคมีแล้วประสบผลสำเร็จจนเราพยายามดันสวนเจ้าของแปลงที่เขาไม่อยากเจอเคมีเลยจริงๆอย่างสวนของครูจีหรือไร่นิสาฟาร์มที่อยู่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษค่ะท่านผู้ฟังปีนี้กับปีที่แล้วแตกต่างกันนะคะเกียร์ได้มีโอกาสดูแลแปลงเนี้ย2ปีซ้อนนะคะปีที่แล้ว เรียนรู้กันใหม่สำหรับคนทำงานในสวนแล้วก็ให้พยายามให้เขาเข้าใจในปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาชราแบล็คแคทวันแต่เขาก็ยังทิ้งพวกยาหนอนยาเพลียไม่ได้เกียร์ก็รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้ไม่ว่าจะเพื่อนฝูงหรือว่าสื่อโซเชียลอะไรก็เยอะแยะมากมายที่จะให้เราเรียนรู้กันนะคะในการเรียนรู้พวกนี้ค่ะมันบางครั้งมันทำให้เราสับสนว่าเราจะไปทางไหนกันดีเวลาเราไปเจอปัญหาที่หน้างานบางครั้งมันแก้ไม่ออกบางคนไม่รู้ว่าปัญหาที่เกิดมันคืออะไรกันแน่สาเหตุนะคะก็มีหลายอย่างที่ทำให้เราต้องเรียนรู้นะคะวันนี้ก็จะเล่าประสบการณ์ตรงๆของแปลงนี้แหละค่ะอย่างแปลงของครูจีเนี่ยค่ะปีที่แล้วยังคงมีใช้ยาหนอนยาแมลงยาเพลียนะคะพอมาปีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าสามีเขาก็ไม่สนับสนุนเหมือนเดิมแล้วเพราะทำงานขาดทุนกันมาหลายปีสามีก็ไม่สนับสนุนเงินทุนในการใช้จ่ายมันก็ต้องใช้เงินของตัวเองก็เริ่มจะจำกัดเขี่ยในการที่จะใช้ต้นทุนเนาะแล้วก็เราก็คุยกันว่าอ่ะปุ๋ยแบคแคทกับยาชราแบคแคทวันนี้แหละแต่ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดคือสังเกตใบสังเกตยอดนะว่ามันดีไม่ดีเนี่ยตอนนี้หน้าแฟนเพจถ้าอยู่กันก็อาจจะมีไม่อ่ะคุณต้องเข้าไปในแฟนเพจปุ๋ยแบคแคทเพจหลักบริษัทคุณจะเห็นนะส่วนครูจีส่วนนิสาฟาร์มซึ่งได้ผลผลิตออกมาเนี่ยสวยมากมากกว่าทุก

ีที่เขาเคยทำมาและผลผลิตได้มากกว่าทุกปีด้วยถึงแม้ว่าโดนเสียลมเหมาไปก่อนหน้านี้ประมาณ300กว่าลูกเฉลี่ยลูกละ3กิโล9เราให้อยู่ที่4กิโล3กิโล15แล้วกันกันทั้งฝั่งนะคิดกันง่ายๆว่าเสียลมเหมาเข้าไปเนี่ยทั้งหมดกี่กิโลเพราะตอนนี้เนี่ยราคาขายก็อยู่ที่ประมาณ110บาทนะวันนี้เนาะเท่าที่ดูนะคะแต่วันก่อนที่แกเอามาเนี่ย120บาทเขาซื้อเราซื้อเขาที่120บาทรวมค่าตัดแล้วนะคะก็เอามาแชร์เอามาส่งต่อเพื่อนๆใน Facebook ของเกียร์นี่แหละค่ะว่าอยากจะให้กินทุเรียนที่ปลอดสารเคมีจริงๆนะคะแปลงนี้ใช้ยาหนอนยาเพลี้ยเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช้นะใช้ไป1ลิตรค่ะซื้อไป 1,200 บาทแบ่งใช้3รอบเดือนละ1ครั้งค่ะใช้ไปแค่900 cc ยังเหลืออีก100 cc นี่คือผลงานของการทำงานด้วยปุ๋ยแบ็คแคท 99% ค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าผลผลิตดีมากทรงสวย4ภู5ภูนะคะหนามดีแต่ว่ามีปัญหาเหมือนกันค่ะก็คือหนามจืดซึ่งหนามจืดก็ไม่ได้เป็นปัญหาจากปุ๋ยเนาะมันเป็นปัญหาจากการดูแลค่ะแกคิดว่า300ลูกเนี่ยโอ้โห300ลูกนะร่วมไป300ลูกเราคูณที่น้ำหนัก3.5 กิโลนะคะก็ 1,000 กว่ากิโลที่หายไปนะคะ 1,050 กิโลคูณที่115บาทนี่สูญเงินไปแล้ว 100,000 กว่าบาทเราก็เห็นใจนะคะเมื่อวานพอพูดถึงเสียลมนะเมื่อวานก็ส่งตรงมาจากอำเภอบ้านนาสารนะคะของผู้ช่วยหมีนะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมีในกลุ่มของพี่ออสนี่แหละค่ะก็ส่งมาเป็นรถกระบะเลยเสียลมเหมาไปนะเมื่อวันที่บ้านนาสะนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจลูกทรงที่หล่นมานะท่านผู้ฟังค่ะ4ภู5ภูน้ำเขียวน้ำนี้สวยสวยใจละลายเลยค่ะสวยใจหล่นสวยใจหายเลยนะคะที่แบบเสียลมเอาไปนะแต่ของครูจีเนี่ยยังดีที่เอาไปขายได้กิโลละ60บาทนะคะเข้าไป60บาทแล้วเขาก็ไปบ่มนะก็เห็นคนที่ซื้อไปทุกคนก็โอ้เสียดายจังซื้อน้อยเพราะมันอร่อยมากนะคะแล้วเกียร์ก็มั่นใจว่าผลผลิตของลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนลำไยสวนเงาะนะผลผลิตจะออกมาอร่อยกว่าปกติอร่อยกว่าสวนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างแน่นอนเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการดีเจช้างก็โฟนมาหาใช้เขาเรียกว่าใช้ไลน์โทรมาขอสัญญาณ Wi-Fi จากบ้านแม่พรมาเขาก็ได้มีโอกาสชิมเขาบอกว่าเขามีงานเวทีที่ตำบลท่าชีเนาะโรงเรียนบ้านตาชีบ้านท่าชีศูนย์เด็กเล็กที่ปากหมากนะแล้วก็เขาก็เอาทุเรียนมาในงานก็ดีเจช้างก็เอาไปด้วย1ลูกก็ไปแกะกันที่บ้านแม่พรในขณะที่เยี่ยมชมสวนกันก็ทุเรียนแม่พรก็หล่นมาให้ดีเจช้างหนึ่งลูกค่ะท่านผู้ฟังเขาก็มีคนกิ๊ดจาก NBT นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ไปกับทีมงานของดีเจช้างนะวันนี้วันอาทิตย์เขาเดินทางกันไปดูสวนด้วยก็แกะทุเรียนมาก็ให้ดูกันนะเปลือกที่เอามาจากในงานที่ศูนย์เด็กเล็กปากหมากเนี่ยค่ะเปลือกน้ำนะคะแล้วก็มาแกะของแม่พรเปลือกบางหนามสวยนะกินเอามาแกะมาได้สองจานเห็นกินไปหมดแล้วจานนึงคือกินจานของแม่พรแล้วก็ที่ได้มาจากศูนย์เด็กเล็กเนี่ยยังเหลืออยู่ทั้งจานเลยเขาก็พี่เกียร์ก็สังเกตเอาเองนะอันไหนอร่อยเขาว่าอย่างนี้นะยังไงเกียร์ก็มั่นใจนะส่วนไหนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบ็คแคทอร่อยแน่ผลผลิตดีแน่ๆนะคะเช้ามาแต่เช้าเลย7 โมงเช้าวันนี้เจ๊เจี๊ยบนะจากอำเภอพิจูนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็โทรมาแต่เช้าเลยพี่เจี๊ยบเนี่ยเจี๊ยบนะตัดผลผลิตไปแล้ว20กว่าตันบนต้นยังมีอีก10,000กว่าลูกมีแต่คนคือหาสวนพี่ตรีเจี๊ยบบอกว่ามันติดดีจริงๆได้ปุ๋ยแบคแคทพี่เจี๊ยบเชื่อไหมว่าเจี๊ยบไม่เคยได้ผลผลิตแบบนี้เลยแล้วก็ต้นสวยมากผลผลิตทรงสวยมากน้ำสวยมากไม่เป็นไรค่ะเจี๊ยบเดินทางกลับไปเดี๋ยวเจี๊ยบจะไปเก็บภาพสวนเจี๊ยบพี่ตรีมาให้ทุกคนเห็นนะอยู่ที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ซื้อมาตลอดแล้วเมื่อเช้าก็เพิ่งเติมปุ๋ยกันไปนะคะบอกว่าเอาไปใช้ก่อนจะตัดเก็บผลผลิตทั้งหมดนะคะมั่นใจมากขึ้นนะคะตอนแรกสั่งเราเอาไปใช้แค่ฟื้นฟูนะมือฟางแปลงนี้นะมีใจเราแค่ฟื้นฟูตอนนั้นต้นโทมเป็นโรค

ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันฟื้นทำดอกมากับแบล็คแคทนะคะบำรุงลูกมากับแบล็คแคทจนถึงวันนี้ตัดเก็บผลผลิตไปแล้ว20ตันยังเหลือบนต้นอีก 10,000 กว่าลูกคิดง่ายๆนะถ้าเขามี 10,000 กว่าลูกเฉลี่ยแค่ 12,000 ลูกคูณแค่ 3.5 กิโลเหมือนกันค่ะ4อีก 40,000 กว่ากิโลค่ะ42ตันโอ้ก็ได้ไปไม่น้อยนะคะสำหรับสวนของพี่ตรีและก็เจ๊เจี๊ยบนะคะทำไมมีแต่คนบอกว่ามันใช้แล้วดีทำไมถึงมันแพงอ่ะมันยังมีคนกลัวความแพงในปุ๋ยแบคแคทอยู่อีกนะคะจริงๆนะมันอยู่ที่ว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณทำสวนยางพื้นที่แค่10ไร่คุณสั่งไปชุดเดียวพอนะคะ 1,980 บาทชุดเดียวพอค่ะคุณใช้ได้ทั้งปีเลยกับพื้นที่ยางพารา10ไร่ทั้งปีค่ะท่านผู้ฟังถ้าคุณมีนาข้าว10ไร่คุณก็สั่งไปแค่ชุดเดียวพอแล้วก็ใช้ได้1รอบ1ฤดูกาลการทำนาไม่ว่าคุณจะทำนาข้าว90วันหรือ110วันคุณก็ใช้แค่ชุดเดียวต่อพื้นนา10ไร่นะคะถ้าเกิดว่าคุณทำทุเรียนแต่การฉีดพ่นทุเรียนของคุณเนี่ยค่ะอาทิตย์หนึ่งหรือ10วันเนี่ยคุณฉีดทีละ5ถัง 1,000 ลิตรคุณซื้อ1ชุดไม่เพียงพอแน่นอนทำทุเรียนมันต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าพืชชนิดอื่นอยู่แล้วถ้าคุณฉีดพ่นอาทิตย์ละหรือครั้งละ5ถังถังละ 1,000 ลิตรคุณต้องใช้เดือนหนึ่ง15ลิตรเดือนละ15ลิตรเพราะ10วันฉีดพ่นครั้งหนึ่ง10วันฉีดพ่นครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งคือ15ลิตรเพราะถ้า3เดือนเนี่ยคุณต้องใช้ทั้งหมด45ลิตรคุณก็ต้องซื้อยกลังไปมันจะทำให้ประหยัดกว่าเพราะการซื้อยกลังเนี่ยค่ะมันจะประหยัดลงไปชุดหนึ่ง400บาทเลยนะท่านผู้ฟังซื้อปลีก 1,980 บาทซื้อยกลัง 1,580 บาทแต่ลังหนึ่งเรามี2โหลคุณจะซื้อไปแบ่งกันไม่มีปัญหาได้หมดแต่ออกบินไปจากบริษัทเนี่ยมันต้องเป็นราคานี้นี่คือการที่จะซื้อแล้วใช้เพื่อประหยัดต้นทุนดังนั้นคุณไม่ต้องห่วงว่าฉันมี 1,000 ต้นฉันมี 10,000 ต้นถ้าใช้ปุ๋ยแบคแคทคงล้มละลายเนี่ยบางคนเคยพูดแบบนี้เป็นไปไม่ได้ยิ่งใช้คุณจะยิ่งได้ประโยชน์จากปุ๋ยแบคแคทและเป็นการลดต้นทุนคุณอย่างแน่นอนลดไปได้ถึง 40% เลยนะคะภาพรวมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังฟังเพลงก่อนสักหนึ่งบทเพลงวันนี้จัดคนเดียวจนเหนื่อยค่ะท่านผู้ฟังขาเมื่อกี้ผ่านมาแล้ว1ชั่วโมงแล้วก็เหลืออีก2ชั่วโมงเหลืออีก1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็ให้พักฟังเพลงสักหนึ่งบทเพลงเดี๋ยวเข้ามาพูดกันใหม่นะคะ

เดี๋ยวหม้อหุงข้าวเราจะมาฟังกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าหาจังหวะกันไม่ค่อยเจอว่าอยู่ในช่วงเวลากี่นาทีแล้วนะคะกำลังเดินทางอยู่ถ้าเครื่องไหนที่สัญญาณมันขาดหายไปก็ท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังเพลงนะสำหรับวันนี้นะคะก็ถือว่าการเดินทางออกลงพื้นที่ลงเยี่ยมสวนเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดีๆนะคะในการที่ทำภาคเกษตรให้มันเกิดความแน่นยำมากขึ้นประสบผลสำเร็จมากขึ้นนะคะโดยฝั่งการลงสวนการเยี่ยมชมการไปพบปะผู้คนเราจะได้องค์ความรู้นะคะวันนี้เองเนี่ยเกียร์ก็ได้มีองค์ความรู้หรือได้ประสบการณ์จากพี่น้องชาวม้งค่ะท่านผู้ฟังที่นี่นะคะในพื้นที่เพชรบูรณ์นะเขาก็หน้าหนาวจะปลูกสตรอเบอรี่กันนะพี่น้องชาวม้งเนี่ยหน้าหนาวจะปลูกสตรอเบอรี่หลังจากหมดสตรอเบอรี่ก็จะปลูกสตรอเบอรี่กับผักอะไรนะผักกะหล่ำปลีนะคะหลังจากหมดหน้าหนาวก็จะลงพวกมะเขือเทศแล้วก็จะลงขิงนะคะเจ๊ก็ข้างพื้นที่เนี่ยเขาก็มาลงขิงนะท่านผู้ฟังเขามาลงขิงแต่เขาก็จะพี่น้องมุ้งเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักไม่อยากกินนะคะเขาไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะปลอดภัยหรือไม่หลายๆคนทำเกษตรทุกคนก็จะแบบไม่ได้สนว่าชีวิตฉันจะปลอดภัยหรือไม่สนอย่างเดียวว่าจะมีผลผลิตมีเงินจากการได้ทำงานหรือเปล่าซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการแบบนี้มันค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องต่อความปลอดภัยของชีวิตสักเท่าไหร่แต่ถ้าเรามีโอกาสฉุกคิดนิดนึงนะเราจะรู้ว่าบางครั้งมันเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเลยกับชีวิตของเรานะเราไม่ได้บอกว่าเราใช้เคมีแล้วไม่โดนเรานะมันต้องโดนตัวเราด้วยถึงแม้บางคนเนี่ยปลูกพืชอะไรมาปลูกผักอะไรมาไม่กินเองค่ะส่งขายตลาดอย่างเดียวให้ผู้บริโภคอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้คิดเลยในใจว่าทำยังไงให้กินของจากสวนฉันเข้าปลอดเคมีมันเป็นความสุขคนละเรื่องนะน้ำฟังมันคนละความสุขกันเลยที่จะส่งต่อของดีของปลอดภัยให้กับคนอื่น

อันที่ค่ะทำอะไรก็ไปก็ได้ขอให้ได้เงินมันได้คนละแบบแล้วลองคิดว่าเงินนั้นกับเงินที่เราได้จากเจตนาที่ดีเนี่ยมันมีความยั่งยืนหรือการงอกต่อกันส่งต่อหรือต่างกันเลยนะคะอันนี้ลองดูนะเกียร์ก็เอาประสบการณ์นี้แหละเอามาบอกเล่ามาเล่าสู่กันฟังพี่น้องชาวมงเนี่ยเวลาเขาทำขิงเนี่ยขิงเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสได้กินดอกขิงได้ทานดอกขิงจะรู้ว่าดอกขิงอร่อยมากแล้วก็ขิงเนี่ยก็คือโสมของเมืองไทยหรือหลายๆคนให้ฉายาว่าโสมคนจนเนาะเราจะไม่สามารถซื้อโสมเกาหลีโสมดีๆจากเมืองจีนหรือเกาหลีกันได้ทุกครัวเรือนแต่สิ่งที่จะไปชูเรื่องของสุขภาพการกับยินยางการสร้างความร้อนให้กับร่างกายให้เลือดขยายเนี่ยเขาก็แนะนำให้เราทานขิงดื่มน้ำขิงหรือว่าทานเป็นขิงสดลองดูว่าผู้หญิงเวลาเขาอยู่ไฟเขาจะต้องกินไก่ผัดขิงกินตับผัดขิงเนาะเป็นการบำรุงเลือดนะทุกฝั่งก็แกคิดว่าทุกคนแหละที่เขาอยู่ไฟก็คือต้องทานขิงการทานขิงน้ำนมก็ไหลดีด้วยนะวันนี้ก็พี่น้องมงเขาก็มาเช่าพื้นที่ข้างๆแปลงนะเขาก็มาปลูกขิงแต่เราเห็นการใช้ยาเคมีหนักมากก็พยายามที่จะพูดคุยว่าไอ้การที่เวลาคุณฉีดเคมีเนี่ยคุณฉีดได้นะแต่ต้องฉีดในช่วงที่เราไม่พักบ้านหลังนี้เสาร์อาทิตย์จะมีน้องๆหลานๆมาพักอยู่ที่บ้านก็ให้สลับวันฉีดพ่นยาเคมีออกไปนะก็คุยกันได้คุยกันรู้เรื่องนะแล้วก็หลายๆอย่างวิธีการของเขาก็แลกเปลี่ยนให้เราฟังด้วยค่ะท่านผู้ฟังว่าถ้าวันไหนที่เราไม่ใช้ยาเคมีเราจะใช้วิธีไหนที่เป็นภูมิปัญญาในการขับไล่หนอนแมลงนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนแล้วก็ข้าวเขาจะมีความชำนาญในการปลูกข้าวไร่เพราะว่าพี่น้องมงเขาอยู่กันบนภูเขาเวลาเขาปลูกข้าวไร่เนี่ยเขาจะมีความชำนาญเขามีความเก่งเขาก็จะบอกว่าใส่ปุ๋ยตัวไหนข้าวจะนิ่มกว่าปกติใส่ปุ๋ยตัวไหนแตกกอแบบไหนปุ๋ยดินเนาะที่จะมาช่วยกันส่งเสริมบางทีเราทำแต่นาตมนาปีที่เราต้องใช้น้ำนะคะเราก็จะไม่แน่นนาแบบภูเขาเหมือนเขาก็ต้องสั่งแล้วก็ต้องแลกเปลี่ยนกันนะคะนี่ก็คือทริคในการทำการเกษตรหลายๆคนเมื่อวันคืนได้คุยกับลูกค้าท่านหนึ่งเนาะเขาก็บอกว่ามีคนใช้แบ็คแคทนะพี่เกียร์แต่เขาจะไม่บอกว่าเขาใช้แบ็คแคทแล้วเขาก็ไม่ให้คนคือเขาจ้างคนฉีดนอกมาอยู่ไม่ได้มีคนงานประจำสวนคนที่รับฉีดเขาก็บอกว่าเขาผสมมาเสร็จสรรพแล้วผมมีหน้าที่มาเทลงเลยเขาใส่ขวดโค้กมาใส่ขวดน้ำดื่มมาเขาจะไม่ให้เห็นยี่ห้อว่าใส่อะไรไปบ้างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมต้องทำแบบนี้ทั้งๆที่ถ้าเราช่วยกันพัฒนาให้เหมือนกับลุงดำที่ปลูกฝรั่งลุงดำเนี่ยมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตัวเองใช้ปลูกแบล็คแคทกับฝรั่งโฮมเปาตื้อแล้วประสบผลสำเร็จตรงที่ได้ผลผลิตดีดกผิวสวยน้ำหนักดีรสชาติอร่อยและที่สำคัญคือปลอดเคมีแล้วก็อยากให้พื้นที่เราแวกนั้นนะคะปลอดเคมีไปด้วยก็แกก็บอกว่าปากจืดปากแตกก็อยากจะแนะนำคนว่าใช้แบ็คแคทเถอะเนี่ยปลูกมะละกออยู่ข้างๆใช้แบ็คแคทเถอะเขาดีมากเลยนะแต่คนก็จะมองอะไรกันขวดตั้ง1,980 บาทแต่ลืมฟังว่าไอ้1,980 บาทเนี่ยมันไม่ต้องเอาอะไรอื่นเพิ่มแล้วนะไม่ต้องซื้อโบรอนนอกไม่ต้องซื้อแคลเซียมไม่ต้องซื้อสารจับใบไม่ต้องเติมแมกนีเซียมไม่ต้องเติมฮอร์โมนไม่ต้องเติมไคโตซานไม่ต้องเติมออกซินไม่ต้องใส่อาโทนิกไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเขาลืมที่จะฟังให้จบก็เขารู้ว่า1,980แพงสะบัดหัวคุณก็ไม่ได้มีโอกาสเจอผลิตภัณฑ์ดีๆที่เขาใส่อาหารมาให้ครบและทำให้คุณประหยัดต้นทุนประหยัดระยะเวลาในการผสมปุ๋ยผสมยานะคะนี่แหละคือการตัดโอกาสของตัวเองโดยการที่รีบปฏิเสธแค่ได้ยินเสียงของราคาของถ้าไม่ดีจริงเขาไม่สามารถยืนราคานี้ได้หรอกค่ะท่านผู้ฟังก็อยากบอกว่าสิ่งที่เจ๊ตั้งใจทำทำให้พืช

าได้อาหารครบในชุดเดียวและคุณก็จะได้ประหยัดเวลาในการผสมบางคนนี่เห็นไหมทำทุเรียนติดต้นปุ๋ยยาทีนึงต้องผสมปุ๋ยทั้งเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องดูลำดับการผสมด้วยนะคะว่าอันไหนต้องใช้ลงไปในถังก่อนอันไหนลงหลังบางครั้งใส่ผิดใส่พลาดยาจับตัวเป็นก้อนไปต่อไม่ได้อีกหลายหลายคนเจอปัญหาแบบนี้แล้วลองตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยแบคแคทกับเราดูนะคะตอนนี้กำลังตัดเก็บผลผลิตกันอยู่เมื่อกำลังตัดเก็บผลผลิตกันอยู่ถ้าเราคิดว่าปีนี้จะลองปุ๋ยแบคแคทดูมาฟื้นฟูด้วยกันก่อนค่ะขอ1ชุดใบก่อน7รอบฉีดพ่นหลังจากตัดเก็บผลผลิตคุณจะได้1ชุดใบที่เทสลัดแบบสวยงามต้นไหนโทรมอยู่โทรมหนักโทรมไม่หนักยังไงต้องคุยกันนะคะเราจะได้อธิบายและแนะนำขั้นตอนในการใช้ให้ถูกต้องคุณก็จะได้มีทางออกที่ดีในการทำสวนแล้วก็ประหยัดทั้งเงินทุนแล้วก็ประหยัดทั้งเวลาด้วยค่ะนะนี่คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราแบคแคทวันนะคะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของเจียโดยตรงเลยนะคะเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจดเลย063-459-6939 063-459-6939นะเบอร์โทรนี้เป็นทั้งเบอร์ LINE และเป็นเบอร์โทรส่วนตัวที่ทุกท่านสามารถโทรกันเข้ามาได้นะคะสั่งซื้อปุ๋ยแบคแคทบอกได้เลยถ้าทำสวนทุเรียนอยู่ปกติฉีดพ่นครั้งละกี่ถังใช้ถังกี่ลิตรเราจะได้คำนวณต้นทุนให้ท่านถูกว่าซื้อแบบไหนทำให้ต้นทุนของคุณลดลงกว่าเดิมสินค้าของเราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะคะคุณเอาไปใช้แล้ว 5-7 รอบถ้ามันไม่ดีกว่าเดิมที่เคยใช้ต้นไม่สวยขึ้นใบไม่ดีขึ้นคุณเอามาคืนได้เลยค่ะเรายินดีคืนเงินเป็นจำนวนค่ะนี่คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat One ยินดีคืนเป็นจำนวนทั้ง2ผลิตภัณฑ์นะคะมีราคาส่งยกลังกันด้วยนะโปรโมชั่นมีเยอะแยะเลยปีนี้ก็จะเก็บสะสมนะซื้อสะสมนะซื้อจะซื้อยกลังซื้อติดแผง2 6แผง1ก็สะสมไปเรื่อยให้ครบนะปุ๋ยแบคแคทครบ4ลังยาเชื้อราครบ5ลังก็รับไปเลยค่ะตั๋วเดินทางไปท่องเที่ยวเปิดโลกเปิดอะไรก็เรียกมุมมองได้เดินทางไปเรียนรู้โลกกว้างมากขึ้นนะคะเราจะไปเที่ยวประเทศจีนกันนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ใครที่อยากใช้ปุ๋ยด้วยอยากได้เที่ยวฟรีๆด้วยฟรีทุกอย่างได้ไหมคะฟรีตั้งแต่สนามบินที่เมืองไทยไปจนถึงปลายทางบินอยู่ที่นั่นครบ3มื้อจนถึงเดินทางกลับมาถึงสนามบินที่กรุงเทพก็ทุกคนก็อิสระภาพได้เลยนะคะก็ถือว่าหลายคนที่เดินทางไปกับ Black Cat แล้วก็สนุกสนานมีความแบบทุกคนหลงรักอะอย่างพี่สมชายนะพี่สมชายพี่ตุ๊กตาปีนี้ขอไปอีกนะน้องเกียร์ก็ตั้งแต่ได้ไปเที่ยวครั้งนั้นชีวิตเปลี่ยนได้เห็นอะไรมากขึ้นได้มีพลังและกำลังใจมากขึ้นตั้งแต่มาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทที่สมชายบอกว่าต้นไม้ของเขาต้นทุเรียนของเขามันดูสวยสมบูรณ์กว่าเดิมเขาไม่ได้เครียดเหมือนเมื่อก่อนนะคะพี่สมชายเนี่ยสุขภาพไม่ดีระหว่างนั้นเนื่องจากตกต้นทุเรียนลงมาก็เดินจะแบบไม่คล่องว่องไวเหมือนเราทั่วไปนะพี่สมชายบอกว่าพี่สมชายไม่เคยใส่รองเท้าเลยน้องเคลียร์หลายปีมากแล้วเพิ่งได้ไปใส่รองเท้าแบบตลอดเช้าเย็นเช้าเย็นนะเป็นอาทิตย์ที่ตอนไปเที่ยวกับน้องเคลียร์พี่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพี่จะใส่รองเท้าได้เราก็คือไม่คิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตให้พี่สมชายได้หลายเรื่องกับการแค่เปลี่ยนปุ๋ยใช้เท่านั้นเองนะทั้งฝั่งมันทำให้พี่สมชายเปลี่ยนไปเลยและการที่แกเดินทางไปสวนพี่สมชายนะทั้งฝั่งต้นเขาสวยพี่สมชายก็เหมือนหลายๆคนที่อยู่ตรงแถวนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะบ้านจำปาเหรอสามแยกจำปาที่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะท่านผู้ฟังพี่สมชายบอกน้องเกียร์เชื่อไหมว่าแรง3เดือน
ไม่

ยในลำคลองก็มีปัญหาก็ลูกที่มันกำลังตั้งมาก็จะมีร่วงบ้างแต่ผลผลิตที่อยู่บนต้นก็ยังพอต้นนะคะบางต้นก็หมดเหมือนกันนี่เราก็ต้องพูดกันตามตรงพูดกันตามความเป็นจริงแต่ต้นที่สมชายฟื้นเร็วมากพอฝนมาได้น้ำปุ๊บฉีดพ่นแบคแคทไปปั๊บมันสดชื่นเลยจนหลายๆคนตรงสามแยกกันตาบอกโอ้สวนสมชายทำไมฟื้นเร็วจังแล้วถามว่าพี่สมชายท้อไหมคะโอ้ที่ยังมีกำลังใจน้องเกียร์กำลังใจที่ดีมากเพราะผลผลิตที่มีอยู่ก็เป็นผลผลิตที่สวยแล้วก็ต้นที่มีอยู่ก็พร้อมที่จะทำดอกต่อได้เลยค่ะท่านผู้ฟังอันนี้แหละคือความต่างของปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราและแคทวันค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่สัญญาณไม่มีแล้วเดี๋ยวฝากน้องซีนะคะทิ้งบทเพลงไว้ให้จนถึงข่าวต้นชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวฝากฟังเพลงที่น้องซีจัดให้แล้วกันนะคะขอบพระคุณนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมง
1: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลณัฐพงษ์โบยปปช.สอบเองได้เลยไม่ต้องรอคนร้องปมไทย AI พาสปอร์ตหากนิ่งเฉยเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นปปช.ตรวจสอบโครงการไทย AI Passport โดยยืนยันถึงพ.ร.บ.หัวประมวลมาตรา14วรรค2ซึ่งเขียนไว้ค่อนข้างชัดมากว่าไม่จำเป็นต้องรอให้พฤติการมีมูลหากปปช.เห็นพฤติกรรมที่ส.เขาว่าจะมีการหัวประมูลต้องดำเนินการต่อจากการประชุมคณะกรรมการร่วม2คณะที่ผ่านมามีตัวแทนปปช.นั่งในห้องประชุมด้วยซึ่งตนได้สอบถามไม่ต้องดูตามข้อกฎหมายแต่ดูตามความประพฤติพฤติการที่เกิดขึ้นหากเห็นว่าส่อเขาต้องดำเนินการสอบสวนทันทีไม่ต้องมีคนร้องหากปปช.ไม่ทำจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ย้ำว่าปปช.มีหน้าที่ในการทำงานเชิงรุกเมื่อได้รับข้อสังเกตต้องสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำร้องส่วนเป็นผลให้เกิดคดีของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือไม่หลังจากออกมาเปิดเผยเรื่องไทย AI Passport นายณัฐพงษ์ระบุว่าการแถลงข่าวของ DSI เป็นการแถลงที่ไม่ปกติกลายเป็นว่าผู้ต้องสงสัยถูกเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาไม่มีการเปิดชื่ออยากให้ DSI ทำทุกอย่างตรงไปตรงมาชายวัย62ปีถูกช้างป่าเหยียบดับคาสวนยางชลบุรีเกิดเหตุสลดนายสามารถบดีรัตน์อายุ62ปีถูกฝูงช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตคาสวนยางในพื้นที่บ้านคลองตะเคียนอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีโดยบริเวณลำตัวมีบาดแผลขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายถูกงาช้างแทงแล้วเหยียบซ้ำและพบรอยเท้าช้างจำนวนมากลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าตนกับพ่อตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาเก็บขี้ยางที่กรีดไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพราะกลัวจะถูกขโมยแต่เมื่อมาถึงพบฝูงช้างป่าหลายตัวตนกับพ่อวิ่งหนีไปคนละทางแต่คาดว่าพ่อน่าจะเป็นห่วงจึงวิ่งย้อนกลับมาและถูกช้างป่าทำร้ายจนเสียชีวิตทันนี้มักพบช้างป่าบ่อยครั้งและมีหลายตัวแม้จะมีการเปลี่ยนเก็บยางตอนเช้าแทนช่วงค่ำก็ยังเกิดเหตุสลดขึ้นลอสแองเจลิสรับมือเหตุไฟไหม้คลังสินค้าคารินบาสนายกเทศมนตรีเทศมนตรลอสแองเจลิสในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องถิ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเปลวไฟได้โหมลามทั่วหลังคาคลังสินค้าที่อยู่ในย่านประวัติศาสตร์ปอยไฮและใกล้กับย่านเจกลางเมืองพร้อมกับพ่นกลุ่มควันหนาแน่นและมีก๊าซแอมโมเนียออกมาประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนให้หลบภัยอยู่ภายในที่พักนายกเทศมนตรีบาสยังร้องขอให้

0: รัฐบาลระดับรัฐเร่งรัดในการเข้าถึงทรัพยากรทั้งระดับรัฐและรัฐบาลกลางรวมถึงโครงการบรรเทาทุกข์อื่นๆและขอให้ทางรัฐยกเว้นกฎระเบียบที่อาจขัดขวางการรับมือเหตุไฟไหม
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลังลังปีอีทบอกหมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะ
1: โอ้ยปีอีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
0: เข้าก็ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
0: ปุ๊บว่าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
0: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
0: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ลองเลย
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
8: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมท.จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz

ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ MCOT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะพบกันในชั่วโมงที่2นะคะกับ15นาฬิกา15นาทีนะคะก็ยังคงอยู่กันที่เดิมนะคะเกษณีโยมเมืองนะคะนั่งกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้เกอยู่นอกพื้นที่นะคะสัญญาณเสียงก็ส่งมาจากนครศรีธรรมราชต้องขอบคุณน้องอินซีอินแก้วด้วยนะคะช่างเทคนิคนะคะก็เป็นนายช่างเทคนิคที่น่ารักมากท่านผู้ฟังคือเราอยู่กันห่างไกลแค่ไหนการประสานการส่งเพลงการเข้าอะไรนี่ค่อนข้างที่จะรู้ใจกันเลยทีเดียวนะคะน้องอินซีเนี่ยทำงานมานานพอจะเข้าใจกันว่าเอ๊ะเรากำลังพูดอะไรส่งเพลงอะไรให้ดีอะไรเงี้ยน่ารักมากมากนะขอบคุณช่างเทคนิคทุกสถานีด้วยนะที่เอื้อเฟื้อแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ทางหน้าแฟนเพจด้วยนะคะก็ไปกันต่อนะกับผลิตภัณฑ์ปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะ2ผลิตภัณฑ์ดีๆนะจากบริษัทเกตประธานพรกับท่านผู้ฟังที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ดีๆที่เติมเต็มให้กับพืชทุกชนิดที่ท่านผู้ฟังได้เสียงจะดังนิดนะเพราะเกียร์กำลังเดินทางกันอยู่นะคะช่วงนี้ก็เสาร์อาทิตย์นะคะท่านผู้ฟังก็นักท่องเที่ยวจะเยอะนิดนึงที่เดินทางมาพักผ่อนตากอากาศบรรยากาศดีค่ะดีๆบรรยากาศดีอากาศดีแล้วก็เสียดายมากนะถ้าภาคเกษตรของเราไม่ไปเน้นหรือว่าไม่ไปปรับปรุงเรื่องของการสร้างให้บรรยากาศในโลกนี้มันดีขึ้นเราจะเห็นข่าวทางสื่อโซเชียลเนี่ยเยอะนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของสภาวะเอลนีโญนะคะที่จะมีอากาศร้อนขึ้นอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเราก็เตรียมตัวรับกันได้เลยนะคะเพราะมันเกิดขึ้นแน่ๆเพราะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปรีโพยรีพายว่าอะไรใครนะคะเพราะมันมาจากการกระทำของมนุษย์โลกของเราทั่วโลกทุกประเทศทุกพื้นที่นะคะที่ทำลายโลกกันมาก่อนนะคะก็นี่แหละอย่างถ้าภาคเกษตรที่ทำลายชั้นบรรยากาศก็มาจากการเลือกใช้เอาแต่ยาเคมีนะคะทุกคนมุ่งหวังเรื่องเดียวคือมุ่งหวังใน

เรื่องของรายได้จากการขายรายได้จากผลผลิตที่เราตั้งมั่นตั้งใจที่จะทำกันนะคะดังนั้นผลกระทบระยะยาวมันเกิดขึ้นมันก็หลายปีกันมาแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาเกิดในช่วงระยะนี้แต่ถามว่าชั้นบรรยากาศมันโดนทำลายไปเยอะหรือยังตั้งแต่ไม่รู้ในพักหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของอุตสาหกรรมมากขึ้นการตัดไม้ทำลายป่ามีมากขึ้นนะคะมันเลยทำให้สภาวะมันเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฤดูกาลก็เปลี่ยนไปนะดูสิเขาตอนนี้ที่ต่างประเทศเขาก็จะมีปัญหากันเนาะทางยุโรปเอ่ยทางอเมริกาเอ่ยเขามีปัญหานะเพราะจริงจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศดีอากาศประมาณ10กว่าๆนะจะเป็นช่วงอากาศดีที่พี่น้องต่างประเทศเขาจะชื่นชอบและหลงรักประเทศเขามากมันจะมีดอกไม้บานสะพรั่งแต่กลายเป็นว่าตอนนี้อุณหภูมิเนี่ยทะลุไปจนถึง40กว่าองศามันร้อนมากร้อนจนเขาช็อกแล้วก็ว่าเอ๊ะดอกไม้ผลิบานฉันหายไปไหนมันเปลี่ยนไปจริงๆเราในฐานะประชากรโลกเราต้องเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการใหม่เราเนี่ยในภาคเกษตรเราอยู่กับต้นไม้เป็นหลักท่านผู้ฟังเราอยู่กับดินเราอยู่กับภาวะอากาศถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองได้หันมาลองปรับเปลี่ยนจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะที่ไม่เป็นเคมีอันตรายที่เป็นภัยต่อชั้นอากาศที่จะทำให้สภาวะอากาศมันร้อนขึ้นในทุกๆปีนะสร้างพื้นที่ให้มีคาร์บอนเยอะๆนะคะเขาเรียกว่าที่เขาขายคาร์บอนกันเนี่ยเครดิตคาร์บอนเนี่ยมันก็จำเป็นที่ต้องทำนะเพราะว่าออกซิเจนในชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นจะช่วยกันจัดการสภาวะแวดล้อมนะคะนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอเมืองไหนที่มีอุตสาหกรรมมากๆเมืองนั้นก็จะมีสภาวะอากาศที่ไม่ค่อยดีนะเมืองไหนที่มีภาคเกษตรเยอะๆอย่างเขาบอกว่าในโลกนี้อย่างถ้าไปนิวซีแลนด์คุณเห็นความเป็นธรรมชาติอีกเยอะมากนะคะเขาก็จะอยู่กับธรรมชาติได้มากกว่าเราอย่างไปสวิตเซอร์แลนด์เขาก็รักมากนะสวิตเซอร์แลนด์เกรู้มาเรื่องนี้เนาะหนึ่งเรื่องก็คือช่วงนี้ก็ต้องเรียนรู้ก็คือสวิตเซอร์แลนด์เอ่ยนะไม่ใช่คุณจะติดแอร์กันได้บ้านใครบ้านนั้นจะติดแอร์ได้ทุกบ้านนะคะแอร์คอนดิชันที่บ้านเราติดกันเนี่ยค่ะไม่ใช่มีเงินก็ซื้อติดได้นะมันเป็นกฎหมายเพราะการติดแอร์หนึ่งเครื่องมันทำให้ชั้นบรรยากาศมันเปลี่ยนไปอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปดังนั้นสวิตเซอร์แลนด์เขาจะเรื่องนี้เขาจะเน้นมากเป็นระเบียบเป็นข้อกฎหมายนะเกียร์ยังกังวลว่าถ้าเราเดินทางแล้วไปเจอช่วงหน้าร้อนที่มันร้อนบ้านเราจริงๆอะค่ะเราจะอยู่แบบไหนเพราะว่าหลานเกียร์เนี่ยเขาไปแลกเปลี่ยนมานะคะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยลูกของพี่ชายเขาไปแลกเปลี่ยนที่ฝรั่งเศสมาเขาก็บอกว่ารู้ไหมว่าทุกบ้านไม่มีใครมีแอร์แม้กระทั่งพัดลมยังน้อยมากพัดลมยังไม่มีจะให้ใช้แล้วอากาศมันร้อน 37-38 องศาตามที่เราดูเช็คอุตุนิยมวิทยาไปว่าช่วงเวลาเนี้ยที่เขาเดินทางอากาศจะอยู่ประมาณสัก 11-15 องศาก็ยังมีความหนาวสำหรับพวกเราถูกไหมคะที่เดินทางไปจากประเทศไทยจะต้องหนาวก็เตรียมเสื้อหนาวกันไปนะคะสุดท้ายไม่ได้ใช้ค่ะเพราะเขาร้อนมากอากาศมันเปลี่ยนฉับพลันจริงนะเราก็ในฐานะคนเกษตรที่อยู่กับต้นไม้อยู่กับความเป็นธรรมชาติเราก็ต้องหันมาดูแลใส่ใจเรื่องนี้กันเป็นหลักนะคะอย่าเน้นที่ว่าการใช้เคมีก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องได้ผลผลิตที่มากนะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะว่าลองใช้ดูอย่างสวนของน้องกรที่อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษอีก1แปลงนะมีทุเรียนอยู่150ต้นนะคะ150ต้นถือว่าอยู่ในช่วงจังหวะพอเหมาะที่ยังพอหาเงินล้านได้แต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยได้ตั้งแต่ทำมาทุเรียนไม่เคยได้ทำแล้วต้นตายหมดทั้งแปลงแล้วก็ปลูกใหม่ก็แล้วประสบการณ์ทำทุเรียนมาก็เป็น10กว่าปีเกือบ20ปีเขาบอกเขาไม่เคยประสบผลสำเร็จเลยจนสามีที่เป็นชาวต่างชาติของเขาเนี่ยค่ะบอกว่าต่อไปเขาจะไม่ช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนแล้วนะเขาจะหยุดแล้วเพราะปีนึงปกติเขาจะจ่ายอยู่ที่ประมาณ 3-4 แสนบาท

ายผลผลิตได้ประมาณ 500,000 บาทซึ่ง5ตันบ้างไม่เคยเกิน5ตันเลยแล้วก็ที่ได้มาก็จะเป็นลูกบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวลูกเป็นหนามหนามใหญ่หนามนุ้นนะคะแล้วก็เป็นเข้เป็นโข่งจะเยอะนะคะพอปีนี้สามีบอกว่าไม่ให้เงินในการดูแลสวนแล้วเขาก็ทำยังไงก็ได้ค่ะท่านฟังเขาบอกว่าเขาติดตามแบล็คแคทอยู่ประมาณสัก4เดือนนะติดตามสวนครูจีติดตามสวนแม่คำพาซึ่งเขารู้จักแม่คำพาแล้วก็เห็นว่าแม่คำพานี่นะอายุ80ปีทำไมถึงคนเก่าคนแก่เนี่ยค่อนข้างจะยากนะที่จะเปลี่ยนวิธีการในการจัดการในสวนใหม่เขาก็บอกว่าแม่คำพาพอเปลี่ยนมาเนี่ยเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงสวนแม่คำพาเขาก็เลยกล้าตัดสินใจที่จะใช้ปุ๋ยแบล็คแคทนะคะเขากล้าที่จะใช้แล้วสิ่งที่เขาตัดสินใจใช้เขาไม่ได้คิดว่าแบล็คแคทจะไปทำให้ผลผลิตของเขาเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่เขาคิดจะลดต้นทุนเท่านั้นวิธีการคิดของเขาเขาบอกว่าถ้าที่สวนเขาฉีด 1,000 ลิตรเขาจะรู้ว่าเขาต้องใส่อะไรบ้างจากเมื่อก่อนเช่นเติมโบรอนวิตามินซีสังกะสีฮอร์โมนสาหร่ายสารจับใจนะคะจิ๊บดึงยอดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาต้องเติมแล้วเขาคำนวณเลยว่าครั้งหนึ่งกี่บาทแล้วถ้าเขาตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมันคือจบที่1ลิตรนั้นเลยบอกว่าอ๋อต้นทุนฉันหายไปแน่ครึ่งหนึ่งแล้วมันหายไปครึ่งหนึ่งจริงๆกับท่านผู้ฟังนะใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็มีไปใช้ยาหนอนยาเพลี้ยปกตินะคะแต่มันจะลดปริมาณการใช้ลงเพราะต้นมันจะไม่เรียกเพลี้ยเข้าสวนเราอะค่ะท่านผู้ฟังและสิ่งที่ตามมาคือวันที่เขาจะกระทงเปิดตาดอกอะค่ะเขาบอกฝนมันก็ตกฉีดสารไปแล้วมันฝนตกยอดมันเริ่มเดินแล้วเขาหมดแล้วเขาท้อแล้วค่ะเขาไม่เข้าสวนละ7วันทิ้งเลยยอดมันเดินเขาคิดว่าต้องปั้นยอดใหม่แล้วค่อยทำกันใหม่พอหลังจากนั้น7วันกลับเข้าสวนอ้าวมันตาดอกมาด้วยมันขึ้นเป็นตุ่มๆจัดเตรียมให้เสร็จสับเรียบร้อยเขาก็เลยตั้งหน้าตั้งตาบำรุงต่อผลผลิตท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่ามากกว่าที่เขาทำมาตลอดชีวิตการทำทุเรียนเลย150ต้นเขาบอกว่าเขาได้ประมาณ10กว่าตันจากผลผลิตที่มีบนต้นทำไมถึงคำนวณแบบนั้นเพราะหนึ่งลูกที่ร่วงลงมาเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณ 3.8 กิโลเขาเลยถั่วเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 เพราะไซส์ลูกมันจะเท่าๆกันหมดเลยทั้งต้นนะคะแล้วเขาทำแผ่ห้อยที่ต้นว่าต้นที่1มีกี่ลูกต้นที่2มีกี่ลูกต้นที่3ที่4ที่5จนถึงต้น150มีต้นละกี่ลูกพอเขาคำนวณเสร็จว่ามันมีกี่พันลูกปุ๊บก็ไปคำนวณถั่วเฉลี่ยเอา 3.5 กิโลง่ายๆค่ะอันนี้มันก็เกิน12ตันไปแล้วแล้วเขาขายเหมายกทุกลูกไม่คัดนอนไม่คัดเปรี้ยไม่คัดอะไรเลยในราคา105บาทค่ะท่านผู้ฟังเขาถามว่าทำไมล้มถึงกล้าเหมาเขาล่ะเขาล้มเข้ามาเดินปุ๊บสิ่งแรกคือสภาพสวนของเขานะคะมันใบเขียวใบหนาใบกว้างใบเงามากพอเดินเข้าไปใต้ต้นแงนดูนี่คือสภาพลูกออกมา4-5ปู4-5ปูไฟลูกไม่ต่างกันเลยค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือสิ่งที่เขารู้สึกว่าการเดินทางของเขาครั้งนี้คือตัดสินใจถูกมากมากดีใจที่ลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่งต้นทุนเขาเหลือ 150,000 บาทแล้วล่าสุดนะปุ๋ยหวานปุ๋ยทางดินที่เป็นเราใส่13/13/21ใช่ไหมคะเขาใส่14/24แล้วมันทำให้เขาใช้ปุ๋ยทางดินไปแค่กระสอบได้25กิโลเขาใช้แค่ครึ่งเดียวอ่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาก็บอกว่ามีแต่คนมาด่าเพราะว่านี่มันต้องเด่งฟูนะมันต้องสร้างไซส์เท่านี้เองเหรอมันจะพอไหมแต่บทสุดท้ายวันนี้ตอบโจทย์บรรทัดสุดท้ายเขาบอกที่พี่เกียร์ชอบพูดว่าบรรทัดสุดท้ายมันคืออะไรนี่แหละหนูเข้าใจเกียร์ก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วติดตามพวกเราทางหน้าแฟนเพจอยู่แล้วอะค่ะให้เข้าใจตรงนี้อย่าอ่านแค่ว่า 1,980 บาทให้คุณทราบต่อว่า 1,980 บาทนั้นไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วนี่คือ

ุ่ม Black Cat กับอย่างอื่นเกียร์ไม่ทราบตัวยี่ห้ออื่นไม่ทราบพูดว่าไม่เพิ่มแต่ต้องเพิ่มมีจริงนะในตลาดนี้ไม่เพิ่มแต่ต้องเพิ่มมีจริงแต่บน Black Cat บอกไม่ก็คือไม่ต้องนะคะขอร้องว่าไม่ต้องเติมแล้วคุณมีหน้าที่ฉีดพ่นตามระยะเวลาเท่านั้นเองส่วนเรื่องหนอนเรื่องแมลงนะคะอันนี้ทุกคนต้องคอยสังเกตที่หน้างานถ้าคุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทผสมกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องแล้วอัตราการป้องกันหรือการสร้างภูมิให้กับต้นมันจะดีขึ้นหนอนแมลงก็จะไม่ชอบเข้าสวนคุณค่ะมันเลยทำให้สวนคุณไม่ต้องใช้ยาหนอนยาแมลงที่เป็นเคมีเหมือนสวนครูจีและปีนี้น้องกรเองก็ตัดสินใจว่าต้องเดินต่อด้วยปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแล้วนะคะเพราะเขาก็อยากถอยตัวเองออกจากยาเคมีเหมือนสวนครูจีเช่นกันค่ะเกียรติก็ฝากกับท่านผู้ฟังไว้ด้วยนะคะปุ๋ยแบล็คแคทของเรานะคะมีปริมาตร1ลิตรชนิดผง1ขวดชนิดน้ำ1ขวดผสมน้ำใช้ได้ 1,000 ถึง 2,000 ลิตรอยู่ที่อายุต้นถ้าไม้ยืนต้นเพิ่งปลูก 1-2 ปีควรผสมน้ำใช้ได้ 2,000 ลิตรได้เลยแต่ถ้าปลูกต้นให้ผลผลิตแล้วต้นโตมาต้นใหญ่แล้วโตแล้วให้ผลผลิตแล้วนะแนะนำว่า1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรเท่านั้นจะทำให้มันตอบโจทย์ได้เร็วกว่าเห็นผลชัดเจนไวกว่านานแล้วก็เป็นอาหารที่เพียงพอกับจำนวนต้นอายุต้นนะคะแล้วการแบกลูกคุณก็ต้องสังเกตได้ว่าต้นของคุณแบกลูกแบกผลผลิตไว้เท่าไหร่การเติมเต็มต้องเติมเต็มแบบไหนทุกคนต้องอ่านหน้างานเป็นนะสำหรับแบล็คแคทแล้วคุณตัดสินใจใช้มันง่ายต่อการทำงานไม่ต้องคิดเยอะเอาเวลาไปเครียดกับสภาวะอากาศพอไม่ต้องเครียดมันทุกเรื่องคนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทไม่ได้เครียดทุกเรื่องเครียดแค่อากาศนะคะว่าลมจะเข้าสวนทันหรือไม่แค่นั้นเองค่ะน้ำจะท่วมสวนเราไหมอย่างอื่นไม่ง่ายทำงานง่ายเสร็จเร็วไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันจบเลยในปุ๋ยแบล็คแคทค่ะนะคะเดี๋ยวเกียร์ก็เมื่อคืนถ้าใครดูไลฟ์สดนะเกียร์ก็สนุกสนานกันในไร่นะมันบรรยากาศมันเงียบอ่ะก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาเล่นดนตรีกันก็คอแห้คอแห้งไม่คิดว่าวันนี้เนี่ยน้องช้างจะไม่จัดรายการเนี่ยทั้งฝั่งคิดว่ามีผู้ช่วยแต่ไม่มีผู้ช่วยเสียงไปไม่ไหวเดี๋ยวน้องพีขาจัดบทเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ

สวัสดีค่ะนะคะกลับกันมาอีกช่วงหนึ่งแล้วนะคะขอบคุณบทเพลงเพราะๆนะคะน้องจีจัดให้แต่ละเพลงนี้เพราะหมดเลยนะคะถ้าน้องเกียร์น้องช้างนั่งกันอยู่ที่สถานีก็คงมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายนะคะเมื่อวานนี้เขาเดินทางไปสวนน้องแตงน้องน้ำที่เป็นสวนยางกับสวนปาล์มน้ำมันนะคะก็เห็นภาพเขาส่งมาให้นิทรายเยอะเลยค่ะท่านผู้ฟังคะน้องน้ำน้องแตงก็ได้มีโอกาสเอาปุ๋ยแบคแคทเราเนี่ยไปใช้กับพืชทุกชนิดจริงๆเลยท่านนี้เขารักแบคแคทกันจริงๆเลยรักทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ชายน้องชายทั้งตัวเองคือรักแบคแคทกันทุกคนเลยดังนั้นก็ยินดีใจนะคะที่เราได้ไปเติมเต็มในการทำเกษตรของแต่ละบ้านเนี่ยให้มีความสำเร็จมากขึ้นนะคะถ้าเขาไม่ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นต้นเขาไม่ดีขึ้นเขาก็ไม่รักเราหรอกค่ะก็เรากับเขาก็ไม่ได้เป็นพี่น้องเป็นญาติกันเราก็เป็นคนหนึ่งที่ค้าขายเขาเองก็อยากจะหาผลิตภัณฑ์ที่ไปใช้ในสวนแบบดีๆนะคะถือว่าการตัดสินใจในครั้งนั้นนะเมื่อ7ปีที่แล้วยังไม่ผิดหวังเลยสำหรับน้องแตงนะคะแล้วก็นำพาเพื่อนนำพาครอบครัวคนนั้นคนนี้มารู้จักปุ๋ยแบคแคทอีกมากมายเลยเช่นกันนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเจ๊ปิ๋วขอบคุณพี่เอขอบคุณคุณต้อยนะคะขอบคุณคุณบุญสร้างขอบคุณคุณพี่ไพศาลโอ้เยอะแยะมากมายขอบคุณทุกคนนะคะทั้งเอ่ยชื่อไม่ถึงไม่หมดกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆนะสำหรับใครที่ตัดสินใจไปแล้วที่สุขโชคเอ่ยพระพึ่งเอ่ยนะคะพระพวกพระพึ่งเอ่ยตัดสินใจไปแล้วถือว่าไม่ผิดหวังที่จะได้ใช้นะคะพี่สมเกียรติก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัดผลผลิตกันช่วงไหนนะคะแต่เมื่อวานพี่จิ๋มชื่ออะไรชนิดาพี่จิ๋มชนิดาจากอำเภอท่าแตะจังหวัดชุมพรนะคะส่งมาให้เห็นผลผลิตต้นโอ้ท่านผู้ชม

สวยมากแล้วคิดว่าต้องแวะหาเกียร์คิดว่าเจ็ดต้องแวะไม่แวะรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้องชุมพรเสียใจมันจะไม่มีแบบอย่างที่จะให้พี่น้องชุมพรได้เห็นนะคะคือคนใช้ในแบล็คแคทในพี่น้องชุมพรก็เยอะมาก

รักแม้กระทั่งขวดเปล่าของเราเขายังรักอ่ะจะดีฟังขอบพระคุณพี่สมชายพี่ทุกตานะแล้วก็เป็นแบบอย่างแล้วก็ยังแบบพี่ไม่ท้อน้องเกียร์พี่ไม่ท้อพี่ยังไปต่อแล้วพี่ก็ยังมีความสุขแล้วก็ยังรักในปุ๋ยแบล็คแคทและพี่เชื่อว่าวิกฤตที่เจออ่ะคือโดยความตั้งใจนะถ้าไม่เจอวิกฤตแล้งพี่สมชายตั้งใจว่าจะเป็นแบบอย่างให้คนตรงแยกจำปานะที่ทุ่งตะโกได้เห็นนะคะว่าใช้เถอะและแคทคุณชีวิตคุณรู้สึกว่ามีน้ำมีนวลมากขึ้นอ่ะพี่สมชายหน้าตาสดใสขึ้นไม่ได้ดูอ้วนขึ้นนะคะแต่สดใสขึ้นนะคะกระปี้กระเป๋าขึ้นจากการที่เคยเจอเขาครั้งแรกตอนที่เราเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันค่ะซึ่งอันนั้นเราก็จะเอ๊ะพี่สมชายสุขภาพจะเดินไม่ดีแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรเพราะตกต้นทุเรียนนี่แหละค่ะนะคะก็เตือนไม่ด้วยเนาะหลายๆคนเนี่ยเราจึงคงต้องปีนต้นไปโยงกิ่งเต้าลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะอุบัติเหตุนะวันนี้เห็นพี่สมชายคล่องแคล่วว่องไวขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีพลังใจมากขึ้นเราก็ดีใจนะคะแล้วก็ต้นของพี่สมชายเนี่ยก็ถือว่าสวยนะคะใบเบยที่เราดูมาถือว่าสวยไปต่อได้เลยนะสำหรับต้นที่ร่วงไปแล้วถามว่ามีปัญหาไม่มีค่ะมีนะยอมรับว่ามีกับเหตุการณ์กับวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละแปลงบางแปลงเนี่ยไม่มีน้ำพอที่จะมาผสมด้วยซ้ำนะคะมันก็เลยไม่ได้มีโอกาสฉีดพ่นในช่วงจังหวะวิกฤตจริงๆนะก็มีโอกาสหลุดร่วงเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ก็ต้องขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็ลูกที่มีอยู่บนต้นเป็นลูกที่สวยทรงสวยนะบางต้นก็ดกดกจริงๆนะคะแล้วก็บางต้นก็พร้อมแล้วที่จะทำดอกชุดใหม่ให้เข้านอกฤดูกาลกันต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นพลังและกำลังใจให้กับทุกสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนไหนสวนของพี่จิ๋มธนิดาก็ส่งภาพมาให้บอกว่าตัดเก็บไปแล้วประมาณ8ตันนะคะยังเหลือบนต้นจะตัดเก็บอีกทีคือจะเป็นช่วงสิ้นเดือนก็น่าจะต้องแวะไปหาพี่จิ๋มเพื่อจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศเนี่ยมาฝากแฟนๆรายการหรือคนที่ติดตามว่าไอ้คนที่ไทยแบ็คแคทเขาสำเร็จกันไปถึงไหนแล้วก็เฝ้ามองกันดูกันไปก่อนไม่เป็นไรเมื่อไหร่พร้อมก็ตัดสินใจมาสั่งซื้อปุ๋ยแบ็คแคทและยาเจอราแบ็คแคทวันกับเราได้เสมอคุณจะมาตอนไหนก็ได้นะคะเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ที่คิดว่าเราจะทำตัวให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจจะทำให้ต้นทุนเราลดลงก็ตัดสินใจเดินเข้าบ้านปุ๋ยแบ็คแคทได้เลยนะคะโทรมาได้นะคะท่านผู้ฟังขาเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรและเป็นสามารถเอาแอดไลน์กันเข้ามาได้ด้วยนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ063-459-6939 063-459-6939นะคะเบอร์โทรนี้แอดไลน์กันมาได้แอดไลน์มาแล้วทักทายมาเลยนะคะไม่ต้องรอจังหวะจะเอนะคะเคลียร์ไม่ได้จะเอกลับคุณก็ส่งรายละเอียดมาเลยเคลียร์เปิดอ่านแน่ไม่ต้องจะเอนะทุกคนต้องจะเอกันก่อนอ่ะเคลียร์เข้าใจนะมาทักไหนได้อยู่ไหมเจอไหมอะไรอย่างนี้นะคะทักมาได้เลยนะคะสำหรับน้องเคลียร์เบอร์โทรนี้คุณทักไม่ได้เลยบอกเล่าไม่ได้เลยว่าสภาพสวนเป็นยังไงจะเก็บเกี่ยวกันเมื่อไรและจะใช้ฟื้นต้นจะใช้บำรุงจะใช้กระทุ้งเปิดตาดอกคุณบอกได้เลยและทำต้มโอทำอะไรอยู่ใช้แบล็คแคทได้กับพืชทุกชนิดค่ะนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่เราเข้าไปช่วยเติมเต็มให้พี่น้องภาคเกษตรทุกชนิดพืชได้ผลผลิตที่มากขึ้นจากเดิม 30% ขั้นต่ำนะคะสินค้าของเราเอาไปใช้แล้ว 5-7 ครั้งอย่างต่อเนื่องแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆไม่สวยกว่าเดิมไม่ดีกว่าของเดิมที่เคยใช้คุณเอากลับมาเอาซากมันกลับมาได้เลยนะคะเรายินดีคืนเงินให้กับทุกท่านเต็มจำนวนค่ะนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะการันตีคุณภาพของเราได้หากมันไม่ดีเราก็คืนเงินไปไม่ไปต่อกันก็แค่นั้นนาเกียก็ต้องยอมรับว่าทำผลิตภัณฑ์มาแล้วเขาใช้แล้วไม่ดีเอาเงินเข้าไปใช้ก็ไม่ถูกต้องถูกไหมคะท่านผู้ฟังเราก็เป็นคนตรง

แบบนี้อยู่แล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้เปิดโอกาสตัวเองไม่ว่าจะเป็นนาข้าวไม่ว่าจะเป็นยางพาราปาล์มน้ำมันนะคะแล้วก็ใช้กันไปแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมส่งข่าวมานะคะเพื่อให้เราได้ติดตามผลงานของเราด้วยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ดีๆปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดเพราะประโยชน์ของมันครับแก้วคุณภาพมันดีมากจริงๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจเอามาให้พี่น้องภาคเกษตรได้ทำเกษตรแบบปลอดเคมีกันจริงๆนะคะปลอดเคมีไม่พอยังช่วยลดต้นทุนให้กับพวกเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังวันนี้เกียร์ก็กำลังเดินทางนะคะแล้วก็สิ่งที่ติดตามมาเกียร์ก็อยากบอกเล่าอีกแล้วเนาะหลายๆคนเคยติดตามการปลูกเส้นนะคะนี่ก็เล่าแล้วคนเรานะท่านผู้ฟังมันต้องเกิดปัญหามันทำให้เรามีปัญญาคราวก่อนเนี่ยเกียร์บอกว่าเกียร์ขนส้มมาแบบแก้ผ้าใช่ไหมคะก็ไม่มีดินไม่มีอะไรเลยมีแต่รากโดนๆมามีแต่รากแล้วก็เอามาแช่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันกว่าจะมาได้ปลูกนะคะใช้เวลาไป7วันตั้งแต่ถอนต้นกล้ามานะ7วันมาลงหลุมในสวนของเกียร์ปรากฏว่าหลุมที่ขุดเอาไว้นะคะลึกประมาณหัวเข่าก็ประมาณตั้ง75เซนนะลุงตุ้ยก็น่ารับงานดีท่านผู้ฟังหลุมของเขาหน้าปากหลุมซ้ายขวาคือ4ด้านนี่เท่ากันหมดทุกหลุมทั้ง410หลุมเท่ากันหมดทุกหลุมลึกลงไป75เซนหน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้พอไปถึงเจอเห็นหลุมปุ๊บเกียร์แบบหงายหลังเลยอ่ะท่านผู้ฟังเพราะการปลูกต้นเนี่ยเราไม่ได้ปลูกลึกก็บอกลุงตู้เอาถมค่ะถมดินกันใหม่นะคะแล้วก็ปลูกเวลาปลูกก็ไม่ได้ปลูกด้วยคนคนเดียวถ้าใครที่ติดตามมีคนจะเต็มไร่ไปหมดเลย20 30คนช่วยกันปลูกนะคะต่างคนต่างมือค่ะปรากฏว่าส้มไม่ขึ้นนะส้มตายส้มตุยต้นพันธุ์ไม่ตุยนะแต่ต้นส้มตุยค่ะเพราะว่าก็ใช้ต้นพันธุ์ต้นมาสั่งต้นมาสังยังเขียวรากยังเขียวจะอุ่มรากเดินรากเดินแต่เกียร์ก็ไม่ต้องรังเขาเรียกไงนะไม่ต้องเลี้ยงมาสังต่อก็เลยให้ลุงตุ้ยว่าดูแล้วต้นไหนที่ส้มตายก็ให้รื้อออก ในวันที่เราทำงานนะคะก็จะมีหน่วยเอาต้นส้มเนี่ยมาวางไว้ตรงหลุมวางอากาศมันก็ร้อนนะเราก็ทำงานเลื่อยลงมาเลื่อยลงมาจากยอดเขาลงมาข้างล่างกว่าจะมาได้ปลูกข้างล่างค่ะท่านผู้ฟังรากแห้งหมดแล้วก็นี่ก็ทำให้เรารู้ว่าเจ๊ก็พูดกับพี่สาวว่าเออคนเรานี่โง่ก่อนฉลาดจริงๆเลยเนาะวันนี้เรารู้สึกว่าตัวเองโง่จังเลยทำไมคิดได้แค่นี้นะทำไมไม่เอาต้นพันธุ์ทั้งกระบะที่แช่น้ำขึ้นมาบนไร่ไม่ต้องเอาแต่ส้มอย่างเดียวมากระจายตรงปากหลุมก็ไม่เป็นไรก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้นะคะจ่ายค่าต้นพันไปเกือบแสนอย่าได้ฟังภายในระยะเวลา1เดือนต้องรื้อแล้วก็เปลี่ยนใหม่อีกแต่ยังคงยืนยันว่าจะปลูกต้มอมัวเหมือนเดิมนะคะน้องสาวก็ถามว่าทำไมพี่เคียไม่ปลูกต้มฝางทำไมไม่เอาสายน้ำผึ้งก็เลยให้เขาดูรูปว่าต้มอมัวที่พี่เคียเอามาปลูกเนี่ยมันสวยและมันอร่อยมากสวยมากอร่อยมากท่านผู้ฟังแล้วเกียร์ก็อยากจะให้มันเป็นศูนย์เรียนรู้นะให้กับคนที่ทำงานบนเขาให้กับหลายๆแปลงที่ทำส้มว่าทำยังไงที่ทำส้มแล้วมันไม่ต้องเคมีจ๋าก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องเคมีจ๋าก็ได้คือเกียร์อยากทำให้เห็นมันเป็นต้นทุนก็จริงแต่อยากทำให้เห็นเอาวันนี้มันก็ต้นส่วนหนึ่งก็รอดแต่ส่วนที่มันโดนรากตากแดดแห้งมันก็ตุยนะมันตุยเกียร์ก็ต้องยอมรับว่ามันตุยก็เปลี่ยนต้นพันธุ์กันใหม่สั่งเพาะพันธุ์กันใหม่ค่ะเดี๋ยวปลูกกันใหม่อีกไม่ท้อแล้วก็ยังมีความสุขที่จะทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็ยังมีความสุขที่จะถ่ายทอดความจริงให้ทุกคนได้ยินนะคะแต่สิ่งที่ตอนนี้ที่เดินหน้าดีมากนะก็คืออะโวคาโดนะก็เดินต้นได้ดีปลูกไม่เยอะค่ะอะโวคาโด

ราปลูกไป70ต้นให้พอได้มีนักกรุบกริบกรุบกริบค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็นาข้าวข้าวเหลียวข้าวเหนียวลืมผัวนี่คือเจริญงอกงามดีมากนะคะแล้วก็แมคคาเดเมียแมคคาเดเมียนี่มีการเปลี่ยนแปลงอีกนะเนี่ยก็มีแถวนั้นละแวกนั้นเขาก็ปลูกแมคคาเดเมียกันหลายแปลงแต่เขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทเหมือนเราไงคะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ข้ามไปขอเขามา1ถุงเก็บมาขอเก็บเขามา1ถุงแต่ก็ไม่ได้บอกเขานะว่าเอามาเปรียบเทียบเราก็เก็บของเรามา1ถุงท่านผู้ฟังมันเปลี่ยนแปลงมันแตกต่างกันชัดเจนมากนะไอ้แปลงที่เก็บมาจากไร่เราที่เราใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยค่ะลูกมันจะเสมอกันหมดเลยไม่มีลูกเล็กลูกใหญ่อะค่ะมันเท่ากันหมดทุกลูกนะคะส่วนแปลงของเพื่อนบ้านเราก็เก็บมาปริมาณเท่ากันแต่ลูกมันมีใหญ่เล็กกลางบ้างเล็กบ้างจิ๋วบ้างคือมันมีไซส์5ไซส์แต่ของเรามีไซส์เดียวมีขนาดเดียวมันก็เลยเป็นบทสรุปให้กับทุกคนได้ว่าถ้าเราเติมเต็มธาตุอาหารนะคะมันจะทำให้ผลผลิตของเราได้คุณภาพเราจะได้เบอร์เอมากกว่าไซส์อื่นๆนี่คือเรื่องจริงคนทำทุเรียนเขาก็ได้กันเห็นไหมคะเกียร์การันตีว่าถ้าคุณฉีดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทำตามคำแนะนำลูกขึ้นตาช่างลงมาเนี่ย AB 75% ขั้นต่ำที่เหลือจะเป็นไซส์ดีไซส์ดีไซส์ก็ว่าไปแต่ต้องเป็น AB 75% และมันได้แบบนั้นจริงๆทุกส่วนไม่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่ได้แบบโอเวอร์ที่สุดคือส่วนของรองนาริน 98% ค่ะที่เป็น AB แล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่แกอยากให้ทุกคนได้คุณไม่ต้องนั่งฟังจนหูห้อยแล้วก็ไม่ได้รับการทำไม่ได้รับการลงมือนะคะอยากให้ทุกคนได้ลงมือทำนะนี่เดี๋ยวเล่าบรรยากาศท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะกำลังเดินทางเนี่ยจะเห็นรถราแบบเยอะมากนะคะก็นึกขึ้นได้ว่าที่จังหวัดเลยเขามีงานสีตาโขนคนเขาขับรถผ่านเพชรบูรณ์เนี่ยเพื่อจะไปเลยกันเยอะมากตอนนี้บนท้องถนนจะคลาคล่ำไปด้วยรถเยอะมากค่ะท่านผู้ฟังกำลังเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันนะคะก็ถือว่ารถขับข้างทีเดียวเขาเรียกขับข้างขับข้างทีเดียวเลยนะท่านผู้ฟังก็มีบรรยากาศฝนก็ตกหนักด้วยมอเตอร์ไซค์ก็เต็มถนนไปหมดเลยนะบิ๊กบงบิ๊กไบค์ทราบว่าที่นครศรีธรรมราชของเราก็มีงานไบค์วีคนะคะคนก็คงเยอะเต็มเมืองเช่นกันนะคะที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้เท่าที่เห็นนี่คือทั้งลมทั้งฝนเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะที่บ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าฝนตกด้วยที่อื่นๆเป็นยังไงกันบ้างงานช่วงนี้หน้าฝนก็เน้นย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะคะสำหรับคนที่ทำเกษตรแบบพวกเรายาเชื้อราจำเป็นต้องใช้ค่ะเลือกเอาที่ไม่ใช่ยาเคมีแนะนำตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ 1,540 บาทปลอดภัยในตัวเราปลอดภัยกับเพื่อนด้วยนะคะแล้วมันคุ้มค่าเอาไปใช้รักษาโรคและป้องกันนอนแมลงในตัวมันคุ้มค่ะแล้วมันจบในตัวนี้เราไม่ต้องซื้อเยอะเราไม่ต้องเที่ยวแสบจมูกเราไม่ต้องเที่ยวดีท็อกร่างกายเราไม่ต้องเที่ยวกินใบรังจืดกันอยู่นะคะแค่คุณเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มันไม่มีเคมีผสมนะคุณก็ชีวิตปลอดภัยแล้วนะปุ๋ยแบคแคทและยาเชื้อราและคัดวันค่ะท่านผู้ฟังขายคู่3,420 บาทเก็บเงินปลายทางฟรีค่าธรรมเนียมและฟรีค่าขนส่งค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่เรามอบให้จาก 3,520 บาทลดไป100นะแต่ถ้าคุณใช้เยอะมันก็มีการซื้อแบบ10ชุดแถมฟรี2ชุด6ชุดแถมฟรี1ชุดหรือจะซื้อยกลังกันไปได้เลยนะคะประหยัดเงินไป 9,600 บาทนะกลับไปก็จะไปเจอสวนเจ๊จอยกับพี่ตรีนะคะที่อำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชและเดี๋ยวจะไปเจอสวนที่หินที่ชุมพรด้วย

วยนะถ้าฝนไม่ตกนะทั้งหมดนี้ถ้าฝนไม่ตกจะไปเก็บภาพบรรยากาศในสวนมาฝากทุกคนอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะทางหน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทคุณทักเข้าไปสั่งซื้อที่นั่นได้เลยนะคะซื้อทางหน้าแฟนเพจมีคนดูแลนะคะขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนที่ไปไม่ถูกมึนงงอะไรก็โทรกันเข้ามาได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ063459639 063459639นะแล้วก็เราเดินทางมาท้ายชั่วโมงกันแล้วนะคะก็ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้อ่านทักทายทางหน้าจอ Facebook Live นะคะก็ทักทายสวัสดีแล้วก็ขอบพระคุณทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาช่วยกันเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์ให้กับเสียแล้วก็น้องช้างในทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเราจะเจอกันแบบนี้ค่ะตั้งแต่เวลาบ่าย2นิดๆจนถึง4โมงเย็นนะคะจากหน้าปัดวิทยุทั้ง9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศด้วยกันนะคะขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เปิดใจนะยินดีต้อนรับทุกคนทุกแปลงไม่ว่าสภาพสวนของคุณเป็นแบบไหนปุ๋ยแบล็คแคทของเรายินดีช่วยเหลือนะคะสำหรับวันนี้เกียร์ต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนแล้วไปเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะที่สถานีนะคะท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมท. อุดรธานี
1: เสนอข่าวทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองณัฐพงษ์ยันไม่ได้ทันสงครามกับพรรคการเมืองใดแต่ทำกับระบอบสีน้ำเงินย้อนนิกรอย่าบิดเจตนารมณ์ศาลรัฐธรรมนูญนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตเรื่องสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเป็นการทำสงครามระหว่างค่ายสีน้ำเงินกับค่ายสีส้มว่าตนและพรรคประชาชนไม่ได้พุ่งเป้าการทำสงครามที่พรรคการเมืองใดแต่สิ่งที่ทำสงครามคือการเมืองในระบอบสีน้ำเงินที่ตนเคยพูดไปว่าใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยซึ่งครอบคลุมไปถึงองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐอื่นๆรวมถึงธุรกิจการเมืองที่เกี่ยวข้องกับผู้รับสัมปทานภาครัฐต่างๆด้วยเป็นเสาค้ำจุนระบอบสีน้ำเงินซึ่งเรื่องนี้สุดท้ายก็โยงมาที่เรื่องของกติกาสูงสุดคือรัฐธรรมนูญจากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาให้ความเห็นว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยที่ผ่านมาหมายถึงคนเขียนหรือกรรมการยกร่างดังนั้นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็สามารถมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้พรรคประชาชนพร้อมจะกลับมาปรับปรุงและทบทวนร่างใหม่เพื่อให้ที่มาของสสร.ยึดโยงกับประชาชนโดยตรงมากขึ้นอยากให้ทุกพรรคทบทวนที่มาของสสร.ที่มีความยึดโยงกับประชาชนและมาจากคูหาเลือกตั้งโดยตรงส่วนกรณีที่นายนิกรจำนงสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยออกมาระบุว่าความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ใช่คำวินิจฉัยไม่สามารถใช้ได้มองว่าพรรคภูมิใจไทยอยากได้สสร.ที่มาจากการเลือกของรัฐสภาโดยตรงเลยหรือไม่นายณัฐพงศ์กล่าวว่าต้องถามกลับไปยังนิกรว่าคนที่เขียนคำวินิจฉัยใช่ตุลาการหรือไม่ดังนั้นข้อคิดเห็นของตุลาการก็คือเจตนาของคำวินิจฉัยข้อคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างชัดเจนครอบครัวผู้ต้องหายิงเพื่อนบ้านเข้าเยี่ยมที่สน.บุคคโลลูกเขยยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับคณะสิงโตตามที่เป็นข่าวความคืบหน้าคดีครอบครัวของนายขันชัยโมราหรือนายเล็กอายุ57ปีผู้ต้องหาคดียิงผู้อื่นเสียชีวิตได้เดินทางเข้าเยี่ยมและพูดคุยกับผู้ต้องหาภายในห้องควบคุมเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงภายหลังการเข้าเยี่ยมภรรยาของผู้ต้องหาได้ออกจากอาคารสถานีตำรวจสน.บุคคโลทีมข่าวพยายามสอบถามถึงรายละเอียดของคดีแต่เจ้าตัวปฏิเสธให้ข้อมูลและเดินทางกลับทันทีส่วนกรณีที่นายเล็กมีความเกี่ยวข้องกับคณะสิงโตแห่งหนึ่งนั้นล่าสุดทางครอบครัวได้ออกมาปฏิเสธโดยยืนยันว่าผู้ต้องหาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งนี้จากข้อมูลเบื้องต้นของตำรวจระบุว่าภายหลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมานายเล็กให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงจริงก่อนถูกควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สน.บุคคโลในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนโดยอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้านลูกเขยของนายเล็กเปิดเผยกับทีมข่าวว่าวันนี้ได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังมีการเสนอข่าวในบางสื่อว่าผู้ต้องหาเป็นหัวหน้าคณะสิงโตแห่งหนึ่งซึ่งยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคณะดังกล่าวรายการลวงลึกหลอกลวงทางช่อง9คว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรส่งเสริมภูมิคุ้มกันคนไทยไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์รายการลวงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HDคว้ารางวัลพิธีกรและรายการยอดเยี่ยมนพเก้าดาวมงกุฎเพชรจากดาราวาไรตี้ทีวีบันเทิงประเภทรายการที่ตีแผ่กลลวงเพื่อเตือนภัยสังคมโดยมีนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมอบรางวัลนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล้วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวพร้อมระบุว่ารายการล้วงลึกหลอกลวง

0: จะยืนหยัดทำหน้าที่สื่อในการเปิดโปงการกลวงของมิจฉาชีพและช่วยเหลือผู้เสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและคืนความเป็นธรรมแก่ประชาชนโดยเฉพาะคดีหลอกลวงออนไลน์ที่ปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อและรูปแบบของคดีมีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง 9M HD หมายเลข30
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คุณกำลังฟังอสมท. 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
11: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
10: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
11: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
10: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
11: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
10: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
11: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
10: ่ไม่ๆลองเลย
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Cot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
14: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท.จังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cot Radio

พลงที่คุณนางฟ้าสบคขอมาจริงๆขอมาว่าเวอร์ชั่นทิ้งจากออริจินอลเวอร์ชันคือ Outsider เสียงคุณแทนปฐมพรเป็นเพลงแรกที่เปิดไปเมื่อสักครู่ก็เลยนึกว่าถ้าอย่างนั้นเปิดเทียบดีกว่านะครับเพราะว่าบางคนก็จะคุ้น

กับอัลบั้มนี้มากกว่านะครับในงานอัลบั้มผู้หญิงมีฝันนะบางคนก็บอกข้อมูลมาเลยเนาะขอบคุณนะฮะบอกข้อมูลมาเลยคุณอนุชาบอกว่าพี่แมมออกผลงานชุดแรกกับ RS นะครับปี36ปีเดียวกับพี่แอมสวรักษ์ที่ออกเดี่ยวกับแกรมมี่โอ้โหแหมข้อมูลแม่นกว่าผมอีกนะเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนั้นผมก็ยังนึกว่าตอนนั้นที่ผมเคยทำงานอยู่ที่ RS นะฮะตอนนั้นเขาก็มีแบบศิลปินผู้ชายออกเยอะมากนะศิลปินผู้หญิงนี่คือไม่มีเลยนะคือถ้ามีก็ยุค80ก็จะมีแบบใครนะมีปุยฝ้ายมีพี่อิ๋วเพ็ญพยมเรืองโรจน์แล้วก็ไม่มีศิลปินหญิงเลยจนกระทั่งออกมาปึ้งตอนแรกเข้าใจว่าต้องเป็นนุกสุทธิดานะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าทาง RS กลัวนุกจะกดดันนะว่าเป็นผู้หญิงคนแรกก็เลยมีพี่แหม่มปัชริดาออกมาในช่วงนั้นแล้วก็อัลบั้มชุดนี้ขายดีมากๆโดยยิ่งเพลงทิ้งนะซึ่งหลายคนบางคนก็เคยฟังจากเอาซะด้วยบางคนไม่เคยฟังเลยนะก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งถ้าเกิดเทียบกันก็จะเหมือนกับคุณหญิงทิติการเอาเพลงยอมจำนนฟ้าดินของโบวี่มาร้องใหม่หรืออสงไขยของเดอะซิสมาร้องใหม่กลายเป็นว่าบางคนไม่รู้จักออริจินอลเวอร์ชันว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอคุณหญิงร้องเนี่ยก็กลายเป็นเพลงที่ดังแล้วก็หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คืองานที่มาฝากกันกับคุณในชั่วโมงสุดท้ายของผมแล้วนะครับในชั่วโมงของลูกทุ่งมหานคร FM 95กับช่วงเวลาที่เราเลือกเพลงเพราะเพลงฮิตย้อนเวลาฟังเพลงยุค80 90มาฝากกันวันธรรมดาอ่ะนะวันธรรมดาเขาฟังแต่ลูกทุ่งเหรอคิดถึงสมัยวัยรุ่นคุณบุญญานุชนะฮะธรรมนิธานะขอบคุณนะฮะคุณปริยาวรรณประดิษฐ์บอกว่ามีแต่เพลงเพราะๆนะครับขอบคุณนะฮะนะฮะได้ฟังหลายเวอร์ชันเลยขอบคุณมากนะฟาสบคออันนี้อันนี้คือแถมฮะเขาเรียกว่าแถมเหมือนดวงจันทร์อยู่บนฟ้าไกลขอเพลงยอมจำนนฟ้าดินได้ครับเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะฮะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะนะฮะแล้วก็มาอีกหลายคนคุณปริยานะครับเข้ามาอีกเยอะเลยขอบคุณนะฮะหลายคนที่ชอบฟังเพลงแนวนี้เอามาฝากกันมาถึงเพลงนี้บ้างนะครับเพลงของหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าช่วงสมัย90เนี่ยต้องบอกว่าสมญานามเขาคือหล่อแบบวัวตายควายล้ม เขาคนนั้นก็คือโดมปก

เลือกได้ไหมนะครับเพลงของซาซ่ามีคนขอเพลงมาของนายตำรวจนะฮะนายตำรวจคนหนึ่ง คุณกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนะครับเป็นตัวเอกในซีรีส์เรื่องทนายปีศาจนั่นเองนะครับหลายๆคนดูหรือยังดูหรือยังฮะผมดูแล้วฮะแล้วก็คือไม่น่าเชื่อนะฮะคือตอนแรกกะว่าเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวค่อยดูเนาะเดี๋ยวค่อยๆดูแล้วกันว่ายังไงนะครับแต่เมื่อวันศุกร์นะครับคือผมไปงานที่สุรินทร์ก็คือไปงานมอกระจายเล่นวันเสาร์นะครับแต่ว่าไปล่วงหน้าเพราะว่าขาไปอ่ะนั่งรถไฟไปนะครับก็เลยเซฟใน Netflix นะเซฟหมดเลย8ตอนแล้วก็นั่งดูตอนที่นั่งรถไฟนี่แหละดูไปประมาณ5ตอน นั่งรถไฟดูไปประมาณ5ตอนแล้วก็พอไปซาวด์เช็คกลับมาโรงแรมนะยังไม่แสดงใช่ไหมครับก็ดูต่อบอกว่าดูจบเลยนะ8ตอนรวดใน1วันนะฮะจากดีเจธรรมดากลายเป็นดีเจปีศาจไปได้เพราะว่าดูทนายปีศาจไปเรียบร้อยสนุกนะคนเขาเขียนบทแบบเขียนบทได้เรียกว่ามันมีความเครียดตลอดเวลามันจะมีแบบแค่มีขำๆบางตอนเช่นเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะเจ็บนิดนิดนะตอนยายาหญิงตอนที่เขาอะไรจะมีไม่สปอยดีกว่าจะมีแบบว่าทำให้อีกคนหนึ่งเจ็บอ่ะเขาเลยบอกเจ็บนิดนิดนะเลยจะมีนิดนิดหน่อยหน่อยจะมีแก๊งเนี่ยที่มันทำให้แบบสนุกบ้างแต่ว่าทุกอย่างจะเครียดแล้วก็เวลาดูจบแต่ละตอนคือมี8ตอนจบแต่ละตอนเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องดูต่อถ้างั้นมันจะจบแบบไหนจบยังไงแล้วตอนจบก็เหมือนกับทิ้งค้างว่าเดี๋ยวมันต้องมีต่อภาค2เพราะว่าแม่เอาต้องปิดปากอีกแล้วเดี๋ยวโดนใบแดงปิดปากนะเขาบอกว่าไม่สปอยดีกว่าแต่ว่าบอกว่าสนุกจริงๆนะพี่โจ้นอนน้อยแต่นอนนะเนี่ยหน้าอิ่มมีเลือดฝาดด้วยแต่งหน้าผมไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับเดี๋ยวบอกแฟนรายการด้วยนะครับว่าสัปดาห์นี้ที่ผมจัดรายการที่บ้านเนี่ยไม่ได้จัดนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางไปชัยภูมินะครับมีงานกับเทศบาลเมืองชัยภูมิวันอังคารพุธพฤหัสเลย3วันก็คือไปสอนร้องเพลงให้กับชาวบ้านทั่วไปที่เขาสนใจเรื่องการร้องเพลงเก่านะครับวันละ100คนวันอังคาร100คนวันพุธ100คนวันพฤหัสมีงานเลี้ยงให้ต้องออกมาโชว์นะอีกทั้งหมดก็คือรวม200คนนั่นแหละนะครับแล้ววันศุกร์ไปงานกับคุณหนุ่มสอนรามเทพิทักษ์ครับที่จังหวัดพัทลุงครับพาคุณหนุ่มไปเตะบอล นะครับก็เลยยาวเลยนะครับ5วันวันเสาร์ก็มีงานคอนเสิร์ตชาตรีนะอีก วันอาทิตย์ไม่รู้ว่าต้องมาจัดด้วยหรือเปล่านะวันอาทิตย์ไม่รู้ว่าต้องมาจัดรายการที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวเช็คกันอีกทีนึงส่วนวันจันทร์หน้าก็ไปงานกระท้อนหวานที่ลพบุรีนะฮะก็คือยาวยืดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้จัดรายการเลยนะครับฟังเพลงดีกว่าจ้าใครขอปาฏิหาริย์มา ได้ฟังแล้วนะจ๊ะกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีตอนจบนี่น่ากลัวมากทนายปีศาจ

เมื่อวานคอนเสิร์ตได้ข่าวว่าฟินมากคงเสียดายจังว่าไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตคุณใหม่จรบุระที่Impact เมืองทองธานีนะครับก็มีแขกรับเชิญอย่างอัมพลลำพูนมีปาล์มมี่มีพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็ยังมีคุณเจมส์จิรายุด้วยนะครับทุกคอนเสิร์ตทั้ง4ศิลปินนี่บอกว่าเอนเตอร์เทนสุดปริ๊ดโดยเฉพาะยิ่งคุณใหม่เจริญปุระได้ข่าวว่าหลายๆท่านเล่นดูคอนเสิร์ตไปถึงกับ4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มส่งข้อความมาบอกผมว่าโอ้ฟินจริงๆ เสียดายอยากจะไปดูเหมือนกันนะครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก่อนเข้าเบรกนะครับเพลงนี้ไม่ได้อยู่8090นะแต่อยากจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
1: มเคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากนักมวยหน้าหยกที่ชื่อว่าสามารถพยัคฆ์อรุณเปลี่ยนแปลงครับ

ยาวตั้งแต่บ่ายโมงเลยครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ทีเดือนหน้าบ๊ายบายแล้วจ้าสวัสดีขอบคุณครับ

0: นี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สินธุวราวันคงสุดท้ายลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า12,600,000รายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่4-21มิถุนายนณเวลา 13:00 นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้ว 12,654,200 รายคิดเป็น 96.1 คงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ 519,773 รายสำหรับกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยู่ในฐานข้อมูลของรัฐขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้ว 1,047,313 รายคิดเป็น 99.98 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางไทโต้กัมพูชาย้ำปักธงในพื้นที่ปฏิบัติการเดิมไม่ใช่ละเมิดอธิปไตยพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายนกล่าวหาฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาโดยยืนยันว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดไม่ใช่การยึดครองดินแดนโดยมิชอบและไม่มีเจตนาเปลี่ยนแปลงสถานะของพื้นที่หรือแนวเขตแดนแต่อย่างใดและในกรณีที่พื้นที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนแถลงการกัมพูชากล่าวหาว่าไทยเป็นผู้เผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ดังนั้นควรมีการตรวจสอบข้อจริงร่วมกันผ่านกลไกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายสำหรับการก่อสร้างรั้วหรือสิ่งปลูกสร้างตามแนวชายแดนอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ของไทยสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ตามปกติและยืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นและปฏิบัติตาม MOU อย่างเคร่งครัดซึ่งไทยยังคงยึดมั่นในถ้อยแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคม2568และให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงรวมไปถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้สื่อทหารพรานตั้งจุดสกัดริมโขงจับพิรุธกระบะต้องสงสัยไม่ยอมตรวจค้นซิ่งฝ่าด่านหนีระทึกเสียหลักตกข้างทางทิ้งยานับแสนเม็ดเจ้าหน้าที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีร่วมกับหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้การอำนวยการของกองทัพภาคที่2และหน่วยงานหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตรวจยึดยาบ้า 180,000 เม็ดหลังไล่ล่ารถกระบะต้องสงสัยที่พยายามขับฝ่าจุดตรวจก่อนที่จะเสียหลักตกข้างทางในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนเส้นทางหลวงบริเวณบ้านนาโมอำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนกระทั่งพบรถยนต์กระบะมิซูบิชิไททันขับมายังจุดที่ตรวจเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้รถหยุดแต่คนขับกลับเร่งเครื่องฝ่าจุดหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนที่รถกระบะคันดังกล่าวจะเสียหลักตกข้างทางในอำเภอนายูงจากการตรวจสอบพบชายต้องสงสัย 2-3 คนวิ่งหลบหนีเข้าป่าจึงกระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ผลการตรวจค้นพบกระสอบสีดำตกอยู่ข้างรถภายในบรรจุยาบ้า 180,000 เม็ดเบื้องต้นได้นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.นายูงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดย

0: เทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลังๆอย่างนี้บ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าบอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่ไม่ลองเลย
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
8: ้ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเสียงนี้เอ๊ะทำไมเจอกันวันอาทิตย์นะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษลูกตาลชนิชาเองนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพิ่มเติมอีก1วันใน1สัปดาห์แล้วก็มาพร้อมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีจ้า
0: โอ้โหวันนี้เสียงสดใสมากๆเลย
1: สดใสอะไรแล้ว
0: จริงๆสดใสเลยคุณพ่อขาน
1: ั่งรอมาเออมอมพ่อมาเมื่อคืน2วันด้วยกัน
0: ค่ะ
1: สุขภาพไม่ดี
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อ
1: ก็ไม่สบาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็หยุดพักแล้วลูกวันนี้ก็ไม่อยู่เลยต้องเอาหลานอีกคนมาช่วยดูแล
0: เยอะค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนด้วยค่ะคุณพ่อฝนตกค่อนข้างเยอะมากแถวบ้านคุณพ่อก็ฝนตกไหม
1: ไม่ก็ตกบ้างเป็นบางวันแล้วก็บ้านเราก็ที่ห้องที่อยู่นี่ก็เราก็ยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้อะไรต่ออะไรใครเขาก็โทรอยู่ทั้งวันฟังอยู่รายการอะไรต่ออะไรเงี้ยบอกว่าเขามีที่รับรองอยู่ต้องบอกลูกหน้าไม่ใช่อยู่นึกจะมาก็มาว่ามาแล้วเดี๋ยวไปไม่มีที่จะต้อนรับให้ไง
0: ค่ะค่ะ
1: มีเอาของอีเล็กเคขาไปหมด
0: ค่ะ
1: เขาก็จัดไว้ให้ที่ในวัดสงวายเนี่ย
0: อืม
1: หากว่ายังไงก็ต้องบอกลุงนาก่อนเถอะอย่าว่าอย่างงี้อย่างนี้เลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าลุงชายจะกลายเป็นลุงเชยอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: ที่ไว้ที่ในพระอุโบสถนนก็ถ้าใครจะมายังไงเขาก็ใครจะมาสัมภาษณ์หรือใครจะมาเยี่ยมเขาของอะไรตัวอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงบางงานก็ไปให้เขาไม่ได้เพราะว่างานไกล
0: ๆ
1: ต่อไปก็จะต้องไปกันหลายคนนะอย่างลูกตีสารคนขับรถอะไรตัวอะไรนี่บางทีเราจะละขึ้นไปบนเวทีกับแฟนเพลงก็จะให้กำลังใจอยู่แต่อ้าวลูกตีไปอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยว
0: อ๋อคือเวลาที่แฟนเพลงอยากจะจับมือหรืออยากมอบพวงมาลัยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมายถึงหน้าเวทีเน
1: า
0: ะ
1: เขาก็ต้องห่วงพ่ออยู่บนเวที
0: ใช่ต้องดูแลค่ะ
1: แขนจะไปรับพวงมาลัยก็รับไม่ได้เพราะขวาอยู่อันเดียวข้างซ้ายก็ยกอะไรต่ออะไรไม่ได้ก็ต้องขอวัดนาไปเดี๋ยวจะหาว่ายิงนะ
0: เดี๋ยวจะหาว่าชายเมืองสิงห์ยิงไม่ยอมจับมือแฟนเพลงหน้าเวทีไม่ใช่นะ
1: ถ้าท่านเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ท่านจะรู้ว่ายี่เล่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็อะไรๆก็ชอบสนุกกับแฟนเพลงเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: บางทีก็เอาไม่ต้องเอามามากมายหรอกคนบางทีก็แดนเซอร์หรือหางเครื่องก็สักคางละสองคนเอาไว้เล่นมุกกัน
0: รับส่งนะพ่อเนาะรับส่งกันค
1: ่
0: ะ
1: แต่ส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นแฟนเพลงกันแหละ
0: จ้ะ
1: รุ่น15หยกหยก
0: 16หย่อนหย่อนใช่เลยพ่ออุ้ยพอดีเลยคุณพ่อพูดมาอย่างนี้เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะเพลงเพราะๆที่เราเปิดทักทายคุณผู้ฟัง3มานเพลงนะคะก็เริ่มต้นมากับคำเตือนของพี่นะคะคุณอาไพรวันลูกเพชรแล้วก็มีสมัครรักสมัครแฟนชาตรีศรีชนแล้วก็ที่จบไปก่อนที่เราจะพูดคุยเข้ารายการก็คือ15หยกหยกของพ่อชายเมืองสิงห์เพราะว่ามีแฟนๆขอกันเข้ามาค่ะคุณพ่อคะ15หยกหยก
1: 15หยกๆนะพ่อร้องไว้ก่อนแล้วก็16หย่อนๆนะดวงใจเมืองสิงห์คนร้องแก่แต่ตอนนี้เสียงใสแจ๋วเลย16หย่อนๆคือน้ำตาล
0: อุ๊ยคุณพ่อเขินเลย ขอบคุณมากๆก็ต้องบอกว่าได้รับโอกาสจากพ่อชายแล้วก็พี่ตีนะคะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยเวลาหนูไปเล่นคอนเสิร์ตไปไหนไปนู่นไปนี่แม้กระทั่งเวลาจัดรายการวิทยุเนี่ยก็จะมีแฟนๆขอกันอยู่บ่อยๆเลยค่ะคุณพ
1: ่ออ่าก็ถือว่าเป็นแฟนเพลงคุณพ่อรุ่นของน้ำตาลนี่ก็เรียกว่าแฟนเพลงประจำเหมือนกัน
0: จ้ะ
1: ถ้าหากว่าอยากจะเป็นนักร้องก็ยินดีเลยเพลงของทรงเสียนพานทองหรือแมนซิตี้เลออนเนี่ยจะเอาไปอัดยังไง
0: ก
1: ็แล้วแต่ เรื่องเงินไม่ต้องพูดกัน
0: นี
1: ่ถ้าหากก็ให้น้อยก็ต้องบนหน่อย
0: ก็ต้องนิดนึงก็ต้องนิดนึงคุยกันนิดนึงแต่สิ่งสำคัญมากๆค่ะคุณพ่อค่ะคือช่วงปี2ปีหลังมาเนี่ยมีเด็กๆเยาวชนเนี่ยสนใจเพลงลูกทุ่งเยอะมากขึ้นกว่าปกติจากปกติเนี่ยก็มีน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยชอบเพลงลูกทุ่งไม่ว่าจะร้องไม่ว่าจะนำไปเต้นนำไปเหมือนรีมาสเตอร์ทำใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเด็กๆสนใจกันเยอะคุณพ่อว่ายังไงบ้างในส่วนนี้
1: ก็แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าพอออกไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศหลายประเทศด้วยกันก็มีแฟนประจำอยู่ไม่น้อยเพราะรุ่นสมัยเราหนุ่มๆน
0: ะ
1: แล้วก็เขาก็มาเที่ยวกันอะไรในเมืองไทยก็จะให้ตีพาเที่ยวอะไรตัวไหนก็ติดใจเลยอัดเสียงเรานี่กันไปก็ไม่เป็นไรไม่ต้องพูดกัน
0: ครับ
1: ขาประจำก็ถ้าขอลงทุนไปแล้วก็ขอให้ร่ำไม่รวยก็แล้วกันนะค่าเพลงไม่ต้องพูดอ่ะน
0: ะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ต้องจ่ายมาเป็นค่าเพลงก็ได
0: ้
1: ขอสักเพลงหนึ่งเป็นแต่สร้อยก็ได
0: ้คุณพ่อมีข้อความทักทายเข้ามาเยอะเลยนะบอกว่าคุณนัดดาวบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอาชายแล้วก็น้องลูกตาดนี่นะคะแล้วก็มีพี่พฤกพี่ดาดาคุณแม่หย่อนสวรรค์นี่ก็เป็นแฟนรายการพี่อนุชาบอกว่าทักทายคุณพ่อชายน้องลูกตาดจากจังหวัดเลยโอ้มาจากจังหวัดเลยนะคะ
1: เลยนี่ก็มาให้ตีทำดนตรีละ
0: อ
1: ันชายบางชน
0: ทำ
1: เสร็จไปแล้วก็แต่เขาก็ร้องเป็นทางของเขาบอกยินดีเลยอย
0: ่
1: ามาตามชายบางสิงเงือกเพราะว่ามันคนละแบบแล้วน
0: ะ
1: เราก็อยากฟังเด็กรุ่นใหม
0: ่
1: มีสามารถทางเฉพาะตัวของเขาอย่างไรอย่างนั้นน
0: ะ
1: ไม่ต้องมาเรียนให้เปียบเลยก็ได้ก่อนคนจะชอบนะชอบอยู่ที่ผลงานที่เราปรับปรุงเรื่องดนตรีอะไรต่ออะไรก็ได้
0: ค่ะก็คือใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยนะพ่อเนาะอยู่ในหน้าเดี๋ยวนะหนูกำลังดูมีคนขอเพลงพ่อเข้ามาหลายเพลงเลยแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะจัดรายการแล้วก็เปิดเป็นเพลงช้าๆกันไปก่อนเนาะเนี่ยอยู่ในช่วงการถวายความอาลัยคุณพ่อมีเพลงช้าๆคือปกติเนี่ยพูดถึงชายเมืองสิงห์เนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงเพลงสนุกๆเพลงโจ๊ะๆมันๆนะคะเพลงช้าๆเนี่ยคุณพ่อมีเพลงไหนที่อยากจะบอกกับลูกๆหลานๆว่าอุ๊ยนี่เป็นเพลงที่น่าฟังนะแนะนำหน่อยได้ไหมครับพ่อ
1: ลองเปิดดูถามตีก็ได้เพลงหวานพ่อก็มีแล้วเพลงเศร้าก็มี
0: จ้ะ
1: เพลงเพื่อชีวิตจ
0: ะ
1: เป็นเพลงในอยู่ในเพลงเดียวกัน3จังหวะก็มี
0: คุณพ่อคะเพลงมาลัยลอยวนนี่เพลงช้าหรือเพลงไว
1: เพลงเร็ว
0: อ๋อเพลงเร็วนะ
1: สอง
0: มี
1: เนี่ยก็เพลงเร็ว
0: ค่ะ
1: ลายดอกรักเนี่ยเป็นแบบเนื้อหาของเพลงก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาวบ้าน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะเป็นสามจังหวะด้วยกันเป็นเพลงพวงมาลัยสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนั่น
0: ค่ะมีทางบ้านแนะนำเข้ามานะคุณแม่รักจากจังหวัดเลยนี่เขาบอกอยากฟังสาวฮิปปี้โอ้โหเพลงนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยเหมือนกันนะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ก็มาสเตอร์ก็มีสาวฮิปปี้อ่ะ
0: จ้ะ
1: ของเก่านะ
0: จ้ะ
1: สาวฮิปปี้ดูจะเป็นเพลงของสวงสันติ
0: จ้ะ
1: ร่วมกับพ่อครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ลูกออนตุ๊บปองสาวฮิปปี้อะไรต่ออะไรเนี่ย
0: หนูหาเพลงช้าๆพ่อเจอมา2เพลงมี สระบุรีร้องไห้กับพ่อลูกอ่อน
1: พ่อลูกอ่อนนี่เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลเพลงลูกทุ่งดีเด่น
0: โอ้ค่ะ
1: 2538จากสมเด็จพระเทพ
0: ค่ะงั้นโอเคเลยงั้นเดี๋ยวหนูจัดเพลงนี้ให้เลยเพื่อที่มีน้องๆแฟนเพลงหลายๆคนนะคะกำลังเข้ามาบอกว่าพ่อก็เป็นขวัญใจวัยรุ่นเหมือนกันนะครับนี่เขาบอกอย่างนี้นะ โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้สำหรับเพลงนี้พ่อลูกอ่อนชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ให้พ่อชายพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีเดี๋ยวหนูโทรไปอีกทีนะคะพ่อนะ
1: ครับครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวค่อยมาทักทายกันเนาะเดี๋ยวว่าจัดเพลงนี้ให้ก่อนเลยพ่อลูกอ่อนชายเมืองสิงห์ค่ะ

อากาศเย็นๆสบายๆนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็หลายๆพื้นที่ก็ฝนตกด้วยตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะคะเลยยาวมานะคะตรงนี้ก็ครึ้มๆดูเหมือนกันนะคะแถวอสมทนะคะเดี๋ยวมาทักทายกันนะสมาชิกของเราทาง Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะมีของดีมาบอกต่อคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะเขาพูดถึงการออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต้องเริ่มระมัดระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษเลยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมเลยนะคะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยค่ะคุณผู้ฟังในราคาเพียง990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นนะคะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะสามารถโทรมาได้ที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียนะคะมาทักทายสมาชิกของเราวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนะคะมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะคะพี่นัดดาวเมื่อสักครู่นี้สวัสดีพี่นิรมัยนะคะบอกว่าสวัสดีหลังใหม่ด้วยแล้วก็คนเปิดเพลงเพราะๆนะคะทักทายค่ะสวัสดีพี่วลัยลักษณ์นะคะบอกว่าอยู่สุราษฎร์ค่ะน้องลูกตาลฝนกำลังตกเลยนะคะเช่นกันค่ะแล้วก็มีพี่ออสพี่จิตนะเขาบอกขอเพลงพี่ไปหลายวันนะจ๊ะโอ้น่าจะเป็นเพลงสนุกสนุกใช่ไหมคะนะฮะแต่ว่าทักทายนะคะจากพี่จิตนะคะพี่ออสนะแล้วก็มีน้องๆแกงเฝ้าดีเจเดี๋ยวนี้ต้องมาวันอาทิตย์ด้วยนะเพราะว่าปกติเนี่ยเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเด็กๆก็จะอยู่สี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเป็นเพื่อนพี่ลูกตาลแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องเพิ่มวันอาทิตย์ด้วยช่วงห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่ม นะขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์Facebookไลฟ์นะคะเนาะฟังเพลงเก่าๆช่วงวันอาทิตย์เย็นๆนะคะพี่วลัยลักษณ์บอกว่าขอให้คุณพ่อชายมีสุขภาพแข็งแรงชอบฟังเพลงคุณพ่อมากๆเลยค่ะนะคะสวัสดีน้องไบสวัสดีพี่ฮักพอกำกานะคะบอกว่าเกิดไม่ทันยุคคุณอาชายนะคะแต่ว่า อยากมาฟังเนาะติดตามฟังกันได้นะคะคุณบันสตาร์บอกแฮปปี้มิดซัมเมอร์ from ฟินแลนด์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะน้องหนูดีนะคะพี่มีมี่นะคะพี่พฤกนะบอกอยากฟังใต้เงาโศกด้วยพี่นิวัฒนะคะแล้วก็มีพี่เริงใจนะคะสวัสดีพ่อชายขอเพลงชวนชมนะคะคุณแจ๊คคุณปราโมทผมเป็นคนเมืองสิงห์ครับโอ้ทักทายนะคะน้องมังกรพี่แจ๊คนครโคราชนะคะโอ้วันนี้มีแฟนๆหลายคนเข้ามานะพี่เสียเปียกบอกอุ้ยดีเจน้องลูกตาลมาใจสั่นหมดเลยนอกจากกาแฟที่ทำให้ใจสั่นก็มีดีเจลูกตาลนี่แหละค่ะเฮ้ยว่าไปนู้นสวัสดีพี่มาดานะคะขอบคุณน้องมังกรด้วยบอกแชร์ให้2แชร์เลยครับนะคะสวัสดีคุณศิริลักษณ์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์บอกคิดถึงคิดถึงคิดถึงเหมือนกันนะคะน้องแชมป์โชคชัย4บอกรายงานตัวนะครับพี่ตาลคนสวยแล้วก็มีพี่พูนซับนะคะสวัสดีค่ะชอบเพลงของพ่อชายเมืองสิงห์มากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะจัดเพลงเพราะๆให้แบบ4งานเพลงต่อเนื่องเลยละกันนะคะเป็นงานเพลงหวานๆจากศิลปินคุณภาพนี่ศิลปินสาวในยุคนั้นนี่นะคะจะเป็นใครบ้างเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ

0: 4งานเพลงเพราะๆนะคะฟังกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะที่จบไปกับคนสุดท้ายนะคะงานของแม่ผ่องศรีวรนุชนั่นเองเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีคอยรักจากราชบุรีนะคะคุณแม่ยุพินแพรทองแล้วก็อดีตรักที่ลืมไม่ลงเตือนใจบุญพรักษานะคะแล้วก็วอนเดือนเตือนรักวงจันทร์ไพโรจน์โอ้โหหวานมากนี่ตอนนี้หนูต้องแบบคอยไล่มดนะโอ้หวานมากไงมดเดินเลยเนี่ยนะคะใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ทาง Facebook Live ของเรานะคะคึกคักกันมากเลยนะคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะนะพอมาจัดวันอาทิตย์แล้วก็น้องๆเนี่ยจะแอบไปหนีเที่ยวหรือเปล่าสวัสดีคุณตาด้วยนะคะคุณหมาตานะคะบอกสวัสดีครับดีเจลูกตาลนะคะวันอาทิตย์ก็ต้องมาเจอกันอีกสวัสดีค่ะทักทายพี่หนุ่มเพชรภูไทยด้วยบอกว่าช่วงนี้กทมฝนตกด้วยนะคะแล้วก็บอกเซอร์ไพรส์เลยนะลูกตาลมาเย็นวันอาทิตย์นะคะก็ฝากอีกหนึ่งรายการนะคุณผู้ฟังติดตามกันได้อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์แบบนี้5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็เป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆเพลงแบบนะเผื่อว่าหลายคนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆน้องๆเนี่ยบางคนเขาก็นะไปทำกันบ้านนะบอกไปฟังเพลงเก่าๆมาอยากจะเอามาขอวันอาทิตย์นี่แหละให้พี่ลูกตาลเปิดให้นะยินดีมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้ย้อนไปฟังเพลงเก่าๆนึกถึงสมัยอดีตเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะจากคนยุคก่อนนะคะอะไรคุณผู้ฟังตอนนี้ 17:49 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
3: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1 ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่

0: New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้ยหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
4: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: อำนาจแห่งความคิดถึงนะคะงานจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะเพลงนี้ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากคุณป้ายาสมุทรปราการนะคะคุณพ่อคะ
1: จ
0: ้าเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่ตอนตัวช่วงต้นชั่วโมงเนาะที่คุณพ่อพูดถึงเพลงมาลัยดอกรักนะคะตอนนี้มีหลายๆข้อความบอกว่าอยากฟังมากๆเลยมาลัยดอกรัก
1: ได้เลยนะเวอร์ชั่นไหนนี่ก็ได้เลยเอาเวอร์ชั่นแรกกันแล้วกัน
0: ได้ค่ะเดี๋ยวหนูก็เซิร์ชมาหามาให้แล้วแหละแต่ว่าด้วยที่ชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจัดให้นะคะโอเคค่ะคุณพ่อค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าหนูโทรหาอีกทีนึงแล้วก็มีหลายๆคนส่งข้อความมาบอกว่าขอให้คุณพ่อหายไวๆสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ
1: ไปมาก็มาอย่างอื่นมันก็หมอเข้าไปเช็คหมดแล้วก็อะไรต่ออะไรแล้วก็ไม่มีแต่นี่ว่าสุขภาพเราเนี่ยเพราะว่าบางทีต้องไปรอหมอนอนอะไรต่ออะไรต้องวันนอนมีเตียงพิเศษให้เลยไปปุ๊บก็ไม่ต้องมาเอาเต็นท์นอนเต็นท์นี้เขามาจีดให้ที่รถเลย
0: โอเค
1: ที่นอนตรงนั้นนอนรอแล้วรอรับยาอะไรแจกแตงก็เบาไม่มี
0: จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเคารพธงชาติก่อนนะคะคุณพ่อแล้วเดี๋ยวหนูโทรหาอีกที1ชั่วโมงหน้าเรายังอยู่ด้วยกันเนาะ
1: โอเค
0: โอเคค่ะขอบคุณคุณพ่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักกันแป๊บ1ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันก่อนนะคะ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา
1: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา18นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าว
0: เวลา18นาฬิกา

0: ัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: M-Cord Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-Cord Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับประจำทุกวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับ
4: สองชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันวันนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เมืองเลย
3: เมืองเลยใช
4: ่ไปเปิดงานประเพณีผีตาโขนประจำปี2569
3: ครับ
4: ก็เลยมาเลยแต่ไม่ได้เลยไปไหนประมาณนี
3: ้
4: โอ้โหคำพูดของท่านนะฮะ
3: ชื่นมื่นมาก
4: ครับ
3: ใช
4: ่แล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะโชว์ฝีมือตำส้มตำ
3: ครับ
4: ใช่ไหมวันนี้โอ้โหที่ประจอรองเท้าจริงๆเลยนะครับ สำหรับนายกรัฐมนตรี
3: ใช่ฮะ
4: ไปขึ้นเวทีเนี่ยไปพูดไปคุยกับโอ้โหต้องบอกว่าชาวเมืองเลยไหม
3: ครับ
4: เพราะว่าถือว่าเป็นเทศกาลที่นักท่องเที่ยวต้องบอกว่าทุกจังหวัดนะที่มุ่งหน้าไปสู่เมืองเลยอะครับ
3: ใช่
4: จะไปดูเทศกาลผีตาโขนเพราะอะไรฮะชอบเข้าไปดูไอ้พวก
3: ขบวน
4: หรือว่ากวนมอเตอร์ไซค์รถท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นคาราวานกันไปอะฮะ
3: ครับ
4: ตอนเนี้ยเขานัดกันไปไหนรู้ไหม
3: ที่จุดมุ่งหมายก็คือที่
4: เมืองเลยนั่นแหละครับคือมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายที่เมืองเลยเนี่ยนะครับถ้าบนยอดภูกลางตรงกลางเต็นท์แทบจะทุกเขาเลยนะ
3: ใช่
4: เมื่อก่อนเนี่ยผมไปนะเขาจะเป็นไร่ข้าวโพด
3: ครับ
4: หลังๆมาแทบจะไม่ทำไร่ข้าวโพด
3: อันนี้คือตรงจุดอำเภอไหนครับพี่รอง
4: ไม่แน่ใจว่าด่านซ้ายหรือเปล่านะขึ้นไปข้างบนนะครับเป็นไร่ข้าวโพดทิวทัศน์สวยงามแล้วมองเห็นสปป.ลาวอ
3: ่
4: ะนะ
3: ครับ
4: มันมีแม่น้ำอยู่อะ
3: ครับ
4: มองไกลๆอะแล้วจะเป็นล่องเขา
3: ครับ
4: ทำไร่ข้าวโพดหลังๆมาบอกว่าผมไม่ค่อยทำแล้วเพราะว่าไร่ข้าวโพดมันเป็นรอบฤดูกาลใช่ไห
3: ม
4: แต่เรื่องของการท่องเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็รายได้ดีกว่าการทำการเกษตรด้วยนะฮะสิ่งที่เขาทำก็คือปรับปรุงห้องน้ำให้ดีเอาน้ำขึ้นมาเติมนะฮะลดการเกษตรของเขาเนี่ยขนน้ำขึ้นมาเติ
3: ม
4: นักท่องเที่ยวมาทุกวันครับ
3: ครับ
4: รายได้มีตลอดเวลา
3: ใช่แต่เมืองเลยนี่เอาจริงผมไปนี่คือโดนดักอยู่แค่ตรงภูกระดึง
4: เออเหรอ
3: ไปไม่เคยถึงตัวเมืองเลยคือตั้งใจว่าจะไปเมืองเลยตั้งใจว่าจะไปเที่ยวเชียงคานหลายรอบมากพี่น้องแต่สุดท้ายแล้วก็คือจอดที่ผานกเขาตลอดขึ้นภูกระดึงตลอดไม่เคยได้ไปไกลกว่านั้นเลยพี่น้อง
4: คาราวานรถไปกันไงฮะแล้วก็ไปลงมาด้านล่างแล้วก็จะไปอีกอำเภอหนึ่งเพื่อจะไปนอน อะไรไฮอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วเสน่ห์ของเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือปลูกแก้วมังกรหลังๆมาผมเห็นกับตาเลยนะฮะกำลังนอนอยู่เนี่ยรถเกรดไถแก้วมังกรทิ้งครับเอาจะทำ
3: ไม่ดี
4: จะทำเป็นกิจเกสเฮาส์เป็นรีสอร์ทเป็นที่พักรายได้ดีกว่าเยอะนะฮะ
3: ใช่เพราะว่าคือเมืองเลยเนี่ยถ้าเกิดเราดูข่าวในช่วงฤดูหนาวเนี่ยหลายๆจุดนี่คืออุณหภูมินี้แทบจะต่ำสุดในประเทศไทยแล้วนะพี่รองแล้วคือบางจุดเนี่ยบางวันเนี่ยคือบางปีเนี่ยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นแมคคานิ่งเป็นเหมือยขาบก่อนดอยอินทนนท์ด้วยซ้ำไป
4: ใช่
3: แล้วมันจะมีหลายจุดที่ทั้งในประเทศไทยก็จะมีแค่สองจุดนั่นแหละที่จะมีลุ้นว่าจะมีน้ำค้างแข็งตรงจุดไหนบ้างนั่นแหละจุดหนึ่งก็คือที่ดอยอินแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่เมืองเลยนี่แหละ
4: คือที่เมืองเลยเนี่ยอากาศหนาวแบบค่อนข้างจะหนาวทรมานไอ้ถามว่าภูเขาที่มีป่าไม้รกทึบเหมือนยอดดอยอินทนนท์อย่างนั้น
3: อ
4: ันนี
3: ้ไม่ขนาดนั้น
4: คือป่าคนละประเภทกัน
3: ใช่ใช่
4: นะครับที่เมืองเลยเนี่ยเป็นป่าสนป่าแล้งนะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะฮะที่อาจจะไม่สูงเท่ากับภูกระดึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกไร่ข้าวโพดไร่อะไรที่ต้นไม้ไม่ใหญ่อ่ะแต่พออากาศหนาวเนี่ยโอ้โหจับใจจริงๆ
3: ใช่เพราะว่ายิ่งลมที่มาจากทางฝั่งสปป.ลาวที่มาจากทางฝั่งโขงที่มันจะพัดพาเอามวลความเย็นอะไรเข้ามาแต่ละปีเนี่ยนอกจากเรื่องของอากาศที่มันจะเย็นละเรื่องของน้ำเรื่องของฝนที่มันมาตกอยู่ที่เมืองเลยเนี่ยหลายปีแล้วก็จะเห็นว่าเมืองเลยเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมซะเยอะด้วยปีนี้ก็คงต้องลุ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลายๆจุดเนี่ยก็คืออย่างที่ช่วงนายกรัฐมนตรีลงไปเนี่ยหลายๆพื้นที่ก็มีพายุฝนฟ้าคะนองด้วยเหมือนกันนะพี่รอง
4: ครับก็ไปเนี่ยถ้าตอนเท่าที่จำได้นะคือไปนั่งทานอาหารริมแม่น้ำแล้วฝั่งตรงข้ามอ่ะฝั่งตรงข้ามห่างกันประมาณสัก50เมตร60เมตรเป็นสปป.ลาวนะฮะเขาก็ทำไร่เกษตรมีวัวมีอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงนะวิถีชาวบ้านอย่างนั้นเลยนะซึ่งก็มองว่าแค่เอาเรือข้ามผ่านกันไปเนี่ยแต่ก็ไม่ข้ามกันหรอกครับเพราะว่ามันก็คือคนละประเทศคนละฝั่งกันนะฮะแต่ก็ถือว่าบรรยากาศน่าท่องเที่ยวมากนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถือว่าประเพณีผีตาโขนของเขาเนี่ยไม่ใช่เด่นดังเฉพาะในบ้านเรานะครับ ฝรั่งต่างชาติก็เดินทางมาท่องเที่ยววันเนี้ยนายกรัฐมนตรีมามุกเดิมเลยที่ไปเป็นประธานเปิดงานไม่อ่านสคริปต์ครับ
3: อ
4: ยู่ตรงนี้ขอคุยกันแบบนี้ดีกว่านายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าขอรับรองว่าจะไม่มีถมถุยอะไรอีกแล้วนะทำไมต้องอ่านแบบนี้นะครับคือนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมเนี่ยมาแต่เช้าถามว่าถ้าตนเห็นว่าส.ส.เลยทุกคนไม่มีความตั้งใจไม่มีความทุ่มเทไม่ต้องการทำงานจริงจังเนี่ยตนคงไม่มาครับเพราะเพิ่งกลับมาจากยุโรปวันนี้ตื่นตีห้าครึ่งนะฮะมาเพราะทั้ง4คนก็คือพี่น้องจังหวัดเลยแสดงว่าภูมิใจไทยเขากวาดหมดสิที่จังหวัดเลยนะฮะนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวไม่มาเนี่ยพี่น้องจังหวัดเลยจะกระทืบเอานายกรัฐมนตรีบอกอย่างนั้นก็เลยต้องมาครับแต่ไม่เคยเลยไม่เคยผ่านไปไหนเพราะติดใจตั้งแต่ไหนแต่ไรก็มาลาบเป็ดที่นี่อร่อยที่สุดโอ้โหนายกรัฐมนตรีท่านการันตีแบบนี้เนี่ยชาวอุดรเขาจะค้อนเอานะคร
3: ับ
4: ใช่ไหม
3: นี่คือเป็นการันตีเรื่องต่อไปนี่คือลาบเป็ดใครไปนี่ก็คงต้องไปลองแล้วล่ะนายกรัฐมนตรีการันตีสักขนาดนี
4: ้เพราะว่าอะไรฮะถ้าลาบอร่อยจริงๆเนี่ยนะฮะลาบเป็ดมันขึ้นชื่ออุดรไม่ใช่เหรอครับเมืองเลยก็ไม่เคยชิมเหมือนกันอร่อยหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยนะครับ
3: แต่ว่ามันก็แล้วแต่ปากคนแหละพี่รองเพราะว่าลาบแต่ละพื้นที่แต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันแต่บางทีแบบลาบเราก็จะเห็นว่าในพื้นที่กทมก็หลายๆแห่งนะพี่รองที่บอกว่าเป็นร้านอาหารอีสานแล้วก็บอกเป็นร้านคนเมืองเลยสูตรเมืองเลยเนี่ยอ่ะก็จะมาเปิดในกทมแต่ว่าพอมาขายให้คนกทมชิมก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากคนกทมเท่าไหร่
4: หลังรามนะฮะมีลาบเป็ดชุมแพคนก็เต็มร้านเขาเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกของเขาก็สูตรเด็ดเหมือนกันช
3: ุ
4: มแพที่ขอนแก่นไงที่อุดรเขาบอกว่าลาบเป็ดของเขาก็ขึ้นชื่อนะฮะอันเนี้ยมีหมุดหมายแล้วถ้าวันหลังมีโอกาสได้ไปเมืองเลยนะฮะ
3: ต้องลองไปชิม
4: จะลองไปชิมนะครับ
3: เป็ด
4: คือนายกรัฐมนตรีบอกว่าจังหวัดเลยเนี่ยมีสิ่งจูงใจมีสิ่งดึงดูดมากมายครับยิ่งถ้าพวกเรามาเที่ยวกันเองเยอะๆคนต่างชาติก็จะมากันเองจริงๆประเทศไทยก็พึ่งพากันเองชื่อโครงการอย่างไทยช่วยไทยอันนี้ไปขายของด้วยนะฮะ
3: ครับ
4: คือไปเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยใช้เงินในโครงการไทยช่วยไทยเศรษฐกิจเราจะได้เฟื่องฟูกันนะฮะ
3: ครับ
4: ถ้าเราพึ่งพากันเองแบบวันนี้นะ
3: นายกยังพูดถึงเรื่องว่าได้ไปซื้อกาแฟแล้วก็ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
4: ครับ
3: แต่ว่า
4: ถามว่าของนายกยังไม่หมดเลยสิ
3: ประเด็นคือว่าเอ๊ะวันนี้นายกไปวันที่20 21เนี่ยโหนายกยังเหลืออยู่นะความพี่ลงยังเหลืออยู่ไหมครับ
4: ไม่เหลือครับแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เหลือ
3: ผมก็ไม่เหลือแล้ว
4: ครับผมจะต้องรอเดือนหน้าเพราะนายกเดินทางบ่อยไปต่างประเทศใช้โครงการ
3: ไม่ได้ใช้
4: ใช่ไหมครับพอไปต่างประเทศเนี่ยแบบเมนูอาหารขึ้นโต๊ะกับเวลาดูเมียปูตินอย่างเงี้ยจะไปขอลูดไทยช่วยไทยก็กระไรอยู่ใช่ไหม
3: ครับ
4: ก็เลยยังพอเหลืออยู่แต่ว่านี่แหละครับถ้าเกิดว่าแบบมีช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าใช้จ่ายจะคึกคักหรือเปล่าสำหรับใช้ถ้วยใช้ใช่ไหม
3: ครับ
4: เพราะว่าส่วนมากจะหมดกันแล้วอะครับรออีกทีต้นเดือนหน้า
3: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับทางด้านของสมาคมภัตตาคารที่เขาบอกว่าเดือนแรกเนี่ยเขาจะประเมินก่อนกระทรวงการคลังจะประเมินทั้งว่าจะมีการปลดล็อกให้กับร้านค้าขนาดกลางขึ้นไปหรือเปล่า รวมถึงว่าเนี่ยพอมันมีเสียงสะท้อนแบบนี้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใช้ไม่ถึงกลางเดือนใช้แค่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เต็มที่เนี่ยหมดแล้ว 1,000 บาท
4: วันที่13ผมหมดแล้วอ่ะ
3: ใช่แล้วคือเนี่ยแล้วคือหลังๆเนี่ยคืออย่างเราจะเห็นบรรยากาศแถวรอบออฟฟิศแถวอสมทเนี่ยสัปดาห์แรกแค่นั้นแหละที่จะคึกคักสัปดาห์ที่2คนเริ่มจะสิทธิ์จะไม่เหลือแล้ว
4: ถามแม่ค้าพ่อค้าก็บอกเลยครับว่าคนใช้น้อยลงทันตายเห็นเลยเนื่องจากว่าเขาอยากจะใช้แต่ว่ามันต้องรอเดือนหน้า
3: ใช่เราก็จะมีว่าแม่ค้าก็จะถามว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้วก็ต้องตอบด้วยเสียง
4: หมดแล้วครับ
3: หมดแล้วอยากใช้เหมือนกันแต่สิทธิ์หมดแล้วครับ
4: ครับ
3: ครับ
4: ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่วันนี้นายกรัฐมนตรีไปเปิดงานนะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยช่วยใช้โครงการไทยช่วยไทยกันเพื่อเศรษฐกิจไทยจะได้เคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับ
3: ครับ
4: ก็เห็นว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าวันนี้มาเลยพรุ่งนี้จะไปอุดรไปนครพนม
3: อ
4: ีกวันไปหนองคายไปบึงกาฬโอ้โหชีพจรลวงเท้านายกรัฐมนตรีจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ไปอุดรเนี่ยเชื่อว่า คนอุดรต้องถามแล้วฮะชิมลาบเป็ดอุดรแล้วหรือยัง
3: เ ชื่อว่าท่านรัฐมนตรีเอาตัวรอดได้
4: ครับเพราะอะไรฮะจุ่มแซบต้องอะไรจุ่มแซบต้องยะโสใช่ไหม
3: ครับ
4: ไก่ย่างต้องอะไรวิเชียนใช่ไหมโอ้โหมีทุกซอยอ่ะ
3: ครับ
4: คร
3: ับ
4: ก็เราก็ฟังแต่เนิ่นแต่นานมาแล้วนะครับว่าลาบเป็ดขึ้นชื่อต้องอุดรธานีนะฮะแต่ว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีไกการันตีแต่ผมก็ชิมทุกจังหวัดแหละ
3: ครับ
4: อร่อยพอกันนะฮะต้องบอกอย่างนั้นเลยถ้าเกิดสายลาบนะครับเพราะอะไรฮะผมขับรถท่องเที่ยวไปเมืองเหนือนะทุกจังหวัดผมกินลาบเมืองทุกจังหวัด
3: ก็คือลาบของแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีองค์ประกอบมีสูตรมีเครื่องปรุงมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้ว
4: หน้าตาอาจจะเหมือนแต่พอชิมรสชาติปุ๊บต่างกันเลยนะฮะของเมืองน่านก็อีกรูปแบบหนึ่งของลำปางก็รูปแบบหนึ่งนะฮะของแพร่เนี่ยก็จะมีเหมือนแคบหมูมึนมันหมูใส่เข้าไปข้างในนั้นอีกนะฮะแล้วก็จะมีมีกรอบโรยอะไรประมาณนั้นนะ
3: คร
4: ับ ของเชียงใหม่ผมว่าของเชียงใหม่แซ่บสุด
3: มีพริกน้ำพริกเรียกว่าอะไรนะพริกมะแขวน
4: ใช่มันแบบซ่าดีครับโอ้โหนะผมว่าคืออาจจะชอบรสชาติจัดจ้านไงเพราะว่าไปดูของที่อื่นแล้วเนี่ยเขามักไม่ทานเผ็ด
3: ครับ
4: ไม่ทานเผ็ดกันออกจะแบบรสชาติก็คือ
3: นวลๆแต่ว่า
4: พริกลาบ
3: แต่คือพี่ลงต้องไปร้านที่คนในพื้นที่เขาแนะนำไงพี่ลงเพราะบางทีถ้าเกิดเป็นร้านที่ชื่อดังหรือขึ้นชื่อเนี่ยเขาอาจจะทำรสปริมาณพริกลงมาหน่อยเพื่อให้คนต่างพื้นที่เนี่ยได้กินได้
4: ต้องไปกินบ้านๆเลย
3: ใช่ต้องมากินแบบบ้านๆที่เขากินกันแบบนั้นเลยบางทีรสมันจะจัดแล้วมันก็ทำให้คนนอกพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ชอบเท่าไหร
4: ่อ๋อเดี๋ยวจะลองไปดูนะครับอ่ะมีอีกหลายประเด็นเลยนะฮะนอกเหนือจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้แล้วเนี่ยนะครับ
3: ครับแต่ว่าเรื่องประเด็นการเมืองที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นที่คงต้องติดตามไปอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเพราะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางกรรมธิการของที่สภาเนี่ยไปพบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
4: ไปพบ3ท่านนะจาก9นะครับแล้วก็คุณผลิตออกมาโพสต์เลยนะฮะว่าการเลือกสสลมาจากการเลือกของนายของประชาชนได้นะฮะสรุปบทความตรงนี้นะฮะที่ไปพบกันแต่ว่านักวิชาการเขาก็ให้ทัศนะน่าสนใจเหมือนกันนะฮะที่ไปพบ3ท่านจาก9นะยังเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วถ้าเดินหน้าไปเนี่ยมติของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เนี่ยท่านมีผลกับทุกองค์กรนะครับถ้ายังลุยเดินหน้าไปเพื่อจะเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงเนี่ยมันจะขัดมันจะแย้งกับความวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับนักวิชาการมีข้อแนะนำเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวแล้วก็ช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันเลยครับ
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับ

0: จกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
6: ประเด็นแรกคุยการเมืองกันเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหเห็นพรรคการเมืองเขาก็เตรียมที่จะปรับแก้ข้อเสนอของเขาที่ยื่นนะฮะในการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นที่มาของสสร.ประเด็นนี้ที่เกิดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือกรณีของคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกรัฐสภาทางวุฒิสมาชิกนะครับแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรที่เข้าไปพบกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้ข้อสรุปว่านะฮะการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและสสรจากประชาชนโดยตรงเนี่ยเขาบอกว่าสามารถทำได้ 100% ไปฟังจากทางศาลท่านทั้ง3เนี่ยนะครับมาเรียบร้อยแล้วคุณผลิตโพสต์ประเด็นนี้เลยนะครับเราจะขอคุยประเด็นนี้ครับกับนักวิชาการเพราะว่าจะเดินหน้าตามที่คุณผลิตโพสต์เลยได้หรือเปล่ามันจะมีข้อติดขัดอะไรหรือไม่นี่นะฮะวันนี้คุยกับดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ของสุโขทัยธรรมาธิราชครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับอาจารย์วิเคราะห์ฟังหน่อยครับกรณีที่ทางคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกของรัฐสภาทั้งสว.และก็สส.ที่ไปพบกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านแล้วก็คุณผลิตออกมาโพสต์เลยนะฮะว่าการเลือกสส.จากประชาชนโดยตรงเนี่ยสามารถทำได้ 100% แล้วอ่ะทาง
7: ครับ
6: ถ้าพรรคการเมืองจะเดินแนวนี้ได้เลยหรือเปล่าครับอาจารย์ฮะ
7: อย่าลืมว่าการไปพบตุลาการ3ท่านนั่นคือความเห็นนะครับของตุลาการ3ท่านนะครับไม่ใช่คำนิยายศาลรัฐธรรมนูญนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราลงไปดูรายละเอียดเนี่ยในส่วนของอาจารย์นครินทร์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญด้วยจริงแต่ว่าพอสุดท้ายไปดูในคำวินิจฉัยส่วนตนนะฮะเมื่อครั้งในตอนคำวินิจฉัยที่18/2568เนี่ยก็คือเรื่องการเลือกสสรเนี่ยในคำวินิจฉัยส่วนตนอาจารย์นครินทร์ไม่ได้พูดประเด็นนี้นะครับนะคำวินิจฉัยส่วนตนอาจารย์นครินทร์มีแค่2เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องว่ารัฐสภานั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม
6: ่
7: นะครับกับ2ก็คือว่าประชามติจะต้องทำกี่ครั้งนะกลไกเป็นอย่างไรนะแค่นั้นเองครับนะไม่ได้พูดในประเด็นนี้นะครับในขณะที่ในส่วนอาจารย์อุดมนะครับซึ่งเป็นตุลาการอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมให้ความเห็นของอาจารย์อุดมนั้นเนี่ยไม่ได้ร่วมในการพิจารณาคดีที่18/2568นะเนื่องจากว่าอาจารย์อุดมนั้นเนี่ยเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นนะในคดีที่4/2564นะครับก็คือคดีที่เป็นจุดตั้งต้นนั่นแหละนะว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะต้องทำประชามตินะครับซึ่งพอมาในครั้งที่2เนี่ยนะที่เป็นคดีเรื่องนี้จันทร์บุตรจึงไม่ได้เข้าร่วมนะครับส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณชลาวุฒินะเข้าใจว่าคุณชลาวุฒิเพิ่งเข้าไปเป็นตุลาการหลังมีคำวินิจฉัยที่18/2568นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สามท่านก็ต้องบอกว่าไม่ได้เคยให้ความเห็นเรื่องนี้มาก่อนในส่วนที่มีคำวินิจฉัยนะครับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ย เขาต้องใช้ระบบองคณะนะซึ่งตุลาการสารนูนนั้นมีอยู่9คนนะก็ต้องเป็นองคณะอันนี้ที่ท่านมาให้ความเห็นนั้นเนี่ยก็คือมาแค่3ซึ่งยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของตุลาการด้วยซ้ำไปนะแล้วก็เป็นการมาให้ความเห็นในการพบปะกรรมาธิการนะครับไม่ได้เป็นการพิจารณาคดีนะครับนะดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นความเห็นของท่านนะครับแต่ว่าไม่ได้มีผลผูกพันตามกฎหมายเพราะสิ่งที่ผูกพันตามกฎหมายนั่นคือคำนิยามศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันให้องค์กรทุกองค์กรต้องปฏิบัติตามนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นแค่ความเห็นครับส่วนฝ่ายค้านก็จะไปหยิบโยงว่าตรงนี้จะไปแก้มนูนได้ 100% นั่นก็เป็นความเห็นฝ่ายค้านครับนะซึ่งสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ไม่มีใครตอบได้จนกว่าจะมีคำนิยามศาลรัฐธรรมนูญที่ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ที่วางบรรทัดฐานว่าคำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงสสร.หรือหมายถึงคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับ
6: คือตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568นะครับอาจารย์ฮะศาลชี้ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีผลผูกพันกับทุกองค์กรอยู่ใช่ไหมครับ
7: แน่นอนครับเพราะนั้นมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญครับก็ผูกพันทุกองค์กรครับแต่คราวนี้คำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงสสร.หรือหมายถึงกรรมาธิการยกร่างนะครับ
6: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตีความหรือฟังความเห็นจาก3ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยถ้าเดินผิดทางยื่นร้องมาก็มีปัญหากับพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขได้เลยสิครับถ้าอย่างนี้ฮะ
7: ก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกครับพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขว่าเสนอไปนะถ้าเสนอไปแล้วมีผู้ไปร้องว่าร่างนั้นเนี่ยขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม
6: ่
7: ก็มีผลให้ร่างนั้นตกไปถ้าศาลวินิจฉัยว่าขัดเท่านั้นเองครับไม่ได้มีผลอะไรกับพรรคการเมืองครับเพราะมันไม่ได้เสนอการแก้ไขที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือรูปแบบของรัฐนะซึ่งอันนั้นน่ะอาจจะไปเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองได้นะครับในการเสนอในเรื่องประเด็นเรื่องเลือกสสร.โดยตรงได้หรือไม่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรา255นะครับซึ่ง255เนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบัญญัติเอาไว้อยู่แล้วว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นจะกระทำไม่ได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐนะคือถ้าไม่เสนอ2เรื่องนี
6: ้
7: ก็ทำได้ครับถ้าขัดรัฐธรรมนูญก็อย่างมากก็ร่างนั้นก็ตกไปแค่นั้นเอง
6: ครับอันนี้มันก็จะเสียเปล่าไหมครับอาจารย์ฮะถ้าเกิดว่าเดินผิดที่เดินผิดทางตามคำที่ได้รับฟังข้อเสนอแนะมาครับ
7: ก็วันนี้ความเห็นของแกนนำพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าทำได้ 100% เนี่ยฮะเขาเห็นว่าทำได้ 100% เขาคงมั่นใจว่าเขาไม่เสียเปล่านะก็สามารถเสนอได้ครับแต่เขามั่นใจว่าเขาไม่เสียเปล่าครับ
6: ก็วัดใจคนไปร้องอย่างนี้เหรอครับอาจารย์
7: เอาวัดใจตุลาการด้วยครับนะเพราะนั้นก็ต้องไปเข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญครับวินิจฉัยตุลาการองค์คณะ9คนที่จะวินิจฉัยว่าตกลงแล้วเนี่ยจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม
6: ่ครับโอ้ถ้าเกิดว่าแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดฮะเพื่อจะไปให้สุดทางสำหรับเรื่องของเจตนารมณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของแต่ละพรรคการเมืองอาจารย์แนะยังไงดีครับ
7: คือแนวทางที่ปลอดภัยที่สุดก็ต้องไม่มีการเลือกสสร.โดยตรง
6: ครับ
7: นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการตีความว่าตกลงแล้วเนี่ยคำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ห้ามเลือกโดยตรงนั้นเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงสสร.หรือหมายถึงกรรมาธิการยกร่างนะถ้าปลอดภัยที่สุดคือต้องไม่มีการเลือกสสร.โดยตรง
6: ครับ
7: จากประชาชนอันนั้นคือปลอดภัยที่สุดแต่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจที่สุดสำหรับหลายๆคนแน่นอนนะครับ
6: ครับอ๋องั้นก็แสดงว่าแต่ละพรรคการเมืองที่เสนอแนวทางในการได้มาซึ่งสสร.เนี่ยณวันนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยเดินแนวทางนี้ถูกแล้วนะฮะว่าจังหวัดเอาบางทีก็เอามาเป็นแพ็คเลยให้สมาชิกได้คัดสรรกันหรือว่าจังหวัดละกี่คนกี่คนเลือกกันมาแล้วก็ให้สมาชิกรัฐสภาโหวตพิจารณากันไอ้ตรงนี้น่าจะปลอดภัยสุดจะไม่มีผู้ร้องเหรอครับอาจารย์ฮะ
7: คือในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจกันเองนะครับอย่างเช่นกรณีของการเสนอร่างของพรรคเพื่อไทยนะที่เห็นไหมฮะว่ามีส.ส.ของทางพรรคภูมิใจไทยนะกับทางพรรคกล้าทำเนี่ยที่ถอนชื
6: ่ อ
7: ในภายหลังนะด้วยเหตุอ้างว่าเห็นว่าร่างของเพื่อไทยเนี่ยในส่วนการได้มาซึ่งสสร.นั้นเนี่ยมีโอกาสจะขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นของบรรดาสสนะในส่วนนั้นที่เขาเห็นว่า อาจจะมีความเสี่ยงที่จะไปขัดกับรัฐธรรมนูญเขาก็ถอนนะครับก็ถอนชื่อออกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละครับว่าแม้กระทั่งในหมู่ส.ส.เองก็ยังเห็นไม่ตรงกันนะฮะนี่ในส่วนพ
6: ร
7: รคประชาชนแม้จะไม่ถอนชื่อเพราะประชาชนเนี่ยแค่พ
6: ร
7: รคเดียวเขาก็เสนอได้แล้วเพราะเสียงเขาเกิน1ใน5นะครับก็คือเกิน100คนขึ้นไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าสุดท้ายเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมกัน2สภาคือส.ส.ส.ว.เนี่ย ร่างของทางพ
6: ร
7: รคประชาชนจะผ่านหรือไม
6: ่
7: นะเพราะอาจจะมีการหยิบยกเอาประเด็นเหมือนคล้ายๆกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ขึ้นมาในการโหวตความก็ได้เพราะอย่าลืมว่าที่มาของส.ส.ร.ของพ
6: ร
7: รคประชาชนเนี่ยคล้ายคลึงกันกับที่มาส.ส.ร.ของทางพ
6: ร
7: รคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพียงแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ถอนชื่อเพราะว่าพรรคประชาชนพรรคเดียวเนี่ยก็เซ็นชื่อนะครับกันเพียงพอได้แต่เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ยืนยันว่าเมื่อเข้าไปสู่การพิจารณาในวาระ1 2 3นะจะผ่านที่ประชุมร่วมกันของทั้ง2สภาได้นะครับ
6: โอ้เพราะฉะนั้นคณะบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงจะต้องไม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนถ้าเดินแนวทางเนี้ยน่าจะปลอดภัยที่สุดหรือเปล่าครับอาจารย์
7: ก็แน่นอนครับเพราะนั่นคือคำฉายสารนูนก็เขียนไว้อย่างนั้นนะครับ
6: ก็ณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าถ้าจะวัดใจก็คือวัดใจจากพรรคประชาชนเพราะว่าในส่วนของคุณผลิตเองเนี่ยเขาก็มั่นอกมั่นใจโพสต์เลยว่ามาจากการเลือกตั้งประชาชนได้ 100% นะครับอาจารย
7: ์ครับก็หลังจากเขาไปพบปะทางตุลาการมาเขาก็มีความเห็นแบบนั้นนะครับ
6: ครับอ้าวแล้วหลังจากนี้ครับอาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์เสนอแนะหน่อยครับเราจะพิจารณาอย่างไรดีเราจะเดินแนวไหนดีครับสำหรับบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองไม่ปล่อยให้ปัญหานี้มันคลุมเครือแล้วก็ได้บรรทัดฐานที่ชัดเจนเพื่อจะได้เดินหน้าฮะจะแก้ไขอะไรกันยังไงครับอาจารย
7: ์ปัญหานี้จะคลุมเครือไปจนกว่าศาลนูนจะมีคำวินิจฉัยที่ชัดครับนะเพราะตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่สภาว่าสภาจะเป็นผู้ชี้ว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแต่สภาจะชี้ได้ก็คือสภามีความเห็นแบบนี้นะถ้าสภามีจุดยืนที่ชัดเจนว่าวันนี้จะเดินหน้าเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับโดยให้มีส.ส.ร.จากการเลือกตั้งนะสภาก็ต้องเดินหน้าไปเลยครับถ้ามีจุดยืนแบบนั้นนะถูกผิดก็เดี๋ยวก็ต้องดูครับจะมีคนไปร้องศาลนูนไหมแล้วศาลนั้นนูนจะวินิจฉัยอย่างไรซึ่งอันนั้นถึงจะได้บรรทัดฐานนะที่ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยผู้ร่างรัฐธรรมนูญหมายถึงใครกันแน่นะแต่ณวันนี้มันยังไม่มีใครชี้ได้หรอกครับเพราะยังไม่มีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญออกมามันมีแค่ว่าสภาเองเนี่ยจะมีจุดยืนอย่างไรถ้าสภามีจุดยืนว่าเสนอนะครับก็เสนอครับแบบที่จะต้องการให้มีการเลือกส.ส.ร.โดยตรงนะแต่ถ้าเสนอไปอย่างนี้ก็หมายว่ามีโอกาสหรือมีความเสี่ยงที่มีคนไปร้องและก็อาจจะมีคำวินิจฉัยศาลนูนออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วเนี่ยจะอย่างไรแค่ไหนเพียงใดหมายถึงอะไรใครวางมาตรฐานนะครับในเรื่องของคำว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญออกมาอย่างไรนะจึงจะไปชัดเจนตอนนั้นครับ
6: เพราะว่าถ้าเกิดยื่นตอนนี้ศาลก็ยังไม่รับพิจารณาเพราะปัญหายังไม่เกิดใช่ไหมครับอาจารย
7: ์ใช่ครับและปกติแล้วเนี่ยโดยหลักของคำวินิจฉัยก็ดีหรือคำพิพากษาก็ดีเนี่ยมีหลักการอันหนึ่งก็คือความเพียบพร้อมของคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยนะซึ่งศาลเนี่ยจะไม่ไปกลับไปแก้นะหรือจะไม่ไปอธิบายอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้วครับเพราะว่าถือว่าคำวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่บนหลักนี้ถ้าไปกลับไปแก้ไปวินิจฉัยเพิ่มเติมก็จะขัดกับหลักนี้ทันทีนะเว้นแต่ว่ามีการร้องเข้าไปใหม
6: ่
7: นะจึงจะทำให้มีการพิจารณานะครับอีกครั้งหนึ่ง
6: โอ้โหมันผมมองไปประเด็นมันคล้ายๆกับมาตรฐานจริยธรรมอ่ะอาจารย์เพราะว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยก็พยายามที่จะอยากให้ตีความเหลือเกินคำว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยกรอบอยู่ตรงไหนมันกว้างเหลือเกินครับอาจารย์
7: ใช่ครับก็คือระยะหลังเนี่ยด้วยความที่เราพยายามจะเอาการเมืองเนี่ยเข้าไปหยิบไปจับในเรื่องประเด็นนะครับต่างๆที่มันเป็นข้อกฎหมายแล้วก็ไปเขียนบทบัญญัติอะไรประหลาดๆเหล่านี้ฮะนะก็ทำใหสุดท้ายมันก็กลายเป็นเรื่องการไปใช้ความเห็นกันซะมากกว่าเรื่องของการใช้ตัวบทบัญญัตินะในทางกฎหมายแล้วก็ท้ายสุดมันก็จบลงด้วยเรื่องของการจะไปพิจารณานะครับโดยใช้กฎหมายให้กลายเป็นการเมืองแล้วก็เกิดนิติสงครามเกิดอะไรเกิดขึ้นแบบที่เราเห็นนะ
6: ครับก็คือตีความทุกประเด็น
7: ครับใช่ครับแล้วก็ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
6: ครับครับวัดใจนะฮะหลังจากที่ได้ข้อคิดเห็นมาจาก3ตุลาการ
8: ว่าจะยังไงต่อนะ
6: ว่าคุณจะเดินหน้าตามข้อแนะนำหรือเปล่ายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับ
7: ใช่ครับยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วอย่างที่ได้เรียนตอนต้นนะครับแต่ละท่านก
5: ็ไม่ได้เกี่ยวด้วย
7: ก็ไม่ได้มีความเห็นส่วนตนในเรื่องนี้บางท่านก็ไม่ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องนี
5: ้
7: บางท่านก็ยังไม่ได้เข้าไปเป็นตุลาการในตอนนั้นนะครับครับ
6: เดี๋ยวตามต่อครับอาจารย์ฮะวันนี้ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
7: ยินดีครับ
5: ครับขอบคุณครับครับศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6: อาจารย์มีภารกิจตอน18ครึ่ง
5: ใช่
6: ก็เลยต้องขออนุญาตตัดอาจารย์ก่อน
5: ใช่แต่ว่ายังบอกว่าคือความคลุมเครือเนี่ยก็ยังคงต่อไปนะแม้ว่าจะมีการไปขอความเห็นแต่ว่าอย่างที่อาจารย์อธิบายไปว่าคือการขอความเห็นรอบนี้ก็เป็นการขอความเห็นนะมันไม่ใช่เรื่องของคำวินิจฉัยของศาลที่จะมีผลผูกมัดกับองค์กรอื่นๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของตุลาการทั้ง3ท่านที่มาเนี่ยก็จะเป็นบางคนก็มีที่มาชัดเจนอยู่แล้วว่าให้ความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็บางคนก็ไม่มาหลังจากที่คำวินิจฉัยศาลมีมาแล้วเนี่ยมันเลยทำให้ไม่รู้ว่าน้ำหนักที่ออกมาคำชี้แจงที่ได้มาตอนนี้มันจะนำไปหยิบยกเอาไปใช้อะไรยังไงได้บ้างเนี่ยพอสุดท้ายแล้วก็อย่างที่บอกก็คุมเครือจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนมากกว่านี
6: ้ก็สรุปสุดท้ายก็คือวัดใจส.ส.และส.ว.คร
5: ับ
6: จะกล้าเดินหน้าต่อไปในฐานะของการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยหรือไม
5: ่ครับ
6: ถ้าเกิดได้ยังเดินหน้าต่อเพราะมั่นอกมั่นใจจากผลข้อแนะนำที่ได้มาแล้วเนี่ยนะ
5: ครับ
6: ก็ดูว่าเขาจะมีการยื่นให้มีการวินิจฉัยหรือเปล่าว่าที่คุณทำมามันขัดหรือว่าแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลท่านเมื่อปี2558หรือไม่นะย้อนไปครั้งหนึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปี2558เนี่ยนะฮะศาลรัฐธรรมนูญชี้ไว้ยังไงนะฮะศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทำได้แต่มีเงื่อนไขสำคัญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะครับไอ้นี่แหละฮะผู้ร่างเนี่ยคือใครนะครับต้องไปตีความกันแต่แล้วก็ตามครับคณะกรรมการร่วมของส.ส.และส.ว.เนี่ยเขาได้ไปหารือกับศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.เนี่ยทำได
5: ้
6: 100% จากประชาชนนะฮะไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยอันนี้คือความมั่นใจที่เขาบอกว่าได้ข้อแนะนำมาแล้วนะครับ
5: ครับ
6: คุณผลิตได้โพสต์เลยนะคุณผลิตโพสต์เลยผลหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งได้โดยตรงไม่ขัดคำวินิจฉัยนะครับก็คุณผลิตโพสต์เมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมา
5: ครับ ครับ
6: บอกว่าบทสรุปจากการหารือระหว่างกรรมาธิการสว.และส.ส.กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568ที่ผ่านมาผมและพรรคประชาชนยืนยันมาโดยตลอดว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรดำเนินการโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% โดยเราเคยยื่นร่างที่มีเนื้อหาดังกล่าวเข้าสู่รัฐสภาเมื่อปี67แต่อะไรก็ตามครับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่18/2568เมื่อวันที่10 กันยายน 2568มีการระบุท้ายคำวินิจฉัยว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงซึ่งเป็นข้อจำกัดที่คลุมเครือและก็ทำให้ฝ่ายต่างๆต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาก็ไปคิดสูตรกันมาหมดเลยนะฮะแต่ละพ
5: ร
6: รคการเมืองว่าจะเอายังไงเพื่อให้ได้ส.ส.ร.ที่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับคุณพลิตบอกว่าเราก็ได้พยายามออกแบบกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกส.ส.ร.ให้ได้มากที่สุดครับโดยที่ไม่ถูกมองว่าขัดคำวินิจฉัยเช่นประชาชนเลือกส.ส.ร.150คนแล้วก็ให้รัฐสภาโหวตรับรองเลยนะฮะเอาไหม150คนเนี้ยนะครับเสนอมาแล้วเนี่ยถ้าไม่เอาก็ไปกันทั้งกระบี
5: ่
6: ถ้าเอาก็ได้150คนเนี้ยนะครับ
5: ครับ
6: มีอีกนะฮะประชาชนเลือกส.ส.ร.300คนแล้วก็ให้รัฐสภาตัดนะตัดไป150เหลืออยู่150อันนี้ก็เขาคิดใหม่แบบนี้ฮะสำหรับพรรคประชาชน
5: ครับ
6: ในส่วนของสมาชิกรัฐสภาส่วนอื่นมีบางพรรคมีบางท่านนำคำวินิจฉัยดังกล่าวมาเป็นเหตุในการสรุปว่าประชาชนไม่สามารถเข้าคูหาเพื่อเลือกส.ส.ร.ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้เลยนะฮะ
5: อ
6: าคิดทางนี้ก็มีเหมือนกัน
5: อ
6: วันนี้ครับทางกรรมธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาแล้วก็กรรมธิการศาลของสภาผู้แทนราษฎรจึงเดินทางไปเข้าพบประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการบางท่านเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยดังกล่าว
8: ครับ
6: คุณผลิตบอกว่าผมต้องขอขอบคุณสว.นรเศรษฐ
8: ์
6: ปรัชญากรประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาที่ริเริ่มการนัดหารือครั้งนี้นะ
8: ครับ
6: บทสรุปสำคัญจากการหารือนะฮะคุณผลิตอธิบายบอกว่ามีประเด็น2ประเด็นครับประเด็น1ก็คือไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยครับทางตุลาการเนี่ยในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวหมายความถึงการห้ามไม่ให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างหรือคณะที่เป็นคนร่างข้อความของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยตรง 2. ทางตุลาการในที่ประชุมยืนยันว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ได้ห้ามหรือว่าตัดสิทธิ์การที่รัฐสภาจะเสนอให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเมื่ออ้างอิงขอบเขตการทำหน้าที่ของสภาร่างรัฐธรรมนูญในอดีตนะฮะสภาร่างรัฐธรรมนูญที่ว่านี้ก็สามารถมีอำนาจที่จะรวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม
8: ่
6: และประเด็นที่2ครับพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คณะกรรมการยกร่างยกร่างขึ้นมาการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 100% จึงไม่ขัดกับคำวินิจฉัยเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างที่มาจากการแต่งตั้งของสภาร่างรัฐธรรมนูญจะถือได้ว่ามาจากการเลือกตั้งโดยอ้
8: อม
6: ไม่ใช่โดยตรง
8: ครับ
6: อันนี้ก็คือ
8: สิ่งที่คุณผลิตสรุปมาแล้ว
6: สรุปมาแล
8: ้
6: วมันออกแนวนี้ครับ
8: อ
6: ีกประเด็นนึงนะครับที่ประชุมครั้งนี้เห็นตรงกันว่าการออกแบบแล้วก็อภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของสสร.รูปแบบต่างๆเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายการเมืองในรัฐสภาบทสรุปนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยคลายข้อกังวลของสมาชิกรัฐสภาทุกคนแล้วก็ทำให้พรรคการเมืองและสมาชิกรัฐสภามีทางเลือกและก็ความเป็นไปได้มากขึ้นในการออกแบบสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
8: แต่ว่าคือพอมติที่ออกมาแบบนี้แล้วก็ตัวของตุลาการศาลที่มาให้คำแนะนำทั้ง3ท่านเน
6: ี่
8: ยอย่างที่บอกว่าก็มีแค่3ท่านไม่ได้ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์คณะแล้วก็ทั้ง3ท่านเนี่ยก็มีบทบาทชัดเจนอะที่ผ่านมาว่าเคยให้ความเห็นกับประเด็นนี้อย่างไรหรือซึ่งอย่างที่อาจารย์ยุทธพรพูดเป็นประสบการณ์พี่รงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การวัดใจกับทางสสกับทางสภาแล้วว่าจะเอาผลการหารือของตุลาการเมื่อวันศุกร์เนี่ยไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหน
6: เดินลุยไปเลยไหม
8: นั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าถามว่าคืออย่างแม้ว่าเจตนาของทางกรรมธิการที่ไปคุยกับทางตุลาการศาลเนี่ยก็บอกว่าอยากจะถือเป็นการช่วยอธิบายให้สังคมแล้วก็ฝ่ายการเมืองเข้าใจขอบเขตมากขึ้นนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่บอกว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนและสักขนาดนั้นแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยจะหยิบยกไปมั้ยแล้วถ้าเกิดหยิบยกไปแล้วเดินไปตามทางเนี้ยแล้วมันจะเกิดการฟ้องตามมาทีหลังหรือเปล่าม
6: ันจะเสียตรงไหนนะฮะอาจารย์ยุทธพรเมื่อสักครู่ก็มันก็ตกไป
8: ครับ
6: เสนอไปพอมีคนร้องว่ามันขัดกับคำวินิจฉัย
8: ครับ
6: ก็ตกไปแต่อย่าลืมนะการจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยทางคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญบอกว่ามันต้องทำประชามติกี่รอบแล้วครับ
8: 3แล้วแหละ
6: แล้วรอบละเท่าไหร่แล้ว 3,000 ล้าน
8: ครับ
6: มันจะหายไปกับสายลมเลยหรือเปล่าอันนี้มันคืองบประมาณที่เป็นเงินของพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีทุกคนนะ
8: ครับก็ต้องดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเท่าที่ดูเนี่ยอย่างทางของกรรมธิการของสภาที่ไปวันนั้นเนี่ยก็ทั้งเป็นในส่วนของถ้าเป็นสว.ก็เป็นคุณนรเศรษฐ
6: ์
8: ปัชญากรก็จะเป็นกลุ่มสว.พันใหม
6: ่
8: แต่ว่าถ้าเกิดในเป็นในส่วนของสส.ก็จะเป็นทั้งคุณหมอวายโยเป็นมีคุณพฤทธิ์แล้วก็มีท่านอดีตนายกอภิสิทธิ
6: ์ไ
8: ปใน
6: ด้วย
8: แต่แล้วก็คือจะเป็นฝ่ายค้านทั้งสามแล้วก็จะเป็นส้มกับฟ้าซะส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงล่ะเราจะออกมาจะผลักดันได้มั้ยแม้ว่าสักครู่ที่อาจารย์ยุทธพรบอกว่าคือพรรคประชาชนเนี่ยสามารถยื่นได้เลยเพราะว่าเขามีส.ส.เกินอยู่แล้วแต่ว่าก็ถ้าไปเนี่ยมันก็ต้องผ่าน2สภาม ันก็มีโอกาสถ้าเกิดจะเอากันแค่นี้จะมีแค่
6: สว.พันใหม่เอาเสียงในวุฒิสภาน
8: ั่นน่ะสิ
6: มีเท่าไหร
8: ่
6: เกิน20มั้ยอ่ะ
8: ใช่
6: แล้ว
8: ถ้าเกิดเอาไปแค่นี้มันก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนกับ หลายๆร่างกฎหมายนี่ที่พอผ่านส.ส.ไปแล้วพอขึ้นไปถึงส.ว.เนี่ยมันก็อาจจะถูกตีตกกลับไป
6: เนี่ยคุณกรวีออกมาบอกแล้วเมื่อสัก10กว่านาทีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเดินหน้าไปแบบเนี้ยกลัวจะแพ้ฟาวไงใช่ไหมฮะทำไปแล้วมันขัดมันแย้ง
8: นี่ขนาดว่ายังไม่ทันจะได้ไปทางไหนนะโดนสกัดแล้วเนี่ย
6: ถูกต้องคุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลครับให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้แหละครับโดยคุณกลวีเนี่ยนะฮะคือบอกอย่างนี้ครับที่คุณผลิตบอกว่ามันทำได้ 100% เนี่ยนะครับแต่คุณกลวีบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายการเมืองทุกคนอยากจะเห็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงจากประชาชนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยก่อนหน้านี้ก็อยากจะให้ประชาชนเลือกนะฮะแต่ว่าการที่ส.ว.และฝ่าย

0: หากทุกคนเดินตามแนวทางนี้แล้วพอถึงเวลามีคนไปร้องศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลมีคำวินิจฉัยออกมาอีกอย่างว่ากระบวนการมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันเน
1: ี่
0: ยนะมันจะกลายเป็นแพ้ฟาวกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันจะเสียหายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะผมเนี่ยไม่อยากเห็นความพยายามที่จะเดินกันแล้วมันแพ้ฟาวเรามีบทเรียนเรื่องประชามติมาแล้วด
1: ัง
0: นั้นผมมองว่าสุดท้ายต้องไปดูคำวินิจฉัยล่าสุดของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วที่บอกว่าการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและรัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแล้วนำมาปรับใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมอันนี้น่าจะดีกว่าไอ้นี่แหละฮะผู้ร่างรัฐธรรมนูญทำไม่ได้โดยตรงเนี่ยสำหรับประชาชนเนี่ยคุณต้องไปตีความ
1: ใช่
0: ต้องไปถามใครอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็นี่เขาไปถามตุลาการมาแล้วไง
0: เพิ่ง3ท่านเองถามไม่ครบเลยไหม
1: อาจจะต้องเดินหน้าแบบนั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยพอ3ท่านที่ออกมาตอนนี้มันยังดูความเห็นก็ยังแตกกันอยู
0: ่
1: ก็คงต้องถามเพิ่มอาจจะต้องถามมากกว่านี้อาจจะต้องถามกลุ่มอื่นที่มีส่วนในคำวินิจฉัย
0: ถามแล้ว3หรือ6อาทิตย์หน้าก็ไปถามอีก3อาทิตย์ต่อไปถามอีก3
1: ใช่
0: ครบพอดี
1: น่าจะได้แบบนั้นน่าจะดีกว่าถ้าเก
0: ิ
1: ดจะออกแค่3แล้วก็เดินหน้าเลยเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงเกินไป
0: เสี่ยงเกินไป
1: คืออาจจะถามแค่2รอบ6ท่านก็อาจจะมีลุ้นนะเกินกึ่งนึงไปแล้วล่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราต้องพักครู่นึงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็คุยข่าวกันต่อครับ
1: ครับ

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา45นาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
5: คุณบัวเรียบเนี่ยยังติดใจลาบนะฮะคุยเข้ามาเลยนะฮะบอกว่าสุโขทัยอร่อยสุดลาบสุโขทัยอร่อยสุดค่ะ
4: นี
5: ่ใส่เครื่องในใส่เลือดผัดสุกปรุงรสด้วยน้ำมะกอกนะฮะแล้วก็โรยผักชีอันนี้เรียกว่าลู่ฮะชนิดเดียวกับของพี่โลกอ่ะของพิษณุโลกครับ
4: คือ
5: ผมกับทีไรเนี่ย
4: ต้องจัดตลอด
5: ทุกมื้ออาหารต้องมีเลยครับโอ
4: ้
5: โหติดใจจริงๆนะ
4: ครับ
5: ไม่เสื่อมคลายเลยฮะ
4: ครับ
5: ลู่พิษณุโลก
4: ลู
5: ่สุโขทัยแต่ต้องผัดให้สุกนะม
4: ัน
5: จะมีลักษณะกินดิบก็มี
4: ครับ
5: นะฮะกินดิบๆก็คือโอ้โหมันสีแดงโหดมากอ
4: ่
5: ะประมาณนั้นฮะ
4: เอาจริงคือที่เชียงใหม่ก็จะมีลาบลู่เนี่ยก็มาของคู่กันเลย
5: ครับ
4: กินครั้งเดียวแล้วก็คือพอรู้สึกว่า
5: ที่ว่าเรียกว่าไอ้ลาบขาวลาบแดงอ่ะถ้าลาบขาวก็คือลาบปกติธรรมดาลาบหมูนี่แหละฮะใส่หนังหมูแล้วก็ใส่ตรงใส่ตับใส่ล่างใส่ไส้ที่ทำสุกแล้วครับ
4: ครับแต่ว่าคือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือมันยังจะกินเนี่ยก็คือมันยังจะมีแถวบ้านจะมีโรงฆ่าสัตว์อยู่ที่โรงคือรถพอออกจากโรงมาปุ๊บก็คือจัดการทำอาหารอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็จะมีร้านลาบอยู่บริเวณหน้า
5: ร้านโป๊กอีท
4: โป๊กอีด้วยก็มีหลายพื้นที่หลายจุดพี่รองแต่ว่าก็คือนั่นแหละพอมันเนื้อแบบนั้นมันจะสุกแล้วเราจะรู้ว่ามันสดแล้วมันก็สามารถที่จะทานแบบ

0: ไม่ต้องสุกมากก็ได้
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดไปเชียงใหม่เนี่ยนะฮะทักตีสองตีสามบรรดา
0: หลังจากเที่ยวเสร็จ
1: ใช่ครับก็ต้องมาย่านนี้ฮะแล้วขึ้นชื่อเมื่อก่อนนี้ก็คือร้านโป๊กอีท
0: ใช่แถวกำแพงดินเมื่อก่อนใช่แล้วก็แถวตอนนี้ที่เขาพัฒนาไปแล้วเป็นอะไรนะแม่ขาตรงน้ำแม่ขาแถวๆนั้น
1: อ่
0: ะย่านนั้นนั่นแหละที่เป็นอาหารที่พอหลังจากที่ออกจากสังสรรค์มาแล้วเนี่ยก็ต้องแวะตรงนี้ก่อนที่จะกลับ
1: ไอ้ลวกจิ้มเนี่ยลวกจิ้มหมูเนี่ยจิ้มแล้วพริกกะปิอร่อยมากอ
0: ่
1: ะเนี่ย
0: มันแล้วแต่ปากแต่ละคนเลยพี่เพราะน้ำพริกเขาก็จะมีหลายรสชาติให้เลือกเลยก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไปลองในแต่ละพื้นที่นะเขาก็จะมีน้ำพริกแบบนั้นแบบนี้ก็คือแล้วแต่ปากเลยถ้าบางคนถ้าเกิดเราจะแนะนำว่าถ้าไปแล้วอาจจะอันนี้อร่อยคืออย่างผมจะมีคนมาถามตลอดพี่เราว่าถ้าไปเชียงใหม
1: ่
0: ต้องไปกินอะไรกินร้านไหนอะไรยังไงเนี่ยแล้วพอแนะนำไปทุกคนก็จะแบบมันก็นั่นงั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็โอเคถ้าอย่างนั้นก็แล้วแต่ปากเพียงแต่ว่าแนะนำไปว่าถ้าไปเนี่ยไปร้านนี้แต่ว่าก็ให้ลองดูว่ามันก็จะเป็นคนในพื้นที่เขาก็จะกินแบบนั้นแบบนี้ไป
1: ใช่ฮะใช่
0: ครับ
1: คุณเทศสุยะทักทายเข้ามานะครับสวัสดีครับแล้วก
0: ็
1: คุณพี่วิชัยบอกว่าออกค่ายรามคำแหงเหรอฮะอ๋อผมไปมาแล้วเหรอครับอ๋อ
0: ครับ
1: แล้วก็มีอีกหลายท่านคุยเข้ามาท่านนึงที่คุยการเมืองเข้ามาเนี่ยก็คืออยากจะเห็นเหลือเกินนะโอ้โหนี่คุณชุดสนะบอกว่าลาบเชียงใหม่อร่อยที่สุดใน3โลกครับนะโอ้ยผมทีมทุกจังหวัดมาแซ่บสุดก็คือของเชียงใหม่แหละ
0: โอ้มันแทบเผ็ดร้อน
1: มันเผ็ดร้อนใช่ครับใช่แ
0: ล้วถ้าจริงกินถ้ากินปกติเนี่ยก็อร่อยระดับนึงแต่ถ้ามากินแบบว่าเพื่อให้สั่งเนี่ยโอ้โหไอ้นั่นแหละสุดยอดมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: คุณพี่โจวิเตอร์บอกผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าสสรในแบบของพรรคภูมิใจไทยเขาต้องการแบบไหนอันที่เขาเสนอนะเข้าไปดูครับของภูมิใจไทยในการเสนอสูตรสสรมาเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เห็นเขาจะเลือกเป็นรายจังหวัดนะฮะสสรของภูมิใจไทยนะฮะกำหนดให้มี100คนนะครับ
0: ครับ
1: โดยเป็นผลผสมผสานระหว่างการเลือกตั้งแล้วก็การแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางออกในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อันนี้ก็คือเขาก็กรองมาแล้วว่าไม่ได้มาโดยตรงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านสั่งห้ามไว้นะครับโครงสร้างที่มาสสรของภูมิใจไทยเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆครับมาจากการเลือกตั้งใน77คนนะฮะคือจังหวัดละคนเป็นตัวแทนมาจากประชาชนโดยให้มีการรับสมัครแบบแบ่งเขตจังหวัดละ1คนแล้วก็มาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็นักวิชาการใน18คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะฮะเลือกสรรมาจากหลากหลายสาขานะครับแล้วก็สัดส่วนตัวแทนรัฐสภาอีก5คนนะครับเป็นการดึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วมนะครับก็ข้อเสนอของภูมิใจไทยยังมีเงื่อนไขสำคัญก็คือการผ่านร่างรัฐธรรมนูญในสภาเนี่ยจะต้องได้รับเสียงเห็นชอบจากสมาชิกวุฒิสภาอย่างน้อย1ใน4เพื่อลดความขัดแย้งแล้วก็หาจุดลงตัวในการพิจารณารายมาตรานะครับอันนี้เป็นข้อเสนอของทางภูมิใจไทยเขา มีบางพรรคเสนอเอามาแบบ150คนเลย
0: ครับ
1: แพ็คนี้นะฮะที่ประชุมรัฐสภาเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็นี่แหละฮะไปทั้งแพ็คเนี่ยถ้าเห็นด้วยก็เอาแพ็คเนี้ยได้เลยนี่พรรคประชาชนไห
0: ม
1: พรรคประชาชนเสนอแบบนี้นะ
0: ใช่ก็จะมีหลายๆแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงต้องวัดใจสสนั่นแหละว่าจะเอาตามแนวมินิไหมหรือว่าจะเหมือนที่เราคุยกันไปว่าจะมีการนัดตุลาการคุยเพิ่มอีกหรือเปล่า
1: ครับ
0: นั่นแหละก็คงต้องรอดูเพราะว่าคือไม่ว่าจะไปทางไหนเนี่ยมันมีคนมันดักไว้แล้วอย่างเมื่อสักครู่ก็ทางประธานวิปรัฐบาลก็ออกมาดักไว้แล้วว่าถ้าเกิดกลัวไปแล้วมันจะเสียของเปล่าๆหรือเปล่าถ้าเกิดเดินไปแล้วมีการมาฟ้องร้องทีหลังมายื่นตีความทีหลังมันก็อาจจะทำให้แนวทางที่ทางพรรคประชาชนจะเดินเนี่ยมันอาจจะเสียของ
1: ครับคือเสียของไม่เท่าไหร่กลัวเสียเงินเนี่ยสิฮะเพราะว่าต้องทำประชามติก่อนอ่ะ3 รอบอ่ะนะฮะแม้ว่าศาลท่านบอกว่า1 2บวกรวมกันได้ใช่ไหม
0: แต่ว่ากว่าจะไปถึงจุดนั้นไงพี่ลงมันก็ต้องผ่านสภาล่างแล้วก็ผ่านสภาสวอีกอ่ะ
1: ครับ
0: ก็กว่าจะได้ไปถึงขั้นตอนของการออกมายืนยันว่าจะต้องมีการทำประชามติกัน3รอบเนี่ยจะยังไงต่อเพราะว่ามันก็ยังคลุมเครือมันเมื่อสักครู่อย่างที่อาจารย์ยุทธพรพูดมาว่าความคลุมเครือนี้จะอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่มันชัดเจนมากกว่านี้
1: ใช่ครับก็คือมีข้อขัดแย้งนะฮะจนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความอีกรอบนึงนั่นแหละครับถึงเวลานั้น
0: อ
1: ่ะก็คงจะมีความชัดเจนณขณะนี้ก็ยังคงคลุมเครือกันต่อไปเพราะฉะนั้น

0: ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือต้องเลี่ยงบาลีไม่ให้มีคนเห็นว่ามันขัดหรือแย้งแล้วก็ยื่นให้ศาลท่านตีความได
1: ้
0: ก็อ้อมกันไปอ้อมกันมาแหละที่มาของสสลครับ
1: เพราะว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ตัวตั้งตัวตีเนี่ยอย่างในส่วนของพรรคภูมิใจไทยเดินเนี่ยก็จะเป็นไปในแต่ตามแนวทางของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีก็ทางพ
0: ร
1: รคประชาชนก็เห็นอีกแบบหนึ่งมันก็อาจจะทำให้การจะเดินไปทางไหนมันก็ไม่สุดสะทางมันก็จะมีกักอยู่ตรงนั้นตลอดซึ่งก็คงต้องรอดูเพราะว่าเรื่องของประชามติเนี่ยมันมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะพี่รงที่มันมาพร้อมกับการเลือกตั้งเลยอะแต่เรื่องของว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังติดเรื่องของที่มาของสสรอยู่เลยว่าจะอะไรยังไงแม้ว่าตอนนี้คือรัฐบาลเนี่ยก็จะอายุก็ปีกว่าแล้วนะพี่รงยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
0: ประชามติเท่าไหร่ละ21ล้านเสียงไม่ใช่เหร
1: อ
0: ที่คนส่วนใหญ่บอกว่าก็เห็นควรให้มีการแก้ไขอ
1: ่
0: ะแต่ว่ายังเดินไปไม่ได้
1: อ
0: ่ะนะครับร่างของเพื่อไทยซึ่งก่อนหน้านี้ที่ภูมิใจไทยก็เห็นด้วยอ่ะนะแต่ตอนนี้เขาก็มีร่างของภูมิใจไทยเขาเองอ่ะเขาบอกเขาไม่ได้ทิ้งตรงไหนนะแล้วเป็นพักเดียวเป็นพักแรกนะฮะที่ยื่นขอแก้ไขแล้วก็คือภูมิใจไทยแล้วก็พรรคอื่นๆตามมานั่นแหละครับคือภูมิใจไทยเขาก็บอกว่าถ้าเดินตามร่างของคนอื่นไปเนี่ยกลัวไปไม่สุดแล้วมันก็เสียของเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของเขาก็อยากจะแก้ไขเหมือนกันแต่ในมุมมองที่เชื่อว่ามันจะไม่ขัดกับแย้งคำวินิจฉัยของศาลนะเพื่อไทยว่ายังไงกันบ้างนะฮะวันนี้ทางพรรคเพื่อไทยโดยแกนนำเองเนี่ยนะฮะก็ออกมาให้ความเห็นสำหรับเรื่องนี้ด้วยนะครับทางพรรคเพื่อไทยตอนนี้มีความเห็นต่อเรื่องนี้แตกเป็น2ฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีความเห็นคล้อยตามกับความเห็นของประธานศาลรัฐธรรมนูญที่ทางคุณผลิตคุณอภิสิทธิ์นะฮะและคุณนรเศรษฐ์เนี่ยเขาไปหาลือมาแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่าความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของตุลาการไม่กี่คนซึ่งไม่ใช่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรครับหากจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกสสรได้โดยตรงก็สุ่มเสี่ยงจะถูกร้องและถ้ามีคำวินิจฉัยออกมาในทางตรงข้ามการเดินหน้าเรื่องนี้จะเสียเปล่านะฮะดังนั้นวันที่23มิถุนายนนี้นะครับทางแกนนำแล้วก็คณะผู้บริหารของเพื่อไทยจะนำเรื่องนี้ครับมาหารือกำหนดแนวทางก่อนประชุมสสที่จะมีขึ้นในช่วงบ่ายแล้วกำหนดเป็นทิศทางการปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของเพื่อไทยซึ่งคณะผู้ร่างยืนยันว่าขอแนวทางการร่างให้ชัดเมื่อได้แนวทางแล้วเนี่ยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็สามารถยื่นต่อประธานสภาได้ก่อนที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาครับเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ต้นเดือนกรกฎาคมแน่นอน
1: อ
0: ันนี้คือเพื่อไทยเดี๋ยวประชุมครม.เสร็จอังคารนี
1: ้
0: ช่วงบ่ายเขาคุยกันเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าความเห็นของเขาแตกเป็นสองฝ่ายกลัวเสียของเหมือนกัน
1: ครับนั่นแหละแต่ก็คงต้องรอดูเพราะว่าคืออย่างในส่วนของพรรคประชาชนเขาก็ยืนยันแล้วว่าแนวทางของเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าคืออย่างก็จะมีทั้งคุณพระฤทธิ์ทั้งคุณหมอวายโยที่ไปพูดคุยกับทางตุลาการมาแล้วแล้วก็ออกมาให้ความเห็นค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพรรคประชาชนจะไปในแนวทางไหนซึ่งก็คงต้องรอดูอย่างในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นพรรคอันดับ3ก็ต้องรอดูว่าท่าทีเขาจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าก็คงถ้าบอกว่าจะเรื่องของการประชุมร่วมที่มีการกำหนดไว้เรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงต้นเดือนหน้าเนี่ยมันก็เหลืออีกแค่2อาทิตย์กว่าเองนะมันก็ต้องชัดเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกไปว่าคือประชาชนเนี่ยประชาชนทำประชามติมาแล้วว่าต้องมีการแก้ไขแต่ว่าเรื่องของการจะไปถึงจุดนั้นอย่างไรเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนสักที
0: ครับอันนี้คือเรื่องของความเคลื่อนไหวการเมืองที่ต้องจับตา
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: โอ้ส่วนข้อความเนี่ยคุณอิสระชนบอกอ้าวกลายเป็นรายการอาหารไปแล้วนะโอ้เพื่ออย่างน้อยได้อรรถรสฮะมันต้องมีหลากหลายรสชาตินะฮะเข้มข้นบ้างใส่ซอสเครื่องปรุงอะไรบ้างนะฮะ
1: เพราะว่าคืออย่างบอกว่ามันเวลาเราช่วงเวลาหลายๆบ้านกำลังทานอาหารด้วยเหมือนกันแล้วก็ฟังเราไปด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นถ้าเกิดบางคนยังช่วงเวลานี้ยังคิดเมนูไม่ออก
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่เราเล่าข่าวมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกที่ท่านรัฐมนตรีไปเมืองเลยนะก็พูดถึงเรื่องลาบแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการขยายความเพราะว่าลาบอย่างที่ท่านผู้ฟังหลายๆท่านส่งมาก็หลายๆพื้นที่ก็มีรสชาติที่แตกต่างกันไปแล้ว
0: ก็อาจจะเป็น
1: ปากถูกปากคนนั้นคนนี้เนี่ย
0: อาจจะถูกปากของนายกก็ได้ใช่ไหมลาบมึงเลยใช่ไหม
1: แต่ลาบเป็ดมึงเลยแต่ไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีไป ไปจุดอื่นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปไงเพราะว่าท่านก็พูดแบบนี้หลายๆจังหวัดแล้วเหมือนกัน
0: เชื่อเถอะพรุ่งนี้ไปอุดรธานีเขาเอาลาบให้ชิมแน่นอนมีโอกาสลงไปพบปะแล้วก็ทานมื้อกลางวันนะ
1: ครับแล้วก็รอฟังว่าท่านนายกจะพูดยังไง
0: ลาบเป็ดอุดรเป็นยังไงบ้างครับท่าน
1: ครับ
0: ประมาณนั้นคุณสมทรงจิตประสานนะบอกว่ามาเมืองแพร่ลองชิมลาบแพร่ดูเจ้านะเคยชิมแล้วครับ
1: ครับ
0: ก็รสชาติก็อร่อยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมชอบเผ็ดจัดจ้านไงนะฮะ
1: แต่เขาบอกว่าทางถ้าอาหารเหนือเนี่ยทางแพร่ไอ้ทางแพร่ทางลำปาง
0: อ
1: ะไรพวกนี้จะค่อนข้างรสจัดนะพี่รง
0: เหรอ
1: ใช่ถ้าพูดถึงทางเหนือทางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยอาจจะยังไม่จัดเท่าทางแพร่ทางลำปางเนี่ยคือต้องมีน้ำต้องมีน้ำประกบหรือไม่ก็ต้องมีผักเพื่อกินดับเพราะว่าไม่งั้นนี่คือแบบโอ้โหร้อนไม่สามารถกินได้หมดจานแน่นอน
0: ครับ
1: ค
0: ุณคนฟังข่าวบอกว่าสวัสดีพี่ทิศนะเนี่ยคุยกันแล้วนะคุณผู้ฟังเราคุยกันด้วยนะอาหารเหนือที่ผมติดใจคือแกงฮังเลครับมันเหมือนมัสมั่นภาคกลางครับนะพี่สะใภ้เป็นคนลำปางนะฮะทำให้กินรำแต๊ะเลย
1: โอ้โหแต่ว่าคืออย่างบ้านผมเนี่ยอาจจะกลายเป็นเมนูต้องห้ามไปแล้วไงพี่น้องหลายๆบ้านเป็นเมนูต้องห้ามเรื่องของมันมีแต่มันเลยพี่น้องใช่แกงฮังเลเนี่ย
0: คือมันหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ๆ
1: ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดแบบโอ้ถ้าเกิดโอ้มันรสจัดจ้านจริงถ้าเกิดกินนานๆกินทีเนี่ยไม่เป็นไรแต่บางบ้านนี่คือแทบจะทุกวันหรือว่าบางทีทำมาหม้อหนึ่งแกงหนึ่งเนี่ยมันกินได้หลายมือไงพี่น้องคือหมู3ชั้นชิ้นนึงโหลมื้อนึงมันก็หนักแล้วนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแบ่งต้องซอยกันกินแต่ว่านั่นแหละบางคืออย่างที่บ้านนี่คืองดเลยไม่ให้กินแกงฮังเล
0: คุณอิสระชนคุยเข้ามานะฮะอีกข้อความหนึ่งบอกว่าหาทางทำประชามติโดยไม่ต้องออกจากบ้านผมว่ามีวิธีหลายวิธีนะแต่อย่าลืมฮะคนไทยเห็นช่องว่างได้ง่าย
1: ใช่
0: ครับนี่ขนาดเลือกกันตรงๆนะฮะคิดว่ามันโปร่งใสที่สุดยังมีข้อครหาเลยฮะว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งซิกแซกมาแล้วก็ได้คนของตัวเองมาประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนอีกข้อความบอกว่าวันก่อนเห็นคุณอภิสิทธิ์เสนอทำประชามติโดยไม่ต้องใช้เงินมีจริงนะฮะโอ้ถ้าทำได้ดีเลยฮะเพราะว่ารอบหนึ่งการทำประชามติแต่ละครั้ง 3,000 ล้านนะคุณทัชชัยคุยเข้ามานะฮะทักทายเรามานะฮะแล้วก็คุณพิชัยชาญผมว่าทำไมตุลาการศาลท่านทำไมไม่พูดให้ชัดเนี่ยท่านก็คงชัดแล้วแหละคร
1: ับ
0: เพ
1: ีย
0: งแต่ว่านะฮะคือฝ่ายการเมืองเราเนี่ยที่บางฝ่ายเขาบอกว่านินติสงครามหรือเปล่าทำอะไรไปก็ยื่นฟ้องยื่นตีความกันทั้งที่เราเขียนกฎหมายเนี่ยแทบจะละเอียดยิบทุกมาตราและแต่ละมาตรามีข้อย่อยเนื้อวงเล็บโน้นวงเล็บนี้ไปอีกนะฮะแต่ก็ยังตีความกันไม่เลิกอ่ะเห็นไหม
1: เพราะมันยิบเกินไปนี่แหละมันเลยทำให้ความเห็นแล้วพอหลายๆอันเนี่ยกฎหมายมันเป็นเรื่องของการตีความการที่ใช้ดุลพินิจเนี่ยมันเลยทำให้กฎหมายเนี่ยมันก็ดิ้นได้เนี่ยครับ
0: โอ้อีกหลายข้อความฮะที่เป็นอาหารเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับมีข้อความไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนแล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับแหมมีเรื่องใกล้ตัวเรามาแล้วนะ
1: ใช่เรื่องสภาพอากาศ
0: ลานีญาใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเราก็ปลายปีนี้นะฮะเราจะเห็นสภาพที่มันชัดเจนจากภาวะไม่ใช่โลกร้อนด้วยตัวเนี้ยโลกเดือดแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันจะแล้งค่อนข้างจะยาวนานเลยละครับ
1: ครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
4: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
5: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้าสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
0: ก็หลายท่านนะฮะคุยเข้ามาเรื่องอาหารซะส่วนใหญ่เลยนะครับนี
1: ่มีพาหิวเลยนะ
0: โอ้โหคือลาบแต่แล้วจังหวัดมันมีเสน่ห์ของเขาไง
1: ใช่ครับแต่ว่าเขาที่บอกว่านี่คือเนี่ยอย่างตามข้อมูลเขาบอกว่าลาบเนี่ยก็คือจะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อใน2ภาคของไทยหลักๆก็คือเหนือกับอีสานนั่นแหละที่กินลาบกัน
0: วิธีการทำนี่ต่างกันลิบเลยนะ
1: ใช่
0: โอ้โหลาบเหนือนี่ยากแสนยากนะฮะกว่าจะสับกว่าจะเผาไอ้เครื่องเทศต่างๆ
1: ครับ
0: ลาบอีสานแป๊บเดียวเองอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกเนี่ยคือลาบอีสานเนี่ยก็คือจุดเด่นของลาบอีสานเนี่ยก็คือจะเป็นข้าวคั่วแล้วก็จะเป็นการใช่สับหมูแบบเนื้ออ่ะเนื้อสับหมูหรือเนื้อแบบให้เคี่ยวแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวแล้วก็โรยพริกป่นใส่ใบสะระแหน่ต้นหอมผักแดงไอหอมแดงต้นหอมนะครับเพื่อให้ได้ลาบแบบใสๆแต่ว่าซ่อนความแซ่บเอาไว
0: ้แซ่บเลยอ่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่าในส่วนของลาบเหนือเนี่ยมันทีเด็ดมันอยู่ที่พริกลาบถ้าได้พริกลาบเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมแล้วก็รสชาติแบบชาวเหนือซึ่งมันจะเป็นอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นมะแขวนแล้วก็มีดีปรีมันจะมีความเผ็ดซ่าฟิลแบบถ้าเป็นแบบเขาบอกว่าฟิลมาล่าแบบเนื้อ
0: คือ
1: มันจะเผ็ดร้อน
0: ไม่ต้องบีบมะนาว
1: ใช่
0: ไม่ต้องบีบมะนาวเลยแค
1: ่
0: ชูพริกลาบเท่านั้นเอง
1: ครับก็คือเขาจะมาก็คือจะมีหมูมีเนื้อเนี่ยเอามาสับจนละเอียดแล้วก็คั่วส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมเลือดเข้าไปมันเลยจะทำให้ลาบเหนือนี่มันจะสีเข้มเข้มกว่าลาบอีสานลาบอีสานจะเป็นข้าวคั่วถ้าส่วนใหญ
0: ่โอ้ห
1: ิวเลย
0: ครับครับเรื่องของสสรที่มาเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่อธิบายค่อนข้างชัดเลยนะฮะแล้วก็เสนอเรื่องของถ้าจะทำประชามติหรือว่าสอบถามความเห็นของประชาชนโดยไม่ต้องเสียเงินเสียทองก็สามารถทำได้นะถ้าทุกพรรคการเมืองร่วมไม้ร่วมมือกันนะ
1: ครับ
0: คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งท่านที่ได้ไปหาลือกับ
1: ตุลาการ
0: ศาลรัฐธรรมนูญมาด้วยนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะฮะพูดถึงการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ก่อนหน้านี้มีความกังวลจากทั้งสสพรรคการเมืองและก็สวครับที่ต้องการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256โดยกังวลครับว่าอาจจะถูกตีความว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อ19มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยประธานศาลรัฐธรรมนูญและคณะนะครับได้พูดกับเราก็คือคุณอภิสิทธิ์และก็พรรคฝ่ายค้านและก็ตัวแทนของสวเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: คือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าที่ไปพบกันเนี่ยเพื่อจะสอบถามความชัดเจนท่านประธานศาลก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนครับว่าคำที่ระบุว่าสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างได้โดยตรงนั้นหมายถึงตัวผู้ร่างครับหรือความหมายก็คือตัวบุคคลที่จะเข้าไปทำหน้าที่ยกร่างหรือเขียนรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมท่านยืนยันว่าไม่ได้ห้ามหรือปิดกั้นสิทธิในการออกแบบกระบวนการให้ประชาชนเข้าคูหาแสดงความเห็นได้นะครับทางนี้ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็ได้เสนอให้มีการหยั่งเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เพราะเห็นว่าเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึงไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและก็ไม่ใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นทางนี้มองว่าในสัปดาห์หน้าครับยังมีกฎหมายอีกหลายร่างที่สามารถเสนอต่อสภาได
1: ้
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามว่ากรณีการถอนชื่อออกจากบางร่างออกไปเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดิมมันมีปัญหาอยู่บ้างเพราะเมื่อมีการถอนชื่อจากบางร่างก็ทำให้ส.ส.หลายคนเกิดความกังวลและก็ยังไม่อยากร่วมลงชื่อเพราะไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาขัดต่อกฎหมายหรือไม
1: ่
0: แต่ว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าการหารือระหว่างคณะกรรมการทั้งของส.ส.และส.ว.กับประธานศาลรัฐธรรมนูญได้รับอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าเราไม่มีใครฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหากทุกพรรคการเมืองร่วมมือกันก็จะทำให้ทุกร่างเนี่ยสามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ก่อนปิดสมัยประชุมนี
1: ้
0: สำหรับร่างของพรรคประชาธิปัตย์เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในภาคปฏิบัติร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อนส.ส.ซึ่งเดิมเกือบจะครบแล้วแต่ว่าเมื่อเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นก็ทำให้กระบวนการมันชะงักไปก็คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสภาได้ภายในสัปดาห์หน้าคือเคยมาลงชื่อแล้วก็ถอนออกไปเร
1: ื่อง
0: ของเพื่อไทยเนี่ยที่สสภูมิใจไทย30คนออกก็ถอนออกไปนะฮะเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกัน
1: แต่ว่าอย่างที่บอกนี่อย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกไปว่ามันก็ต้องอยู่ที่สมาชิกทุกคนจะเห็นพ้องร่วมกันไง
0: ครับ
1: แต่คือตอนนี้แค่ไปถามกับทางตุลาการเนี่ยก็เสียงแตกกันแล้ว
0: ครับ
1: ก็ยากมันจะยังจะเดินต่อไปยังไงเรื่องนี้
0: พรรคเดียวกันเนี่ยเอาเพื่อไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ยังเห็นเป็น2ทางเนี่ย
1: ใช่
0: แล้วจะไปหวังอะไรกับรัฐบาลแล้วฝ่ายค้านแหละ
1: ก็แม้โอ้โหในส่วนของประชาธิปัตย์เขามีแค่21อ่ะเขาก็คงคุยกันได้แล้วแต่ว่าประชาชนพรรคประชาชนเขาก็มีตั้งร้อยกว่าเขาก็ได้อยู
0: ่แต่ว่าจะยืดเนี่ยมันต้องขอเสียงเพื่อนสมาชิกให้ครบร้อยไม่ใช่เหรอครับ
1: ครับกันนั้นก็คงต้องรอดูว่าจะยังไงก็ต้องรอดูอย่างที่ส่งเพื่อไทยด้วยไง23เนี่ยว่าเขาจะเอายังไงว
0: ่
1: าจะไปทางไหนนะฮะแต่ว่าเรื่องที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้พี่อารงอย่างที่เกิดกันไปเมื่อตั้งแต่ปลายชั่วโมงที่แล้วเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเพราะว่าตอนนี้คือหลายๆพื้นที่เนี่ยคือถ้าเกิดเอาเฉพาะพื้นที่ในกทม.วันนี้นะพี่รงฟ้านี่เหมือนเป็นฟ้าหน้าหนาวอะไม่มีเมฆเลยแล้วคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือเราจะเห็นว่าฝนตกเนี่ยวันเว้นวันวันหนึ่งคือเมฆครึ้มฝนตกหนักแต่ว่าอีกวันหนึ่งคือแดดเปรี้ยง
0: ก็ผมจัดรายการก้าวขาวเช้าเนี่ยนะครับผมต้องออกจากบ้านตีสามเกือบที่สามครึ่งนะฮะพอแต่งหน้าแต่งตาเสร็จใกล้ๆจะหกโมงเช้าเนี่ยต้องไปเอาสคริปต์เนี่ยเชื่อไหมว่าตกใจคิดว่าเจ็ดโมงแปดโมง
1: สว่าง
0: ส่องสว่างเลยคร
1: ับ แล้วคือแล้วถึงตอนนี้มันคือหน้าฝนนะพี่
0: นี่มันคือหน้าฝนฮะ
1: ใช่นั่นแหละเพราะเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้มันคือหลายๆท่านนักวิชาการหลายๆท่านก็บอกว่าเรากำลังเข้าสู่เรื่องของภาวะเอลนิโญซึ่งแล้วมันจะเป็นไม่ใช่เอลนิโญธรรมดาเอลนิโญแบบสภาพอากาศแบบสุดขั้วด้วยซึ่งมันจะมีทั้งมันจะถามว่าแล้งไหมก็ไม่ได้แล้งแต่ว่าก็คือจะบางจุดเนี่ยก็คือจะเป็นฝนตกแต่ก็จะตกแบบตกแช่บางจุดก็คือไม่ตกก็คือไม่ตกเลย
0: เลนบอมนะฮะตกเฉพาะจุดครับ
1: ครับ
0: วันก่อนกรุงเทพมหานครนี่ชัดเจนเลย อสมทฝนตกหนักมากลานจอดรถน้ำท่วมนะฮะยืนอยู่ข้างล่างไงเราจะไปทำธุระใช่ไหมทำยังไงดีไม่เป็นไรวิ่งฝ่าฝนไปแล้วกันก
1: ็
0: ว
1: ิ
0: ่งฝ่าฝนรถจอดอยู่กลางลานจอดรถใช่ไหม
1: ครับ
0: เปียกทั้งตัวเลยนะฮะขับออกไปยังไม่ถึงเบ่งจ่ายเลยไม่มีฝนสักเม็ด
1: โอ้โหนี่ระยะทางนี้แค่ไม่กี่กิโลเองนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็ ็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างที่เราจะคุยกันในชั่วโมงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของนักวิชาการเขามาเตือนแล้วว่าเรากำลังจะเจอเรื่องของซูเปอร์เอลนิโญในช่วงปลายปีนี
0: ้เดี๋ยวพักครู่นึง
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับนักวิชาการประเด็นนี้เลยนะครับว่าเราจะรับมืออย่างไรสำหรับเอลนิโญนะฮะหรือว่าพาปรากฏไอ้ปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงเนี่ยนะพักครู่เดียวครับ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะซูเปอร์เอลนิโญนะฮะตอนนี้ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยรายงานเข้ามานะครับว่ามันพ่นพิษแล้วล่ะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสภาพอากาศแปรปรวนมากแม่น้ำลีครับแม่น้ำสายหลักใน4อำเภอของจังหวัดลำพูนปรากฏว่าณขณะนี้ครับน้ำน้อยกว่าทุกปีจนเห็นพื้นดิน
1: ครับ
0: นอกจากนี้ฝนยังทิ้งช่วงไม่ตกมานานกว่าสัปดาห์แล้วแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหอากาศร้อนอบอ้าวแทบจะอยู่ไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ถ่ายภาพมาให้ชมด้วยนะครับสะพานข้ามแม่น้ำครับไม่มีน้ำเหลือแม้แต่หยดเดียวมีแต่ผืนทราย
1: ครับ
0: นี่ฤดูฝนนะครับยังไม่รวมพื้นที่อื่นๆที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาสทนช.และก็หน่วยงานวิชาการบอกว่าปลายปีนี้ไทยเราประสบปัญหาปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือว่าปรากฏการณ์เอลนิโญแน่นอนครับเราจะรับมืออย่างไรแล้วก็สถานการณ์มันจะไปในทิศทางไหนนะมันจะหนักหนาสาหัสอย่างไรนะครับวันนี้ขอความรู้เรื่องนี้นะครับจากคุณชวลิตจันทรรัตน์นะครับอาจารย์เป็นกรรมการบริษัททีมกรุ๊ปแล้วก็นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ชวลิตครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์คุณอาทิตย์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
0: ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับอาจารย์ครับปรากฏการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือว่าปรากฏการณ์ที่เขาบอกว่าซูเปอร์เอลนิโญปลายปีนี้ไทยเราจะได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยมันเกิดแล้วหรือยังครับอาจารย์ครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่มันแล้งๆฝนไม่ตกณขณะนี้แม่น้ำที่เคยมีน้ำเต็มตลิ่งมันแห้งขอดขณะนี้นี่คือปรากฏการณ์เอลนิโญแล้วครับอาจารย
8: ์ครับในเดือนมิถุนายนนะครับเดือนมิถุนายนนี้ก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าเอลนิโญอ่อนๆนะครับค่าที่เขาเรียกกันก็คือยังต่ำกว่า1นะครับแต่ว่าถัดจากนี้ไปเดือนกรกฎาคมนี่มันจะสูงกว่าค่าที่เรียกว่า1นะครับก็ค่านี้ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะเราก็บอกเพียงแต่ว่ามันอ่อนๆนะจากนี้ถัดไปในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยจะเป็นเอลนิโญคือฝนน้อยน้ำน้อยในระดับปานกลางนะครับแล้วตั้งแต่สิงหาไปมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นไปจนกระทั่งมีเรียกว่าแรงนะแรงฝนน้อยน้ำน้อยมีการกระทบแรงสุดนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไปนะครับก็ดีหน่อยนะการคาดการณ์ก็ยังคิดว่าในเดือนธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์น่ะมันจะค่อยๆมีผลกระทบน้อยลงน้อยลงไปนะครับอย่างไรก็ตามครับเราก็จะเห็นแล้วครับว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนนะฮะฤดูฝนก็เปิดเทอมนะโรงเรียนเปิดเทอมก็เข้าสู่ฤดูฝนก็ยังถูกต้องตามฤดูกาลนะครับเพียงแต่ว่าฝนมันตกน้อยนะหลายคนก็จะบอกว่าบ้านผมก็ตกมากบ้านฉันก็ตกเยอะแต่บ้านที่ไม่ตกก็มันมีเยอะกว่านะครับเพียงแต่ว่าเขาเองเขาก็คิดว่าไม่ตกไม่เป็นไรเดี๋ยวคงตก นะครับตกบ้านเธอเดี๋ยวก็มาตกบ้านฉันตอนนี้นะถัดจากนี้ไปฝนมันจะตกน้อยลงน้อยลงนะครับหมายถึงว่าสิ้นเดือนมิถุนายนนะฮะไปจนกระทั่งตลอดเดือนกรกฎาคมนะครับไอ้ร่องมรสุมนะฮะคือมรสุมเนี่ยเป็นฝนหลักของเรานะครับเอนินโยลานินญานี่มันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะครับหมายถึงว่ามาบางปีแล้วก็ไปบางปีแล้วก็หายไปก็มีนะฮะเป็นเพราะว่าเป็นกลางอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมรสุมนะครับเราต้องติดตามนะฮะคราวนี้ปรากฏว่าในช่วงเดือนเนี่ยสิ้นเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่มรสุมเรานี่กำลังจะอาจจะอ่อนบ้างแรงบ้างนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าร่องมรสุมที่มันให้เกิดฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับมันเลื่อนเข้าไปอยู่ในประเทศลาวแล้วครับตอนนี
0: ้
8: ฮะพอเลื่อนเข้าไปอยู่ในประเทศลาวนะครับก็ทำให้บ้านเรานะฝนก็จะตกน้อยลงนะครับก็จะมีตอนนี้นะครับที่พอจะตกอยู่บ้างนะก็จะเป็นภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนะครับที่ยังคงมีฝนตกอยู่แต่ก็ตกเป็นหย่อมๆนะครับไม่ได้ตกเป็นผืนเรียกว่าตกทั้งสนามฟุตบอลนี่ไม่มีนะจะตกเป็นหย่อมๆไปนะครับอันนั้นก็เป็นพฤติการที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะครับนอกจากนั้นพื้นที่ที่ตอนนี้นะครับยังมีฝนตกอยู่ก็เป็นภาคใต้นะครับภาคตะวันออกของประเทศไทยเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่จะขาดฝนนะครับขาดจริงๆนะภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างนะครับตอนนี้นะครับแต่คราวนี้พอเข้าเดือนกรกฎาคมมันจะขาดไป เรียกว่าเหลือแต่ภาคตะวันออกกับภาคใต้เท่านั้นนะครับที่ยังมีฝนตกที่อื่นก็ตกเป็นหย่อมเล็กๆหย่อมเล็กๆก็ตกสั้นๆนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอะไรที่จะเก็บน้ำได้ต้องเก็บน้ำให้มากที่สุดเลยครับเพราะว่าเราต้องมีน้ำพอสำหรับที่จะใช้ผ่านเดือนกรกฎาคมไปให้ได้ก่อนฮะไปถึงเดือนแม่สิงหาคมนะครับไอ้ร่องมรสุมปกติของเราเนี่ยนะครับถึงจะเลื่อนต่ำลงมานะเลื่อนเข้ามาสู่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องเดือนสิงหาคมวันแม่ครับ
0: คือปกติเนี่ยไทยเราจะได้รับพายุที่จะพัดผ่านเนี่ยปีละลูก2ลูกถ้ามากหน่อยก็3ลูกก็จะทำให้มีน้ำเนี่ยเติมอ่างเติมเขื่อนเพื่อจะบริหารจัดการได้ทั้งปีปีนี้มันจะแปรปรวนไหมครับอาจารย์ฮะหรือว่ามันยังคงเป็นปรากฏการณ์เหมือนเดิมครับ
8: จะเปลี่ยนแปลงไปหรอครับก็เนื่องจากว่าปรากฏการณ์เมื่อกี้ผมพูดถึงมรสุมก่อนนะฮะได้เห็นว่ามันมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะของมรสุมบ้านเราปกตินะฮะมันก็มีตามฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆฤดูฝนนะถ้าฝนก็จะตกกันจริงๆนะครับก็จะเป็นจากวันแม่ถึงวันพ่อเพราะฉะนั้นคนที่จะปลูกข้าวเนี่ยผมต้องเอากลุ่มใหญ่ก่อนนะเกษตรกรที่จะปลูกข้าวเนี่ยปีนี้อย่าเสี่ยงปลูกตอนนี้นะครับเห็นมีฝนใครมีฝนแล้วก็ปลูกนี่ไม่ได้ละฮะต้องเก็บไว้ก่อนนะไม่งั้นจะไปเสียเม็ดพันธุ์เสียปุ๋ยเสียแรงซะเปล่านะครับเพราะฉะนั้นให้เลื่อนไปปลูกวันแม่นะฮะแล้วไปเกี่ยววันพ่อนะครับอันนั้นก็จะได้ฝนเรียกว่าพอดีแต่จะน้อยกว่าปีปกติครับ
0: อ
8: ันนี้คำว่าน้อยกว่าปีปกติก็คือมันน้อยตลอดฤดูกาลเลยครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นะฮะเข
0: ้
8: ามิถุนายนกรกฎาคมสิงหาแม้แต่ว่าสิงหานี่มรสุมกลับมาตกนะฮะกับดึงฝนมาตกอีกนะครับก็ตกน้อยกว่าปีปกตินะตกน้อยกว่าปีที่แล้วด้วยนะปีที่แล้วนี่ฝนเราดีมากนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกคนเนี่ยตอนนี้นะฮะทำอะไรที่จะพยายามจะมาหาที่เก็บน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ่งอ่างสระประจำหมู่บ้านนะครับแหล่งน้ำที่จะบูรณะได้นะต้องของงบประมาณอบต. อบจ.เนี่ยครับมาช่วยกันขุดลอกเก็บน้ำที่มันจะตกน้อยนะช่วงนี้นะฝนทิ้งช่วงนะครับกรกฎาคมฮะมีตรงไหนของงบได้รีบของงบมาจัดการนะครับเพื่อที่จะเอาไว้เก็บน้ำจากสิงหาเป็นต้นไปให้ได้นะให้ได้มากที่สุดครับ
0: โอ้ไอ้น่าห่วงที่สุดก็คือบรรดาเขื่อนต่างๆของบ้านเราเพื่อนเราครับอาจารย์ฮะถ้าเกิดไม่มีน้ำมาเติมเนี่ยบริหารจัดการปีนี้ยากเลย
8: ใช่เลยครับอย่างเนี่ยครับเอนินโยนะฮะทำให้ฝนน้อยน้ำน้อยนะครับก็จะทำให้ฝนที่มาจากมรสุมของเราน้อยไปด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเมื่อกี้ที่คุณณรงค์ถามถึงก็คือว่าพายุเราเรียกว่าพายุจอนนะเพราะมันจอนมาจากนู่นแปซิฟิกนะครับ แล้วก็จะผ่านฟิลิปปินส์มาเข้าทะเลจีนใต้แล้วก็มาขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วก็พัดเข้ามาในลาวและไทยมาทำให้ฝนตกเติมน้ำตามอ่างนู่นอ่างนี่เนี่ยนะครับมันก็ยังมีอยู่นะครับแต่เนื่องจากภาวะ เอนินโญเนี่ยทำให้ลมศูนย์สูตรนะที่พัดจากตะวันออกมาทางตะวันตกพัดพาความชื้นพัดพาพายุเข้ามาเนี่ยนะครับมันอ่อนแรงครับมันอ่อนแรงมันก็ท่าทางจะไม่ถึงเราตอนนี้อย่างนี
0: ้ก็สลายไปที่ลาวไปเข้าไทยอย่างเงี้ย
8: วันสองวันเนี่ยก็จะเข้าฟิลิปปินส์นะครับพอเข้าไปเนี่ยดูทิศทางแล้วนะฮะโอ้แทนที่จะผ่านช่องฟิลิปปินส์มาแถวทะเลจีนใต้ตามปกตินะครับปรากฏว่ามันอ่อนแรงอะครับ
9: อ่
8: อนแรงแล้วก็ไปถูกยอมความกดอากาศสูงจากประเทศจีนกดดันเลยเลี้ยวขวาไปญี่ปุ่นเลยฮะ
0: อย่างเงี้ยเวียดนามก็มาไม่ถึงอย่างเงี้ยเหรอครับอาจารย
8: ์ฮะว่ายังไงนะครับ
0: เวียดนามก็พายุก็มาไม่ถึง
8: เวียดนามก็น้อยลงด้วยย่านเดียวกันฮะย
0: ่
8: านเวียดนามลาวกัมพูชาไทยพม่าเนี่ยครับก็จะเป็นย่านที่ฝนน้อยน้ำน้อยเลยนะครับ
0: ครับโอ้เนี่ยพี่วิชัยจากใต้ฮะบอกว่าข้าวนาปีเนี่ยเดือนไหนละครับเนี่ยอยู่ภาคใต้ครับท่านแนะนำมาครับอาจารย
8: ์โอ้ถ้าภาคใต้นี้ก็ต้องเลื่อนไปอีกนะครับที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ถ้าเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยครับก
9: ็
8: จะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับภาคใต้นี้ก็ต้องชะลอแล้วก็ปลูกช้าลงไปอีกนะครับก็ไล่ตั้งแต่ว่าดูเดือนตุลานะฮะต
9: ุ
8: ลานี่ฝนมันมาเต็มที่ระยังแต่ไม่ถึงว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าฝนมันมาจริงๆต้องตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปนะครับ
0: ครับ
8: อย่างเช่นภาคใต้ตอนนี้ฝนตกดีอย่าเพิ่งปลูกครับอย่าเพิ่งปลูกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขาดช่วงอีกนะฮะฝนจะขาดช่วงไป
0: กำลังงอกงามแล้วมันขาดช่วงมันจะเสียหาย
8: กันยาตุลานะครับภาคใต้นะฮะ
0: ครับอาจารย์ปลายปีนี้ถ้าปรากฏการณ์เอลนิโยมันแรงขึ้นมันจะกินเวลานานไหมครับ
8: อ๋ออันนี้ดีหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าดูตามค่าที่เขาคิดคำนวณนะฮะจากการที่ใช้แบบจำลองม
0: ี
8: การวัดความร้อนผิวน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะฮะการเคลื่อนตัวของปรากฏการณ์แบบนี้ฮะมันเป็นการเคลื่อนตัวของน้ำทะเลนะฮะเน
0: ื่อง
8: จากอุณหภูมิเนี่ยนะครับคงไม่ลงลึกแต่ว่าบอกให้เห็นว่ามันจะขึ้นไปจนกระทั่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าสูงสุดเอาเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่หลายคนคิดว่ามันจะทะลุค่าเกิน2ขึ้นไปเป็น3อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ทะลุครับข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่15ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าถัดจากเดือนพฤศจิกายนไปมันจะค่อยๆลดลงคือความรุนแรงนะมันจะค่อยๆลดลงก
0: ็
8: ยังดีหน่อยฮะไม่ขึ้นไปสูงครับ
0: ถ้าอย่างเงี้ยฮะพอลักษณะน้ำน้อยนะฮะต้องมาย้ำเตือนเกษตรกรอย่าเพิ่งลงนานะเพราะว่าฝนมันเป็นชิงชั่วมันจะเสียหายภาครัฐเองควรต้องขยับยังไงเพื่อจะสื่อสารในทิศทางที่ถูกต้องกับเกษตรกรนะครับอาจารย
8: ์คือตอนนี้เองนะครับคนที่ดูแลน้ำของทางราชการนะกรมชลประทานนะกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับก็เขามาคิดมาพูดมาคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งปลูกเลยตอนนี้แล้วใครมาขอน้ำตอนนี้ถ้าใครปลูกแล้วเนี่ยนะใครมาขอน้ำถึงแม้จะมีเครื่องสูบน้ำมีแรงสูบพอนี่ต้องขอว่าอย่าเพิ่งให้นะครับเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่ากรมชนใจร้ายอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าน้ำนี่เราต้องถนอมเอาไว้ใช้แรงปีหน้าเลยครับเพราะว่าฝนมันน้อยครับฝนน้อยทั้งฤดูเลยทั้งฤดูกาลนะครับแล้วน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับอย่างปีที่แล้วเราจะเห็นว่าโอ้ทุกคนมีน้ำเยอะแยะไปหมดเลยนะมีน้ำอยู่ 80% ของอ่างบ้างเกือบเต็มอ่างบ้างอย่างที่แม่งัดแม่กวงนี่ล้นอ่างเอาเลยอะไรที่นะล้นภาคเหนือล้นอ่างหลายที่เลยนะครับเราใช้น้ำไปเยอะเกินนะครับเลยทำให้อย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ที่พูดถึงกันว่าภาคกลางนะอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนภูมิพลตอนนี้เหลือน้ำอยู่ 33% เท่านั้นเอง
0: โอ้เหรอครับอาจารย์
8: 33ก็คือ1ใน3อ่ะครับหรือ1ใน3แล้วฝนตกน้อยนะมันจะมาเติมได้ก็ได้แค่ครึ่งอ่างนะครับแล้วพายุจรที่มาจากฟิลิปปินส์มาจากเข้าผ่านทะเลจีนใต้เข้ามาก็เบาๆอีกนะมาถึงก็มาถึงแบบเบาๆก
0: ็
8: ภาคอีสานก็ยังมีโอกาสนะที่จะมีน้ำมาเติมบ้างแต่จะทะลุมาถึงภาคกลางก็คงเหลือน้อยล่ะครับการที่จะมาเติมอ่างเก็บน้ำใหญ่ๆอย่างภาคกลางเราใช้น้ำเยอะนะฮะจะอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับตอนนี้กำลังเหลือ1ใน3เนี่ยครับน่าห่วงมากเลยครับว่าน้ำที่จะมาเติมเนี่ยก็คงได้ประมาณครึ่งอ่าง 50-60% อย่างมากนะครับในขณะที่ปีที่แล้วเรามีถึง 80%
0: ครับใช่ครับอาจารย์เพราะว่าหลายคนยังไม่ลืม
8: นะ20% นะน้ำลดลง 20% เลยครับ
0: ก็ปีที่แล้วเนี่ยฝนตกหนักที่ลาวฝนตกหนักภาคเหนือเขื่อนสิริกิติ์น้ำเต็มต้องระบายออกมานะฮะเขื่อนแควน้อยก่อนน้ำเต็มภูมิพลก็ปริ่มเลยนะฮะหลายพื้นที่เอาภาคใต้อย่างเงี้ยนะฮะที่หาดใหญ่มหาอุทกภัยอย่างเงี้ยครับอาจารย์แต่ ไม่ถึงปีเราขาดน้ำนะครับเนี่ย
8: ครับนี่แหละครับอันนั้นเป็นผลเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่ทำให้การเกิดเอนิโญลานินญาก็คือฝนมากน้ำมากฝนน้อยน้ำน้อยนี่มันสลับตัวกันเร็วเหลือเกินนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยโหเรากำลังมีความสุขกับน้ำเยอะนะฮะเราปลูกนาปังกันไป10ล้านไร่นะครับปีนี้ต้องขอกันเลยนะครับว่านาปังนะนาปังที่ตั้งหมายไว้ข้างหน้าเนี่ยไอ้นาปีนี่เราก็จะแย่อยู่แล้วนะใครอยู่นอกพื้นที่ชลประทานโอกาสเสี่ยงปลูกไปแล้วเสียหายนี่โอกาสเสี่ยงสูงแล้วนะครับ
0: ที
8: นี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ชลประทานเนี่ยตั้งหมายใจว่าเออนาปีเราเสียแต่ไปเอานาปังไม่ได้แล้วนะครับนาปังก็คงปลูกได้เพียง1ใน3ครับ
0: นี่เนาะในเขตชลประทานใช่ไหมครับอาจารย์
8: ครับใช่ครับในเขตชลประทานนะ
0: นอกเขตชลประทาน
9: นี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
8: ไม่ได้แล้วครับ
0: ตัดจบไปเลยก็คือได้แค่รอบเดียว
8: ครับได้แค่รอบเดียวนะครับก็คือหน้าฝนนี้นะฮะแล้วเอาล่ะในพื้นที่ชลประทานที่ยังพอจัดการน้ำได้นะก็มีบ้างแต่ว่าต้องแบ่งกันละครับเอา1ใน3นะใครอย่าไปว่าเออปีที่แล้วเราปลูกกันได้เยอะแยะเนี่ยต้องลดลงทุกคนต้องลดลงหมดเลยนะครับถ้าไม่งั้นน้ำเราจะไม่พอกินนะไปถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าเปิดเทอมฝนถึงมาตกอีกทีนะครับ
0: หลังพฤษภาคมก็คือเข้าสู่ฤดูฝนปีหน้าแล้วสถานการณ์ฟ้าฝนมันจะกลับมาเป็นปกติไหมครับอาจารย
8: ์ถ้าดูอย่างนี้นะฮะปีหน้าปี70เนี่ยนะครับฤดูแล้งก็แล้งจัดร้อนจัดน้ำก็จะแห้งเหือดนะครับไอ้ที่ว่าเมื่อกี้คุณรงค์พูดถึงว่าที่อำเภอลี้ก็แห้งแล้วมันในแหล่งจะแห้งกว่านี้อีกอุณหภูมิมันจะสูงครับขึ้นไป40องศานี่แน่นอนเลยการระเหยของน้ำดินจะร้อนระอุอะไรเงี้ยนะครับปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วที่มันแย่คือไม้ผลนะไม้ผลที่เราปลูกมาได้ผลดีจะเป็นมะม่วงมะไฟยิ่งทางภาคตะวันออกของเราทุเรียนงอกนี่โอ้โหราคาแพงๆนะครับตอนนี้นะฮะต้องหาที่เก็บน้ำนะครับจะเป็นสระเก็บน้ำประจำสวนนะสระเก็บน้ำประจำชุมชนเนี่ยต้องช่วยกันหาต้องช่วยกันบูรณะเพื่อจะมาเก็บน้ำฝนที่น้อยๆเนี่ยครับให้ได้เก็บให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะมีได้นะเพื่อจะต่อชีวิตยืนยาวให้มันไปผ่านหน้าแล้งปี2570ให้ได้ครับ
0: อันนี้คือการช่วยเหลือตัวเองเลยคือรอน้ำจากภาครัฐรอน้ำจากชลประทานก็คงจะอาจจะมีปัญหา
8: ครับในส่วนพื้นที่สวนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้น้ำในพื้นที่ตัวเองนะจากน้ำจากชลประทานจะไม่มากนะครับส่วนใหญ่น้ำชลประทานนี่จะไปส่งที่ลุ่มซึ่งจะไปปลูกพืชไร่นะครับปลูกข้าวนี่เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนนะครับนาปังใครหมายใจไว้นี่ต้องขอลดเหลือ1ใน3เลยนะครับแต่คราวนี้พืชไร่อ้อยต่างๆเนี่ยครับเอาเนี่ยถ้าหากว่าอยู่นอกเขตชลประทานอ้อยนี่ก็ท่าทางจะเสียหายไม่ได้น้ำหนักไม่ได้ความหวานอะไรงี้นะครับคราวนี้ไม้ผลเนี่ยนะก็พูดเลยผมก็คุยกับนักเกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่าเออสงสัยต้องรักษาต้นแม่ที่ต้นดีๆไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมีน้อยแล้วสระน้ำที่ในสวนมีไม่พอนะยืดเวลาไปถึงพฤษภาไม่ได้เนี่ยก็อาจจะต้องหนึ่งนะฮะลดผลมันฮะหมายถึงว่ามันติดดอกติดลูกแล้วเอาออกมั่งนะครับไม่งั้นต้นมันจะตายเอานะแล้วก็ต้องเลือกต้นดีๆเก็บไว้ต้นที่มันอ่อนแอหรือแก่แล้วก็
1: ต้องปล่อย
8: ตายบ้างต้องทำอย่างนี้เลยครับ
0: โอ้โหผมนึกไปมองถึงบรรดาสนามกอล์ฟพระอาจารย์เขาจะมีแหล่งน้ำเป็นของตัวเองเลยที่เขียนว่าเล็กที่สวยงามเนี
9: ่
0: ยแต่ก็คือช่วยตัวเองก็คือใช้น้ำของตัวเองไม่พึ่งพาระบบน้ำของทางการชาวสวนชาวไร่ชาวนาควรเดิน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: Thailand.
1: Tonight, Thailand.
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

คนเราร้องไห้เพราะอะไรกันบางทีเศร้าก็ร้องสุขก็ร้องเออนะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569

ยไหมอะไรก็ไม่รู้มันลอยไปลอยมาอยู่ในลูกตาเรานี่แหละมันเหมือนกับเป็นหยักใยอะไรสักอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวุ้นตาเสื่อมวุ้นในลูกตาเสื่อมนั้นจริงๆแล้วเกิดได้ง่ายแล้วก็อันตรายต่อการมองเห็นนะคะอาการเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยมักจะเห็นเงาดำลอยไปลอยมาในตาเราเห็นเงาดำ

จะมองเห็นชัดขึ้นเมื่อเวลามองขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือพื้นผนังสีขาวหรือบางครั้งก็เห็นแสงไฟวาบขึ้นมาในตาทั้งที่อยู่ในที่มืดซึ่งอาการเหล่านี้มันเกิดจากภาวะที่เรียกว่าวุ้นตาเสื่อมเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้สาเหตุแน่ชัดแล้วค่ะว่าวุ้นตาเสื่อมนั้นมันมีหน้าที่อะไรแต่เมื่อมันเกิดการเสื่อมแล้วมันก็เลยดูเหมือนจะไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากนักแต่ถ้าหากมันเสื่อมมากๆล่ะถ้าเสื่อมมากๆจะวุ้นตาเนี่ยมันจะจับกันเป็นก้อนทำให้ส่วนที่ใสๆนั้นเกิดเป็นฝ้าและเมื่อมีแสงเข้ามาเยอะๆก็จะเกิดเป็นเงาตกไปที่จอประสาทตาและเกิดเป็นจุดดำข้างในหากวุ้นตากลายเป็นน้ำจุดดำก็จะลอยไปลอยมาและมักเห็นในที่ที่สว่างมากๆหรือเมื่อมีแสงเข้ามาเยอะๆจนทำให้เกิดเงาขึ้นแต่ถ้าในที่มืดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นจุดดำที่ว่านั้นเพราะมันไม่ได้เกิดเงาที่จอประสาทตายังไงล่ะจ๊ะและบางครั้งอาจจะเกิดการดึงจอประสาทตาทำให้เหมือนมีแสงแวบขึ้นมาคล้ายแฟลและมักจะเห็นในที่มืดปัญหาคืออะไรมันอาจทำให้เกิดการฉีกขาดของจอประสาทตาได้นะสิถ้ามันจับกันเป็นก้อนใหญ่และมันทำให้น้ำที่เกิดจากการเสื่อมของวุ้นนั้นไหลผ่านเข้าไปทางรอยฉีกขาดแล้วทำให้จอประสาทตาลอกและส่วนที่ลอกมันก็จะทำให้เราเกิดการมองไม่เห็นคุณหมอบอกว่าคนไข้จะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบังตาเอาไว้และส่วนที่มองไม่เห็นนั้นมันก็จะขยายขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละที่บอกว่ามันอันตรายวุ้นตาเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุได้นะคะไม่ว่าจะจากภาวะความเสื่อมตามวัยซึ่งเป็นสาเหตุที่มักจะพบบ่อยที่สุดและหรือการอักเสบในวุ้นตาและจอตาซึ่งอาจเกิดจากการอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีการติดเชื้อหรือภาวะทางกายอื่นๆเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยเป็นต้นหรืออาจจะเกิดจากภาวะเลือดออกในน้ำวุ้นตาจากอุบัติเหตุหรือโรคที่ทำให้มีความผิดปกติของหลอดเลือดได้แล้วปัจจัยอะไรที่เสี่ยงทำให้เกิดวุ้นตาเสื่อมล่ะจ๊ะปัจจัยนั้นก็คืออายุไงคะอายุที่เกิน50ปีเขาว่าอย่างนั้นเพราะโดยปกติแล้วภาวะวุ้นในลูกตาเสื่อมเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากตั้งแต่50ปีขึ้นไปแต่ปัจจุบันค่ะอันตรายมากๆเพราะคุณหมอบอกว่ากลับพบว่าไอ้ภาวะวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันดันเกิดขึ้นกับเด็กเล็กเด็กน้อยหนุ่มสาวคนทำงานในออฟฟิศมากขึ้นจากพฤติกรรมการใช้หน้าจอมือถือหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มากขึ้นนั่นเองหรือเดิมสายตาสั้นอยู่แล้วหรืออาจจะเคยมีอุบัติเหตุที่ตาหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดต้อกระจกและอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานทำให้เบาหวานขึ้นตาและสุดท้ายคือการอักเสบในลูกตานี่แหละค่ะวุ้นตาเสื่อมนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยและก็พบกันมากนะคะเพราะโดยปกติแล้วลูกตาจะมีวุ้นตาอยู่ภายในช่องตาส่วนหลังเพื่อคงรูปร่างของลูกตาตั้งแต่เกิดวุ้นตามันก็จะมีลักษณะเป็นเจลหนืดๆใสๆมันจะยึดติดกับจอตาที่บุอยู่ภายในลูกตาโดยรอบซึ่ง 99% ของเจ้าวุ้นตานั้นมันเป็นน้ำค่ะส่วนที่เหลือนั้นมันประกอบไปด้วยโปรตีนเส้นใยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนกรดไฮยาลูโรนิกหรือว่าสารเกลือแร่ต่างๆและเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนหรืออาจจะเร็วขึ้นในบางภาวะเจ้าวุ้นตาเสื่อมเนี่ยมันก็จะกลายสภาพเป็นน้ำเส้นใยไฟเบอร์ขนาดเล็กในตามันก็จะหดจับกันเป็นก้อน

ะกอนขุ่นและวุ้นตาก็จะลอกออกจากผิวจอตาก็เลยทำให้เราเห็นเป็นเงาดำๆหรืออาจเป็นจุดเล็กๆเส้นๆหรืออาจเป็นวงๆลอยไปลอยมาในลูกตาซึ่งอาจเกิดจากการหลุดลอกของวุ้นตาที่เกาะอยู่เป็นวงรอบขั้วประสาทตาขณะที่วุ้นตานั้นลอกตัวออกจากจอตามันก็อาจจะมีการฉีกขาดของหลอดเลือดบริเวณจอตาก็เลยทำให้มีเลือดออกในวุ้นตาและเกิดเป็นเงาดำบังการมองเห็นบางส่วนหรืออาจมีการดึงรั้งของวุ้นตาที่จอตาบางบริเวณที่ยึดติดแน่นอาจทำให้เกิดการฉีกขาดที่จอตาได้

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: การรักษาในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีการผ่าตัดระบบวุ้นตาหรือจอประสาทตาค่ะซึ่งการผ่าตัดวุ้นตานั้นก็เพื่อนำวุ้นตาออกมาและใส่สารละลายเข้าไปแทนเพื่อคงรูปของดวงตาก็ต้องมาประเมินประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัดอีกนะคะเพราะผ่าแล้วอาจจะกลายเป็นต้อกระจกหรือเลือดออกในวุ้นตาหรือจอประสาทตาฉีกขาดหรือติดเชื้อหลังผ่าตัดได้อีกด้วยอ่ะเขาก็มีการกำจัดเจ้าเงาตะกอนเหล่านี้ด้วยการใช้เลเซอร์ค่ะก็เป็นการใช้เลเซอร์ชนิดพิเศษทำให้เงาตะกอนเกิดการระเหิดและแตกตัวเล็กๆลงผู้ที่ได้รับการรักษาบางรายก็จะรู้สึกว่ามีการมองเห็นที่ดีขึ้นแต่บางรายอาจจะยังไม่เห็นถึงความแตกต่างซึ่งการรักษาด้วยเลเซอร์นั้นก็มีความเสี่ยงอยู่นะคะเสี่ยงที่อาจจะทำให้จอประสาทตาได้รับความเสียหายหากไม่ได้ทำการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมได้อาการเนี่ยนะคะสังเกตตัวเองเลยว่าเรามองเห็นอะไรมันละลานตาหรือเปล่าเพราะไอ้จุดๆนั้นมันมักจะเคลื่อนไปมาตามการกรอกตาของเราเราจะเห็นได้ชัดตอนที่อยู่สว่างๆหรือมองไปยังผนังที่สว่างหรือฉากขาวค่ะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสือบนกระดาษหรือบางครั้งอาจมีอาการเหมือนเห็นไฟแป๊บๆไฟแฟลชร่วมด้วยอีกอันเนี้ยมันอาจจะเกิดจากการที่น้ำวุ้นตาไปดึงรั้งจอประสาทตาซึ่งอาการอย่างเนี้ยจริงๆคุณหมอบอกว่าไม่ถือว่าเป็นโรคร้ายนะคะแล้วก็ไม่ได้อันตรายมากแถมยังไม่มียารักษาอีกด้วยค่ะแต่การเห็นเส้นหยักใยหรือจุดลอยไปลอยมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้อันตรายกับลูกตาแต่มันก็น่ารำคาญนะคะเพราะเวลาที่เรามองมันก็จะมีแต่หยักใยมันก็ทำให้เรามองเห็นไม่ชัดน่ารำคาญเวลาผ่านไปเราก็มักจะรู้สึกว่าเอดำเงาๆลอยไปลอยมามันจะค่อยๆลดลงไปเองทำให้เกิดความรำคาญน้อยลงมันไม่ได้แปลว่ามันหายไปค่ะแต่เป็นเพราะว่ามนุษย์เราสมองเรา มันเกิดความเคยชินแล้วมันก็ปรับตัวได้เองคุณหมอก็แนะนำวิธีดูแลตัวเองง่ายๆถ้าหากว่าใครรู้สึกว่ามีอะไรลอยไปลอยมาในลูกตาเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนมีอายุเท่านั้นแหละนะคะที่จะเกิดแต่เดี๋ยวนี้ค่ะวัยหนุ่มสาวหรือเด็กน้อยที่ใช้จอมือถือจอคอมพิวเตอร์มากๆเนี่ยมักจะเกิดดูแลตัวเองด้วยการจำกัดเวลาหน้าจอสิจ้ะเวลาเราจะมองหน้าจอเป็นเวลานานๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือนะคะก็ต้องพักสายตาบ้างเพราะการมองจอนานๆนะจะส่งผลให้กล้ามเนื้อตาทำงานหนักจากการปรับโฟกัสบ่อยๆจนเป็นสาเหตุให้วุ้นตานั้นเสื่อมเร็วขึ้นหากมีเวลาก็ควรพักสายตาเพื่อไม่ให้ดวงตาเรานั้นถูกใช้งานจนหนักเกินไปจ้าหรือไม่งั้นนะก็ต้องสวมแว่นตาถ้าเล่นเกมมากๆต้องสวมแว่นตาค่ะยิ่งถ้าต้องอยู่หน้าจอเป็นเวลานานก็ควรจะสวมแว่นกรองแสงสีฟ้ามันก็จะช่วยถนอมสายตาเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอนั้นมันสามารถทำลายเซลล์รับแสงในจอตาของเราได้และก็ทำให้เสี่ยงเป็นจอประสาทตาลอกถ้าเรามีอะไรมากระทบกระเทือนที่หัวมันก็มีปัญหาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการกระทบกระเทือนที่ศีรษะเพราะถ้าหากศีรษะเราถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงก็จะทำให้ตาเราพร่ามัวมองเห็นไม่ชัดหรือเห็นภาพซ้อนได้เพราะการบาดเจ็บที่ศีรษะนั้นส่วนใหญ่มันส่งผลกระทบต่อลูกตาโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการใช้หัวหม่งบอลหรือพยักหน้าหรือส่ายหน้าอย่างรุนแรงหรือชอบเล่นตบหัวกันนะจ๊ะและบำรุงสิจ๊ะรับประทานอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนเพราะสารสองชนิดนี้มีความสำคัญในการช่วยปกป้องรังสี UV จากแสงแดดและช่วยปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลายถ้าเรารับประทานอาหารที่มีลูทีนและซีแซนทีนก็จะช่วยชะลอการเสื่อมของดวงตาได้แน่พวกอะโกจิเบอรี่ผักสีเขียวบรอกโคลี่ผักคะน้าผักกาดโหระพาได้หมดเลยจ้าจริงๆมนุษย์เราเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนน้ำวุ้นลูกตาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเส้นใหญ่ที่เป็นโครงสร้างของน้ำวุ้นจะรวมตัวกันและหนาเป็นจุดหรือเส้นภายในลูกตาทำให้น้ำวุ้นแยกตัวออกจากจอประสาทตาด้านหลังก็เลยมีจุดดำลอยไปลอยมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักพบได้ในผู้สูงอายุและคนสายตาสั้นแต่ในปัจจุบันเราจะพบว่าคนที่เป็นนั้นมีอายุน้อยลงน้อยลงนี่เป็นความเสี่ยงที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุจุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพแต่คืนก่อนในการนี้นายเกษมวัฒนชัยและหม่อมหลวงปัณณาดิษกุลองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยท่านี้การสวดพระพิธรรมเป็นการนำเอาพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนสอนให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตลอดจนสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอันหนึ่งในเวลา 19 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทางนี้จะไม่ระบุพระสงฆ์วัดใดที่ไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจะไม่สามารถตั้งพระพิธีธรรมได้แม้แต่ในวัดนั้นจะมีพระสงฆ์ซึ่งเคยเป็นพระพิธีธรรมมาแล้วก็ตามเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสท่านนี้พระพิธีธรรมถือเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในการสวดรู้ระเบียบปฏิบัติในงานหลวงโดยจะมีพระพิธีธรรมประจำพระอาราม4รูปแต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆในการฝึกฝนสวดทำนองสวดของพระพิธีธรรมเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปเดิมและเพื่อสืบทอดวิธีการและทำนองสวดของแต่ละพระอารามมิให้สูญหายเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดปริยุรวงศาวาสรวม8รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าฉันเพลและประคมย่ำยามกำหนด100วัน
6: จบข่าวในพระราชสำนัก
0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 20:14 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM และ FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้21 มิถุนายน 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ช่วงกลางวันก็อากาศร้อนมากนะคะแต่ว่าพอช่วงเย็นๆค่ำๆแบบนี้ก็จะมีฝนตกลงมานะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนั่นเองนะคะใครที่สุขภาพร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่แล้วก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังกายเรื่องอาหารการกินส่วนใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะนี้ก็ฝากมาเป็นพิเศษเลยนะคะสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียนะคะล่าสุดนั้นเขาบอกว่าหน่วยความมั่นคงทางชีวภาพของกระทรวงเกษตรประมงและป่าไม้ของออสเตรเลียเตือนคนไทยนะคะที่พกยาดมสมุนไพรไทยเข้าไปต้องสำแดงต่อศุลกากรนะคะเพราะว่าสนามบินที่นั่นตรวจพบว่าในยาดมดังกล่าวมีส่วนประกอบของพืช6ชนิดที่น่าเป็นห่วงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงถ้าใครฝ่าฝืนเสี่ยงจะถูกจับได้นะคะก็เป็นบอกว่าเป็นยาดมยี่ห้อดังของประเทศไทยนี่แหละนะคะใครที่ชอบแบบติดยาดมมากนะคะอะไรเงี้ยต้องสำแดงอ่ะเออถ้าจะเอาไปด้วยเอามาข้างนอกแล้วก็สำแดงให้เขาเห็นว่าเนี่ยเราพกยาดมมานะอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าอาจจะไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายแต่ถ้าใครบอกว่าซ่อนๆอยู่ในกระเป๋าโดยที่ไม่รู้ไม่เห็นเลยพวกนี้นะคะก็เห็นบอกว่าน่าเป็นห่วงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงแล้วก็อาจจะถูกปรับอะไรก็ว่ากันไปเนาะใครที่ติดยาดมนะคะจริงๆจำเป็นต้องดมไหมยาดมมันติดแล้วเนาะแต่ไม่ผิดกฎหมายนะคะในบ้านเราวันนี้ใครที่อยากจะถามคำถามนะคะรีบโทรมาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะน้องแป้งรออยู่หลังไมค์นะคะคุณหมอวิวัฒน์จะมาตอบคำถามให้รวมคำถามที่ค้างอยู่ด้วย022481366นะคะ022481366ค่ะเบอร์นี้เบอร์เดียว3คู่สายนะโทรมาได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะให้คุณหมอตอบคำถามกับท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์อิวัฒน์วิริยะกิจจาค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะ
1: สวัสดีครับคุณศิวิไลพอดีหมอเป็นแขกก็บอกว่าอยากฟังเพลงแต๋วจ๋า
0: แต๋วจ๋า
1: แต๋วจ๋าแต๋วจ๋านี่เป็นใครร้องเน
0: ี่ยโอ้ยค่ะ
1: ใครร้อง
0: ค่ะ
1: ใครร้อง
0: แต๋วจ๋าเดี๋ยวนักร้องภาคใต้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะนึกชื่อไม่ออกเหมือนกันเพลงแต๋วจ๋าแต๋วจ๋าแต๋วจ๋าโอ้โหเปิดไปแล้ว2เพลงนะคะก็เดี๋ยวถ้าทันก็จะจัดให้ถ้าไม่ทันก็อ๋อสาลิกาสาลิกาสิงห์ทองใช่ไหมคะคุณหมอสาลิกาสิงห
1: ์ทอง
0: แต๋วจ๋านะคะหลายคน
1: ไม่ได้ฟังเพลงลูกทุ่งแต่หมอเป็นแขกก็ฟังเพลงลูก

0: ทุ่งนะร้องกับเพ
1: ื่อนคอเดียวกันขับรถคนเดียวฟังเพลงลูกทุ่งนะโอ้โหมีความสุขมากเลยค่ะคุณหมอ
0: ครับผมเป็นสุนทรภรณ์ลูกๆฟังบอกว่า
1: คุณหมอ
0: เ
1: ป็นสุนทรภรณ
0: ์ฟังไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะก็จะไม่ต้องไปบอกค่ะเรื่องสมุนไพรยาดมเนี่ยจริงๆมันเป็นก็ทำจากอะไรคะทำไมถึงบอกว่ามีพืชชนิดที่น่าเป็นห่วง
0: พืชที่มันมีสารมีเหมือนกับน้ำมันหอมระเหยนะฮะจะเป็นสะระแหน่เป็นใบมะกรูดเป็นตะไคร้เป็นอะไรต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยถ้าถามบอกว่ามันเป็นอันตรายไหมก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรครับเราก็เป็นส่วนประกอบของแกงส้มของแกงต้มยำของเราเนี่ยก็คือสมุนไพรดีๆอย่าง
1: สมุนไพรทั้งนั้น
0: นะครับเพราะนั้นก็ถามว่าเป็นอันตรายไหมก็ไม่เป็นอันตรายแล้วก็มีพวกการบูนต่างๆแต่ตอนหลังๆมาเนี่ยมีหลายๆคนที่เขาพบว่ามันมีบางทีมันขึ้นราได้มันมีเชื้อราทำให้เกิดอันตรายได้แล้วเราสูดดมเข้าไปเนี่ยเชื้อราก็จะเข้าไปในปอดได้แต่ถ้าถามว่ามีอันตรายไหมก็ไม่มีอันตรายหรอกครับเราก็ในประเทศไทยเราเนี่ยมีน้อยคนนะที่ไม่มียาดมแล้วขนาดชาหรือนักบังนักกีฬาของไทยนะไปต่างประเทศนะก็ไปเอายาดมไปผีแพร่เลยนะทำให้กลายเป็นยาดมกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราอย่างนึงนะครับขายเยอะนะโอ้โห
1: ขายดีมาก
0: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อว่าทำรายได้เนี่ยมหาศาลเลยล่ะก็เหมือนกันที่เขาทำยาหม่องนะฮะบางทีเรานึกว่ามันยาหม่องสลับเล็กๆไม่กี่บาทเองนะแต่มันเป็นมูลค่าเป็นพันๆล้านเลยนะครับยาหม่องคนไทยเราเนี่ยยิ่งยาหม่องตาลิงเนี่ยถ้าไปอินเดียเขาบอกต้องซื้อยาหม่องตาลิงไปนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าลิงเนี่ยเป็นหนุมานเพราะนั้นคนอินเดียเนี่ยถ้าให้ยาหม่องตะลิงปุ๊บเขาจะดีใจมากเลยเขาจะมีความรู้สึกว่าเออแบบเหมือน
1: ของขวัญนั้นล้ำค่าเลยใช่ไหม
0: ของขวัญที่ล้ำค่าเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ดมได้ครับไม่เป็นไรครับท่านคนไทยเราเนี่ยอุปนิสัยของเราเนี่ยดมยาดมไม่มีใครก็เอาบางทีก็ต้องเอาไปไม้ขยี้ขยี้ดมก็มีนะครับแตงมะกรูดอย่างเงี้ยเอามาขยี้ขยี้ดมก็มีดมได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้อันตรายอะไร
1: นะคะแต่เขาให้สำแดงก็สำแดงไปนะคะสำหรับใครที่เอายาดมไปอันนี้ประเทศออสเตรเลียประเทศเดียวที่เขาเตือนมาประเทศอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะค่ะคำถามแรกนะคะนี่เป็นของคนยุคปัจจุบันจริงๆก็อายุประมาณ48แล้วนะคะเขาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาคือไม่อยากเจอใครอยากอยู่คนเดียวอยากทำอะไรคนเดียวถือว่าผิดปกติไหมคะคุณหมอ
0: ผิดปกติครับเขาก็จะมีสภาวะซึมเศร้าอยู่นะครับเป็นพื้นฐานอยู่ในใจแล้วก็ถ้าเนี่ยมันเป็นน้อยๆซึมเศร้าเนี่ยมันมีหลายระดับนะระดับที่ไม่ค่อยอยากจะเจอผู้คนเลยนะอยากจะอยู่แต่คนเดียวไม่ค่อยสูงสิงกับใครบางคนก็นึกว่าโอ้วันนี้สงสัยจะเป็นผู้บรรลุธรรมเนาะแบบไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับโลกธรรมต่างๆแต่จริงๆแล้วไปหาหมอจิตแพทย์เถอะนะครับเพราะว่าบางครั้งก็คงต้องใช้ยาซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาเพราะว่ามันไม่สามารถที่อยู่เฉยๆเนี่ยจะทำให้หายได้จากการซึมเศร้าแล้วทำให้เราจิตใจเราแช่มชื่นอารมณ์ดีแจ่มใสเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันจะต้องใช้ยามันต้องใช้สารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อปรับความรู้สึกของเราถ้าเป็นน้อยๆรีบๆรักษาซะเถอะนะครับแล้วก็แต่อย่างหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือการที่ใช้กีฬาเป็นยาวิเศษการออกกำลังกายเนี่ยที่ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าท่านรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกหงอยเหงาเศร้าใจอ่อนเพลียและเหี่ยวใจเนี่ยหนึ่งนะเอาเหงื่อล้างความซึมเศร้าก็คือออกกำลังกายอันที่สองหาอะไรแซ่บๆกินหน่อยนะกินต้มยำกินต้มซุปเปอร์ต้มตำอะไรก็ได้นะให้รสจัดๆอะไรเงี้ยนะมันจะกระตุ้นประสาทได้อันที่สามเนี่ยครับก็คือเอาไปดูหนังฟังเพลงคุยกับคนนู้นคนนี้ทำงานอ่ะให้มันคืออย่าอยู่เฉยๆนะถ้ายิ่งอยู่เฉยๆใจมันจะยิ่งหดหอเหี่ยวไปเรื่อยๆนะ
1: เหี่ยวไปเรื่อยๆครับ
0: แล้วสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือการที่เราเนี่ยต้องคิดในแง่บวกบ้างหลายๆคนเนี่ยชอบซึมรู้สึกว่าจิตใจเราเนี่ยเราเนี่ยมันทำไมเป็นส คร้ายเหลือเกินเนาะช่วงนี้ก็กลายเป็นว่าเงินก็ไม่ค่อยพอใช้อะไรต่างๆเนี่ยมันถาโถมเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะปัญหาต่างๆเนี่ยค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำมันก็ขึ้นเงินผ่อนรถก็จะไม่พออะไรเงินหลายเนี่ยสารพัดผมขาเข้ามาเนี่ยก็ทำให้เราจิตใจเราหดหู่เราก็ต้องคิดในแง่บวกบ้างว่าเรายังโชคดีนะเรายังไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคไฟไม่เจ็บเห็นท่านว่าเป็นอัมพาตพูดไม่ได้หรือเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ผมเนี่ยผมยังกลัวเลยนะครับว่าวันหนึ่งถ้าเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บผมกลายเป็นอัมพาตแล้วมันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวร่างกายได้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ทุกทรมานไปตลอดชีวิตเลยล่ะนะครับโอกาสที่จะฟื้นกับเป็นปกติเนี่ยก็จะยากเพราะนั้นก็
1: ใช้เวลาเองนะ
0: ถึงวัยทุกวันแล้วที่มีโอกาสจะป่วยได้แล้วฉะนั้นก็บอกว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายกันเพราะนั้นวัยผมเนี่ยมันวัยที่เริ่มจะเจ็บป่วยกันแล้วนะครับ
1: เริ่มทยอยป่วย
0: ค่
1: ะซึ่งท่านเนี้ยที่ถามมาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วก็มีความสุขดีนะแต่ว่าไม่อยากเจอหน้าไม่อยากคุยกับใครเฉยๆเท่านั้นเองค่ะคุณหม
0: อคือปกติแล้วคนเราเนี่ยนะจะต้องไม่คือเราสามารถที่จะเจอกับใครได้ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไม่อยากเจอใครเลยนะไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวบ้านเราก็ปิดตลอดเวลาเลยเราไม่เปิดรับไม่มีแขกไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยเนี่ยคำถามคือสักวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดท่านมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านจะทำยังไงมีนั้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ 77,000 คนที่มีคนแก่ที่ตายอยู่ในบ้านโดยที่ไม่มีใครรู้นะครับจนกระทั่งมีกลิ่นเหม็นแล้วก็มีแจ้งทางการมาให้มาพังประตูบ้านเข้าไปปรากฏว่าตายเน่าละนะครับ คนสูงอายุในญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้กำลังมีปัญหาเยอะเลยล่ะก็คือต้องอยู่
1: ลำพังค่ะ
0: คำถามคือคนที่ถามมาเนี่ยถ้าท่านเอางี้ดีกว่าถ้าท่านคิดว่าท่านเนี่ยแข็งแรงอยู่ตลอดไม่จริงหรอก48ปีแล้วเนี่ยก็เริ่มป่วยมีโอกาสที่จะป่วยได้ละสักวันนึงเนี่ยถ้าท่านเกิดล้มไปแล้วเกิดขาท่านหักหรือหัวท่านไปกระแทกกับพื้นสลบไปท่านจะทำยังไงท่านจะขอความช่วยเหลือกับใครท่านไม่รู้จักใครเลยไม่เคยคุยกับใครเลยข้างบ้านก็ไม่รู้จักกันล็อกประตูหมดทุกอย่างประตูหน้าต่างล็อกหมดถ้าเกิดไฟช็อตขึ้นมาเนี่ยไฟไหม้มีคนเข้าไปช่วยเลยเพราะนั้นมนุษย์จะเป็นสัตว์สังคมนะเพราะนั้นผมอยากจะให้ท่านที่ถามมาเนี่ยไปพบจิตแพทย์ซะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวหมอเขาจะจ่ายยามาแล้วท่านก็กินมันเป็นยาที่ไม่ทำให้ท่านผิดปกติไปหรอกครับแต่ทำให้จิตใจของท่านเนี่ยแช่มชื่นขึ้นแล้วก็มนุษย์เราเนี่ยเป็นมนุษย์สังคมนะท่านจะรู้จักเพื่อนบ้านบ้างรู้จักการแบ่งปันคือคนเราเนี่ยจะมีมิตรไมตรีได้เนี่ยมันต้องมีอยู่4ข้อนั้นหนึ่งคือทานคือรู้จักการให้อันที่2คือปิยวาจาคือพูดจาเพราะๆหน่อยอันที่3คืออัตตจริยาคือเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อคนอื่นอันที่สุดท้ายคือเป็นคนคงเส้นคงวาเพื่อนบ้านเนี่ยดีกว่าไม่มีเพื่อนบ้านนะสักวันหนึ่งเถอะท่านอย่านึกว่าท่านเก่งที่สุดไม่ต้องพึ่งใครนะผมยังไม่ผมยังไม่ใช่ว่าผมจะเก่งที่สุดเลยนะผมก็ต้องพึ่งคนอื่นเพื่อนบ้านคนรู้จักอะไรต่างๆเนี่ยบางทีก็ต้องขอความช่วยเหลือเขานะครับเราเป็นว่าผมขอแนะนำว่าไปพบจิตแพทย์หน่อย
1: ไปพบจิตแพทย์สักครั้งหนึ่งนะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าถ้างั้นยอมตีเลยครับโลกนี้วุ่นวายเหลือเกินยังไงก็ตายอยู่ดี
0: อันนี้พึ่งเลยครับคอมเมนต์จะตายให้มีประโยชน์นะฮะเอางี้ท่านไปบริจาคร่างกายไปหน่อยดีกว่าเอาบริจาคเขาอยู่ว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังเทศนะสักที่แขนน่
1: ะ
0: บริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่น่ะสักที่แขนเลยน่ะเท่มากเลยนะผมยังนั่งนึกอยู่นะกำลังคุยกับปรึกษากับภรรยาบอกว่าหมอเป็นแกบอกว่าเอาไว้เดี๋ยวคิดดูก่อนแต่จริงก็น่าสนใจนะเรา
1: ทรา
0: บคนในนั้นบอกว่าเราบริจาคดวงตาบริจาคอะไรวะอะไรเงี้ย
1: ค่ะนะคะได้เป็นประโยชน์กับอีกหลายคนใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ครับผม
1: สำหรับ
0: จะได้ให้คนอื่นเขามีชีวิตต่ออย่างมีความสุขนะครับ
1: ค่ะนะคะมาดูวันนี้ท่านแรกก่อนป้าหมวยอายุ74นะคะมีอาการหนาวสั่นท ทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นมา1 เดือนแล้วนะคะไปหาหมอก็ยังไม่

0: ามารถหาสาเหตุได้แต่ว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวเป็นความดันค่ะ
1: อะไรสั่นดีครับ
0: หนาวสั่นค่ะทั้งวันทั้งคืนนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนหนาวสั่นโอ้ยังไม่หายแต่หมอมาแล้วนะคะมีความดันสูงค่ะคุณหมอโรคประจำตัว74
1: ผมว่าการที่คนเราเนี่ยจะหนาวสั่นได้เนี่ยนะมันส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นไข้เนี่ย
0: กุบ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ใครอย
0: ู่
1: เฉยจะมาหนาวสั่นได้หรอกนะผมว่าไปหาหมออีกดีกว่าเนี่ย
0: ไปที
1: ่
0: น
1: ึ
0: งก
1: ็
0: ได
1: ้
0: ค่ะค
1: ุ
0: ณป้าเน
1: า
0: ะ
1: คุณหมวยเปลี่ยนที่นะครับสมมติไปที่ถ้าสู่ในกรุงเทพไปที่ศูนย์อนามัยแล้วยังไม่รู้ผลนะก็ไปรามาไปศรีราชไปจุฬาไปโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมีสาเหตุครับคนเราเนี่ยมันจะไม่ให้หนาวสั่นหรอกร้อนจะตายอยู่แล้วออกไปแต่ร้อนจนจะ
0: หนาวสั่นทั้งกลางวันและกลางคืนไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะ
1: ไม่มีใครหนาวสั่นหรอกมีวันก่อนนะผมไปฉีดวัคซีนอ่ะนะแล้วผมกลับมาถึงบ้านผมก็มานอนผมว่าเอ๊ะทำไมผมหนาวฮะเปิดแอร์ก็เปิดแอร์26องศาแล้วมันก็หนาวผมก็มาผ้ามาห่มนะคือทำไมที่ไหนได้ก็คือพอฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมันก็เป็นไข้อ่ะพอเป็นไข้เสร็จแล้วเราก็หนาวเพราะนั้นคุณพี่หมวยเนี่ยก็คงจะต้องมีปัญหาในเรื่องของอะไรสักอย่างนึงการที่คนเราเนี่ยหนาวสั่นเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายเราคือร่างกายเราส่วนใหญ่นะหนึ่งก็คือเป็นไข้ทำให้หนาวสั่นได้อันที่สองเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีไข้แต่มันจะมีสภาวะที่เราเรียกว่าแบคทีเรียก็คือหมายความว่าเช่นคนบางคนนะถอนฟันปุ๊บเนี่ยเชื้อแบคทีเรียมันเข้าไปสู่ในกระแสเลือดเนี่ยแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการเหมือนกับหนาวสั่นแต่ไม่มีไข้ขึ้นอันนั้นจะเป็นเกิดจากคนที่ร่างกายค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับคนบางคนเนี่ยอยู่เฉยก็สั่นหนาวสั่นเลยนะแต่วัดตลอดไม่มีไข้หรอกแต่พอไปเจาะเลือดเพาะเชื้อแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอันนั้นก็ต้องรักษานะครับภูมิการที่เรามีไข้เนี่ยมันเป็นกลไกการป้องกันร่างกายเราอย่างหนึ่งนะถ้าใครไม่มีไข้แล้วหนาวสั่นเนี่ยท่านจึงต้องไปตรวจอย่างละเอียดเลยละเพราะว่าท่านแสดงว่าร่างกายท่านอ่อนแอภูมิท่านระบบกลไกในการป้องกันร่างกายของท่านเนี่ยมันไม่แข็งแรงแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่าไปหาหมอที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมว่าเขาจะได้ตรวจอย่างละเอียด
0: ไปที่หนึ่ง
1: ค่
0: ะมันต้องมีอะไรบางอย่างเนาะคงไม่หนาวสั่นอะไรทั้งกลางวันกลางคืนใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับผมอากาศร้อนจะแย่อยู่แล้วเงี้ย
0: โอ้มันหนาวสั่นเป็นไปได้ไหมอาจจะแบบร่างกายผอมกว่าปกติอะไรเงี้ยหนาวสั่นมากกว่าคนอ้วนอะไรเงี้ย
1: ไม่
0: ตอบเขาคุณไม่เกี่ยวนะคะ
1: แม้จะผอมก็ไม่หนาวสั่นครับ
0: ไม่หนาวสั่นแน่นอน
1: ครับเพราะว่าการภายนอกมันร้อนอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่บ้านผมเนี่ยกลางวันครึ้มๆทั้งวันเลยนะแต่ฝนไม่ตกแต่ก็ไม่ได้ร้อนจัดมากนักนะครับแต่ก็พอโอเคนะไม่ร้อนเหมือนทุกวันที่แดดออกเปรี้ยงๆนั้นนะก็ร้อนจัดเลยอ่ะนะครับวันนี้ก็ไม่ร้อนจัดแต่ฝนก็ไม่ตก
0: ก็บ่งบอกว่ามีความผิดปกติของร่างกายนะคะไปหาหมออีกที่หนึ่งนะคะคุณลุงประกิตค่ะอายุ74ปีมีอาการทรงตัวไม่อยู่จากเป็นน้อยๆตอนนี้เป็นมากขึ้นแล้วนะคะเคยไปทำ MRI ไม่พบสาเหตุอะไรไม่ได้เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันและไม่มีโรคประจำตัวอื่นค่ะคุณหมอไม่ทราบว่าคืออะไรเป็นมา3ปีแล้วนะคะทรงตัวไม่อยู่
1: ผมว่าสงสัยจะเป็นพาร์กินสันนะครับพาร์กินสันเนี่ยมันคือการที่ในระบบประสาทของเราเนี่ยมันไอสารเคมีที่มันเป็นสื่อประสาทเนี่ยมันมีความผิดปกตินะครับคนหลายคนก็จะทรงตัวไม่อยู่เวลาเดินก็จะหัวทิ่มไปข้างหน้าเดินหัวไปก่อนขาไม่ยอมไปอ่ะนะครับคนเดินไปนึกเห็นไหมคนอายุมากๆจะเดินแล้วก็ขามันไม่ยอมเดินแต่หัวจะไปข้างหน้านะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นพาร์กินสันนะครับผมว่ายังไงก็ตามก็ต้องคงต้องไปหาหมอนะครับอย่าท่านอย่านึกว่าไปหาหมอแล้วบอกหมอว่าไม่เป็นอะไรบางทีการที่หมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยหมายความว่าเขาตรวจแล้วไม่พบอะไรมากกว่านะผมขอแนะนำว่าคุณพี่ประกิตเนี่ยถ้าจะไปก็ไปสถาบันประสาทวิทยาของผมตรงแถวสี่แยกตึกชัยอ่ะนะครับตรงนั้นนะเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทเนี่ย ครับก็ต้องมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบประสาทนะระบบประสาทไอการที่ทรงตัวไม่อยู่เนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะถ้าทรงตัวไม่อยู่แบบบ้านหมุนนะนั้นก็โอเคนะมันเกิดจากอาจจะอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นในมันเกิดการรบกวนหรือว่าเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีนะการทรงตัวไม่อยู่จากการที่เป็นพาร์กินสันก็คือหมายความว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายไม่กล้ามเนื้อมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะคือเราสั่งมันไม่ได้มันไม่ยอมเชื่อฟังเรามันทรยศเรานะครับไปตรวจให้ละเอียดจริงดีกว่านะแล้วก
0: ็
1: ขออย่างนี้นะครับว่าจงเชื่อมั่นในระบบของการแพทย์แล้วก็จากนั้นมาเนี่ยผมขอแนะนำว่าถ้าจะกินวิตามินบำรุงเลือดที่ผมพูดอะวิตามินบำรุงเลือดกระท้อง
0: สัก
1: หน่อยสักเม็ดหนึ่งก่อนนอนกินใบกล้วยสัก2แคปซูลก่อนนอนก็คงจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะก็ไม่เสียหายอะไรต้องกินดูแล้วกันนะครับแล้วก็ไปตรวจครับต้องไปตรวจให้ละเอียดจะได้ไม่ต้องทนทรมานแล้วก็อายุ
0: ขนาดนี้สม
1: มติว่าเราทรงตัวไม่อยู่เราจะทำอะไรทีหนึ่งก็ต้องมีคนคอยมาประคองเรามาคอยพาเราไปเข้าห้องน้ำจะไปเดินไปที่ไหนก็โอ้คือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดอาการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะหงุดหงิดอะมันจะผมยังนึกอยู่เลยว่าเอ๊ะถ้าสักวันหนึ่งอะตอนนี้เราผมชอบดูเรื่องอุปกรณ์กายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวนะเช่นมาจัดใส่มาที่ขาเราหรือว่าที่ข้อเข่าเราเพื่อให้เราเนี่ยสามารถยืนได้เดินได้อย่างเงี้ยผมก็จะดูอยู่เรื่อยเลยนะแล้วก็วางแผนไว้ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะติดบ้านเลยว่าถ้าเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่ว่าต้องมีคนมาประคองเข้าห้องน้ำทุกครั้งอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันลำบากต้องเตรียมการสำหรับในการที่ช่วยเหลือตัวเองให้ได้เอาไปหาหมอสิครับผม
0: ไปหาหมออีกที
1: หนึ่งอะไร
0: ครับคุณสิริพรถามให้กงอายุ91ปีอยู่ชลบุรีนะมีประจำโรคประจำตัวคือเบาหวานกงชอบกินไข่ลวกตอนเช้าและตอนเย็นมื้อละ2ฟองรวมแล้วก็4เนาะตอนกลางวันก็ชอบกินกาแฟแบบ3 in 1กับรังนกไม่ยอมกินข้าวเลยก็เลยน้ำตาลขึ้นแล้วก็ไม่มีแรงอันนี้จะทำอย่างไรได้บ้างกงติดรสชาติมากไม่ยอมกินอย่างอื่นครับคุณหมอ
1: เอาอย่างนี้ไข่ลวกเนี่ยผมว่าเอาแค่2ฟองก็พอน้อง4ฟอง จะเยอะไปหน่อยแล้วนะ
0: มื้อละ2ก็4
1: เอาข้าวสัก2ฟองนะแล้วก็กาแฟเนี่ยเป็นกาแฟดำเถอะอย่าทำเป็น3 in 1เลยเพราะว่าจีนมันเนี่ยมันมีคอฟฟี่เมดมีน้ำตาลทรายซึ่งไม่ดีอ่ะเป็นผลเสียต่อสุขภาพมากเลยเนี่ยถ้าจะเป็นกาแฟเป็นโอยั่วอย่างเงี้ยได้โอเคนะแล้วก็แต่ต้องกินอาหารด้วยเนี่ยเพราะว่าไปซื้อนมสำหรับผู้สูงอายุอ่ะมันมีหลายยี่ห้อมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้มีโฆษณาเยอะแยะหมดเลยนะอันนั้นอ่ะก็มาช่วยให้เขากินแล้วก็เลือกรสชาติหน่อยครับผมจะเอาอะไรดีอ่ะช็อกโกแลตดีพี่จะเอารสอะไรดีอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้องถามเขาหน่อยนะเพราะว่าผมว่าถ้าดูฟังดูอย่างนี้แล้วแสดงว่ายังสมองน่าจะยังดีอยู่เมื่อวันศุกร์สิผมตอนเช้าเนี่ยผมก็ไปดูคนหนึ่ง98ปีนะครับก็เขายังสมองยังดีอยู่เลยนะผมไปทีผมก็ไปให้น้ำเกลือให้วิตามินให้อะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนไปรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยอ่ะเขาก็จากนอนแบบอยู่ก็ลืมตาได้บอกคุณลุงอยู่ถึงร้อยหนึ่งนะเขาก็พยักหน้าสมองยังดีอยู่เลยอ่ะนะครับยังเปิดโทรศัพท
0: ์ฟังเพลงลูกทุ่งอยู
1: ่นะครับเปิดโทรศัพท์ฟังเพลงลูกทุ่งได้ด้วยนะแล้วก็สั่งของทางโทรศัพท์ตอนหลังๆลูกไหมเอาโปรแกรมสั่งของออกหมดเลยไม่งั้นสั่งของมาก
0: สั่งทั้งวัน
1: เก็บเงินปลายทางด้วยนะแล้วก็ไปเปิดเก๊ะเอาตังค์ให้คนเขาเนี่ยเดี๋ยวอันตรายเดี๋ยวพวกวิชาชีพเอาเป็นว่าผมว่ากินไข่ลวกเนี่ยสัก2ฟองก็พอแล้วก็ทั้งวันจะเป็นโอ้เยอะเป็นกาแฟอะไรก็แต่อย่าเป็นทีนวันเลย แล้วก็จากนั้นมาก็หานมที่สำหรับผู้สูงอายุอ่ะแล้วจากนั้นก็จริงๆต้องกินอาหารธรรมดาธรรมดาด้วยเนี่ยจะเป็นโจ๊กเป็นข้าวต้มปลาอร่อยๆ อะไรเงี้ยที่เขาอยากกินอะไรก็ถามเขาเลยนะครับว่าเขาอยากกินอะไรอ่ะอยากกินเนื้อตุ๋นไหมอยากกินเนื้อตุ๋นก็กินได้เราก็เลือกเอาอย่างที่มันนิ่มๆหน่อยเงี้ยนะครับแล้วก็ให้เขากินบางทีความอร่อยเนี่ยมันจะเป็นตัวการอันหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถบริโภคอาหารได้มากคนที่อายุมากแล้วนั้นนะครับข้อหนึ่งอ่ะที่เป็นจะบ่งบอกว่าจะเป็นคนที่อายุยืนยาวก็คือการที่ยังกินอาหารได้อร่อย
0: อร่อย
1: ถ้ากินอาหารอร่อยอยู่เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่อายุยืนยาวถ้ากินอะไรก็ไม่อร่อยสักอย่างนึงเลยเบื่ออาหารไปหมดเลยอันนั้นอ่ะร่างกายเริ่มไม่ยอมรับอาหารนะร่างกายจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆครับเอาอย่าเรียกว่าหล่อเลยนะเอาหาทางออกทางอื่นมากๆขึ้นอีกหน่อยนึงนะถามก็ได้หรือไม่ก็พาไปกินนอกบ้านก็ได้ออกกงไปกินอาหารอร่อยๆกันอยู่เมืองชนนะเมืองชนโอ้อาหารเยอะแยะหมดเลยนะครับมีอาหารอร่อยๆไปกินอาหารทะเลกันไหมของกินเพราะน้ำแดงกันดีกว่าอะไรเงี้ยนะพาไปกินนอกบ้านหน่อย
0: หาวิธีเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: ท่านจะได้ไม่เบื่อนะคะฝากด้วยค่ะคุณเพชรค่ะจากศรีสะเกษมีโรคประจำตัวเป็นโรคไตกับเกานะคะอายุ57อยากถามเรื่องอาหารนะคะจะกินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกได้ไหมแล้วก็น้ำขิงขนมขบเคี้ยวบ้างได้หรือเปล่าแล้วถ้าจะกินหน่อไม้จะทำให้เป็นโรคเกากำเริบอีกไหมคะคุณหมอ
1: เอาฟังผมชัดๆนะไม่ว่าท่านจะเป็นโรคไตโรคเกานะท่านกินอาหารธรรมดาเนี่ยได้ครับจะกินหน่อไม้ก็กินได้แต่ท่านไม่ใช่ว่าโอ้ชอบกินหน่อไม้มากเลยกินหน่อไม้มันทุกวันอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไม่ดีนะสมมติว่ามื้อเย็นของท่านจะกลายเป็นหน่อไม้ลวกจิ้มน้ำพริกหน่อยนะไม่ปลาทูแหนมซะอีกนิดนึงน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยกินไปเถอะคือผมอยากจะบอกครับว่าไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยท่านกินอาหารที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติที่ท่านเนี่ยพอใจแล้วก็มีความสุขอยู่เรื่องอะไรเนี่ยเราจะเป็นคนป่วยไปจนตายท่านฟังดีๆนะผมพูดเนี่ยมันมีความหมายมากนะผมไม่ได้พูดเป็นแบบเอามันอย่างเดียวนะถ้าคุณหลายคนเนี่ยป่วยจนกระทั่งตายแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่ป่วยจนกระทั่งถึงวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายไปไอ้คนที่ป่วยจนตายนี่คือหมายความว่าโอ้โหไอ้นั่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ไอ้นั่นก็ทำไม่ได้สารพัดเลยนะข้อห้ามเยอะมากเลยนะเมื่อก่อนก็มีคนอ่ะชมรมผู้สูงอายุของผมเขาถามนะบอกว่าเนี่ยนะไปโรงพยาบาลนะเป็นโรคไตเขาก็ห้ามกินเค็มเป็นโรคตับเขาก็ห้ามกินหวานเป็นโรคหัวใจเขาก็ห้ามกินเค็มอีกห้ามกินไขมันอีกเป็นอ๋อคือสรุปแล้วนะไม่กินอะไรก็ไม่ได้หมดเลยเนี่ยขนาดเป็นโรคไตนะผลผักเขียวๆก็กินไม่ได้ต้องกินผักขาวๆนะครับซึ่งผมบอกโอ้เป็นผมนะผมไม่เคยบอกคนไข้อย่างนั้นเลยนะผมบอกเลยอยากกินอะไรก็กินอะแต่อย่ากินเยอะเลยนะครับแล้วกินแบบพอที่เราเอากินสักนิดหน่อยๆแล้วก็กินให้มันหลากหลายเอาไว้เป็นโรคเกาเนี่ยกินหน่อไม้ได้ไหมได้ครับแต่ท่านอย่ากินทุกวันแล้วก็อย่ากินทิ้งเยอะๆเอาเย็นนี้มีหน่อไม้สัก 2-3 หน่อจิ้มน้ำพริกแหนมปลาทูหน่อยมันก็ทำให้เรากินเจริญอาหารใช่ไหมแล้วก็อาหารเนี่ยก็กินธรรมดาผมเนี่ยนะบางทีนะกลางวันเนี่ยผมบอกแม่บ้านบอกข้าวผัดใส่ไข่ไม่ต้องใส่หมูเยอะนะผมแล้วก็ผมชอบกินต้นหอมนะเอาต้นหอมด้วยนะต้นหอมแล้วก็มีน้ำปลาพริกมะนาวสักหน่อยนึงแล้วก็ตอนนี้ฝนตกบ่อยๆเนี่ยยอดตำลึงมันเยอะบอกเอายอดตำลึงแข็งใส่หมูสับใส่เต้าหู้อ่อนสักนิดนึงนะให้หมอสักถ้วยนึงนะแข็งจืดถ้วยนึงข้าวผัดจานนึงแล้วก็มะม่วงออกใส่จานให้สักครึ่งจานอย่างเงี้ยนะเรียบร้อยแล้วสบายแล้วกินแบบเนี้ยนะเราไม่ได้กินทุกวัน แล้วก็กินเปลี่ยนไปเรื่อยๆคุณพิษเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าจงทำตัวให้เป็นคนธรรมดาเราไม่ใช่เป็นคนป่วยถ้าเราจะเป็นคนป่วยจนตายเนี่ยนะครับไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเราจะมีพยาบาลมาถึงปุ๊บก็มาเปิดชาร์ตเอาแผ่นมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้นะคุณเป็นโรคไตระยะที่3นะระยะที่3เนี่ยเป็นทุกคนเนี่ยผมก็เป็นระยะที่3คืออายุตั้งแต่70ขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มเป็นระยะที่ 3A ละเพราะว่าไตมันเริ่มเสื่อมแล้ว

0: ที่ทำเองเป็นหลักแล้วก็ท่านก็เดี๋ยวนี้ผมก็แทบจะไม่เติมน้ำปลาเลยนะกินก๋วยเตี๋ยวข้าวแทบจะไม่ใส่เครื่องเลยใส่พริกหน่อยนึงให้มันรู้สึกมันมีเผ็ดหน่อยแต่ไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยน้ำตาลก็ไม่ใส่ละใส่แต่พริกสักหน่อยนึงนะครับอย่างเงี้ยเราพอกินไปเรื่อยๆก็เริ่มเคยชินแล้วนะครับเอาเป็นคนธรรมดานะท่านกินได้นะครับแล้วแต่ขอให้กินเป็นความหลากหลายแล้วก็อย่ากินซ้ำๆน้ำๆกันมากๆหลายๆวันนะครับเอาเป็นแบบอาหารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็กินแค่พออิ่มพอนะอยากกินอะไรก็กินเถอะนะอย่าเป็นคนป่วยเลยเอาเป็นคนธรรมดาดีกว่าวันดีคืนดีแล้วถึงเวลาอาจจะชวนเราก
1: ็
0: ตายไปหลับตายไปเลยอย่างนั้นโชคดีที่สุดเลยล่ะนะครับ
1: ค่ะค่ะได้เลยเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะสักครู่เดียวค่ะใครที่จะส่งคำถามมาเพิ่มเติมรีบโทรมานะคะ022481366นะคะสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงกาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: เฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่
6: มอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรง
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะกับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะมีจากคอมเมนต์ของเพจนิดนึงนะคะชื่อว่าคุณปีจอวันจันทร์เนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นโรคตับระยะที่2พอจะมีตัวไหนช่วยได้ไหมแต่ว่าอาหารที่แนะนำไปเมื่อกี้ทำไปแล้วค่ะคุณหมอค่ะ
0: จริงๆครับมันไม่มีระยะนะ
1: เอ้าคะ
0: น่าจะเป็นไตหรือเปล่านะครับ
1: อันนี้ก็ระบุว่าเป็นตับเลยค่ะคุณหมอ
0: ครับปกติตับเนี่ยมันมีระยะที่1 2 3 4อะไรนะครับแต่ไตเนี่ยมีระยะ1 2 3 4 5ถ้าระยะที่5นี่ก็ต้องฟอกไตนะครับแต่ตับเนี่ยไม่มีระยะนะก็คือการทำงานของตับเนี่ยเช่นเราเคยนะมีไขมันตับมีไขมันพอกตับแล้วก็มีตับแข็งนะการทำงานของตับถ้าถึงขั้นว่าล้มนั่นก็คือหมายความว่าเป็นระยะสุดท้ายแล้วไม่มีระยะ1 2 3 4อะไรนะไม่มีระยะที่2หรอกนะผมว่าน่าจะเป็นไตมากกว่านะถ้าเป็นไตระยะที่2เนี่ยไม่ต้องทำอะไรครับถ้าท่านอายุ60ขึ้นไปเนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นไตระยะที่2ก็ไม่ถือว่าเป็นไตครับไม่ต้องทำอะไรแล้วถ้าถามว่าจะทำใช้ชีวิตยังไงเนี่ยใช้ชีวิตปกติ

0: เพียงแต่ว่า
1: ปกติได้เลย
0: ทีนี้เนี่ยเรื่องของการกินยาผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องยากับอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยโอ้โหสรรหาแต่ของอร่อยกินอยู่เรื่อยเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปกินที่นู่นที่นี่เขาบอกว่าอาหารอร่อยท่านรู้ไหมว่าอาหารที่อร่อยที่ขายดีๆอ่ะมากๆเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างเขามีสูตรลับเขาอ่ะนะวันนั้นผมไปกินพี่กับเพื่อนนะไปที่ร้านอาหารโอ้โหอย่างอาหารแบบหรูเลยนะแพงเลยกินเสร็จนะดื่มน้ำสองขวดยังไม่หายหิวน้ำเลยแสดงว่าโดนอะไรผมชูรสไปแบบเต็มๆเลยละนะครับแล้วพวกนี้จะเป็นปัญหาอันนี้ทำให้ไตเสียนะครับนั้นท่านก็ถ้าท่านทำอาหารกินเองนะแล้วก็โอเคนานๆจะไปกินอาหารที่อร่อยๆที่คิดว่าอร่อยบ้างก็ย่อมได้แต่อย่าไปบ่อยเกินไปนะครับเราเป็นว่าถ้าเป็นไตระยะที่สองไม่ต้องทำอะไรครับใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพียงแต่ระวังเรื่องยาเท่านั้นนะครับยาที
1: ่ยาอย่างเดียวนะคะ
0: ไปถึงไปร้านขายยาปุ๊บก็ถามเขาบอกว่าเอ๊ะฉันมีปัญหาเรื่องไตนะแต่กินได้ไหมบอกก็หน่อยเขาก็จะได้บอกว่าอย่างนี้กินไม่ได้นะไดโคฟินักกินไม่ได้โบตาเลนกินไม่ได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: คุณตุ้ยค่ะจากโคราชนะคะคันนี้ถามให้คุณพ่ออายุ93ปีค่ะเป็นโรคหัวใจเอ้ยหมอปรับยาให้3ตัวมีดอกเดี๋ยวนะดอกซาโซซินนะคะแล้วก็ลอซาแทนแล้วก็มาอะไรสักอย่างเนี่ยความดันลดลงมากเลยค่ะพอปรับไปตี10วันคุณพ่อก็มีอาการชักหมอเลยให้กลับมาใช้ยาตัวเดิมไม่ทราบจะเป็นอะไรนะคะต้องรักษายังไงต่อคะคุณหม
0: อดอกซาโซซินเนี่ยมันเป็นยาต่อมลูกหมากนะลดอาการบวมของต่อมลูกหมากแล้วเวลากินเข้าไปแล้วยาลดอาการบวมของต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะเป็นยาลดความดันโดยอัตโนมัติด้วยเพราะนั้นถ้ากินยาลดความดันด้วยแล้วกินยาลดอาการบวมของต่อมลูกหมากด้วยแสดงว่าคุณพ่อจะต้องมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตด้วยเพราะนั้นความดันก็จะต่ำพอความดันมันต่ำปุ๊บลุกขึ้นมาก็จะหน้ามืดเป็นลมบางคนอาจจะชักได้นะความดันต่ำมากๆเนี่ยก็จะชักครับหมดสติเป็นลมได้เอาอย่างนี้ครับก็คือผมว่าคงต้องให้หมอเขาปรับยานะครับแล้วก็วิธีการอันหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือหมายความว่าคุณพ่อเวลาจะลุกขึ้นจากที่นั่งที่นอนเนี่ยลุกขึ้นนั่งก่อนนะอย่าเพิ่งลุกเดินไปเลยนะจะไปเข้าห้องน้ำเอากระโถนเอาอะไรมาตั้งไว้ข้างๆเตียงนอนเถอะนะครับคือลุกจากเตียงนอนก็นั่งโถนั่งโถฉี่เลยนะครับอย่าให้เดินไปห้องน้ำถ้าเดินไปห้องน้ำเนี่ยโอกาสที่จะเป็นลมหัวทิ่มหัวแตกอะไรได้ง่ายมากเลยอ่ะครับเพราะฉะนั้นก็เอากระโถนมาวางไว้ข้างๆที่นอนเลยอ่ะคือลุกขึ้นมาจากที่นอนก็หรือจะหลับตาฉี่ยังได้เลยครับไม่งั้นส่วนเรื่องการตอบยาเนี่ยผมคงตอบไม่ได้นะต้องขึ้นอยู่กับหมอที่เขาจะดูว่าต้องใช้ยาอะไรบ้างแต่บอกได้เลยครับว่าไอ้ด็อกซาโซซินเนี่ยมันเป็นยาลดอาการบวมของต่อมลูกหมากนะแล้วก็จะมีน่าจะมีไม่รู้ว่าโรคหัวใจคืออะไร
1: ห
0: ั
1: วใจแต่ก็แสดงว่ามีต่อมลูกหมากด้วยหัวใจด้วยอย่างน
0: ี้
1: เหรอคะ
0: ครับใช่ครับผมแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือเช่นหัวใจเต้นผิดปกติอาจจะมีดิจ็อกซินอะไรต่างๆเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าจะเลือกปรับยาเนี่ยต้องถามหมอที่เขาดูโดยตรง
1: ที่จ่ายยาที่ดูแลอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ผมแนะนำว่า
1: ความดันลดลง
0: ครับถ้าความดัน
1: ต่ำต่อการชักนี่คือตัวไหนครับคุณหมออ
0: ะไรฮะ
1: ที่บอกว่าปรับไป10วันมีอาการชักแล้วจะเรียกว่าเป็นเพราะตัวยาใช่ไหมคะหรือว่าเพราะความดัน
0: ไม่ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นความดันที่มันต่ำพอเลือดไปดูก็ทำให้ชักได้นะครับพอลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้บางคนก็ชักที่จริงแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บรีบจับให้นอนนะนอนหงายไปเลยนอนกับพื้นไปเลยนะครับอาการก็จะดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมีอาการชักเกร็งเนี่ยก็จับหน้าตะแคงไว้อย่าไม่ต้องเอาอะไรไปยัดปากหรอกครับเพียงแต่อย่าให้เขาคัดลิ้นตัวเองแล้วก็ดูแลไม่ให้ทางเดินลมหายใจยังคล่องอยู่โอเคนะก็เดี๋ยวสักนึงเดี๋ยวเขาจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเราค่อยๆดูแลอย่าเพิ่งตกใจเร็วนะบางคนตกใจมากก็ทำอะไรบาง

0: คนตกใจปุ๊บยิ่งจับนั่งอีกนั่งอีกปุ๊บเลือดก็ไปเลี้ยงสมองยิ่งไม่ได้เลยยิ่งเป็นมากขึ้นอีกในหนังอะชอบมีอย่างเงี้ยนะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บจับนั่งเอานั่งแล้วก็พยายามให้นวดอะไรพยายามที่จะให้ฟื้นอะที่จริงมันเป็นการผิดนะผมว่าเวลาสร้างหนังเนี่ยนะน่าจะเอาหมอไปเป็นอยู่ในทีมงานสร้างหนังด้วยเนาะจะได้ไม่ผิดพลาดไม่งั้นคนเข้าใจผิดนะเช่นบอกว่าถูกตีหัวไปจริงปุ๊บความจำเสื่อมเลยจำไม่ได้เลยนะโดนตีหัวจริงปุ๊บจำได้เลยไม่มีอะตีหัวจริงจำไม่ได้เลยตีหัวจริงตายเลยนะครับ
1: ค่ะคุณพี่วันดีค่ะจากนครศรีโอฮอยุ60นะคะเป็นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองตีบนะคะมีอาการปวดร้าวลงหลังข้างซ้ายรักษาตัวมา3ปีนะคะตอนนี้ทรงตัวได้แล้วแต่ว่าจะปวดตอนลงน้ำหนักแล้วก็ขณะนี้กินยาละลายริ่มเลือดอยู่อยากจะมารักษากับคุณหมอได้ไหมหรือว่ารักษาที่อื่นได้ไหมคะคุณหมอ
0: จะมารักษาก็ใส่ครับหมอวิวัฒน์เลยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหมันไกลกันไปไม่คุ้มค่าหรอกครับผมว่า
1: ค่ะ
0: นะครับการที่เป็นอัมพาตหรือว่า CVA เนี่ย Cerebral Vascular Accident เนี่ยมันเห็นอยู่3อย่างนะคือตีบตันแตกไอ้ตันเนี่ยมันมักจะเกิดจากก้อนเลือดไปอุดตันเนี่ยตรงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกติเช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างเงี้ยเต้นตุ๊บๆๆๆๆไม่เป็นจังหวะเงี้ยนะก็ทำให้เลือดเนี่ยมันเกิดการแข็งตัวแล้วเป็นก้อนแล้วก็ไปอุดเส้นเลือดได้ตีบก็คือหมายความว่าส่วนใหญ่นะมักจะนอนอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วลุกไม่ขึ้นเดินขึ้นไปก็ล้มเดินไปก็ล้มหรือว่าก ินน้ำไปปุ๊บออกข้างๆปากหมดเลยนะครับพวกนี้มักจะเกิดจากเส้นเลือดตีบพวกนี้เกิดจากการที่มีไขมันมีไตรกลีเซอไรด์มี LDL สูงแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เลือดตีบแต่เส้นเลือดตีบเนี่ยมักจะไม่หายได้ง่ายแล้วก็ไม่ค่อยตายแต่เส้นเลือดแตกก็คือหมายความว่ามีเลือดออกในสมองผมว่าคุณที่ถามมาเนี่ยน่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบจริงๆแล้วนะขอให้ฟังผมพูดดีๆนะผมขอบอกว่าหายครับหายได้แต่การที่มันซึมเนี่ยมันเป็นเพราะว่าการที่กล้ามเนื้อส่วนหนึ่งเนี่ยเวลามันเป็นเนี่ยมันมักจะเป็นที่ครึ่งหนึ่งของร่างกายสมองซีกขวาเป็นนะเส้นเลือดตีบมันจะกล้ามเนื้อซีกขวาสมมุติสมองซีกซ้ายเป็นกล้ามเนื้อซีกขวาเนี่ยมันจะอ่อนแรงถ้าสมองซีกขวาเป็นกล้ามเนื้อซีกซ้ายจะอ่อนแรงเพราะนั้นพอมันอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเกร็งพยายามเกร็งพอเกร็งปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ปวดเมื่อยปวดเนื้อปวดตัวเพราะว่ามันเกร็งเหมือนกับเราของเรากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงแล้วเราต้องยกของหนักนะครับจริงๆแล้วไม่เป็นไรนะใจเย็นๆแล้วเราค่อยๆทำไปเรื่อยจงเชื่อมั่นถ้าเราดูแลตัวเราเองดีๆนะจัดการเรื่องอาหารการกินต่อไปนี้นะอาหารอะไรที่มันจะมีความเสี่ยงต่อการที่จะทำให้เส้นเลือดมันตีบลงไปเนี่ยเป็นอาหารที่มันของทอดของมันๆแล้วก็อีกคอฟฟี่เมดนมข้นหวานกาแฟเย็นชาเย็นนมเย็นอะไรพวกเนี้ยเลิกกินเลยล่ะหยุดเลยของหวานน้ำตาลกันเหมือนกันนะน้ำตาลก็เป็นตัวการสำคัญเลยโดยเฉพาะน้ำตาลฟุกโตสน้ำตาลผลไม้เนี่ยมันจะเป็นน้ำตาลฟุกโตสที่ทำให้เส้นเลือดอุดตันได้ง่ายแล้วไตก็จะเสียได้ง่ายด้วยเพราะนั้นถ้าเราดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีๆแล้วก็หมั่นออกกำลังกายต้องนึกอย่างนี้ครับว่าอายุ60เนี่ยหายได้ครับแล้วแต่การหายของท่านเนี่ยจะไม่ได้หายถึง 100% นะอาจจะได้สัก 80-90% แล้วก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้เอาแค่ว่าเราเดินเข้าห้องน้ำได้เดินไปไหนได้มีมือถือไม้เท้าสักอันหนึ่งกันเราล้มแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้อย่างปกติจะไปเดินจ่ายตลาดบ้างก็ย่อมได้ถ้าแค่นี้เนี่ยว่าคุ้มละถ้าจากนั้นเราก็ดูแลตัวเราเองให้ดีๆเรากลับกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีมรณานุสติอยู่ตลอดเวลาเลยอันนั้นคือเรื่องที่ดีนะคนที่คิดถึงความตายเป็นทุกลมหายใจเนี่ยนั่นคือคนไม่ประมาทถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะแบบนี้ดีๆนะชีวิตของท่านเนี่ยจะกลายเป็นแทนที่ท่านจะบอกว่าโอ้ยฉันโชคร้ายจังเลยเนี่ย

0: จะกลับกลายเป็นคนที่โชคดีจะเป็นคนที่เข้าใจกฎของธรรมชาติที่ดีถ้าท่านนับถือศาสนาพุทธด้วยท่านก็จะกลายเป็นผู้ที่โอกาสที่จะบรรลุธรรมได้สูงเลยล่ะผมขอเป็นกำลังใจให้นะหายได้ครับไม่ได้จงเชื่อมั่น
1: หายได้
0: พูดมาจาก
1: ยาละลายเลือดก็กินอยู่ต่อไปใช่ไหมคะ
0: แล้วหมอเขาสั่งนะผมไม่
1: ต้อง
0: มาจะบอกเลยว่ากินหรือไม่กินเพราะว่าไม่ได้เห็นเธอไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้เห็นอะไรสภาพต่างๆรายละเอียดต้องเชื่อหมอที่เขาเห็นอยู
1: ่ก็ที่พี่ก็บอกว่าทรงตัวได้แล้วรักษาตัวมา3 ปีก็ถือว่าโอเคอยู
0: ่โอ้ดีดีแล้วคร
1: ับ
0: ดีแล้วอยู่ในช่วงดีแล้วนะครับ
1: ได้ค่ะค่ะสัปดาห์ที่คุณหมอทิ้งท้ายสักนิดเป็นค่ะเชิญค่ะ
0: ใครต้องการที่จะปรึกษาผมเป็นการส่วนตัวเนี่ยเบอร์โทรศัพท์ผมนะ0818035462ถ้าอย่าเพิ่งโทรมาตอนนี้นะถ้าขอเป็น4 โมงเย็น
1: 5 โมงเย็น
0: แล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับเวลาอื่นท่านอย่ามาโทรบอกว่าฉันขอถามหน่อยอะไรเงี้ยผมก็มีงานผมอยู่เยอะแยะหมดเลย
1: คร
0: ับ แล้วก็เป็นวันจันทร์กับวันอังคาร4 โมงถึง 5 โมงเย็นนะไม่ว่าวันอะไรวันหยุดวันอะไรถ้าผมไม่ติดอะไรจริงๆนะผมตอบคำถามแต่ถ้าเป็นเวลาอะไรด้วยที่ผมจะไม่ตอบคำถามนะเพราะผมมีงานอื่นอยู่ด้วยนะครับผมโอเคครับ
1: ได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเจอกันในเดือนหน้านะคะคุณหมอคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจานะคะท่านอดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะในสัปดาห์ถัดไปนู่นเจอกันเหมือนเดิมเราพักสักครู่ค่ะกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอราวันไม่เผามีรายได้สร้างแรงจูงใจเกษตรกรลดเผาแก้ปัญหา PM 2.5 ที่ต้นเหตุนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข9พร้อมทีมงานกรุงเทพทำงานลงพื้นที่หาเสียงเขตสะพานสูงคลองสามวาหนองจอกมีนบุรีเสนอนโยบายยกระดับแก้ปัญหา PM 2.5 ด้วยการลดการเผาผ้าเกษตรกรซึ่งข้อมูลของโครงการนักสืบฝุ่นชี้ให้เห็นว่าการเผาชีวมวลคือหนึ่งในต้นตอสำคัญของปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กทมนายชาชาติกล่าวว่าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครไม่เคยนิ่งนอนใจและได้พยายามควบคุมการเผาในกรุงเทพจนสามารถลดจุดความร้อนลงได้ถึง144และยังเฝ้าระวังพื้นที่การเกษตรในจังหวัดต้นลมอย่างนครนายกรวมไปถึงสร้างแรงจูงใจเกษตรกรให้ปรับพฤติกรรมเช่นการให้ยืมรถอัดฟางฟรีตลอดจนการศึกษาวิจัยพันธุ์พืชทำให้ที่ผ่านมาไม่มีการเผาเกิดขึ้นจนเรียกได้เป็นศูนย์แนวทางแก้ปัญหาต่อจากนี้จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืนโดยพร้อมให้ความร่วมมือกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลผลิตปลอดการเผาผ่านแผนสนับสนุนเกษตรกรรอบด้านตั้งแต่การให้ยืมรถแทรกเตอร์และเครื่องอัดฟางการแจกจ่ายและการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งและฟางข้าวนอกจากนี้ยังเน้นการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักจุลินทรีย์จากฟางข้าวพร้อมผลักดันมาตรการแบงคอกจีเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์แปลงนี้ไม่เผาโดยจัดหาพื้นที่ฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตในสวนสาธารณะให้เกษตรกรนำผลผลิตมาวางจำหน่ายได้โดยตรงไฮไลท์สำคัญของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือการประกาศจัดตั้งศูนย์ติดตามการเผาและช่วยเหลือเกษตรกรครบวงจรเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ลักลอบเผาโดยศูนย์แห่งนี้จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงตลาดสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรปลอดการเผารวมถึงการประสานงานรับซื้อฟางอัดก้อนเพื่อนำไปแปรรูปสร้างรายได้ชดเชยต้นทุนให้ชาวนาตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่วิถีเกษตรอย่างยั่งยืนณัฐพงศ์มั่นใจของสุดท้ายศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ขอประชาชนการด้วยความหวังชี้ต้องเลือกคนที่เป็นพ่อเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงความมั่นใจช่วงโค้งสุดท้ายของการสู้ศึกเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชน

0: โดยมั่นใจในทีมงานของพรรคประชาชนทุกคนทั้งนายชัยวัฒน์ทีมผู้บริหารและผู้สมัครสกทั้ง50คนซึ่งเหลือเวลาอีก7วันสุดท้ายก่อนถึงวันที่28มิถุนายนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชาวกรุงเทพมหานครในวันนี้อยากให้ทุกคนออกไปกาเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กทมดีขึ้นการมีพลังของสกที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่แท้จริงจะเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เปลี่ยนกทมได้ดีกว่าดังนั้นพรรคประชาชนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจส่วนผลโพลที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.แซงนายชัยวัฒน์นายณัฐพงศ์กล่าวว่าน้อมรับทุกความคิดเห็นจากโพลแต่สมัยการเลือกตั้งปี2562ผลโพลตนอยู่อันดับที่3ถึง4แต่ก็ชนะการเลือกตั้งมาได้อยากให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งด้วยความหวังเลือกพ่อเมืองที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงนักเปตองรุ่นดึกใช้ลูกเปตองคว้างใส่คู่อริเสียชีวิตตำรวจฝรั่งเศสจับกุมนักเล่นเปตองวัย81ปีหลังใช้ลูกเปตองเหล็กคว้างใส่นักเปตองคู่อริวัย68ปีเสียชีวิตหลังจากมีปากเสียงกันในเมืองรีสอร์ทติดมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นในเมืองมิมิซองเมืองรีสอร์ทในจังหวัดลองเมื่อผู้เล่นเปตองกลุ่มหนึ่งที่มักจะเล่นอยู่บริเวณชายหาดได้ย้ายเข้ามาขอเล่นที่สนามในร่มของตัวเมืองเพื่ออาศัยร่มเงาหลบแดดในช่วงที่เกิดคลื่นความร้อนแต่ผู้เล่นเจ้าถิ่นในเมืองบางคนไม่ยอมให้ใช้พื้นที่ร่วมกันจนเกิดการโต้เถียงชิงพื้นที่สนามอย่างรุนแรงเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีเรื่องกระทบกระทั่งและเป็นคู่อริกันมานานแล้วการโต้เถียงยังบานปลายกลายเป็นการลงมือรายงานระบุว่าผู้เสียชีวิตวัย68ปีปล่อยหมัดใส่ก่อนที่จะถูกคู่กรณีวัย81ปีใช้ลูกเปตองเหล็กคว้างใส่ศีรษะหรือใบหน้าจนล้มลงบาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่นาทีถัดมาหลังเกิดเหตุตำรวจคุมตัวชายชราวัย81ปีทันทีอัยการประจำเมืองมงเดอร์มาซองกำลังเร่งสืบสวนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

21:10 กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์21 มิถุนายนสำหรับวันนี้นะคะก็เห็นแวบๆเมื่อสักครู่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ41จังหวัดถล่มแน่โอ้โหฟังดูแล้วน่ากลัวมากนะคะกทม.ก็ไม่รอดนะคะพี่หมอกรุงเทพนนทบุรีก็ไม่รอดนะคะ 60% ของพื้นที่พรุ่งนี้ออกจากบ้านพกล่มพกอะไรกันด้วยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ภาคกลางภาคเหนืออีสานนี่น้อยหน่อยอีสานนี่ 30% นะคะส่วนภาคอื่นนั้นหนักเลยนะคะ 60% ของพื้นที่แม้แต่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนเนาะก็อาจทำให้หลายคนอาจจะไม่สะดวกโดยเฉพาะคนที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเนาะตั้งแต่เช้ากับเย็นอะไรอย่างนี้นะคะก็บางคนตอนเช้าก็ไปออกกำลังกายนะคะบางท่านก็ออกไปทำงานอย่างนี้

0: ะคะก็อาจจะต้องเตรียมตัวกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของฟ้าฝนก็อีกสักประมาณเดือน2เดือนนะก็จะเข้าสู่ช่วงหนาวละเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนแต่ว่าช่วงกลางวันก็เหมือนหน้าร้อนแหละนะคะหน้าฝนในประเทศไทยนะเอาแน่นอนไม่ได้นะคะสิ่งที่แน่นอนเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะกับหมอณพรใครมีคำถามมาเลยนะคะเรื่องนี่แหละเรื่องรักๆของเรานะคะรักใครๆได้เลยนะหลายคนบอกว่าไม่มีรายการไหนเนี่ยที่ทำเหมือนขึ้นลูกทุ่งมหานครนะคะใครอยากจะถามคำถามเรื่องนี้ก็ได้เลยนะคะทุกเพศทุกวัยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงผู้ชายนะคะทุกเพศทุกวัยยินดีต้อนรับจะเป็นจดหมายจะเป็นโทรศัพท์จะเป็น SMS อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็จะตอบให้ตามคิวแล้วกันดร.ณพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงนะครับทุกท่านเลยแล้วก็น้องแป้งอยู่หลังไมค์เสียงหวานหวานน้องแป้งวันนี
0: ้ได้เลยค่ะมีคนถามคำถามพี่หมอก่อนอันดับแรกเลยเขาบอกว่าพี่หมอคะให้ตอบให้หน่อยเปรียบเทียบให้หน่อยผู้ชายวัย65คนหนึ่งออกกำลังกายทุกวันคนหนึ่งชอบพักผ่อนใครจะมีสุขภาพดีมากกว่ากัน
1: 65ใช่ไหมครับพักผ่อนทุกวันและก็ออกกำลังกายทุกวันอย่างนี้ไหมครับ
0: ใช่พักผ่อนก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายมากแต่ว่าอาจจะแบบกินดูวิธีนี้ชีวิตดูการกินการตื่นการนอนแต่กับอีกคนนึงเนี่ยออกจากบ้านไปออกกำลังกายทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมีนิสัยชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยคนไหนจะสุขภาพดีมากกว่ากัน
1: นะครับพูดถึงเรื่องของออกกำลังกายนะครับที่ก็พูดเสมอนะครับว่าพักผ่อนให้เพียงพอเขามีอยู่3ส่วนนี่นะครับอาหารพักผ่อนออกกำลังกายใช่ไหมครับคือหลักเขาเรียกหลักสำคัญของวิถีชีวิตหรือว่าของการดำเนินชีวิตนะครับที่ให้มันดูสอดคล้องทั้ง3ส่วนนี้นะครับแล้วมันก็จะทำให้แข็งแรงแต่ว่าไอ้คำว่าพักผ่อนนี่คำว่าพักผ่อนนี่ก็แน่นอนครับก็อย่าพักมากอย่านอนมากอะไรเงี้ยครับ
0: ใช่อ
1: ะไรก็ออกกำลังกายกันใช่ครับออกกำลังกายก็ต้องให้สมก็เรียกว่าให้สมกับอายุให้สมวัยพูดง่ายนะครับอย่าหักโหมนะฮะแล้วก็
0: 15แล้ว
1: คือนั่นแหละ
0: แต่ถ้าทำได้15แล้วไม่ต้องเคลื่อนไหวมากก็ได้
1: ก็เอาแค่เรียกว่าเอาไอ้มันกลางปฏิปทาปัจจุบันปัจจุบันแต่ว่าต้องออกทุกวันนะครับหลักเกณฑ์การออกกำลังกายนี่มันก็มีหลายรูปแบบนั่นคืออะไรเพียงแต่ว่าก็บอกคำว่าออกกำลังกายมันจะมีแบบแอโรบิกใช่ไหมแล้วก็มีอะไรพวกเนี้ยเน้นนะครับการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเรานี่มันได้เผาผลาญหรือว่ามันได้เป็นแอโรบิกจริงๆอะต้องออกกำลังกายให้รู้สึกเหนื่อยนะครับให้หัวใจเต้นเป็น2เท่าของปกติอะไรประมาณนี้แล้วก็ควรให้มีเหงื่อออกด้วยนะฮะแล้วก็ควรจะทำสม่ำเสมอด้วยครับแล้วก็ควรจะเวลานี่ก็สำคัญนะครับเช่นถ้าเดินวอกเดินทำ10นาทีทุกวันนะวันเช้าเย็นเช้าเย็นที่เราก็รู้กันนะครับอันนี้ก็สนับสนุนนะครับแต่เราก็ไม่ต้องไปหักโหมไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ประมาณนี้แหละครับง่ายๆเลยนะครับ
0: ไม่ต้องมากมายแล้วเอาพอดีเดินสายกลางอย่างที่หมอบอกนะอย่าไปฝืนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยบางทีฝืนออกกำลังกายหนักทั้งที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะอย่างเช่นบางคนเนี่ยมีอาการเริ่มปวดข้อเรื้อรังแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไหมผมพี่หมอเนาะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้นะ
1: เรื่องออกกำลังกายนี่มันไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจนะว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับออกกำลังกายแบบไหนนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วถ้าคนออกกำลังกายสม่ำเสมอเนี่ยมันเหมือนกับมันก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นยาเสพติดเลยนะทั่วหนึ่งเลยอย่างพี่เนี่ยนางสุไลเมื่อก่อนนะพี่ออกกำลังกายเนี่ยต้องหยุดสักสองวันเนี่ยไม่ได้เลยมันรู้สึกเครียดมันยังบอกไม่ถูกอะนะ
0: เครียดเลยเพื่อไม่ได้ออกกำลังกายใช่ไหม
1: พี่ดิมตอนเช้าๆตื่นมานี่พอเห็นแสงแดดแม่มันใจมันอยากจะออกไปแดดนะ
0: นึกว่าพอเห็นแสงแดดแล้วอยากซักผ้าอันนี้ก็เรียกโรคกล่อมแก่
1: ใช่ครับก็ออกไปโดนแดด
0: แม่บ้านแม่บ้านจะเรียกเดี๋ยวก็แซวกันไงแม่บ้านเห็นแดดแล้วอยากซักผ้าโรคกล่อมแก่ค่ะพี่หมอ
1: คือธรรมชาติมันให้เราต้องถ้าคนที่ไปโดนแสงแดดไม่ได้นะมันเฉาเลยนะ
0: มันเฉา
1: สิ่งมีชีวิต
0: ไม่ได้วิตามินเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ก็ดูต้นไม้ดิต้นไม้นี่เราสำคัญนะครับว่าจะต้องเข้าไปได้แสงแดดนะครับก็ได้รับวิตามินได้รับก็เรียกว่าไอ้วิตามินดีนะบ้านเราเนี่ยคนเรานะต้องได้รับวิตามินดีเพราะวิตามินดีเวลาเราโดนแสงแดดเนี่ยมันจะมีทำให้การดูดซึมแคลเซีย
0: ม
1: นะกระดูกนี่จะไม่ค่อยเปราะไม่ค่อยบางอันนี้อย่างเงี้ยนะแบบง่ายๆแหละก็ดื่มน้ำอุ่นๆเป็นร่างกายเราเนี่ยถ้าใครเข้าใจในการดูแลให้ดีนะครับคือไม่ต้องวิตามินหลาอะไรหรอกแต่ว่ามันรู้ด้วยตัวเองนะถ้าทำเลยจะรู้เลยน้องสไลนะก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นยาเสพติดอันหนึ่งที่เขาบอกมันหลั่งสารเอนโดฟินเนี่ยมันเรื่องจริงๆเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นั่นแหละขอสนับสนุนเลยครับ
0: คร
1: ับ
0: ออกกำลังกายจะทำอะไรก็ได้ขอให้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะ
1: ครับประกอบที่กรมอนามัยบอกว่าเพียงแค่ขยับก็ถ้ากับออกกำลังกาย
0: นี่ใช่เลยเนาะเอามาใช้ได้ตลอดเน
1: า
0: ะ
1: แต่ก็มีสมัยนี้ก็มีเยอะอะไรก็บอกว่าหลังจากทานอาหารนี่อย่านั่งเด็ดขาดเลยต้องเดินนะครับต้องเคลื่อนไหวนะต้องเคลื่อนไหวเดิน
0: ทำได้กันหรือเปล่าทำได้กันหรือเปล่าบางคนก็ที่บอกเดี๋ยวก่อนก็ได้พรุ่งนี้ค่อยพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เมื่อไหร่นะคะเนาะใช
1: ่
0: หรือบางคนอาจจะใช้ชีวิตแบบอีกแบบหนึ่งพอรู้สึกว่าเริ่มมีอายุมากขึ้นก็จะใช้วิธีเลือกของการปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยพี่หมอนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งไหมได้อะไรไม่ได้ออกกำลังกายไหมคะเข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: สิ่งนี้นั่นคืออะไรว่าจริงๆรายการเราก็พูดบ่อยนะครับเรื่องของการด้านสุขภาพจิตโอ้ยมนุษย์เราเนี่ยมันจริงๆเลยนะครับว่าสุขภาพจิตเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับมันมีพลังหรืออ่อนล้าอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกทำไมที่โบราณเขาพูดเป็นคำที่บอกว่าจิตเป็นนายครับเป็นบ่าวเนี่ยใช้ได้ตลอดนะครับจิตของคนเรานั้นนะครับที่เขาบอกว่าการปฏิบัติธรรมนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นปฏิบัติเรื่องของเสริมก็เรียกว่าสั่งสมพลังจิตนะเดี๋ยวเวลาไปปฏิบัติทำนู่นนี่นั่นอ่ะเขาต้องการฝึกให้จิตมันเป็นสมาธิให้จิตมันนิ่งนะแล้วก็มันจะเกิดพลังนะแล้วก็มันไอ้ความนิ่งไอ้มันพลังที่มันได้จากการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตเราเข้มแข็งเพราะทุกวันเราก็ต้องเจออะไรที่มันมากระทบเราเนี่ยเราก็ต้องใช้พลังเลยนะเราต้องใช้พลังจิตเราแล้วจะไล่จะใช้พลังมากพลังน้อยแล้วแต่สิ่งที่มากระทบกับเราหรือมันมากระทบแล้วที่เรารู้จักที่จะให้มันไม่ให้มันเขาเรียกว่าหนักแค่ไหนก็ให้มันแค่เบาใช่ไหมฮะเพราะบางคนมันโดนหนักๆเข้านี่โอ้ถ้าพลังจิตไม่ดีครับก็เลยจิตใจไม่แข็งแรงไปเลยใช่ไหมอะไรมากระทบนี่กระทบหน่อยโอ้แย่เลยนะครับมันจิตมันแย่มันทำให้เวียงไปเลยโกรธนะครับโอ้โหแบบบางทีมันหาสาเหตุไม่ได้นะที่ก็บอกว่าพิเรนมนุษย์เราเนี่ยก็คือโลภโกรธหลงใช่ไหมไอ้ความโกรธนี่มันโอ้โหมันอะไรนิดเดียวไม่ได้เราเห็นทุกวันอ่ะขับรถเกี่ยวกันไปมองหน้ากันอะไรนิดหน่อยมันก็เหมือนกับไปสะกิดหรือไปกระตุ้นนะครับให้อารมณ์มันเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาใช่ไหมพออารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้แต่คนที่พลังใช่แต่ว่าต้องคนที่ฝึกสมาธิหรือก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเขาเข้าใจว่ามันสิ่งนี้มันเป็น

0: แต่มันก็ไปนะครับมันก็ผ่านไปถ้าเราไม่ไปรับนะที่เขาบอกว่าทำไมถูกด่าโดนโดนนี่ก็จะอดทนไม่ตอบโต้นะฮะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเนี่ยหลวงพ่อพยองเคยพูดนะเพราะเวลาโกรธนี่เราใจเราร้อนเร่าร้อนแต่คนที่ถูกโกรธเขาไม่ได้ร้อนเหมือนกับเรานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมที่หลวงสุไลถามขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเรื่องสุขภาพจิตที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าเราต้องรู้จักควบคุมนะครับดูแลสุขภาพด้านจิตของเราให้ได้ด้วยนะไม่ใช่จะมุ่งไปที่จะออกกำลังกายนะครับกำลังกายมันก็แน่นอนกับมันก็เชื่อมโยงกับสุขภาพจิตเหมือนกันเพราะคนที่ออกกำลังกายดีๆก็เรียกว่าหลั่งสารเนี่ยสารที่ดีก็คือสารเอนโดฟินมันมีหลายตัวนะครับสารที่เป็นสุขเซโรโทนินนะครับพวกไอ้พวกเนี้ยสารพวกเนี้ยโนฟามินอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสมองของเรามันหลั่งในห้วงเวลาที่แล้วแต่ในสถานการณ์อะไรนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่บอกว่าออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นการที่ทำให้จิตใจเราดีด้วยมันเพิ่มหลั่งสารดีจิตใจเราก็ดีนะที่เวลาปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่พวกคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะบางคนบอกให้ติดตามลมหายใจและให้รู้ลมหายใจเรานะครับให้กำหนดลมหายใจให้ใช้เข้าหายใจออกนะฮะแล้วก็กำหนดฐานว่าเราจะฐานจิตของเรามันอยู่ตรงไหนอย่างที่หลายๆพระอาจารย์ที่แนะนำกันนะโดยหลวงพ่อวิริยังนี่ครับท่านนี่เป็นผู้ต้องเรียกว่าท่านตั้งหลักสูตรขึ้นมาเขาเรียกหลักสูตรครูสมาธินะครับเราสถาบันพลังจิตอนุภาพ
1: ครูสมาธิ
0: ใช่ครับใช่อันนี้ที่พี่อยากพูดถึงตอนนี้พี่ถือว่าเอาบุญนิดหนึ่ง
1: เขามีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใช่ไหมคะพี่หมอ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจค่ะได้ยินมานานแล้วนะคะสถาบันพลังจิตอนุภาพเนาะใครก็เรียนได้เหรอคะพี่หมอ
0: ใครก็เรียนได
1: ้หลักสูตรนี
0: ้เรียนได้จะประมาณ6เดือน
1: ครูสมาธิโอ้6เดือนเลยนะคะ
0: ที่พี่พูดนี่ไม่ใช่หรอพี่เรียนฟรีครับ
1: เรียนฟรี
0: ก็พี่ก็จบแล้ว
1: แอบไปเรียนมา
0: แอบไปเรียนมานี่จบมาเมื่อน่าจะเป็นวันนี้น่าจะเป็นสุดท้ายนะแต่ก็ยังต้องไป
1: เป็นรุ่นไปอย่างเงี้ยค่ะรุ่นละ6เดือน
0: รุ่นละ6เดือนครับเรียน100วันประมาณนั้นแหละครับตัว100ประมาณ100
1: โอ้โหไม่แน่เนาะสถาบันนี้อยู่ที่ไหนครับพี่หมอคะอยู่ที่วัดไหนคะ
0: สถาบันนี้มีเยอะมากเลยนะครับค่ายบ้านไหนก็ไปที่นั่นแต่ตอนนี้ที่พี่ไปพี่เป็นสองสำนักที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์ตรงเพชรเกษมแล้วก็ที่วัดบางขวางที่นนทบุรีมันอยู่ใกล้บ้านพี่ก็เรียนทั้งสองที่ไปที่ไหนใกล้ก็ไปที่นั่น
1: ก็ไปที่นั่น
0: คร
1: ับ ภาคทฤษฎีนี่พอเข้าใจว่าน่าจะเรื่องของการบรรยายจากพระอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ภาคปฏิบัตินี่ก็ทำยังไงคะพี่หมอ
0: ก็ปฏิบัติเลยนะครับปฏิบัติ
1: วันสมาธิเลยเหรอคะ
0: เวลาเรียนนี่นะครับไปเรียนนี่ก็จะให้เดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิ30นาทีรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายนะครับเดินวันละ2รอบก็เท่ากับเดิน1ชั่วโมงนั่ง1ชั่วโมงนะฮะและระหว่างนั้นก็จะเรียนนะครับเบื้องต้นนี่ตั้งแต่ตำราที่พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังท่านเขียนไว้เนี่ยนะ3เล่มพี่ตอนแรกพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าครูสมาธิหรือหลักการในการปฏิบัติของท่านนี่นะแต่พอเข้าไปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันง่ายมากนะคืออะไร
1: คร
0: ับมันง่ายท่านสอนแบบง่ายๆให้เรารู้นะครับว่าคำว่าการนั่งสมาธิหรือการทำสมาธิคือเป็นการสั่งสมพลังจิตนะแล้วก็มันหัศจรรย์หลายๆอย่างนะคนที่ปฏิบัติเนี่ยไปเรียนกันมาปฏิบัติกันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับให้เขามันรู้มันว่าคนที่เคย คนที่

0: คยอารมณ์ร้อนคนที่เคยนอนไม่หลับคนที่เคยวิตกกังวลนะครับสารพัดอ่ะแม้กระทั่งโรคอะไรที่มันเรื้อรังต่างๆเนี่ยถ้าไปปฏิบัตินะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของพลังจิตจริงๆแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได
1: ้ค่ะ
0: มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆเลย
1: เปลี่ยนได้
0: สนับสนุนแม้กระทั่งเด็กนี่บอกถ้าเด็กถ้าได้เริ่มเรียนนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องคำว่าสมาธิคำว่าพลังจิตก็เราก็เพิ่งจะรู้กันเลยว่าโอ้คนเรามันมีพลังจิตของคนที่บอกว่าโดยจริงๆแล้วมันจะมีพลังอยู่แล้วนะพลังมันมีทุกคนตั้งแต่กำเนิดเกิดมามันก็ต้องมีอยู่ในตัวตนของอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นพลังที่มันสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติเนี่ยก็ถ้าคนสั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันดีมีพลังจิตที่ดีนะครับแล้วก็เกิดมาเนี่ยมันก็มาเจอในทางที่ดีนะแล้วก็มันพบแต่สิ่งดีๆแล้วเหมือนกับเขามีเส้นพิเศษมั่งหรือมีไอ้เกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาบอกว่าไอ้คนนี้มันเหมือนกับมีซิกเซนมีอะไรต่างๆพวกนี้นะแต่ว่าพลังพวกนี้มันก็จะใช้ไปมันก็จะหมดไปฉะนั้นถ้าเกิดมาสั่งสมก็เรียกว่ามาปฏิบัติหรือว่าฝึกสมาธินี่ก็สั่งสมพลังจิตอีกส่วนหนึ่งนะฮะส่วนที่เราใช้ทุกวันเนี่ยก็ต้องมาปฏิบัติเข้ามาทุกวันใช่ไหมครับมาทุกวันเพราะว่าบางคนเวลาใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหมดไปอันนี้พี่พูดสั้นๆย่อๆเนี่ยแต่ว่าเราไปเรียนจริงๆเนี่ยมันสนุกมากเลยมันเข้าใจในเรื่องของญาณของฌานของวิปัสสนาของโอ้ยเยอะเลยแล้วมันไม่ได้เคร่งครัดเคร่งเครียดอย่างที่เรารู้นะว่าโอ้โหมันต้องไปบวชมันต้องไปยังไม่ใช่เลยไอ้สมาธิตรงนี้สามารถที่นำไปใช้ในครอบครัวในนำไปใช้ในวิถีชีวิตนะครับในการทำงานในการอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะทำไมที่เขาบอกว่าจิตนี่สำคัญมากนะครับจิตใจของคนเราเนี่ยก็เลยคนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าออกกำลังจิตก็คือทำให้จิตสงบทำให้จิตนิ่งนะแล้วถ้ามันถ้าเราทำได้จริงๆแล้วมันเหมือนกับมีความสุขมันมีความสุขแบบประหลาดแบบที่เขาบอกว่าเคยได้ยินว่าบางคนนี้ยึดจิตพอไปหลงสมาธิไปอะไรเนี่ยบางทีเขาทำให้จิตมันมีความสุขมันหลงไปในความสุขไอ้นั้นก็อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์หลวงพ่อเนี่ยท่านก็บอกว่าเราต้องรู้จักเราจะไปเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายนะฮะฝึกจนกระทั่งไม่อยากทำอะไรบางคนนั่งเป็นชั่วโมงนะแล้วก็เดินสมาธิเดินจงกรมเป็นชั่วโมงเลยแหละคืออันนี้ไม่ใช่ของวิถีของท่านท่านบอกคือทำให้พอดีนะครับมันมีหลายอย่างวันนี้ที่พี่จำได้วันนี้วันสุดท้ายที่บทสุดท้ายที่ท่านบอกว่าวิธีทำสมาธิที่ดีที่สุดและได้พลังมากที่สุดก็คือตอนที่4ถึง4 5คือในช่วงเวลาที่เรานอนเต็มที่แล้วไงนะครับนอนพักได้เต็มที่แล้วเพราะนั้นร่างกายแล้วก็พร้อมสดชื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะฮะท่านก็บอกว่าจริงๆก็ไม่ต้องล้างหน้าก็ได้หรือจะล้างก็ได้นะครับเป็นอะไรเดินจงกรมเดินกำหนดจิตของเราให้อยู่ที่ใดที่หนึ่งของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อให้กำหนดไว้เขาเรียกฐานจิตอยู่ที่หัวใจด้านซ้ายหน้าอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็หรือจะอยู่ที่หน้าผากหรือจะอยู่ที่สะดือแล้วแต่ใครถนัดแล้วก็คิดตั้งสิ่งอะไรอันนี้พี่บอกมันง่ายไม่ยากเลยพอทำไปแล้วเนี่ยโอ้จริงด้วยนะคนเวลามันจิตมันอยู่เอกมันอยู่จุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งอ่ะมันเกิดความแข็งแรงขึ้นมาแล้วหลายคนนะมันเวลาปฏิบัติไปเนี่ยแล้วทำไมเราต้องเห็นพระปฏิบัติใช่ไหมครับตั้งแต่พระป่าพระอะไรที่ท่านนิดดูสีหน้าแววตานะครับความเป็นเมตตามีอะไรที่ใครอยากเข้าใกล้มันเหมือนกับมีอะไรที่พลังออกมาเป็นแสงออกมาให้เราเห็นใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นโดยพลังอำนาจที่มันอยู่ข้างในไปในจิตใจของมนุษย์เราต้องเจออะไรแล้วพออันเนี้ยถ้าเราลึกๆไปเนี่ย

0: แม้กระทั่งมันเป็นยานเป็นฌานเนี่ยถ้าเข้าถึงตรงนั้นสามารถที่รักษาโรคได้ระลึกชาติได้อะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งมันเราพูดตรงนี้ที่พูดแบบง่ายๆสั้นๆแต่ว่าเราไปนั่งฟังจริงๆแล้วเวลาหลวงพ่อบรรยายเนี่ยโอ้มีความสุขเข้าใจนะฮะ
1: ค่ะ
0: พี่ว่าวันนี้ที่พี่บอกเราทำบุญนิดหนึ่งหรืออะไรเผื่อท่านผู้ฟังสนใจไปเรียนนะครับไปเรียนได้เลยสมัครใกล้ตรงไหนก็ไปสมัครได้
1: เลยอ๋อใกล้วัดไหนก็ไปได้ที่นั่นเลยใช่ไหมคะไม่ได้ระบุ
0: เช่นวัดบางขวางที่นนทบุรีนะครับ
1: อ๋อวัดบางขวาง
0: วัดบางขวางที่อยู่ในตลาด
1: ที่จะหมดเขตเอาค่ะ
0: ตอนนี้รุ่น
1: ได้ถึงสามารถที่จะไปได้เลย
0: รุ่น56พี่รุ่น55จบแล้วต้องมาแบ่งปันนะครับมาแบ่งปัน
1: จบเรียบร้อย
0: อันนี้เป็น
1: หลักสูตรนี่คือ6เดือนใช่ไหมคะ
0: 6เดือนครับ6เดือน
1: หกเดือนค่ะ
0: ทีมอเอสสามารถที่จะไปได้เลยครับ
1: บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าไปแล้วต้องมีเพื่อนไปไหมหรือไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นครับก็บางคนก็จะไปสามีภรรยานะก็ไปด้วยกันแล้วก็บางคนก็พาลูกไปอะไรเงี้ยก็ดีนะฮะเขาก็มันทำให้เปลี่ยนชีวิตได้อย่างที่พี่บอกนะบางคนนี่ก็เป็นโรคเกี่ยวกับจิตเวชนะโรคจิตเวชเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปได้นะก็เลยเกิดตั้งใจแล้วเข้าไปเนี่ยก็จะค่อยๆเปลี่ยนนะอารมณ์ต่างๆเนี่ยคนที่เคยกินยาจิตเวชอยู่เนี่ยพอไปเข้าไปเรียนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะทิ้งยาเลยมีหลายคนมาสารภาพนะว่าเขากินยาจิตเวชมา 5-6 ปีนะฮะแล้วก็มาปฏิบัติธรรมหรือมาฝึกสมาธิเนี่ยไม่ต้องกินยานอนก็หลับดีหลับลึกนะฮะพี่ก็เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็ในใจนะเพราะลมหายใจจริงๆคนเราไม่รู้นะไอ้ติดตามลมหายใจให้ดูลมหายใจนะครับให้กำหนดว่าเอาเป็นจิตจุดหนึ่งเดียวก็มีหลายครูอาจารย์นะหลายครูบาอาจารย์นะบางท่านเขากำหนดโน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าท่านที่พระอาจารย์หลวงพ่อพระอาจารย์วิริยังเนี่ยนะท่านหลวงพ่อวิริยังนี่ท่านคิดท่านเขียนตำรานี่มาหลายปีมากแล้วก็เข้าใจง่ายครับแล้วเข้าใจง่ายเลยนะฮะเนี่ยพี่ว่าเป็นโชคดีมากนะที่พี่ไปเรียนแล้วพี่ก็คือพี่บอกตรงพี่ก็เคยเราก็มีพื้นอยู่บ้างนะในเรื่องของที่อ่านหนังสือเยอะไปศึกษากับพระไปสนทนาไปวัดนู่นวัดนี่ก็ชอบคุยเรื่องทำตอนเรื่องหลักธรรมเราเป็นชาวพุทธนะพอมาศึกษาจริงๆโอ้ดีนะมันพี่ก็อยากจะน้องดูอะไรอยู่ใกล้ๆก็ลองไปฟังไปเข้าไปฟังก็ได้นะฮะก็ได้
1: ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะพี่หมอคะแล้วกลับมาช่วงหน้ามีจดหมายหนึ่งฉบับที่รออยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะ
0: ครับได้เลยครับ
1: ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่

0: เวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเต็มพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะ27เดือนมิถุนายนนะคะจริงๆจดหมายฉบับนี้ก็รออยู่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขียนมาปรึกษาพี่หมอวัย48รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าหมดอารมณ์ไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนี่คือการเข้าสู่วัยทองแล้วใช่หรือไม่มียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแนะนำด้วยค่ะพี่หมอเรื่องวัยทองจริงๆก็ถามกันบ่อยนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: วัยทองสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย
1: ก็จริงๆแล้วนะครับคุณสุไลต้าเราต้องพูดถึงเรื่องวัยทองเนี่ยหลายคนนะครับเข้าใจไปในหลายมิติในหลายแบบบางคนบอกว่าวัยทองเป็นวัยที่เหมือนกับวัยที่หมดความเป็นผู้หญิงแล้วแหละหรือหมดสิ้นแล้วซึ่งความสุขอะไรต่างๆแม้แต่เรื่องเพศ

เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เขาก็คิดไปเรื่อยนะฮะแต่ในทางกลับกันนะครับเราก็พบบ่อยว่าผู้หญิงเยอะมากนะครับที่เข้าสู่วัยทองโอ้โหบางคนนี่ทำไมยังเปล่งปลั่งยังดูดีนะครับกระชากวัยออกมานี่ยังดูดีมากกว่าตอนที่ยังเป็นวัยสาวด้วยซ้ำไปนะฉะนั้นมันอยู่ที่เรื่องของการ

0: ารนี่นะครับสำคัญนะคืออะไรการรับประทานอาหารได้สัดส่วนฮะไม่ใช่บางคนนี่ยึดติดรสกับอาหารหวานมันเค็มซึ่งมันเป็นรสที่ทุกคนชอบหมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้นะครับว่าเมื่อเราเข้าสู่ในวัยถ้าในวัยที่มันจะว่าวัยทองก็วัยทองเถอะนะช่วงนั้นมันอาจจะเรื่องของอาหารมันต้องมีการมาจัดรูปแบบในการของการรับประทานที่ใหม่นะซึ่งมันเป็นการค้นพบแล้วในปัจจุบันเนี่ยมันเข้าใจแล้วว่าร่างกายของคนเรานั้นนะครับคืออะไรว่าเรื่องของผักผลไม้นะฮะแล้วก็พวกโปรตีนเนี่ยพวกไขมันเนี่ยนะสำคัญพวกแคลเซียมเนี่ยที่สำหรับวัยทองนะโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ที่แบบที่เขาบอกเสมอว่าสัตว์สี่ขาสี่เท้านี่บอกเลิกได้แล้วมันไม่ควรกินเลย นะก็มีอาจารย์หลายๆท่านที่มันมีงานวิจัยเยอะเลยนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วถ้าเราไปสืบค้นดีๆเนี่ยคนที่อายุยืนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยก็มักจะกินอาหารที่แบบได้ยิ่งอายุมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอาหารย่อยง่ายอาหารที
1: ่
0: แล้วก็พวกอายุสั้นนะครับอาหารอายุสั้นและทำไม่ไอ้กรณีใช่ผักนะแล้วก็ผลไม้นะผลไม้ที่มันเอาหวานพอดีคือไม่ใช่ว่าจะกินให้มันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยที่จริงมันกินได้ทุกอย่างพวกนะบางคนเป็นเบาหวานกินทุเรียนได้แต่ก็รู้จักกินก็ไม่ได้กินเยอะทีนี้มาเรื่องของฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่ผู้หญิงรู้จักกันของผู้หญิงก็คือเอสโตรเจนเอสโตรเจนมันถูกผลิตมาจากรังไข่นะครับของผู้หญิงเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเข้าสู่วัยทองเนี่ยในช่วงอายุประมาณ50-55อะไรพวกเนี้ยบางคนตั้งบางคนเริ่มตั้งแต่48ประมาณนี้เลยซ้ำไปเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงในเมื่อฮอร์โมนตัวนี้มันลดลงโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนนี่ถ้าเกิดดูแลไม่ได้เตรียมการก่อนเข้าสู่วัยทองไม่ดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตดีๆเนี่ยพอเข้ามาสู่วัยทองปุ๊บมันเปลี่ยนไวมากน้องอะไรนะ มันทั้งร่างกายจิตใจมันก็เลยแบบเหมือนกับมันคนที่ไม่เคยเอาร่างกายก็แล้วกันนะรูปร่างก็เคยมีแต่งตึงมีดูแลมีน้ำมีนวลต่างๆนี่พอเข้าสู่วัยทองปุ๊บมันเหมือนกับอะไรมันเปลี่ยนแปลงเหี่ยวย่นย้อยยานย้วยอะไรไปแปลว่าเป็นนั่นน่ะนะครับแต่ถ้ารู้จักดู
1: แลจริง
0: ๆใช่ๆนะนั่นแหละทีนี้มาถึงเอสโตรเจนอย่างที่บอกก็คือมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ทางเพศนะครับที่มีหลายคนก็กลัวกันนะว่ายิ่งบางคนบอกโอ้ยิ่งสามียังมีไฟนะก็คือว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ยังไม่ค่อยหมดง่ายๆนะเพราะผู้หญิงเองก็ต้องเตรียมตัวรับไว้ให้ดีเหมือนกันนะฮะที่เราก็ได้ยินบ่อยว่าเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องนี้กันบ่อยนะครับเช่นรักคุดแยกห้องนอนกันมั่งนะครับอะไรต่างๆเนี่ยแต่เนื้อต้องตัวคือมันเป็นเรื่องที่มันที่จริงแล้วมันปรับได้เป็นช่วงวัยที่ต้องปรับนะครับนะเวลามาปรึกษาเนี่ยบางคนเขาไม่เข้าใจนะบางคนเนี่ยอัตราสูงมากมั่นใจตัวเองสูงเกินไปนี่ก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการทางเรื่องของสุขภาพวัยทองเนี่ยนะถ้าไปปรึกษาโดยเฉพาะคุณหมอสุตินารีนะก็จะแนะนำนะเรื่องการบางคนกินอะไรก็กินอย่างนั้นอ่ะกินจนแบบโทษนานุสไลกินแบบยิ่งเหมือนกับมันปากมันอร่อยนะไหมที่เขาบอกว่าพออายุ60เนี่ยผู้หญิงพออายุเท่าไหร่นะ50กว่า60นี่ก็มันจะกลับไปเป็นเด็กเหมือนก็กินอะไรที่อร่อยก็จะกิน
1: กินเยอะ
0: ข้ามก็ไม่ไปฟังที่เมื่อพี่เห็นนะเมื่อก่อนเนี่ยบางคนโอ้โหแบบในรถไปซื้อไอ้นมแลนมไข่มุกก็เรื่องนมเลยนะ
1: ชานม
0: ชาไข่มุกชานมไข่มุกอะไรเนี่ยคือพวกเนี้ยโดยเฉพาะน้ำตาลนี่นะก็บอกว่าน้ำตาลเนี่ยอันตรายที่สุดน้ำตาลนี่ตัวที่ทำให้แก่ชราเป็นมันก็บอกเป็นสารพิษอันหนึ่งเลยนะก็พูดกันอย่างนี
1: ้
0: ฉะนั้นต้องอดทนอย่าไปตามใจปากว่าคุณรักหวานอยากจะกินหวานคุณจงติดหวานมันเนี่ยนะตัวนี้ต้องใจแข็งต้องมีวินัยนะครับกับเรื่องของการรับประทานอาหาร

0: มาถามว่าจะทำอย่างไรนะครับไม่ให้อารมณ์นั้นมันแปรปรวนง่ายๆโดยเฉพาะอารมณ์ทางเพศนะครับถ้าเราเข้าใจดีๆคืออะไรว่าการสื่อสารเนี่ยที่บอกเลยนะครับว่าคนที่มีปัญหาเรื่องความบกพร่องทางเพศไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของด้านจิตใจด้วยเสมอนะครับเพราะฉะนั้นด้านจิตใจนี้ก็เรื่องอารมณ์นั่นแหละเองของผู้หญิงอารมณ์ของผู้หญิงนี่ก็บอกว่าอารมณ์ทางเพศบอกไม่สามารถทำนายได้นี่ ก็ว่ากันนะ เพราะว่าบางคนมันมีขึ้นมีลงอะไรว่าบทจะมีก็มีนะบทจะไม่นั่นก็ไม่สนองตอบเอาซะเลยนะแต่มันก็มีงานวิจัยเช่นก็บอกว่ามันจะมีช่วงวัยที่เราเคยพูดบ่อยเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ผู้ชายที่เขาไปจีบผู้หญิงก็รู้ว่าผู้หญิงช่วงไหนที่เขามีอารมณ์ทางเพศมากอะไรต่างๆนี้เวลาสะกิดแล้วก็ จะมีอารมณ์มีไฟขึ้นมานะฮะก็วัยที่ก่อนไอ้ก็เรียกว่าช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนนะช่วงนั้นมันก็แปลกนะก็แสดงว่าธรรมชาตินั้นก็สร้างมาว่าช่วงนั้นจะทำให้ผู้หญิงก็เกิดมีอารมณ์ตอบสนองทางเพศดีกว่าช่วงอื่นๆและก็มีโอกาสตั้งครรภ์ได้มากกว่าช่วงอื่นๆใช่ไหมครับที่เวลามีเซ็กซ์มีอะไรกันนะนะแล้วก็อันหนึ่งที่เขาบอกว่ามันเรื่องของจิตเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเจอผู้ชายที่เข้าใจนะเข้าใจเอาอกเข้าใจอะไรต่างๆเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยบางคนก็เข้าใจกันนะว่าการที่จะทำให้ภรรยาเรามีอารมณ์ทางเพศใดนั้นทำอย่างไรนะแต่ความอ่อนไหวของผู้หญิงอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเลยเพราะว่าอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้นะโดยเฉพาะที่วัยทองเนี่ยปิดหูนิดไม่ได้อะไรอะไรไม่ได้เนี่ยบางทีถ้าผู้ชายอดทนไม่ไหวระเบิด
1: เลยปิดง่าย
0: ใช่แต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกจิตใจมันดีนะดีบางคนก็บอกไปปฏิบัติธรรม
1: เหมือนกันเลยได้ใช่ไหมคะพี่หมอยืนยันว่าลองปฏิบัติดู
0: จะได้ไม่ทะเลาะกัน
1: มีที่สุดไหมพี่หมอการวัยทองเนี่ยที่เริ่มบางคนก็อาจจะเริ่มเร็วนะ40กว่าก็เริ่มมีที่สุดไหมอายุเท่าไหร่ว่าอุมาคุเคประมาณนี้ไม่เป็น
0: บางคนก็เป็นอยู่ได้มันอาจจะอยู่ตัวเป็นช่วงถึงบางคนนี่เป็นอยู่หลายปีนะคืออะไรตั้งแต่เป็น10ปีก็มีนะฮะไอการสิ้นสุดของผู้หญิงแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะฮะก็เราเคยได้ยินบ่อยว่าผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยที่เราเห็นนะที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะสาวอะไรนะที่เขาเรียกว่าสาวเมื่อกี้2,000ปีนะยังทิ้งอยู่แล้วเราเคยได้ยินบอกว่าผู้หญิงเนี่ย
1: คงกระพ
0: ันได้อายุ80ยังมีแฟนเด็กยังมีเลยเนี่ย
1: สาวพันปีสาว2,000ปีเลยเหรอ
0: นั่นแหละก็อย่าไปยึดติดกับเรื่องของอายุก็แล้วกันนะทำจิตใจให้มันเบิกบานแจ่มใสนะครับดูแลสุขภาพคือถ้าได้ออกกำลังกายอย่างที่แนะนำไปก็ดีเหมือนกันเลยว่าอาหารออกกำลังกายพักผ่อนคือตัดไอ้เรื่องความเครียดอะไรต่างๆไปเนี่ยบางคนก็วิธีการช่วงวัยเนี้ยก็จะพักผ่อนเอามาพักผ่อนอาจจะไปท่องเที่ยวอาจจะไปทำบุญนะอาจจะไปพบปะฟังสรรค์กับเพื่อนก็มันมีหลายอย่างที่สามารถที่จะ อยู่ในวัยทองให้มีความสุขได้นะก็แล้วแต่แต่ละคนครับ
1: แต่ว่าเนี่ยย้อนไปตอนต้นนิดนึงที่เขาบอกว่าเนี่ยพอรู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศแล้วเนี่ยก็แน่นอนสามีก็ไปมีคนอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันทำยังไงถึงจะให้กลับมามีอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะไม่ที่เพิ่มตัวนี้เข้ามาเราเคยได้ยินแต่ของผู้ชายอ่ะกินโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ของผู้หญิงอ่ะมีไหมคะ
0: อย่างที่บอกนะครับผู้หญิงอาจจะไม่ตรงไปตรงมานะมัน
1: ไม่ตรง
0: กับหลายปัจจัยแต่ว่าไอ้ตัวยาสำหรับผู้หญิงมันไม่มีนะยังไม่มีนะแต่ว่าก็มีในส่วนคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเป็นยาบางตัวมันก็มีส่วนช่วยโดยเฉพาะเราได้ยินเวลาตามที่พี่ศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาอาการเย็นชาทางเพศของผู้หญิงนะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหมอที่รักษานะครับเขาเห็นว่าในเมื่อผู้หญิงมันไม่มีอารมณ์ตอบสนองทางเพศแล้วเนี่ย

0: ฉะนั้นตามให้การของรักคงเรือนนี่มันจะทำให้มีความปกพร่องนะครับคนคิดวิธีเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็มีข้อสรุปได้มาตอนนั้นก็คือว่าบางทีเขาทดลองใช้ให้ฮอร์โมนเพศชายในผู้หญิงวัยทองในผู้หญิงเนี่ยก็ในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีอารมณ์ตอบสนองทางเพศและมีความสุขในด้านทางเพศได้มากขึ้นอันนี้ก็มีงานวิจัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะไปซื้อเองใช้เองไม่ได้ฮะต้องไปปรึกษากับ
1: ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับแล้วบางคนคืออาจจะเป็นวัยทองเหมือนกันแต่ว่าไอ้เรื่องของการรับประทานยาการกินอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมพี่หมอเนาะ
0: ครับไม่เหมือนครับไม่เหมือนก็อย่างที่ถ้าเป็นฟอสไฟโตเอสโตรเจนก็คือเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติจากพืชซึ่งที่รู้จักกันพวกซอยบีนช่วยก็คือพวกน้ำมันตัวเหลืองนะครับแล้วก็พวกพืชผักใบเขียวเนี่ยอย่าให้ขาดนะทานไว้เพราะมันมีเกลือแร่วิตามินมีเยอะมากๆและพวกแป้งกับพวกหวานหวานต้องตัดให้ได้นะครับพวกน้ำตาลทรายเนี่ยโดยเฉพาะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยนะครับขนมปังเนี่ยอันตรายมากนะครับแล้วก็ของหวานๆที่มันอร่อยมันสดชื่นเนี่ยปึ๊บก็ไม่รู้ตัว
1: ก็มันอร่อยอ่ะมันจดตรงนี้แหละมันจดตรงอร่อยอ่ะพี่หมอ
0: ใช่แล้วมันจะมันผิวมันจะเหี่ยวไปโดยไม่รู้ตัวนะบางคนเนี่ยกินหวานกินจนติดอ่ะไม่ได้ฮะไม่ได้เพราะสมัยก่อนคนโบราณก็ไม่ได้กินเยอะก็กินแล้วก็บอกไว้นะก็บอกว่าที่จริงแล้วของหวานในคนโบราณก็จะกินเนี่ยมันจะกินแค่ช่วงหลังอาหารนะครับแต่ช่วงก็กินเป็นช่วงเวลาแล้วก็ไม่ได้กินเยอะนะฮะนี่แหละไอ้เรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันไปสะสมในร่างกายนะครับมันเป็นสารที่จะนำไปใช้เพราะแล้วมันเข้าไปในเผาผลาญได้เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่มันตัวทำให้เลือดเป็นกรดเลือดหนืดเลือดหนืดนี่นะฮะไอ้ตัวเลือดหนืดมันเป็นสารพัดอะไรเบาหวานหรือความดันเนี่ยนะไอ้ตรงนี้มันจะส่งผลเยอะมากคือระบบการไหลเวียนเลือดนี่นะมันเป็นระบบที่สำคัญมากๆเลยนะฉะนั้นเราต้องดูยังไงก็ระบบเนี้ยอย่าให้เลือดหนืดให้เลือดใสไว้ก่อนแล้วก
1: ็
0: ห
1: ั
0: วป
1: ั๊มช่วยได้
0: เราก็ต้องนั่นแหละครับครับ
1: ดื่มน้ำในแต่ละวันเยอะๆๆแล้วกัน
0: ใช่ครับตื่นน้ำตื่นนอนนี่ก่อนนอนนี่ก็ตื่นนอนตอนเช้าต้องกินทั้งดื่มน้ำอุ่นสักแก้ว2แก้วนี่จะดีมากพยายามทำให้เป็นนิสัยเลยนะก
1: ็
0: ในช่วงเวลากลางคืนเราเสียน้ำด้วยกันเรานอนหลับไปนี่บางทีมันก็บางคนบอกว่าเป็นช่วงที่ขาดน้ำบางคนหลับไปเฉยๆนะอะไรที่มันเนี่ยมีหลายคนที่เขาวิจัยแล้วบางคนไม่ได้กินไม่ดื่มน้ำน้อยอ่ะนะเช้าตื่นก็ไม่ได้ดื่มเงี้ยบางทีมันทำให้เลือดมันก็หนืด
1: เลือดหนืด
0: เลือดหนืดมันก็ไปทำให้เลี้ยงหัวใจไม่ได้นะต่างๆพวกนี้ดังนั้นการดื่มน้ำในร่างกายเราเนี่ยต้องอย่าให้ขาดวันนี้ต้องได้2ลิตรเนี่ยอะไรเงี้ยนะต้องพยายามดื่มน้ำเปล่าดีสุดจะดื่มน้ำเย็นน้ำแข็งน้ำเย็นนี่ควรจะหลีกเลี่ยงนะเด็ดขาดไปเลยก็ได้นะแล้วเราจะรู้สึกได้นะครับเพราะว่าเป็นรู้ได้ด้วยตัวเองต้องปฏิบัติเองถึงจะรู้อะไรเงี้ยได้แนะนำได้อะไรแต่ต้องทำเองด้วยพี่ก็พยายามทำ
1: ดีต่อใจมากค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับครับครับ
1: อืมค่ะใครที่มีปัญหาคล้ายๆกันก็น่าจะเอาไปปรับใช้เนาะสำหรับทุกคู่นะคะในเรื่องของคู่ชีวิตนะพี่หมอเนาะถ้าใครที่อยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ที่เราไม่ได้เจอกันวันอาทิตย์พี่หมอให้เบอร์นิดนึงแล้วก็ติดต่อไปทางคลินิกทางไหนยังไงได้บ้างคะ
0: ครับตอนนี้ก็ถ้าเป็นส่วนตัวก็โทรมาที่มือถือเนี่ยครับเบอร์08769776660876977666นะครับหรือถ้ามีใครสนใจที่จะไปเรียนครูสมาธินะครับก็โทรมาที่ผมก็ได้ผมจะฝากให้นะพี่จะฝากให้นะฮะ
1: ก็ติดต่อไปได้นะคะสำหรับหลักสูตรนี้ก็จะเริ่มเรียนเดือนหน้าเหรอคะพี่หมอไอ้หลักสูตร
0: ครับเดือนหน้าครับเดือน
1: หน้าแล้วนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ ่ะสบายสบายเนาะใครที่สนใจนะคะได้หมดเลยค่ะมีอีกหนึ่งนาทีที่หมอทิ้งท้ายอะไรไหมคะสัปดาห์นี้
0: ครับก็พูดถึงเรื่องของแวดวงนะครับเรื่องของด้านศาสนานี่ก็วัดในโรงจริงๆท่านก็พัฒนามากนะคุณธนสุคนพี่ก็ไม่ได
1: ้
0: สองสามงานเลยพี่ไม่ได้เข้าไปร่วมงานท่านก็เดินหน้าไปหลายสิ่งหลายอย่างนะที่นั่นเขาก็มีปฏิบัติธรรมเหมือนกันอะไรซึ่งก็มีทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจด้วยเหมือนกันนะฮะก็ท่านก็ฝากไว้เหมือนกันถ้าเกิดมีอะไรก็ไปสมัครหรือไปทำบุญที่วัดท่านได้นะครับในโรงบางกอกน้อยนะ
1: บางกอกน้อยนี่เองนะคะ
0: ครับครับ
1: เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะพี่หมอคะเวลาเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาไปพร้อมกันค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

เรื่องราว

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: เสาร์อาทิตย์
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: FM 99 Active Radio SMS 4689899นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
9: แล้วครับกลับเข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับอยู่กับ2อู่นะครับอู่ดมศักดิ์และก็อู่อัครเทพนะครับสเปนเราเห็นลงมาแล้ว2คน
10: ใช่
9: น่าจะมีการเก็บตัวนะครับแฟรานกับเจ้าทางด้านปีโน่นะครับ
10: ก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเปลี่ยนใครนะครับเพราะว่าสเปนเองก็มีข้อหมายคำถามเกี่ยวกับสภาพความฟิตของลามินยามาลนะว่าวันนี้นี่
9: ยามาลอาจจะหนึ่งแล้ว
10: ใช่น่าจะเปลี่ยน
9: คนนะโอ้ถ้าเป็นโอยาซาบาลถือว่าใจร้ายเลยนะ
10: ไม่แน่ครับเพราะว่าตำแหน่งอาจจะไปทับกับเฟรันตอร์เรสในการที่เป็นแบบฟอร์นายหรือว่ากองหน้าตัวเป้าได้ครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าหรือเดลาเฟนเต้จะเปลี่ยนใครออกไปครับนี่ครับแต่ที่แน่นอนนี่คือเฟรันตอร์เรสครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่ยืนรออยู่ข้างสนามแล้วนะครับเฟรันตอร์เรสนี่บาร์เซโลน่านะครับแล้วก็เยเรมี่ปีโน่นี่จากคริสตัลพาเลซครับ
9: ดูจากทางฝั่งของซาอุเนี่ยน่าจะยังไม่เปลี่ยนนะครับ
10: โอ้โหแล้วเปลี่ยน
9: ยามา
10: ลามินยามาคนนึงละเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนหนึ่งนี่โอ้โหยาสบาว
9: โอ้โหยาสบาวจริงครับโอ้โห
10: ไม่ให้ลุ้นแฮตติกเลย
9: โอ้ครึ่งแรกอุตส่าห์จะแฮตติกอยู่แล้วดูแฟนรันยังมองเลยครับ
10: เออครับก็เปลี่ยนตามแท็กติกนะครับโดยไม่ต้องไปซีเรียสหรือว่าเน้นกับการที่นักเตะคนใดคนหนึ่งจะมีโอกาสลุ้นแฮตติกขณะที่ซาอุดิอาระเบียครับ
9: โมเมตคานโนนั่นแหละครับ
10: ต้องใช้แล้ว
9: ต้องลงมาครับเพื่อจะมาตัดเกมก็คงหวังจะให้แพ้น้อยนะ
10: ใช่ก็เปลี่ยนเอาโมเมตคาโน่ครับนักเตะจากอัลฮิลาลลงมานะครับแล้วก็เปลี่ยนเอาเอาจูแวร์กับเอาไคบารี่ออกนะครับหมายเลข7กับหมายเลข15ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะลงสนามมาก็เป็นอับดุลลาอัลฮัมดานนะครับนี่เป็นกองหน้าจากอัลนาเซอร์ครับเปลี่ยน2คนนะครับซาอุดิอาระเบียคาโน่กับอัลฮัมดานลงมาเล่นแทนเอาจูแวร์นะครับแล้วก็เอาไคบารี่ครับ
9: ก็ตามตำแหน่งครับไคบารี่ออกแล้วก็คันโนแกก็จะมายืนปักหลักตรงกลางคอยตัดเกมให้ครับส่วนฮันดามก็เป็นในเรื่องของความแข็งแรงมีความสดอายุไม่เยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำรองเนี่ยฮันดาม
10: ก็เท่ากับว่าเปลี่ยนทีมละ2ตำแหน่งนะครับในการเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังนะครับครึ่งแรกครับมี3ประตูครับสเปนนำซาอุดิอาระเบียห่างอยู่ 3-0
9: ก็เซตกันใหม่ไม่มีนักเตะที่รอลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
10: ครับ
9: หมดโดนเปลี่ยนไปแล้วครับโอยาซาบาลคร
10: ับ โอ้ครึ่งแรกนี่แหมเดลาฟูเอนเต้บอกแหมนายก็มีโอกาส 2-3 คนนะทำไม่ได้เองนะครับในการที่จะลุ้นแฮตทริก
9: ก็อาจจะน่าเห็นใจตรงที่เรื่องของตำแหน่งกองหน้ามันมาไม่เยอะเนาะ
10: ใช่ครับ
9: โอยาซาบาลก็เลยต้องเผื่อไว้อาจจะต้องคุยกันก่อนนะเพราะว่าวางแผนระยะยาวๆบอลทัวร์นาเมนต์มันยังอีกเยอะนะครับก็ต้องดูว่าจับเท้าเกมลุกลงไปบ้างไหมนะครับเพราะว่าแฟร์ลานเองเกมแรกก็โดนเยอะนะครับผลงานไม่ดีเท่าไหร่ครับ
10: ก็ครึ่งแรกมีใบเหลืองเดียวนะครับคือซาเลมอัลดอซารีครับดาวเตะหมายเลข10ของซาอุดิอาระเบียครับ
9: ก็เน้นการครองบอลครับจะเปิดให้เพื่อน โดนบล็อกพอดีครับโดนตัดได้ครับลุยขึ้นมามีโอกาสได้ลุยเหมือนกันครับทางซ้ายวางทะลุมาซาเลมซาเลมตัดในแล้วแทงออกมาลามหน้าไปแล้วครับโอ้โหตัวเติมเซ็งเลยครับกำลังมาครับอัคบิลโอ้โดนจับไปแล้วล้ำหน้าครับ
10: ลูกนี้จังหวะเจอเกมรับของสเปนเองดันสวนขึ้นมาพอดีครับ
9: ดูเหมือนสปีดเกมของสเปนดูช้าลงไปเลยนะครับชัดเจนเลยครับเนี่ยมาเน้นการครองบอลไม่ได้ต้องเร่งอะไรครึ่งแรกโอ้โหตั้งแต่วินาทีแรกแกเร่งจน 2-0 แกก็ยังเอาอยู่นะครับจนมาลูก3เนี่ยแหละครับบอลทะลุตามช่องมาครับเปดรี่ซ้ายว่างแล้วกูคูลาย่าไม่รู้ว่าเพื่อนเติมมาครับใบหน้าเปดรี่ฝากมาครับโรดี้เจอบีบอยู่ครับโอโม่พยายามจะพลิกเอามาได้ทางขวาเหมือนกันแต่ว่าต้องวนตัดเข้าในก่อนครับปอโร่ให้มาเปดรี่ซ้ายขยับรออยู่ครับใบหน้าพื้นที่มีโล่งๆครับใบหน้าลากตัดเข้าหาครับใบหน้าจิ้มคืนกลับมาโดนหวดล่วงไปแล้วครับเปดี้หาช่องอยู่ยกข้ามมาทางขวาครับผู้ตัดสินไม่เห็นนะครับเลือกวางมาลูกนี้เสาไกลก็ต้องหรือว่าค่อยเตะทิ้งออกไปดีกว่าครับหันไปมองเพื่อนบอกไม่รู้จะทำยังไงครับอับดุลฮามิด
10: ก็ไม่กล้าที่จะครองบอลนะครับพอบอลตกมาก็พะวักพะวงว่าข้างหลังจะมีผู้เล่นของสเปนเข้ามาก็เลยใช้ตัวชนบอลออกหลังยอมเสียเตะมุมนะครับอับดุลฮามิดลูกเปิดจากเปโดปอโร่นะครับทางฝั่งขวาเข้ามา
9: เหมือนแกหลอนไปแล้วนะ
10: ไม่กล้า
9: ไม่กล้าไม่กล้าครับ
10: ไม่กล้าที่จะครองบอลว่าตรงนั้นเอาจริงๆก็ครองบอลก็พอได้ครับแต่ว่าเลือกที่จะเอาปลอดภัยไว้ก่อน
9: เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนครับข้างในมีผลักกันอยู่ครับผู้สินก็เลยเป่าหยุดไปครับยังไม่ให้เตะครับ
10: ยังมีปัญหากันอยู่นะครับตัวประกบในกรอบหกหลานะครับ
9: ลูกเปิดไปของอเล็กซ์ไบน่านะครับเตะมุมทางซ้ายไบน่าปาดมาคู่เลย่ายัดมาเรียบร้อยครับประตูที่4ครับติดบล็อกพอดีครับแล้วก็บอลมันก็เลยฉลับเข้าไปครับโอ้โห 4-0 ครับสเปน
10: โอ้เนี่ยเครียดเลยครับซาอุดิอาระเบียครึ่งหลังเริ่มมา4นาทีครับโดนประตูที่4ไปเดี๋ยวต้องดูว่าลูกนี้น่าจะเป็นโอนโกของผู้เล่นซาอุดิอาระเบียด้วยไหมนะครับเพราะว่าบอลไปตกที่เสาไกลนะครับแล้วมาร์คูคูเรย่าตวัดยิงด้วยซ้ายติดเซฟก่อนนะครับแล้วต้องดูอีกทีว่ากระดอนมาโดนแนวรับเข้าไหมครับเตะมุมฝั่งซ้ายของสเปนนะครับมงเช็ดแล้วไม่ขาดเนี่ยครับสกัดเนี่ยติดเซฟออกมาแล้วไปชนเอาทัมบักติครับเดี๋ยวต้องดูว่าเนี่ยครับไปโดนหัวเข่าครับน่าจะโอนโกของทัมบักติครับเซนเตอร์ครับโอ้แบบนี้โอนโกแล้วครับแล้วดูสีหน้าของเอาโอวาอิสผู้เสาประตูคืออุตส่าห์เซฟแล้วนะ
9: เซฟแล้ว
10: ครับโอ้แต่ว่าเนี่ยครับเอาจอมบักติยืนขวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็พยายามจะทิ้งตัวสไลด์บล็อกแต่ว่าบอลกระดอนออกมาเด้งย้อนสอนเข้าประตูตัวเองไปครับมีหน้าทำไมนี่ครับคูคูระย่าเองเดี๋ยวต้องดูเครดิตครับว่าจะเป็นเครดิตของใคร
9: แล้วพอภาพช้าปุ๊บมาแล้วสเปนนี่ภาพช้าไม่ได้ครับห้ามครับห้ามเลยโอ้โหยังดีว่าลายามี่ครับบังได้ก่อนครับเกือบเจอจิ้มครับแฟรานตอเรสรออยู
10: ่นี่ครับโอนโกครับแม่ฮัสซันเอาชอมบักติครับเกมรับของซาอุดิอาระเบียโอนโกไป
9: คือเอาโออีสเนี่ยก็ว่าเซฟ
10: แล้วครับ
9: แต่ได้ลุยโอ้โหเพื่อนโอ้ยแทงลูกนี้ไปสุดเส้นอ่ะยังตามมาเปิดได้เลยก็ไม่มีอะไรครับ
10: โหแล้วนี่เป็น
9: เอาวิ่งคว้างเร็วไปหน่อยซูนาซิมอน
10: นี่เป็นโอนโกลูกที่8ในบอลโลกครั้งนี้แล้วนะครับโอ้โหโอนโกกันไม่น้อยเลยนะครั้งนี
9: ้โอโม่ครับลูกวางยาวๆมาโดนดักได้ก่อนลุยมาเองครับอับดุลฮามิดแต่ว่าข้างหน้ามันก็ไม่มีใครเพื่อนต้องเคาะกลับมาครับพยายามจะตั้งก่อนใช้ตัวพิงไว้ครับอาฮัมดานแกได้ความหนาครับแต่ก็โดนฉกไปคูคุยระย่าไปพักกันตรงกลางก่อนครับโรดี้ทะลุมาโอโม่ไฮมักแฟรานพลิกได้แฟรานจับยาวไปแล้วยังได้อยู่ครับแฟรานไปก่อนคืนหลังกลับมาครับโอ้โหแต่โอโม่กองไปแล้วครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอโม่ดึงช้าก่อนครับเหมือนโดนตามน้ำเข้าไปครับแต่นี่โอโม่โรดี้ดึงจังหวะก่อนเนี่ยคือวันนี้สเปนแกมาหลายรูปแบบจริงครับพอใช้พวกตัวปีก ไปเล่นงานพอไปคุมปีกปุ๊บก็เอาโรดี้มาวางบอลนะครับแล้วก็ไอ้พวกแบ็คกับปีกก็วิ่งทะลุขึ้นมาก็เอาไม่อยู่ครับลูกวางยาวอีกแล้วเนี่ยมาแล้วใบหน้าทันไม้บอลตกมาไม่ทันเลยครับแล้วพอถอนกำลังไปแล้วครับโชคร้ายจริงครับทำบักติ
10: เนี่ยดูกันอีกครั้งครับจังหวะได้ประตูที่4ครับมงสกัดกันไม่ดีนะครับมงเช็ดแล้วบอลมันไปตกอีกฝั่งหนึ่งของนะครับเขตโทษด้านขวาแล้วตรงนั้นคูคูระย่าเขาก็ยืนกลางมุ้งอยู่นะครับตวัดยิงติดเซฟเอาโอวาอิสแล้วมันกระดอนออกมาครับติดตัวเกมรับเอาชอมบักตี้เข้าประตูตัวเองไปนะครับ
9: มันกระดอนมาโดนหน้าอกเข้าไปเลยในขณะที่เอาไว้แกยังนอนแองแมงอยู่ครับมันก็เลยปัดไม่ทันนะครับ
10: คือย้อนกลับไปในวันที่เยอรมันชนะคูราซาว 7-1 เนี่ยครึ่งแรกเนี่ยจบ 3-1 นะพี่หู
9: ครับ
10: แล้วก็ครึ่งเวลาหลังนี่เยอรมันมาเร่งยิงได้อีกนะครับ4ประตูนะครับต้องดูว่าสเปนเนี่ยครึ่ง

0: แรกวันนี้ 3-0 เนี่ยครึ่งหลังมาแล้ว1ครับแล้วจะมาอีกไหมครับหลังจากนี้
1: ต้องดูว่าเร่งไหมโอ้โหบอลทะลุมาเหลี่ยมยิงได้ซัดลูรินเซฟอีกแล้วมงสวนไปที่ยังตามมารับไว้ได้ครับแม่ปอโรยังดียังลุกมาทันครับเอาไว้ส
0: พูดยังไม่ทันขาดคำครับมีโอกาสลุ้นประตูที่5นะครับจังหวะทะลุช่องแล้วหลุดขึ้นมาครับเปโดรปอโรยิงอัดเต็มๆแต่ว่าติดเซฟบอลกระดอนออกมาน้ำหนักอาจจะไม่แรงมากครับแต่ว่ามงกลับไปค่อนข้างเบาของเฟรันตอร์เรสก็เลยเข้าซองเอาโอวาอิส
1: คูคูเลย่าไปตัดฟาวครับไปดึงบุไรคานครับถูกจ่ายมาอับดุลฮามิดโหโดนบีบไล่มาแล้วก็ต้องคืนหลังกลับไปครับอัมบรีโอวาอิสมองก่อนครับต้องเตะทิ้งอย่างเดียวเล่นสั้นก็ไม่ได้ครับแล้วก็อาศัยการมงแบบนี้อับบุไรคานครับเติมทางขวามาครับอบริการจิ้มคืนมาเอาโดนแย่งไปอีกโอ้โหไปจ่ายจังหวะเพื่อนวิ่งบายนะหักกลับมาตรงกลางครับเปดี้ไล่ไปโอโม่โล้ไปทางขวาก่อนครับโอโม่มันขาดจังหวะไปนิดนึงนะครับเลยต้องรอเพื่อนเติมเลยครับสเปนกลับไปตั้งใหม่ดีกว่าครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้บอลเยอะนะครับโรดี้คูคูเลย่าครับออกซ้ายสุดเลยครับใบหน้าใบหน้าก็วางเข้าไปด้านในไม่ถึงครับเฟรันดีดกลางหลังเท้ามาเข้าทางโรดี้พอดีครับผู้บอลจังหวะสกัดของทางซาอุไม่ดีครับสกัดทีไรมันมาเข้าทางพอดีแล้วโอ้จะพลิกลูกนี้เจอเตะยัดเข้าไปครับปอโรไปขวดซาเลมครับได้ฟาวครับซาอุ
0: ก็ต้องรีบเบรกเอาไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าพลิกได้อันตรายนะครับโอ้โหแล้วบอลทะลุขึ้นมาจากเปากูบาซี่นะครับก่อนหน้านี้ที่ปอโรมีโอกาสได้หลุดทะลุเข้าไปในเขตโทษแล้วก็กดด้วยขวาเต็มๆแต่ว่ายิงตรงตัวนะครับเอาไอซ์เซฟออกมาแล้วก็ซ้ำจ่อๆลูกหม่งของเฟรันตอร์เรสลูกนี้มันก็หม่งย้อยๆบอลเบาไปหน่อยครับ
1: พุ่งมารับได้แต่ก็ต้องชมว่าแกก็ลุกขึ้นมาเร็วครับเสียดายครับปอโร
0: ปอโรบอกคูคูเรย่านี่ยิงไปแล้วก็มีส่วนที่ทำใหสเปนได้ประตูที่4นะครับแบ็คขวาอย่างเขาก็อยากจะมีส่วนร่วมกับการยิงประตูบ้าง
1: ยาซาบาบอกกัดฟันเลย ออกมาแป๊บเดียวประตู4มาทั้งนั้น อดแฮตทริกครับดูปาดมาตรงกลางครับเปเดรี่ทะลุตามช่องเอาสกัดมาเข้าทางคูคูเลย่าแล้วก็บูโดนโอวาอิสมาปั๊มก่อนครับบอลล้นไปทางขวาครับโอ้ถ้ายิงนี่เหลือเลยครับประตูโล่งๆแล้วนะครับเปดแต่ทางด้านของโรดี้ให้มาครับเปดี้เปดี้เข้าขวาอยู่ง้างไม่มีมุมยิงครับโรดี้ออกไปขวาอีกทีนึงปอโรบรรจงวางมาลูกนี้ขึ้นมงไม่ถึงยังเก็บตกได้ครับเสาไกลบาเอน่าบาเอน่าลากเขาไปถึงเส้นหลังใบนับไม่หลงเลยครับลูกนี้อับดุลฮามิดคูคุเรย่าคือหลังมาใหม่ครับโอโมโอโมจ่ายเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนไล่มาแล้วครับโรดี้โอ้โหแต่ยังม้วนหนีไม่ได้ครับโรดี้สกัดแล้วมันไม่ขาดนะครับลูกสกัดของซาอุคูคูเรย่าครับไปสุดมุมธงเล่นชิง 1-2 ก่อนครับคูคูเรย่าให้มาโรดี้อีกทีนึงมีเพื่อนมาขอบอลทางขวาเลือกทางซ้ายครับคูคูเรย่าอีกทีนึงโรดี้ถ่ายเข้ามาตรงกลางก่อนครับตอนนี้โอ้โหโดนขึงพลึดอยู่ครับทางด้านของซาอุบอโร่โอ้ยกมาลูกนี้ไม่ดีซะแล้วครับออกหลังไม่แล้วครับ
0: พยายามจะให้แบ็คขวาไปดูบอโร่เองก็พยายามต่อเกมทั้งกลับขวานะครับทั้งเติมเองบ้างเปิดบอลเองบ้างครับแต่ว่าจังหวะเมื่อครู่นี้เนี่ยบอลแรงเกินไปมีโอกาสทะลุเข้าไปก่อนหน้านี้นะครับของมาร์คูคูเรย่าแต่จังหวะจะปริ้งปรีเข้าไปหาบอลนี่มีเกมรับนะครับอย่างเอาอัมรีแล้วผู้เสาตูเอาโอวาอิสเนี่ยออกมาช่วยกันบล็อกบังเอาไว้ก่อนก็เลยเล่นไม่ได้นะครับคูคูเรย่า
1: วันนี้ก็ถือว่าแกโดน4ลูกก็สุดความสามารถจริงครับแต่ว่าแกเซฟเยอะนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี้แกก็ออกมาก่อนนะครับไม่งั้นนี่ก็โดนจิ้มไปแล้วครับ
0: ก็ในทีมชาติซาอุชุดนี้นี่ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้สาประตูสูงสุดแล้วนะครับโมฮัมเหม็ดเอาโอวาอิสครับ
1: จอมเก่าประจำทีมครับ
0: ใช
1: ่นี่เหมือนสลับเอาฮัมดันไปยืนเป็นหน้าเป้าแล้วก็อบูไรคานที่เป็นกองหน้าเป้าเดี๋ยวมาช่วยทางขวาก่อนนะครับมาซ้อนแบ็คให้ครับพอจังหวะก่อนหน้านี้ก็สกัดโดนเท้าก่อนครับนะฮัมดานฮัมดานให้มาทะลุทางซ้ายฮัมดานแทงทะลุมาทีนึงมันลึกไปแล้วครับ มันแรงไปครับคูบาซี่นี่รออยู่แล้วครับโอ้โหวันนี้ลาพอร์ตไม่ต้องทำอะไรเลยครับยืนคัดท้ายเอาไว้เท่านั้นเองครับที่เหลือนี่คูบาซี่แกเก็บเรียบเลยครับไม่เหลืองานให้กับลาพอร์ตเลยครับก็พอยามาออกไปก็เหมือนมันเน้นทางซ้ายของใบหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอโม่ไปช่วยทางขวาหน่อยครับลูกวางยาวๆทิ้งข้ามมาเป้าหมายคู่เลย่าครับโอกตั้งไปตรงกลางก่อนครับเติมมาลาปอตวางข้ามฝั่งไปเลยครับทิ้งไปทางขวามาถอยไปแล้วจังหวะมันลื่นไปนิดนึงครับปอโร่เปดี้พยายามจะแทงเข้ามาด้านในครับแต่ก็สกัดได้นิดเดียวก็จับบอลยาวอีกครับตั้งแต่ซาอุโอ้โหนี้ทำอะไรไม่ได้จริงครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกครับ
0: วันนี้นี่ตำนานของสเปนครับเฟร์นันโดเอโร่มิเชลซาวกาโดครับ
1: แกก็ไม่น่าไม่
0: ก็เดิมเดิมนะซาวกาโด
1: โดยเฉพาะซาวกาโดน
0: ี่ใช่เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมเลยครับแค่ผมยาวครับเอโร่อาจจะมีร่องรอยนิดนึงได้ความเข้มไปนะครับ
0: แล้วก็อยู่ที่จอเกฟเองนะครับในฐานะที่ปรึกษาของจานี่อินฟานติโนเองก็มาดูเกมพร้อมๆกับอินฟานติโนในเกือบทุกๆนัดเลยนะครับอินฟานติโนอยู่ตรงไหนจอเกฟก็มาดูในเกมนั้นด้วย
1: ซาเลมนี่เดินปวดเทศเลยครับโอ้โหจ่ายไปเนี่ยไม่มีเพื่อนมาอยู่เพราะว่ามันไปรับกันหมดแล้วนะครับต้องช่วยตัวเองครับส่วนใหญ่โอ้แต่ก็เห็นได้ชัดจริงๆครับพอยามาออกไปคนเดียวเกมสเปนสปีดมันเบาลงไปเลยครับ
0: คือแล้วเกมรับที่คอยปิดลามินยามาเนี่ยครึ่งแรกเองก็ดูเบางานเบาลงไปเลยนะครับไม่ต้องมาพะวกพะวงอะไรมากๆนะครับแล้วก็เกมรุกของสเปนนี่สปีดดูเรื่อยๆครับคือ1ก็นำถึง 4-0 แล้วด้วยเลยครับไม่จำเป็นต้องไปเร่งอะไรมากมายในทุกๆจังหวะ
1: คือซาเลมนี่ไม่ได้ไปซ้อนแบ็คแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็กลับมายืนปีกเขาเหมือนเดิมครับครึ่งแรกมียามาเนี่ยซาเลมก็จะเข้าให้ก่อนนะครับเอาคาบีค่อยเติมมาลุมสองเอาจังหวะขึ้นมีศอกมาโมเมดคาโนครับ
0: ลูกนี้เจ้าตัวก็สูงใหญ่อยู่แล้วครับจังหวะจะเล่นลูกกลางอากาศครับมียกแขนนี่ครับโอ้ยศอกนี่จิ้มเข้าเต็มๆครับโรดี้เลย
1: เต็มเบ้าเลยครับ
0: ศอกนี่แหลมเฟี้ยวเลยอ่ะโดนใบเหลืองครับคาโนตัวสูงอยู่แล้วครับแล้วจังหวะกลางแขนลงมานี่โหแล้วทิ่มศอกแบบเต็มๆเลยนะครับดีครับไม่ได้โดนแรงไปมากกว่านั้น
1: ก็พยายามจะวอยแต่จากภาพช้ามันก็มาจริงๆครับ
0: จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพิ่มอีก
1: เปลี่ยนมาอีก2คนครับ
0: โอ้อยู่ไม่ไหวนะครับโมฮัมเหม็ดอาบูอัลชามาดนะครับอันนี้เป็นเกมรับ
1: นิโก้วิลเลียมก็จะลงเหมือนกันน่าจะเคาะสนิมนะครับ
0: เปลี่ยนเอาอัมรีออกนะครับอับดุลลาเอาอัมรีเนี่ยแล้วส่งเอาชามาร์ดกองหลังจากเอาควาเซียนะครับลงมาเล่นแทนนะครับแล้วก็ส่งอาล่าเอาเฮจีครับลงมาเล่นแทนอีก1คนนะครับเนี่ยครับเอาคาจีครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากเนออมนะครับก็ในลีกซาอุดิอาระเบียครับเปลี่ยน2คนนะครับชามาร์ดกับอัลฮาจีครับขณะที่สเปนนี่เตรียมจะส่งม
1: ิ
0: เกลเมริโน่แล้วก็นิโก้วิลเลียมส์ลงสนามมาครับ
1: นี่มาเพื่อเคาะสนิมโดยจะชัดๆนะครับ
0: ดานิโอโม่ครับโดนเปลี่ยนตัวออกก็เป็นช่วงที่ทั้ง2ทีมใช้เวลาตรงนี้ในการเปลี่ยนตัวนะครับโอโม่วันนี้ก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกนะครับรวมถึงอลิสบาเอน่าครับออก2คนแล้วก็ส่งมิเกลเมริโน่ลงมาพร้อมกับนิโก้วิลเลียมครับนิโก้วิลเลียมนัดที่แล้วที่ลงเล่นไปในนัดเจอเคปเวิร์ดก็ลงมาเป็นตัวสำรองท้ายเกมนะครับวันนี้ก็ลงมาเคาะสนิมหน่อยใช่
1: ต้องเข็นนะครับช่วงท้ายๆแล้วครับภาพช้าเหรอภาพช้าเหรอมาอีกแล้วภาพช้าปุ๊บอ่ะโอ้ลงมานี่เพิ่งจะได้เห็นนะหายไปเลยนะครับเยเรมี่ปีโน่เนี่ยหล
0: ุ
1: ดมาแล้วแต่ว่าโดนบล็อกพอดีแล้วฟาวครับ
0: ฝั่งซาอูเองก็จริงๆก็ถอดหน้าเป้าออกไปแล้วด้วยนะครับเอาบูไรคานก็ออกไปแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว4คนนะครับ2คนที่เปลี่ยนล่าสุดคือเอาอัมรีกับเอาบูไรคานออกไปแล้ว
1: คือแกเอาทางด้านของเอาบูไรคานไปเล่นเป็นปีกครับแฟรานพลิกแล้วจะยิงพอดีโอ้โหกลายเป็นไปเตะโดนเขานะครับเอาขามาขวางไว้พอดีโอ้โหโดนหวดเข้าไปครับโอ้แฟ แฟรานครับไม่โดนบอลครับโดนขาแทนครับ
0: โอ้โหร่วงเลยนะครับทำชิ่งนะครับจากโรดี้แล้วเคาะมาหน้าเขตโทษครับจับจังหวะแรกเนี่ยโดนแซะไว้ก่อนโอ้โหแล้วพอจะยิงเนี่ยไปห่วนเอาลามี่ครับเนี่ยไปเตะบักเข้าให้โอ้โห
1: เต็มตะตุ่มเลยโอ้โหตะตุ่มแทบแตกครับโอ้ลายามี่บอก
0: โอ้ลายามี่นี่ยืนอยู่ล้มเลยครับก็ตั้งใจจะเล่นบอลนะครับแต่ว่าเอาลายามี่เข้ามาถึงบอลก่อนทำลายจังหวะการจะยิงแต่ว่าลาเฟรนตอร์เรสยังไม่ทันแล้ว
1: คือเอาชามัดมาเนี่ยแกเป็นปีกขวาอยู่แล้วครับตามตำแหน่งก็จะต้องไม่ได้เอาบุรคาไปเล่นนะครับเอาปีกแท้ๆลงมาแต่ตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องของสลับให้ผู้เล่นมาเล่นตัวใหม่ๆมากกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหมัน 4-0 แล้วรูปเกมเนี่ยมันยังมองไม่เห็นเลยนะครับว่าจะได้คืนสักลูกหนึ่งได้ไหมนะครับ
0: คือจริงๆเนี่ยเวลาเพิ่งผ่านไปสัก60นาทีเสร็จๆแต่เปลี่ยนฝั่งละ4คนน
1: ่
0: ะถือว่าเร็วมากนะครับแล้วโดยเฉพาะสเปนเองที่นำห่างอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนไปแล้วก็เหลือโควต้าฝั่งละ1คนเท่านั้นนะครับตอนนี้
1: เปดีเล่นยากไปหน่อยครับไม่ยอมจ่ายไปม้วนแล้วโดนฉกไปได้ครับนัสเซอร์ให้ฝากทางซ้ายมาซาเลมถืนมาครับบอลกลับมาใหม่ครับซาเลมนัสเซอร์แกไม่ไปครับชื่อคล้ายกันเลยไม่เล่นเลยครับเอาดอซารี่เหมือนกันครับนัสเซอร์กับซาเลมบรายามี่มองแล้วไม่รู้จะวางยังไงครับเพื่อนเก็บบอลได้ก็ต้องคืนกลับหลังมาไปข้างหน้าไม่ได้เลยครับซาอุเล่นสั้นๆครับตะบักติอาคาบีว้าวจับบอลออกไปเองอีกครับโอ้ยซาเลมาดอซารีวันนี้กัปตันก็มีปัญหาเหมือนกันครับโอ้โหจอร์จดอนิสคือหน้านี่เครียดจัดๆเลยครับ
0: คือกัปตันเนี่ยปกติเล่นเกมรุกแต่ว่าวันนี้แกเล่นเกมรับเยอะกว่าเกมรุกแล้วครับซาเลม
1: เล่นเป็นแบ็คธรรมชาติ
0: ไปซ้อนแบ็คตลอดเลยเล่นเกมรับนะครับเกมลุกนี่นับครั้งได้เลยครับซาเลมาดอซารี
1: ดูเปิดยาวๆมาของอัลวาอิสหม่งดักไว้ได้ก่อนครับเปดรีก็หม่งคืนกับหลังมาให้ครับกูกูเลย่าปาดทะลุตามช่องมามีช่องแล้วพุ่งมาหลุดเดียวมาแฟรานจิ้มไปคนละทิศคนละทางครับก็จะจิ้มหนีตัวซะหน่อยนะครับโอวาเอแต่มันหลุดไปนู่นเลยครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่ลงมาประสานงานกันครับคูคูเรย่าเข้ากลางมาครับแล้วจังหวะตวัดต่อเนื่องโอ้โหลูกนี้เลี้ยงลายดีไม่ล้ำหน้านะครับลูกจ่ายของเมริโน่โอ้แต่หลุดไปเรื่องนี้เลือกที่จะยิงดีดด้วยหลังเท้าขวาครับไม่ยอมเอียงแล้วแปรนะยิงดีดด้วยเท้าขวา
1: ไม่ได้หลุดเลยครับ
0: ยิงหลุดเสาไกลไปเพียบเลยครับคือถ้าเอียงตัวแล้วแปรด้วยข้างเท้าด้านในเนี่ยมันอาจจะเลือกมุมได้ง่ายกว่านี้
1: แฟรานเองก็ต้องเร่งฟอร์มตัวเองหน่อยนะครับเพราะเกมแรกเขาก็โดนเยอะนะที่มีโอกาสนิโกวิลเลียมยกข้ามมาร์กวิลเลียมโอ้โหยกเท้าสูงเกินมาจะเอาคันโนจ่ายไปติดนิดนึงครับลุยมาภาพจับมาหน่อยครับตอนนี้เป็นซุปตาครับยามาฮาว
0: เดินออกมาธรรมดากล้องก็จับนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นคนอื่นไม่จับนะ
1: ก็ได้ครับตอนนี้ แค่เดินมานั่งไปอาบน้ำมาแล้วครับ เดินออกไปข้างสนามนะไปอาบน้ำมา
0: อาบน้ำข้างสนาม
1: ใช่นอกสนามน่าจะต้องมีมั่งแหละนะโอ้อาบอย่างนี้มันลำบากแล้วมันขัดเองอะนะไปนักบอลเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดกลมเกิมข้อเท้าพลิกอะนะนอนที่โอ้ดูภาพจับไปแล้วครับตอนนี้โอ้ดูความเป็นซุปตาครับ
0: ที่อเมริกาก็มีนะแต่ก็เป็นข่าวดีเลยครับเพราะว่าสภาพความฟิตวันนี้นี่ทำให้นัดอื่นๆเชื่อว่าความฟิตของลามินยามาลเองก็จะกลับมาเต็มที่มากกว่านี
1: ้มันก็เป็นการเตือนทีมอื่นนะวันนี้คือยังไม่ฟิตนะ
0: ยังนะ
1: ยังไม่ฟิตนะโอ้โหแต่เล่นโหดมากวันนี้เกมวันนี้ก็ต้องชมราฟูนเต้ด้วยนะไม่เลือกจะส่งผู้เล่นที่ฟอร์มไม่ดีลงมาเขาตัวไหนฟอร์มไม่ดีแกก็จับเปลี่ยนหมดเลยครับแต่เกมครึ่งหลังมันดูจืดๆไปหน่อยเพราะว่าทางซาอุก็ดูไม่เหมือนไม่อยากเสียเพิ่มครับขอแพ้มันน้อยดีกว่าครับวิลเลียมมารอลุ้นวิลเลียมดูว่าเขาสมบูรณ์แค่ไหนนะครับเพราะถ้าวิลเลียมล่างทองเนี่ยมันก็เหมือนมียามาว2คนนะครับโรดี้คล้องบอลหนีมาก่อนมีตัวเติมมาฝากขวาไปครับปีโน่เคาะคืนกันมาครับโรดี้ลาปอสยกข้ามมาทางซ้ายครับเปดรีเลือกอยู่ตอนนี้ก็ขยับมาอยู่ซ้ายแทนนะนิโกวิลเลียมวนกลับมาครับวิลเลียม ท้าด่วนแล้วปาดไปหน้าประตูต้องสกัดทิ้งครับอารายามี่ได้เป็นเตะมุมเลยครับสเปนครับ
0: ก็จดๆจ้องๆอยู่พักใหญ่นะครับเลือกเปิดยัดเข้าในแต่บอลน้ำหนักไม่ได้แรงมากครับเอาลายามี่นี่ก็ทิ้งตัวสกัดออกไปแต่ว่าด้านในเนี่ยมีผู้เล่นของสเปนพร้อมจะเข้ามาชาร์จอยู่แล้วนะครับลุ้นแต่มุมกันต่อครับสเปน
1: ลิโก้วิลเลียมนะครับจะเปิดเองครับวิลเลียมเล่นสั้นครับแต่ลานเคาะคืนกลับมาใหม่ไม่มีมุมเปิดอยู่ครับเลือกวางไปเสาไกลหักกลับมาโรดี้ลูกกลางอากาศมงสกัดมาก่อนเรามีธงแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
0: ล้ำหน้าตัวไกลสุดนะครับโรดี้เปิดล้นไปแล้วโรดี้พยายามจะเปิดย้อนกลับมาครับคือเปิดน้ำหนักมันย้อยอยู่แล้วนะครับบอลไม่เท่าแรงเท่าไหร่แล้วเจ้าตัวถล่มล้ำหน้าไปแล้วก็ครึ่งหลังผ่านไปครึ่งทางนะครับก็อยู่ในช่วงที่พักไฮเดนชั่นเบรกกัน
1: ถ้าจะเรียกตรงๆก็เรียกช่วงโฆษณาเบรกนะครับ
0: นักเตะไม่ชอบนะแฟนบอลส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบ
1: ไม่ได้ช่วยนักเตะอะไรเลยครับ
0: ใช่
1: มาเพื่อโฆษณาโดยชัดเจนแล้วโอ้โหราคาแพงมาก
0: แพงมาก
1: แพงมาก
0: ถ้าเป็นทีวีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบ้านเราอาจจะได้ดูนักเตะดื่มน้ำนะแต่ว่าที่สหรัฐอเมริกานี่ตัดโฆษณาเลยนะครับ
1: โฆษณาครับก็บางทีเราจะเห็นว่า3นาทีที่พักอ
0: ่
1: ะครบไปแล้วนะแต่ต้องรอเพราะโฆษณาทางนู้นยังไม่หมด
0: ครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากลับมาช้ากว่าด้วยนักเตะบางส่วนก็ไม่ชอบครับแฟนบอลก็ไม่ชอบเพราะว่าคือถ้าเป็นเกมอื่นถ้าเกมมันยังแบบต่อเนื่องกันอยู่อยู่ดีมันพักเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันเป็นวอเตอร์เบรกที่มันแค่25องศา
0: ใช่ใช่
1: ไหม
0: มันไม่ได้ร้อนมาก
1: มันไม่ได้ร้อนมากบ้านเรานี่25นี
0: ่โตสบาย
1: สบายเลยนะ
0: คืออย่างเฟอร์จิลฟานไดก็บอกว่าก็คือมันอาจจะต้องเลือกเป็นเกมไปอ่ะมันไม่ต้องมาพักแบบนี้ทุกเกมอ่ะครับเพราะว่าบางสนามเนี่ยมันสามารถปิดหลังคาอะไรเล่นได้ด้วยไง
1: เพราะปกติเนี่ยไอ้ช่วงวอเตอร์เบรกมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่ออากาศมันถึงจุด132อะไรแบบเนี้ยมันถึงจะพักเบรกกันอันนี้25นี่นักเตะบางคนบอกโอ้มันไม่ได้ช่วยเลยนะครับ
0: ช่วงนะครับก็ใครที่เป็นแฟนรายการของนะครับ FM 99คำถามกิจกรรมในที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงในวันนี้เนี่ยเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับเราถามว่ายูโตะนากาโตโมะนะครับกองหลังมากประสบการณ์ของทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยเล่นฟุตบอลโลกไปแล้วกี่ครั้งนะครับฟังคำถามดีๆนะครับ
1: เล่นไม่เยอะ
0: บอลโลกไปแล้วกี่ครั้ง
1: ไม่เกิน4หรอกเล่นไม่เยอะ
0: กี่สมัยอ่ะ
1: ใช่
0: อะไรไม่เกินกี่สมัยนะ
1: ไม่เกิน4หรอก
0: ไม่เกิน4นะ
1: ไม่เกิน4หรอก
0: เออ
1: แต่อันนี้น่าจะเกินดูส่งแล้วเดี๋ยวน่าจะเกิน4เพราะดูมุมไหนนี่ก็
0: แต่ก็ต้องดูว่าสเปนจะเร่งมากกว่านี้ขนาดไหนนะครับกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพราะว่าเดี๋ยวนะสุดท้ายนะครับโปรแกรมของสเปนเนี่ยจะต้องไปเจอกับอุรุกวัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูอุรุกวัยด้วยนะครับว่าวันนี้โปรแกรมที่เจอกับเคปเวิร์ดจะจบยังไงนะครับแล้วนัดสุดท้ายเขาจะซีเรียสจะต้องดิ้นรนต่อไหมนะครับ
1: เปดรีออกไปแล้วครับฟาเบียนลุยหรือเปล่าครับ
0: ใช่ครับฟาเบียนลุยลงมาเล่นแทนครับ
1: แอบเปลี่ยนเฉยเลยครับมา
0: เปลี่ยนครบ5คนแล้วนะครับเปตรีออกแล้วก็เฟเบนรุยครับมิดฟิลด์จากปารีสแซงต์แชร์กแมงลงมาแล้ววันนี้เปลี่ยนครบโควต้าตั้งแต่70นาทีเลยครับสเปน
1: แกไม่เผื่อไว้ไม
0: ่ใครเจ็บ
1: ใครเจ็บสักคนเลยแหละครับโอ้อันตรายเหมือนกันนะฮะหรือเวลาตั้ง20นาทีนะ
0: แต่สังเกตฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับมันไม่ค่อยมีนักเตะที่เจ็บแบบแฮมสตริงเท่าไหร่นะพี่อูแบบวิ่งแล้วก็ตกแล้วเจ็บไปเองเน
1: ี่
0: ยยังไม่ค่อยมีนะ
1: ไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่เอออันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีของหลายทีมชาตินะ
1: เพราะปกติไอ้อันเนี้ย
0: มันจะเยอะ
1: เป็นอาการที่ต้นเลยนะต้นเลยนะครับ
0: แต่ครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะด้วยความฟิตของนักเตะที่มาจากสโมสรด้วยเลยครับก็อาจจะฟิตกันมาเต็มที่แล
1: ้วเวลาโดยกลมๆนะครับประมาณสัก20นาทีครับ 4-0 ของทางด้านสเปนที่นำอยู่นะครับอ้าวจังหวะเซตกันเอ้าเพื่อนกำลังจะวิ่งพอดีไปแทงยัดเข้ามาพอดีนะครับโอเมกาโนเลยไม่ได้เติมเลยครับยกมาใหม่อีกทีครับไดยามี่เจอคูเลย่าเตะทิ้งครับมันออกข้างไปแล้วครับ
0: โอ้ตอนนี้ในช่องแชทนี่บางคนบอกเกมมันขาดลอยแล้วโอ้มีเล่นมงเล่นมุกอะไรกันเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะครับส่งกันมาได้เหมือนเดิมครับ
1: ครับก็เป็นโอกาสให้กับพวกทางซาอุได้ครองบอลได้ลุยบ้างนะครับแต่ว่ามันยังทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ ต่อบอลชิง 1-2 แล้วพยายามจะลุยไปมายังเกี่ยวได้ครับโอ้โหดูครับปอโร่แล้วจะเทิร์นมาจับบอลไม่ดีมาได้ลุยมาครับคันโนอาคาบี้ฝากทางซ้ายมาเหมือนเล่นหลัง4แล้วนะเหมือนขยับเอาคาบี้ที่เป็นแบ็คขวาได้แกขยับมาเล่นตรงกลางครับแล้วเหลือคู่เซนเตอร์แค่2คนพอครับบอลควายมาอ้าวได้ลุยมาเหมือนกันอาคาบี้เติมมังซ้ายมาแต่หนีไม่พ้นเลยครับลงมาช่วยได้ดีครับโรดี้ม้วนหนีมาแล้วก็จิ้มออกไปเลยครับไม่ยอมเลยครับโหนี่วันนี้นี่แกไม่นั่งเลยครับเดลาฟูเต
0: ้พวกสีหน้าตอนนี้ที่สเปนนำ 4-0 เองก็ยังดูตึงเครียดอยู่นะครับไม่ได้
1: น่าจะเป็น
0: สบายไม่ได้ปล่อย
1: หรือว่าแกเครียดอยู่เพราะดูแกเครียดมากเลยนะแกเหมือนแบบอารมณ์เหมือนยังไม่นำเลยนะ
0: คือสายตายังดูแบบดูยังแข็งๆอยู่เลยอ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะครับเดลาฟูเอนเต้ก็นอกจากชนะแล้ววันนี้เรื่องของคลีนชีทหรือแม้กระทั่งอยากจะต้องการยิงประตูให้มันมากกว่านี้แหละคร
1: ับ จริงเหลือโควต้าไว้เปลี่ยนประตูก็ได้นะกาเซียหรือกาลาย่าอะไรก็ได้โอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้ซิมอน
0: โอ้ซิมอนบอกสบาย
1: อย่าว่าแต่ซิมอนเลยครับวันนี้ลาฟอสยังไม่มีงานเลยครับ
0: เจอ
1: คูบาซี่ตกหมดเลยอ่ะ
0: คูบาซี่ก็ไม่กี่จังหวะที่ต้องเข้ามาสกัดอ่ะ
1: บอลเปิดล้นมาวิลเลียมมองได้ก่อนนะครับฟาเบลูให้สั้นไปแต่ว่ามาคูคูลาย่าแย่งคืนมาครับฟาเบลูดึงย้อนหลังไปก่อนเลยครับฝากซ้ายมาเลยครับวิลเลียมโยกจะหนีมาโดนดักไว้นิดนึงต่างคนต่างฟ้องครับอัลชามาร์ตไม่ได้ครับได้เป็นทุ่มของสเปนนะครับโอ้สเปนตอนนี้เหมือนซ้อมแล้วครับเนี่ยเคาะกันไปเคาะกันมาตรงกลางนี่ครับเน้นไม่มีลูกแทงทะลุแล้วครับอ่ะบอลทางขวาตะลุยฝาทะลุขึ้นมาแล้ววางทะลุมาให้ก็ยังเตะทิ้งไม่ได้ครับไรอามี่ว่าไปวันนี้ทำแบคติกอะไรยังไม่แกก็สกัดเยอะนะครับโอ้ทะลุทางขวามาอีกแล้วครับปาโร่ลุยมาเลือกหาช่องตัดไนท์มาไม่ทันครับล้มตัวสกัดทิ้งไปเลยครับไรอามี่หวดไปไกลที่สุดนะครับตอนนี
0: ้คือเลือกไม่เล่นจังหวะ2แล้วนะครับเตะห่างๆให้ออกจากเขตโทษตัวเองไปก่อนนะครับสกัดทิ้งไปแล้วก็กลายเป็นสเปนนะครับเก็บบอลมาบุกได้ต่อเลย
1: พวกบรรดาสำรองซาอุก็นั่งหน้าจ่อยกันเลยครับเพราะว่ามันมองมุมไหนมันก็ไม่มีแต้มแล้วนะคร
0: ับ ใช
1: ่ก็แพ้ครับเกมนี้สู้ไม่ไหวจริง
0: แต่ว่าในกลุ่มนี้ถ้าผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งอ่ะพี่หูนะครับที่จะลงเล่นกันในช่วงดึกนะครับ
1: เป็นคู่หลังสุดเลยมั้ง
0: อุรุกวัยอ่ะเคเบิร์ตวันนี้จะลงเล่นกันในช่วง 5:00 ถ้าเป็นไปตามคาดคือถ้าอุรุกวัย
1: มาเจอรถบัสแล้วอุด0-0ขึ้นมา
0: โอ้โหเดือดร้อนเลยแต่ว่าถ้าอุรุกวัยชนะได้นะครับโอ้โหแล้วนัดสุดท้ายถ้าเคปเวิร์ดวันนี้แพ้แล้วนัดสุดท้ายเคปเวิร์ดเนี่ยจะต้องไปเจอกับซาอุดิอาระเบีย
1: วันนั้นเนี่ย
0: เดือด
1: เดือดแน่นอนเราจะได้เห็น2รถบัสคันนี้คนขับรถเมย์ต่อยกันจอดรถเมย์มาต่อยกันครับ
0: วันนั้นนี่ถ้าบอกว่าถ้าวันนี้แพ้ด้วยกันทั้งคู่ครับมันจะมีทีมละ1คะแนนแล้วนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไปเจอกันเองอ่ะชัยชนะนี่สำคัญสุดๆไปเลยครับในการลุ้นเข้ารอบ
1: บอลจ่ายทะลุตามช่องมาของเมลิโน่ยังกวาดทิ้งได้ครับอาคาบี้แบ็กซ้ายยังถอยมาทันครับแต่แฟนซาอุก็คงจะทำใจไว้ก่อนแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: ภาพจับมาก็ร้องเพลงเล่นแล้วครับ
0: เขาเรียกว่ามีเป้าหมายในใจของตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าดูจากกลุ่มที่ไปอยู่เนี่ยโอ้โหการที่อยู่กับอุรุกวัยสเปนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วครับ
1: แทบจะมองไม่ออกก็คือว่ามาจะโฟกัสมาว่าขอแพ้น้อยครับ
0: พูดแต่ว่าไปเสมออุรุกวัยได้นี่ก็ถือว่าทำได้ตามเป้าไปแล้วนะครับ
1: แล้วอุรุกวัยก็งานไม่ง่ายนะครับ
0: ใช่
1: นั่งจืดๆอยู่ครับโอยาซาบา
0: คง
1: แต่ที่จะได้รู้นัด
0: ที่ในใจว่าแม่วันนี้คงค้างคาใจกับจังหวะดีดไซก้อยชนคานไว้ครับ
1: อู้ใกล้เคียงมากนะครับ
0: ใช่
1: นั่นแหละคือใกล้เคียงสุดครับคือสเปนเพลาเกมก็แล้วซาอูก็ยังครองบอลไม่ได้อยู่ดีครับ
0: ข้อความนี้เหลือไปเห็นพอดีนะครับบอกกันนะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเคปเวิร์ดเจอกับซาอูเนี่ยบอกว่าเชิดชัยทัวร์น่าจะเจอกับสมบัติทัวร
1: ์ครับน่าเจอคนละเจ้าเจอกัน
0: แต่ว่าพอเจอกันจริงนะผมว่าน่าจะซัดกันมันน่ะ ช่ใช่แล้วกดคันเร่งใส่กันเลย
2: คือบอลเหมือนบอลมันเกรดเดียวกันแล้ว
0: ไม่ต้องกลัว
2: เหมือนกันมันไม่เหลืออะไรให้ต้อง
0: ใช
2: ่แล้วเราจะเห็นไอ้พวกบัตรมาสู้กันแล้ว
0: จริง
2: ครับ

0: ซึ่งพอมันมีอันดับ3ในการลุ้นเข้ารอบได้เนี่ยจริงๆนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มมันส่วนใหญ่มันยังมีความหมายอยู่นะครับมันจะมีแค่บางทีมชาติเท่านั้นแหละที่มันแพ้2นัดแรกแล้วตกรอบไปครับ
1: แต่สเปนแบบนี้เนี่ยมันก็เผยให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองให้กับทีมอื่นเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เนี่ยครับการไม่มียามาวเนี่ยมันเกือบเหมือนกับเกมนัดแรกเลยนะครับการสร้างสรรค์เกมไม่เหมือนกันเลยครับดูครับเกมมันเบาลงไปเยอะครับนะคือหลังกลับมาก่อนครับคูบาซี่ยกข้ามาคูคูระย่าโอ้โหเจอมา2คูคูระย่าวางทิ้งไปเลยครับข้างหน้าจับบักติฝากตรงกลางมาครับต้องถอยกลับมาครับนาเซอร
0: ์ตอนนี้ข้างหน้าเฟรันตอเรสนิโก้วิลเลียมส์เยเรมีปีโน่เนี่ยมันต่อไม่ค่อยติดนะครับ
1: ใช่ครับมันเหมือนไปคนละคีย์เนาะวันนี้ไม่เหมือนในครึ่งแรกเราจะเห็นจังหวะการเคาะมีตัวพุ่งแล้วแทงทะลุไอ้ครึ่งหลังเนี่ยโอ้ส่วนใหญ่ต้องไปกันเองครับเพราะมันเหมือนอาจจะไม่เข้าขากันครับ
0: คือผมว่าเกมรับของซาอุดิอาระเบียเนี่ยพอสเปนเขาไม่มีลามินยามาเกมรับก็จะเล่นได้อีกแบบนึงครับไม่ต้องไปพะวงลามินยามาหนักมากจนเกินไป
1: คือไม่มีพี่เมาก็ออกกาวเลยตอนนี้โอ้ครึ่งหลังอ่ะยังได้โอกาสลุยมาครับเลือกเปิดข้ามาฟาเบนลุยเอาพักอกได้พอดีแต่มันไม่มีมุมจ่ายให้เพื่อนครับเบลิโน่วนก่อนเจอบังทางไว้อยู่ครับพลิกได้ครับฟาเบนลุยเจอปั๊ม2 3คนไม่ฟาวด้วยดึงรอแล้ววางทะลุมาครับซาเลมลุยไปก่อนทางซ้ายซาเลมวนรอเพื่อนเติมครับซาเลมโอ้เพื่อนมาช้าเกินครับคันโนเล่นกับซาเลมแล้วก็มาโดนปั๊มเลยครับโอ้โหเล่นช้าเกินครับแล้วก็รอแทงทะลุตามช่องมาอีกทีนึงลุยมาแฟรันจิมคืนมาไม่ถึงอีกครับมาให้ไม่ดีครับปีโน่รอแล้วแต่ว่าบอลมันไม่ได้เลยครับ
0: คือบางครั้งเนี่ยพอมีโอกาสมีพื้นที่ในการเล่นเนี่ยสเปนพอเปลี่ยนเอาบรรดาสำรองลงมาเนี่ยก็ยังไม่ได้แม่นยำมากพอแล้วก็ไม่เด็ดขาดในจังหวะที่มันชี้เป็นชี้ตายในการเล่นเกมรุกนะครับ
1: คือตัวสำรองแต่ละคนเนี่ยจริงๆที่ลงไปเนี่ยมันก็เล่นได้ดีในสโมสรด้วยนะอย่างปีโน่แกก็เล่นดีช่วงท้ายฤดูกาลนะแต่วันนี้ก็ไม่มีบทบาทเลยแต่ฟาลานน่าอาจจะยังเหมือนเดิมตอนอยู่บาซ่า
0: ก็มีวันที่ดีกับวันที่ไม่ดีครับฟาลานตอเรสนี่ขึ้นลงๆครับวันไหนดีนี่ดีใจหายเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ซีซั่นล่าสุดเนี่ยฟาลานตอเรสยิงให้กับบาซ่าในทุกรายการ21ประตูเลยนะครับก็ไม่ถือว่าไม่น้อยครับแต่ว่าบางครั้งเราจะเห็นช็อตที่เขาพลาดง่ายๆบ่อยครับเฟรนตอเรส
1: เซฟลานนี่แกก็มี2วันนะมีวันที่ไม่ดีกับวันที่แย่ครับ
0: มีอยู่2 อย่างนะ ไม่มีวันที่ดีเลย
1: วันนี้ถือว่าทำหมู6ไปลูกนึงนะ
0: ใช่ครับ
1: หลุดแล้วไปแปรจะหนีนั่นแหละครับนอกนั้นก็ยังไม่มีโอกาสเท่าไหร่ครับแต่พอจะบุกเข้าจริงๆของทางซาอุก็มันก็เป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกันครับลุยมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับยกทะลุมาพยายามจะพลิกอาฮัมดานใส่ด้วยซ้ายลูกนี้ครับรับกระชอกมาหน่อยอูไนซิมอนครับยังไม่มีปัญหาครับตามมาเก็บได้ครับอาฮัมดานครับ
0: โอ้นี่น่าจะเป็นช็อตแรกๆที่อาจจะต้องทิ้งตัวแล้วเซฟแบบจริงๆจังๆเลยนะของอูไนซิมอนเนี่ยครับโอ้ลูกยิงแต่ว่าบอลมันยังเบาซัดด้วยซ้ายนะครับเอาคำดานตัวสำรอง
1: ชุดนี้ซาอูนี่เรียกจันอูได้เลยนะ
0: เ
1: ป็นตัวที่ภาคอยู่ประจำเลยตีครับเขาเอาฮีลาวเอาดังเตอร์พวกนี
0: ้เอาอาลีนะครับเจอกันบ่อยเพราะว่านักเตะชุดนี้ก็แน่นอนเลยครับมาจากพวกเอาฮีลาวเอานัสเซอร์เอาอาลีนะครับ เป็นส่วนใหญ่เลยครับ3สโมสรนี
1: ้ส่วนสเปนนี่ไม่เอานะครับ
0: ไม่เอา
1: เลยไม่เอาเลย
0: ไม
1: ่เอาแล้วครับโอ้เมลิโน่ยกมาครับนิโก้วิลเลียมมีคูคูระย่าวิ่งเติมมาครับวิลเลียมรอแทงอยู่วิลเลียมเลือกวางทะลุมาโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองอีกทีนะทำบักติโอ้โหดีว่าเอาวีสเก็บเซฟครับโอ้เดี๋ยวดูว่าโดนปีโน่หรือว่าโดนไอ้จำบักติแต่ว่าเอาวีสเก็บเซฟแต่ตอนนี้เหมือนมีอาการบาดเจ็บที่ตาครับลายามี่แกไปดูอาการนักเตะสเปนให้แล้วก็เลยเรียกอาจารย์มาดูหน่อยครับปีโน่
0: เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะบอลโดนเอาชมบักตีนะครับ นิโก้วิลเลียมนะครับให้เปิดด้วยซ้ายโอ้โหดู
1: เหมือนนะเต็ม
0: ชับบักติ
1: โอ้โห
0: คือโดนผลักด้วยหรือเปล่าครับจากข้างหลังเนี่ยครับนี่ครับอาจจะมีแขนของเยเรมี่ปีโน่ครับแล้วมือซ้ายของอัลชัมบักติที่กระโดดจะบล็อกเนี่ยมันไปก่ายเข้าหน้าของเยเรมี่ปีโน่ครับโอ้เกือบโอนโกนะครับเนี่ย
1: หัวใจวายเลยครับชัมบักติบอกโอ้ตะโกนลั่นเลยครับกูอีกแล้ว
0: คุณจะสองโอนโกไม่ได้นะ
1: สองโอนโกนี่หนักเลยนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้เขาก็ช่วยได้ดีต้องไปเองนะครับอยู่คนเดียวพยายามจะตะลุยมาอาชามาได้ฟาวครับโดนกวาดข้อเท้าซะเลยครับทางด้านของคูคูเลย่า

0: 82นาทีไม่รวมทดนะครับสเปนก็ยังนำอยู่ครับ4ประตูต่อ0ครับ
1: อันนี้บอกว่าซูบิเราพอจะได้ลงไหมครับอันนี้ลงไม่ได้แล้วนะครับสำรองเปลี่ยนครบไปแล้วครับ
0: ครบแล้วครับ5คน
1: เคยจะเปลี่ยนเพิ่มก็ต้องมีกระทบกระเทือนทางศีรษะครับ
0: ต้องได้โควต้าคอนคัชช
1: ั่
0: น
1: ใช่คอนคัชชั่นถึงจะเปลี่ยนเพิ่มได้
0: แต่โควต้าเพอร์คัชชั่นได้ไหมไม่ได้นะ
1: เอาไม่ได้ไม่ได้คน
0: จะโชว์ความรู้เยอะครับช่วงนี
1: ้โอ้แล้ว
0: บอลก็ไม่ช่วยกันทำมาหากินเลย
1: ความรู้ภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหโชว์แบบอินเตอร์ด้วย
0: แล้วก็ไม่ช่วยเราทำมาหากินเลยนะโอ้โหเล่นกันซาอุก็ตามคุณภาพคืออยากบุกอะแต่มันบุกไม่ได้ครับต่อบอลกันแล้วก็เสียกันเองครับจะต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวลุยไปเรียกฟาวเอาครับ
1: เนี่ยพอจะชิงกันนี่โรดี้ก็มาดักบอลไว้ได้ก่อนแต่ว่าย้อนกลับมาได้ฟาวนะครับซาเลมอัลดอซารี
0: ทางเดลฟูเอนเต้ต้องทำกันบ้านอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในกรณีที่มันเจอนักเตะพวกสำรองพวกนี้ต้องลงมาเนี่ยมันต่อกันไม่ติดเลยครับสเปน
1: การมีลามินยาเมากับไม่มีลามินยาเมาอยู่ในสนามเนี่ยโอ้โหความเร็วความน่ากลัวในการเล่นเกมรุกของสเปนเนี่ยมันแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับ
0: คือช่วงครึ่งแรกเนี่ยสปีดเบอร์5เลยนะครับโอ้โหอันนี้นี่ต้องบอกว่าสปีดเบอร์1ไม่พอนะครับคาปาซิเตอร์เสียด้วยไอ้ที่มันช้าๆเบอร์อื
1: ่
0: น
1: ไอ้ตัวที่
0: ต้องเอาไปซ่อมอ่ะ
1: ไอ้พัดลมที่เขาชอบเสีย
0: ใช่ใช่คาปาซิเตอร์พัง
1: เวลาที่มันพัดเอื่อยๆต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: จะพังใช่ไหม
0: แล้วบางทีเราต้องใช้เท้าหรือนิ้วเราช่วยคือ
1: ช่วยหมุนไปก่อน
0: ใช่ครับ
1: ช่วยออกให้ช่วยมันออกสตาร์ทไปก่อน
0: อ่ะได้ลุยบ้างนานๆมาทีครับต้องมาแล้วซาเลมลุยมาเองครับบอกบอลสั้นๆชิง 1-2 กันมาได้ครับอ้าวมองจะหาเหลี่ยมเปิดอยู่วางทะลุมาทางขวาโล่งๆอยู่พักอกลงมาแล้วก็ยกเข้าไปด้านในยังมีตัวสุดท้ายครับลาปอร์ตมงดักทิ้งออกมาได้ครับโหนานๆจะมีสักทีครับ
1: ได้ทำหน้าที่กองหลังซะหน่อยนะครับก็เข้าสู่5นาทีสุดท้ายครับยังไม่รวมการทดเวลาครับสเปนก็นำซาอุดิอาระเบียสบายๆอยู่ 4-0 ครึ่งหลังก็ได้แค่ประตูเดียวเองนะครับได้เพิ่มมาแล้วก็เป็นการได้ประตูที่4ตั้งแต่นาทีที่49ครับหลังจากนั้นเนี่ยสกอร์หยุดนิ่งมาจนถึงตอนนี้เลยครับ
0: คือพอต้นเกมมาปั๊บได้ประตูหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวปุ๊บ
1: นิ่งเลย
0: เนี่ยเรียบร้อยเลยครับแป๊กเลยครับ
1: เกมแบบดูอืดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสเปน
0: แต่ซาอูเองก็น่าโดนตำหนินะเพราะว่าคือสเปนตอนนี้เล่นเหมือนไม่เอาอะไรเลยแล้ว
1: คุ
0: ณเป็นฝ่ายบุกแต่ปัญหาคือซาอูแกจ่ายบอลเสียเอง
1: แล้วไม่ได้มีไอเดียความหลากหลายในการเข้าทำแบบมีหลายรูปแบบนะครับเนี่ยเปิดหยอดไปก็ติดเกมรับนะครับเปากูบาซี่กับลาปอสก็เคลียร์ง่าย
0: ๆแล้วคุณไปครอสบอลใส่ลาปอสอ่ะแกก็โมงทิ้งสบายเลยครับเนี่ยส่งเอาชามาร์ลงมาเป็นปีกก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับลายามี่เอาจังหวะดีดตอกส้นมาลายามี่โมงตั้งเข้าไปตรงกลางโมงซันแลบมาแล้วยังถึงก่อนครับตามบักตีแต่ว่ามันล้นมาปอโลวางยาวมาแต่โอ้มีนักเตะซาอูเจ็บไปแล้วครับโอ้โหกุมหัวอยู่เอาอัดกันเองหรือเปล่าครับเจ็บกันอยู่2คนครับ
1: ก็ต้องเข้ามาดูอาการก่อนนะครับ
0: ก็กองอยู่ตรงนู้นอีกคนนึงครับ
1: แล้วก็เอาคานโนครับกองอยู่อีกฝั่งนึง2คนครับนอนอยู่กับพื้นนักเตะซาอุดิอาระเบีย
0: ลุกขึ้นมาโวยครับ
1: โอ้โห
0: คานโน
1: สีซ่า
0: เต็มเลยครับ
1: ใช่ครับกระโดดขึ้นไปแล้วคานโนเนี่ยถอยมาหม่งแล้วก็สอดหัวมาชนกับอู่เพื่อนร่วมทีมครับเอาฮาจี
0: แตกหรือเปล่าหรือ
1: หูแต่มันชนหนักนะ
0: แต่มันเต็มๆจริงๆครับจังหวะที่โลลงมาเอาฮาจีโอ้โห
1: เอาฮัจจีอยู่ข้างหลังครับ
0: ไม่ขึ้นเลยครับ
1: แล้วอาคานโนเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ใช้เหมือนตรงบริเวณหลังศีรษะตรงท้ายทอยครับกระแทกเข้ามาด้านหน้าของศีรษะของเอาฮัจจี
0: คือคานโนแกขึ้นไปแล้วและแกกำลังจะลงครับทางนี้เพิ่งจะกระโดดแล้วมันก็เลยไปสวนกันกลางอากาศนะครับ
1: โอ้โหเนี่ยประสานงากันชัดเจนเลยครับกลางอากาศก็หลังจบเกมนี้สเปนจะได้พักนะครับ22 23 24 25ได้พัก4วัน
0: ครับ
1: นะครับก่อนจะลงเล่นนัดสุดท้ายกับอุรุกวัยนะครับ
0: น่าจะมีแตกเนาะเพราะว่าตะกี้จับไปปุ๊บรีบดีดขึ้นมาเป็นในไปจับแจกแฟนบอลแล้วนะครับ
1: นะครับก็คือ2นัดของสเปนนะครับเกมที่แล้วก็เล่นที่แอตแลนต้าที่สนามแห่งนี้เลยครับวันนี้ก็เล่นที่ Mercedes-Benz Stadium ที่แอตแลนต้านะครับแต่ว่านัดสุดท้ายของสเปนเนี่ยเขาจะย้ายไปเล่นที่เม็กซิโกนะครับจะไปเล่นที่เอสตาโยอากรอนนะครับ

0: ประเทศเม็กซิโกไปเล่นกับอุรุกวัยที่นู่นนะครับ
1: ต้องรอลุ้นช่วงเช้าของอุรุกวัยด้วยว่าผลจะเป็นยังไง
0: ใช่
1: เจอกับเคปเวิร์ดเจาะเคปเวิร์ดไม่ได้ก็
0: โอ้ลำบาก
1: สุดท้ายสเปนจะพักก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอุรุกวัยต้องใส่แรงครับ
0: แต่ว่าถ้าวันนี้
1: น่าจะแตกคู่ครับเอาเฮจิแล้วก็โมเมดคานโนด้วยครับเนี่ยแหละผสมพยาบาลอยู่เช็ดอยู่นะครับ
0: คือจริงๆถ้าวันนี้อุรุกวัยชนะเคปเวิร์ดได้เนี่ยมันก็สำคัญต่อการแย่งแชมป์กลุ่มกันในนัดสุดท้ายเหมือนกันนะครับ
1: เนี่ยเตรียมผ้าเทปมาพันแล้วครับเกาะเอียมาด้วยอาจจะเปลี่ยนเลยหรือเปล่าครับเนี่ยครับเอาตัวสำรองมาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับทางด้านของซาอุดิอาระเบียนะครับ
0: เปลี่ยนได้อีกคนหนึ่งนะครับ
1: น่าจะคนสุดท้ายเนาะ
0: ใช
1: ่ถ้าไม่คนสุดท้ายก็โคต้าครั้งที่3พอดีครับ
0: ก็ในกลุ่มนี้นะครับจะไข้ในกลุ่ม H ของสเปนที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะไปไข้เจอกับในสายในกลุ่มเจนะครับ
1: ต้องเปลี่ยนเสื้อไหมอ่ะ
0: เพราะว่ามีเลือดด้วย
1: เนี่ยซื้ออันนั้นต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับทางทีมผู้ใหญ่ของไทยเราบอกนะครับต้องเปลี่ยนเสื้อนะครับ
0: ซึ่งในกลุ่มเจเนี่ยนะครับโอกาสที่อาร์เจนตินาจะเป็นแชมป์กลุ่มก็มีสูงนะพี่หูแล้วถ้าใครเป็นอันดับ2ของกลุ่มนี้นะครับก็มีโอกาสไปชนกับอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องแย่งกันเป็นแชมป์กลุ่มนะครับเพื่อเลี่ยงอาร์เจนตินาในรอบน็อกเอาท์ที่จะไขว้ไปชนกันก่อนนะครับเพราะว่าในกลุ่มของอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับถ้ามองแล้วอาร์เจนตินามีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มทีมที่เหลืออยู่จะเป็นพวกออสเตรียแอลจีเรียหรือว่าจอแดนนะคร
1: ับจะส่งเอากังนัมครับโอ้นักเตะเกาหลีป่ะเอากังนัม
0: คันโน
1: เอานัสเซอร์อดอสารีออก
0: อดอสารีครับ
1: เกมนี้นี่โอ้โหไม่มีบทบาทเลยครับนัสเซอร์เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ครับก็เอากังนัมครับก็จะเป็นกองกลางเหมือนกันครับแต่ว่าแกจะเน้นเกมรุกมากกว่าครับ
0: ก็เปลี่ยนเป็นตัวสุดท้ายนะครับเวลาเกมก็อาจจะทดไปหน่อยนะครับคาริสเอาคันนามนี่ก็เป็นตัวปีกกึ่งกองหน้านะ
1: ครับ
0: ตัวรุกนะครับอยู่กับ
1: รุก
0: เอาอิติฟากนะครับ
1: เพราะว่านัสเซอร์เนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆเขาส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นแบ็กมากกว่าตอนนั้นก็เป็นสำรองของไอ้เจ้ากันเซโลอ่ะ
0: ครับ
1: สำรองทางแบ็กฝั่งขวา
0: โอ้ย6นาที
1: ตอนแรกนึกว่าแปด
0: นึกว่าแปด6นาทีก็โอเคครับยังไม่ได้นานมาก
1: 90นาทีตอนนี้หมดแล้วนะ
0: ครับ
1: เข้าสู่ช่วงทด6นาทีเต็มๆเลยครับก็ดูจากตรงนี้ถ้าไม่ได้เร่งอะไรเพิ่มเติมน่าจะจบสกอร์นี้นะเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเองก็แกก็เปลี่ยนพวกตัวหลักๆออกไปหมดแล้วครับตัวที่เหลือก็เป็นพวกสำรองแล้วคุณภาพมันก็ยิ่งเปลี่ยนยิ่งแย่เหมือนกันครับแต่สเปนเองก็ไม่ได้เร่งเครื่องนะครับ
0: โอ้โหพี่เล่นมุกไม่พอนี่แฟนรายการในช่องแชทนี่เล่นกันยับเลยนะ
1: เล่นกันเองด้วย
0: เหรอเล่นกันเองเพียบเลยอ่ะ
1: ครับเอาไม่เป็นไรนะครับเรามีช่องไว้ให้นี่อยู่แล้ว
0: นี่นี่อันล่าสุดเนี่ยตัวล่าสุดนี่ลงมาของพี่อะไรนะเอากังนำ
1: น
0: ะบอกเอากำนันครับ
1: เอากำนันเดี๋ยวผมไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วผู้ใหญ่รออยู่นะครับ
0: ใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้าน
1: เลยมีปลัดด้วยโอ้โหสาอูยกมาทั้งตำบลเลยมีปลัด
0: รอแล้วสายราชการทั้งนั้นเลยครับเอากำนันลงมาแล้วครับ
1: ส่วนเราสายบุญเราเป็นปลัดเหมือนกันปลัดคิกครับดูจังหวะปอโลดลูก5ได้ไหมล้ำหน้าหรือเปล่าต้องรอดูครับแฟรันไม่น่าจะมีอะไรครับเอาธงไม่ยกครับ
0: เอาเลยครับ
1: โอ้โหประตู5มาจนได้ครับเฟรันตอเรสครับ
0: เพราะว่าเทคโนโลยีเช็คการล้ำหน้าให้กับผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินดูธงได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วพอเทคโนโลยีไม่ฟ้องมาผู้ตัดสินก็ไม่ได้ยกธงนะครับ
1: ไม่ได้เตือนแล้วนะคร
0: ับ ใช่ครับคือผู้ตัดสินมองแล้วนะครับว่าไม่มีสัญญาณเตือนมาก็5ประตูต่อ0ครับสเปนนาทีที่90บวก2ครับจากเฟรันตอเรสครับวันนี้ลงมาเป็นสำรองแล้วก็พังประตูจนได้นะครับจังหวะชิงกันอยู่ครับ
1: ตอนแรกเนี่ย
0: โอ้ยมันต้องมัน
1: อย่างนี้น่าจะต้องมี
0: ต้องดูครับ
1: นะเพราะโอ้โห
0: ใช
1: ่ดูเหลี่ยมนี้น่าล้ำนะ
0: มันยังต้องตัดสินจากภาพด้านข้างครับ
1: ผู้สินรอจากห้อง VAR ก่อนไหมนะครับ
0: โอ้โหเพราะว่ามองจากภาพในรถสดเนี่ยยังตัดสินไม่ง่ายนะครับอาจจะดูก้ำกึ่งอยู
1: ่ดูเซมิออโต้นะครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะที่เราดูตรงนี้มันดูเหลื่อมเหลื่อมล้ำล้ำอยู่นะครับเนี่ยผู้สินรอจากVR เช็คอีกทีนึงก่อนครับ
0: ที่ผ่านมาบางเกมนี่สุดท้ายแล้วต้องใช้ผู้ตัดสินหลักในการตัดสินอีกทีนึงนะครับไปเชื่อเทคโนโลยีแบบ 100% ไม่ได้เขาเลยตั้งเทคโนโลยีว่าเป็นเซมิไงพี
1: ่
0: ไม่งั้นถ้าปล่อยให้เทคโนโลยีตัดสินอย่างเดียวบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดได้ส่วนหนึ่ง
1: จ้ะก็ต้องรอก่อนนะครับตอนนี้ยิงประตูที่5ไปเนี่ยตอนนี้เช็ค VR ครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกราฟิกบอกเช็คก่อนนะครับ

0: ผู้สินก
1: ็รอประตูที่5นะครับแหมแฟนๆชาวไทยก็ลุ้นกันอยู
0: ่
1: เฟรนตอเรสครับยิงไป24ประตูครับกำลังจะลุ้นประตูที่25ในทีมชาติสเปนของตัวเองอยู
0: ่คือถ้ามีเซมิออโต้มันชัดตรงที่มันไม่ต้องมานั่งตีอะไรเลยเนาะมันเห็นเป็นรูปร่างคนเลยว่ามันล้ำไม่ล้ำนะครับแต่ดูมุมบนดูก่อน
1: โอ้ย
0: แต่ดูมุมบนเนี่ยมันเหมือน
1: เหลื่อม
0: คือเจอลายๆเดียวกันเลยต้องรอดูเส้นอย่างเดียวเลยครับ
1: เหมือนจ้าแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพขนานนะครับโดยตรงจากมุมข้างแบบตรงๆนะครับ
0: ใช่เราเห็นแต่มุมเห
1: ลื่อมๆมันก็ยังโค้งอยู
0: ่นะครับ
1: มันดูไม่ง่ายนะครับตัดสินด้วยสายตาไม่ได้แต่ก็สำคัญแค่จะ4หรือ50เท่านั้นแหละมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันมันจะเปลี่ยนนะครับ
0: ตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรแล้วแต่ว่าบางคน
2: 40ก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: บางคนอาจจะสำคัญอะไรอยู่บางอย
0: ่
1: าง
0: ก็ได้นะ
1: แฟนบอลชาวไทยเนี่ย
0: แต่เกมนี้ต้องไปทำการบ้านต่อเกมหน้าเลยครับ
1: ครับ
0: จอร์โดนิสสู้ไม่ได้จริงๆครับ
1: อ่ะเช็ค
0: เนี่ยน่าจะหามุมยากอยู่นะ
1: เช็คประตู
0: เพราะว่าอันนี้มุมแบบนี้มันเช็คนานมากเลยนะ
1: ใช่ครับต้องเอาให้มันละเอียดเลย
0: เพราะว่ามุมกล้องที่เราดูจากถ่ายทอดสดกับมุมกล้องที่ในห้อง VR มันจะเป็นอีกมุมนึงนะครับบางทีมันยังหามุมกล้องนั้นไม่ได้ครับ
1: ผู้ตัดสินนี
0: ่เดินมาก็บอกกับทางสเปนครับ
1: ผู้ตัดสิน VR นี่เป็นโคลอมเบียนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ตัดสินหลักนี่เป็นบราซิลครับ
0: จาก VR
1: โอ้โห
0: ลำหน้า
1: หมายเลข7ครับ
0: บอกครบเลยครับประวัติรูปร่างหน้าตาเรียบร้อยครับ
1: เกิดที่ไหนเอาไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะ
0: ลำหน้า
1: เขาบอกว่าเฟรนตอเรสเนี่ยอยู่ในตำแหน่งลำหน้านะครับออฟไซด์โพซิชันนะครับก็ไม่ได้ประตูนะครับยัง 4-0 อยู่ครับสเปน
0: ก็โอเคถือว่ามีพอใช้เวลาแล้วเดี๋ยวมันเราอาจจะได้เห็นภาพเซมิออโต้ตามหลังมานะมันน่าจะเคลียร์นะครับแต่ตอนนี้ล้ำหน้านะครับ40เหมือนเดิมครับน่าจะทดให้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าโอ้ต่อเวลามานานครับวิลเลียมเข้ามาไม่ถึงดูวิลเลียมนี่ยังไม่น่าฟิตอีกเยอะเลยครับวันนี้ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับวิลเลียมลูกเปิดทะลุมาสกัดลูกนี้แล้วก็บอลมันกำลังจะหลุดออกหลังไม่ยอมครับซิมอนเตะทิ้งออกข้างครับไม่ให้เตะมุมเลยครับ
1: แบบนี้ก็คงต้องทดเพิ่มนะครับใช้เวลาในการเช็ค VR ไปอยู่พักใหญ่นะครับทด6นาทีครับเดี๋ยวต้องดูว่าผู้ตัดสินจะเพิ่มให้ไปกี่นาทีครับ
0: ไม่มีใครเข้ามาอีกครับมาอับดุลฮามิดบอกปู่เข้ามาเอาบอลกันหน่อยจะทุ่มเอาทุ่มไกลเข้าไปก็ได้พยายามจะโมงตั้งมาลูกสุดท้ายก็เข้ามือซิมอนเลยครับไม่มีอะไรครับ
1: พอผู้ตัดสินเป็นพวกอเมริกาใต้พี่หูเวลาเขาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยฟังง่ายดีนะแต่ถ้าเป็นพวกยุโรปด้วยกันเองเนี่ยโอ้โห
0: บางทีเขาพูดเร็ว
1: ไ
0: ม่ก็บางทีมันจะม
1: ี
0: สำเนียงอะไรตรงนี้มันจะมีสำเนียงนะครับ
1: แต่ผมฟังมาหลายทีแล้วผู้ตัดสินถ้าเป็นจากอเมริกาใต้เนี่ยโอ้ถ้าพูดอังกฤษเนี่ยฟังง่ายมากนะครับแล้วก็เขาใช้คำที่ไม่ยากอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: เพราะพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเก่งอังกฤษ
1: จริงมันก็ส่วนหนึ่ง
0: มันจะใช้คำไม่เยอะเหมือนเราแหละคำเหมือนบ้านเราไปเที่ยวเขาบ้านเขา
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ต้องมีไวยากรณ์ไม่ต้องมีอะไรนะครับก็ให้เล่นต่อตอนนี้6นาทีครบไปแล้วนะน่าจะต่อเพราะว่าช่วง VR ใช้เวลาไปหลายนาทีอยู่นะครับคูคูเรย่าแต่ว่าบิลเลียมแกล้มกลิ้งไปแล้วนะครับกูเลย่าครับทางซ้ายคืนกลับมาตรงกลางสนามก่อนครับฟาเบลุยยัดในมาครับเพื่อนกับเบิ้ลคืนหลังไปเลยครับตำแหน่งการยืนมันเหมือนไม่สัมพันธ์กันเลยครับพอเปลี่ยนตัวลงมามันเลยจ่ายทะลุตามช่องไม่ได้นะบางทีจะจ่ายเพื่อนไม่อยู่นะครับขวางข้ามามุมทงทางซ้ายครับนิโก้วิลเลียมโยกก่อนจิ้มคืนกลับมาคูคูเลย่าเลือกย้อนหลังกลับมานะครับจะแทงทะลุมาครับมาผมไปลุยฝากขวามาก่อนจิ้มคืนกลับมาหาช่องแล้วก็วางบอมเข้าไปโมงเสยทิ้งมาออกข้างไปครับได้ทุ่มเลยครับลงไปช่วยเกมรับหน่อยครับเอาชมาร์ท
1: ก็ยังทดเผื่อเลยไปนาทีเศษแล้วนะครับเข้าสู่นาทีที่7ในการทดเวลาแล้ว
0: กูคูระยะครับทุ่มคืนย้อนหลังกลับมาครับโรดี้ก็เอากลับหลังไปเลยครับไล่คืนหลังกลับมาครับลาพอร์ตดึงเวลาไว้เลยครับให้มันจบๆไปครับลาพอร์ตโรดี้คูคูเลย่าออกซ้ายมาครับวิลเลียมวันนี้ก็จังหวะดวลตัวต่อตัวนี่ชัดเจนเลยเขาไม่เอาเลยนะครับ
1: เหมือนวันนี้ลงมาเรียกความฟิตให้กับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ พอโดนคู่ต่อสู้เข้ามาจับปุ๊บนี่กระจายคือหลังทันทีนะครับก็เห็นได้ชัดว่ายังไม่ได้ครับสภาพร่างกายบอลทะลุตามช่องมาฟาเบลุยหักคืนกลับมาให้แล้วก็นะก่อนไปชดยิงซะเลยยังติดบล็อกอยู่ครับกะจะปั่นซะหน่อยครับดูสินเป่าอะไรครับเรียบร้อยครับก็ทดเพิ่มมาให้อีก2นาทีนะ
1: ครับก็เป็นเกมที่สเปนวันนี้ครับกลับมาโชว์ฟอร์มสมราคา1ในทีมเต็งนะครับก็ไล่ถล่มเอาชนะซาอุดิอาระเบียครับตัวแทนจากเอเชียไป4-0ครับ3ประตูในครึ่งแรกนะครับ10นาทีแรกจากลามินยาเมา21นาทีจากมิเกลโอยาซาบาลแล้วก็นำ 3-0 นาทีที่24จากมิเกลโอยาซาบาลครับแล้วก็ได้ประตูที่4ในช่วงต้นครึ่งเวลาหลังนะครับนาทีที่49จากการนำเข้าประตูตัวเองของเซนเตอร์ของซาอุดิอาระเบียนะครับฮัสซันอัลชอมบักตี้ครับจบเกมสเปน4ซาอุดิอาระเบีย0นะครับก็ทำให้สเปนตอนนี้นี่ก็มีอยู่4คะแนนนะครับขณะที่ซาอุดิอาระเบียมีแต้มเดียวเหมือนเดิมครับวันนี้พ่ายแพ้ไป
0: ก็ถือว่ากลับมาคืนฟอร์ม
1: ใช่
0: ก็ถือว่าทำให้ฟุตบอลโลกมันก็จะสนุกขึ้นเพราะว่าพวกบรรดาทีมใหญ่มันดูทรงแล้วไม่น่ามีแบบพลิกโผแล้วล่วงอะไรแบบนี้นะครับดูแล้วจะอยู่ในเส้นทางกันหมดนะครับ
1: ก็เดี๋ยวในกลุ่มนี้ในช่วงเช้ามืดตามเวลาบ้านเรานะครับในช่วงเวลา 5:00 นะครับก็จะลุ้นอีก1คู่ว่าในกลุ่มเดียวกันกับสเปนเนี่ยนะครับอุรุกวัยที่เกมแรกเสมอมาเหมือนสเปนจะคัมแบ็กกลับมาชนะหมู่เกาะเคปเวิร์ดได้ไหม
0: ครับ
1: ในช่วงเวลา 5:00 นะครับ
0: เดี๋ยวเราคงพักกันก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เราต้องย้ายเข้าไปข้างในไหมหรือว่าอยู
1: ่ย้ายดีกว่าย้ายได้ไหม
0: ย้ายใช่ไหมเพราะว่า
1: ย้ายได้ไหม
0: มันไอ้พวก
1: อุปกรณ์อะไร
0: เยอะมันใช้อะไรไม่ค่อยได้
1: ใช่ใช่
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึง
1: ฟังเพลงก่อน
0: กลับมาเรายังอยู่กันต่ออีกชั่วโมงนึง
1: ครับ
0: นะครับผมพักกันสักครู่นึงก่อนครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: 1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนีย
12: บอลโลกสตอรี
13: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
14: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
16: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
17: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
16: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีก41สถานีด้วยนะ
1: ครับ
0: กับช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะนะครับอยู่กับ2อูนะครับ
1: ครับ
0: อูใหญ่อุดมศักดิ์แล้วก็อูเล็กอัครเทพนะครับ
1: ก็จบกันไปนะครับคู่ที่เราได้ติดตามกันไปก็สเปนวันนี้ก็แหมกลับมาคืนฟอร์มสุดๆไปเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เอาชนะซาอุดิอาระเบียนะครับตัวแทนจากเอเชียขาดลอย4-0
0: ครับ
1: ชนิดที่ว่ารีบยิงรีบหยุดเกมรีบเบรกเลย
0: ครับรีบจบเลย
1: ไม่ยิงเพิ่มเลยมีคนบ่นนะผมเห็นนะมีคนบ่นนะ
0: จะมายังไม่พอ
1: เหมือนวันนี้นี่ไงพี่เหมือนวันบาซิลที่ครึ่งแรกใน3-0
0: ใช่ใช่แล้วหลังเงียบเลย
1: แน่นอน
0: หลังเงียบเลย
1: โอ้โห
0: ไม่ขึ้นแล้วขึ้นหลังอารมณ์แบบนี้เลยบูเลยนะครับอ่ะเราก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมไม่ช่วงนี้มีเวลาชั่วโมงนึงเนอะเดี๋ยวเราก็ไปตามเก็บตกช่วงที่เราพระบรรยายบอลเราก็ไม่ได้อ
1: ่
0: านให้เนาะหลาย
1: Facebook.
0: ท่านก็ส่งกันมาเต็มเนาะก็เดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้แล้วกันเนาะบุญโอ้นี่อ่านไปถึงไหนแล้วไม่รู้เนาะในฝั่ง YouTube
1: อ่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงคู่ดึกเขาก็จะลงสนามแล้วนะพี
0: ่
1: พี่อู๋ครับรายชื่อ
0: มาแล้วใช่ไหม
1: ก่อนเลยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: จัดไปเลย
1: แล้วก็พรีวิวกันเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวมีทัศนะหน่อย
0: ครับผม
1: นะครับว่าคู่ดึกเนี่ยนะครับที่จะลงสนามกันในช่วงเวลานะครับต่อจากเราเบลเยียมกับอิหร่านนะครับดูรายชื่อกันหน่อยนะครับสำหรับเบลเยียมเพราะว่าเกมแรกเนี่ยผลงานออกสตาร์ทไม่ดีไปเสมอกับอียิปต์มาเนาะ1-1ส่วนอิหร่านก็เสมอกับนิวซีแลนด์มา2-2นะครับเบลเยียมวันนี้ผู้สาประตูยังคงเป็นตีโบกุ๊กตัวนะครับเซนเตอร์จะเป็นเนธานเอ็นกอยกับดานิเอลแมคเคเล่ครับแบ็กจะเป็นมาร์คซิมเดอคุยเปอร์ด้านซ้ายฝั่งขวาเป็นโทมัสเมอร์นิเย่มิดฟิลด์มียูริเทเลมันส์โอ้แล้ววันนี้ส่งเจ้ารัสกินนะครับเป
0: ็
1: นตัวจริงขณะที่ตัวรุกมีเควินเดอบรอยเลียนโดทอสซาอเล็กซิสซาเลเมเกอร์โอ้แล้วหน้าเป้าวันนี้เปลี่ยนมาใช้โรเมโรลูกากูเลยนะครับ
0: เพราะว่าเกมที่แล้วพอลูกากูลงมาแล้วเกมมันดีนะครับ
1: ก็เท่ากับว่า
0: อูแต่โดกูสำรองอ่ะ
1: โดกูโดกูสำรองแล้วก็ตัวที่หลุดไปเป็นตัวสำรอง
0: เดคแคลเลอร์นะก่อนอันนี้แกจะยืนเป็นหน้าเป้าเนอะ
1: เดคแคลเลอร์นะครับประมาณ 2-3 ตำแหน่งอะนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสำรองไม่มีชื่อเชอร์มี่โดกูเลย
0: ใช่น่าจะเจ็บ
1: ไม่ใช่แกกลับไปดูลูก
0: ป่วยนี่เห็นบอกว่าป่วย
1: ไม่ใช่แต่ลูกเขาเมียเขาจะคลอดลูกไม่รู้เขาออกจากแคมป์ทีมชาติไปจริงๆหรือเปล่าผมยังไม่ได้เช็ค
0: แต่วันนี้ไม่มีชื่อโดกูนะ
1: ใช่
0: แต่ผมที่ผมดูอีกที่นึงบอกเห็นมีลงมอสเชนมิโดกูป่วยนะครับ
1: อาจจะมีอาการไม่ดีเพราะว่าเรื่องของทางบ้านที่แบบลูกเขาจะคลอดอ่ะ
0: ค
1: ือ เขากำลังจะได้ลูกคนแรกแล้วเคยพูดไว้ว่าถ้าคลอดเนี่ยเขาอยากกลับไปดูภรรยาคลอดลูกแต่ว่ามันน่าจะอยู่ระหว่างทีมชาติเบลเยียมก็เลยเป็นกระแสสองด้านว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่อยู่กับทีมชาติก่
0: อ
1: นบางคนบอกเฮ้ยนี่ลูกคนแรกของเขาตอนนี้กระแสโซเชียลมันก็ยังปนๆกันอยู
0: ่ครับ
1: แต่วันนี้ไม่มีชื่อนะครับ
0: ถูกมันก็พูดยากเนอะ
1: นะ
0: ในมุมหนึ่งก็มุมครอบครัวอีกมุมมัน
1: เรื่องชีวิตของเขาอะ
0: แต่ทีมชาติมันก็น่าเห็นใจอะ
1: ผมไปอ่านแบบคอมเมนต์แล้วมันก็มีเหตุผลที่มันทั้งสองฝั่งจริงๆ
0: อย่างของผมเนี้ยมี7-8เมียใช่ป่ะถ้าลูกคนแรกผมไม่ทันก็อีกเมียอีกคนก็อาจจะได้อะไรเงี้ยแต่อู๋ยากหน่อยอู๋มีน้อยอ่ะ
1: โอ้โหถ้า7-8คนนี้ไม่ต้องพูดเลย
0: ครับ
1: โอ้นะฮะอู๋บอกเท่ากับว่าวันนี้เกมรุกของเบลเยียมเองก็ขาดปีกตัวลากเลื้อยนะ
0: ใช่
1: โดกูไม่อยู่นะครับแต่วันที่แล้วเล่นก็ไม่ได้ดีมาก
0: วันที่แล้วมันเจอกับอียิปต
1: ์อียิปต
0: ์และอียิปต์นั้นเล่นดีนะครับ
1: เล่นเกมรับเยอะด้วย
0: โอ้โหนี่ถ้ากับตัวรุกก็อาจจะต้องไปถึงพวกลูเกบาคิโอเลยนะถ้าจะอาศัยความเร็วนะเพราะว่าเป็นสายคล่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เดคาเลเลอร
1: ์ครับ
0: ก็อาจจะสลับนะครับ
1: แต่จริงเอาเดคาเลเลอร์ออกไปดีละเพราะนัดที่แล้วเล่นหน้าเป้าเล่นไม่ได้เลย
0: เออไม่ดีเลย
1: เล่นไม่ได้เลย
0: ไม่มีอะไรเลยแก
1: แต่ลูก
0: กูลงมามีเสียวทุกลูกเลยมีเสียวอยู่นะครับอ
1: ย่างน้อยความใหญ่ลูกโด่งเนี่ยมันยังเพิ่มมิติในเกมรุกให้กับเบลเยียมได้ดีอยู่นะคร
0: ับส่วนทางอิหร่านก็ชัดเจนนะครับไอ้เจ้าซาเลมี่นั่นแหละ
1: หน้าเป้า
0: ตัวเดียวแล้วก็วันนี้เนี่ยจากที่ดูไลน์อัพเนี่ยโอ้โหหลัง5เลยหน้าจะมาลดบั๊กเหมือนกันนะครับแต่นี้ก็มีข่าวดีนะเพราะว่าตอนแรกบอกว่าไอ้เจ้าชามันกอดดอสอาจจะเจ็บวันนี้ลงได้นะลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับก็เป็นตัวหลักของทีมนะ
1: ครับ
0: อ่ะ จัดไปเรียบร้อยนะสำหรับตัวผู้เล่นนะครับเผื่อจะไปตัดสินใจกันอีกทีนึง
1: โอ้แต่เห็นตัวผู้เล่น
0: แต่ไม่มีโดกูแล้วก็สะดุ้งกันนะ
1: ผมว่ารู้สึกว่าถ้าไม่มีโดกูแล้วอ่ะคือนัดที่แล้วเขาอาจจะเล่นไม่ดีแต่ว่ามันมีเขาก็ดีกว่าไม่มีอ่ะ
0: โอ้แล้วดรอปไอ้คัสเซนเย่นส่งโดคูโป้เลยอ่ะโดคูโป้
1: เลยคุยเป้เลย
0: เพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ส่งโดคูโป้กับลาสกินลงมาก็ไม่ใช่ว่าเกมจะดีนะ
1: วันนั้นสองคนนั้น
0: สองคนนี้ก็แทบจะไม่ได้มีบทบาทเท่าไหร่
1: ลงมาแล้วเปลี่ยนเกมไม่ได้ด้วย
0: ครับผม
1: ก็น่าหนักใจแทนเบลเยียมเหมือนกันเพราะว่าในมุมของอิหร่านเนี่ยนัดที่แล้วที่เขาไปเอาแต้มกับนิวซีแลนด์มาได้เนี่ยวันนี้ยิ่งเจอเบลเยียมอ่ะผมว่าเขาน่าจะอุดใส่อ่ะ
0: ครับ
1: ก็คงต้องเล่นเกมรับหนักๆใส่เบลเยียมซะหน่อย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปลุ้นนัดสุดท้ายที่อิหร่านจะไปเจอกับอียิปต์ก็น่าจะพอได้ลุ้นอยู
0: ่ครับ
1: นะครับคู่ดึกเดี๋ยวจะลงเล่นกันตีสองนะครับ
0: แต่เดี๋ยวส่วนทางฝั่ง YouTube ที่เดี๋ยวให้น้องอู๋ดูอีกทีนะเพราะผมไม่รู้ว่าน้องอู๋อ่านไปถึงไหนนะมันมีช่วงหนึ่งไอ้อ่านไว้อยู่เนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวไปเก็บตกคืนให้นะครับ
1: Facebook นี่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะเมื่อกี้
0: ใช่ครับเดี๋ยวแล้วก็สลับกันไปแล้วกันเนาะ
1: ใช่นะครับแล้วก็หลังจบเกมเมื่อกี้นี่เห็นมิเกลยาซาบาลออกมาให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์อะถึงจะโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ครึ่งหลังอะพี่ยิง2แอสซิสต์1
0: มีโอกาสเพราะวันนี้แกเล่นดีจริงนะครับ
1: ก็ดูแล้วเกมที่เล่นอยู่ไปก็ไม่มีใครเด่นกว่าเขาอยู่แล้วอะ
0: อันนี้เขาบอกว่าชอบรอยยิ้มพี่สุเทพเวลานั่งข้างๆป๋าตอนภาคบอลโลกมากครับคุณโจผีอ๋อพี่เทพแกเติมครับ
1: กาแฟ
0: ไม่ก็เติมกาแฟตอนเช้าแกก็จะเดินสบาย
1: ดีๆนะพี
0: ่บางทีก็นั่งขำคนเดียวแกนะ
1: คือบอลเล่นสนุก
0: ครับแกกินแบบกาแฟแบบหยดใส่ลิ้นอะให้ได้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็หยอกๆกันนะ
1: ผมไม่เกี่ยวนะ
0: เดี๋ยวคิวหาย
1: ผมไม่เกี่ยวนะ
0: แต่ช่วงนี้เริ่มไม่มีแล้วด้วย
1: ช่วงนี้ที่ต้องมาตลอดที่นี่นะครับก็คำถามเดี๋ยวเราย้ำกันอีกทีนะในการร่วมสนุกของเรานะครับในที่นายไลฟ์นะครับเชียร์บอลโลกกับเรานี่ก็เมื่อกี้ถามไปว่านะครับยูโตะนาคาโตโมะเล่นฟุตบอลโลกกี่ครั้งแล้ว
0: ครับผม
1: นับเป็นสมัยนะ
0: ใช่
1: ๆฟังดีๆนะเล่นฟุตบอลโลกกี่ครั้งแล้ว
0: ครับผม
1: นะตอบคำถามกันเข้ามาได้เผื่อนะครับเราเป็นลุ้นเป็นผู้โชคดีนะ
0: ใช่ใช่ครับไอ้นี่เราต้องเฉลยเลยปะเนี่ย
1: เฉลยไหมช่วงนี้เฉลยเลย
0: เฉลยเลยดีกว่า
1: อ๋อโอเคนะครับเพราะเมื่อกี้นี่เป็นคำถามไปละนะครับก็สำหรับยูโตะนากาโตโมะถ้านับเล่นฟุตบอลโลกอย่างเดียวเนี่ยสี่สมัย
0: นะครับ
1: เพราะว่าสมัยเนี้ยมันเป็นสมัยที่ห้
0: า
1: แต่ก็ยังไม่ได้เล่น
0: ยังไม่ได้ลงเลย
1: ยังไม่ได้ลง
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นใครหลงว่าแกมาบอลโลก5รอบแล้วเนี่ยแต่รอบนี้ก็ยังไม่ได้ลงนะฮะ
0: คำถามยังก็ดาวินชี
1: จริ
0: งไม่ยากจังวะ
1: วัด IQ เหลือเกิน
0: โอ้ยากแล้วก็คำถามก็แหมต้องนั่งคำนวณด้วยคำนวณให้ดีด้วยนะ
1: แบบฟังแล้วตอบเลยไม่ได้นะ
0: ครับผม
1: ต้องคิดหน้าคิดหลังกันให้ดีๆนะครับ
0: โอ้โหข้อความนี่เรื่องจริงเลยเนี่ย
1: อันไหนเอ่ย
0: คุณณัฐพงศ์บอกอาจารย์อู๋ใหญ่บรรยายได้สนุกกว่าผอ.เจ๋งอีกอ้าว
1: เ
0: รื่องดีกว่าเยอะเลยนะดีกว่าเยอะนะเนี่ยอู๋ดีกว่าเยอะเลยรอข้อความนี้แหละคุณแอปนะ APPK นะบอกเอเชียที่จะเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายแน่ๆญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อีกชาติที่ก้ำกึ่งออสเตรเลียชาติเอเชียที่เหลือน่าจะตกรอบหมดก็ดูแล้วไม่น่าไหว
1: เพราะว่า
0: เอเชียเริ่มจะออกแววให้เห็นแล้ว
1: เพราะว่าไอ้นัดหลังๆที่เล่นส่วนใหญ่เนี่ยโดนยำตลอดเลยนะ
0: ครับ
1: สู้ไม่ค่อยได้ผมดูทรงแล้วพวกอุซเบกาตาจอแดนนี่ไม่น่ารอดถ้าจะรอดเนี่ยเดี๋ยวรอคืนนี้ดูอิหร่านก่อนดูทรงอิหร่านนิดนึง
0: บอก6ลูกก็มีโอกาสแต่ว่าดันไปปิดเกมก่อนผมว่าถ้าไม่เลือกปิดแล้วจะเอาอีกนะ6มันได้เผลอๆไม่อยู่นะ
1: ได้
0: เพราะ4มาต้นครึ่งหลังนาที49โอกาสอีกเพียบเลยนะครับ
1: 4ลูกก็ถมเถแล้ว
0: คุณคณิตบอกหวานเจี๊ยบครับ
1: ครับ
0: คุณแอปบอกว่าโค้ชซาอุแก้ไม่ได้หรอกคุณภาพผู้เล่นห่างเยอะจริงครับก็ส่งใครลงมามันก็เหมือนเดิมแล้วดูพอเป็นสำรองหนักกว่าเดิมอีกนะครับ
1: ลงมาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับ
0: ครับอันนี้ก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่ามี5ครับแต่ว่ามีขอ7เลยก็มีนะครับ
1: โอ้โหหกเยอะไป
0: คุณนินจาบอกแอปอันนี้ต้องเปลี่ยนนะคุณนินจาคุณนินจา 200SX อ่ะแอป Active 99ทำไมฟังไม่ได้ครับตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
1: อ๋อใช่
0: ให้เปลี่ยนเป็น M-Cord Connect ครับนะครับเป็นตัวใหม่นะเราอัปใหม่แล้วนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้หลายวันเนี่ยอันนี้คือไม่ได้แล้วนะครับ
1: ใครมีแอป FM 99ของเดิมเนี่ยคือลบทิ้งไปก่อนแล้วโหลด Mcord Connect มาเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับ
0: ครับคุณ N2PD บอกพี่คนขวาภาคสนุกมันและฮามากๆทำไมไม่ได้ไปภาคช่องหลักอ่ะครับงงหรือว่าพี่แกค่าตัวแพงเปล่าครับค่าตัวไม่แพงครับแต่ว่าเขาไม่มีใครตามครับค่าตัวถูกครับแต่ไม่มีใครมาตามครับสะกิดแล้วเขาเงียบไปเลย
1: ครับ
0: นะครับคุณ ABCD นี่บอกว่าฟังทุกวันมันกว่าดูสดนะครับคุณวีรชนเลยครับฟังไปทำงานไปอยากดูภาพเหมือนกันอ่ะก็สำหรับบางท่านที่ต้องทำงานแล้วมันไม่สามารถดูได้นะคร
1: ับ เข้าใจ
0: เราก็ใช้วิธีนี้ฟัง99ของเราไปเพราะว่ามีบรรยายทุกคู่อยู่แล้วเนาะบรรยายทุกคู่นะครับเขาบอกว่าเมื่อเช้าโค้ชตูนิเซียอย่างเอาพอโดน 2-0 เงียบเลยนะครับ
1: อ๋อไอแอเวเรนา
0: ใช่เรนา
1: ที่อยู่ดีๆก็ต้องคุมตูนิเซียแบบงงๆอ่ะ
0: ซาบีรามูชีโดนไล่ออกตั้งแต่นัดแรกอ่ะแล้วพี่แกก็ประกาศแล้วแกไม่เอาแล้วนะครับแกบอกว่าข้างในมีปัญหาเยอะมากนะครับตูนิเซียนะครับ
1: จริงๆเนี่ยผมว่ามารับงานตรงนี้มันก็ช่วยกันแหละแต่ว่ามันเสียชื่อเสียงตัวเองด้วยนะมาคุมแบบตัวเองไม่ได้เตรียมอะไรเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ทุกคนกันขันดิมันเป็นโปรไฟล์ที่ติดตัวเองไว้ตลอดอ่ะ
0: โอ
1: ้ไม่ดี
0: คือแกกะมารับเอาตังค์ไว้ก่อนมั้งเพราะเป็นคนอื่นไม่เอาเนาะเนื้อมันเสียโปรไฟล์นะ
1: แล้วพอไปไล่ดูผลของตูนิเซียเนี่ยโอ้โหตอนแรกเนี่ยผมวางความเขาเรียกความเก่งของตูนิเซียไว้เยอะกว่านี้นะ
0: คิดว่าเก่งกว่านี้นะ
1: พอรู้สึกแบบเฮ้ยผมว่าเขาก็ใกล้ๆอียิปต์นั่นแหละ
0: เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเต้ยในเนชั่นคัพนะแต่ไอ้เจ้าตูนิเซีย
1: เสียประตูยากเล่นด้วยแล้วดูอึดอัดโอ้โหที่ไหนได้สิ่งที่คิดไว้เนี่ยตรงข้ามหมดเลยนะครับห่วย
0: ครับ
1: โดนยิงไปเท่าไหร่อ่ะนัดละ5นัดละ4
0: จริงๆห่วยแต่อุ่นเครื่องนะ
1: อุ่นเครื่องโดน
0: เครื่องก็โดนด่ามาอยู่ไง
1: โดนเบลเยียมป่ะ
0: ใช่
1: เบลเยียม 4-5 ลูกอ่ะ
0: โดน 5-1 เหมือนกัน
1: นะก่อนผมดูก่อน
0: ใช่ป่ะ
1: เท่ากับว่า3นัดหลังเนี่ยโดนยิงไป10กว่าลูกอ่ะ
0: เออเนี่ยถูกมั้ย
1: ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์แพ้เบลเยียม 0-5
0: 5ลูก
1: แล้วก็เริ่มเล่นบอลโลกแพ้สวีเดน 1-5
0: 10
1: เมื่อเช้าโดนญี่ปุ่น4
0: 14
1: ลูก4นัดไอ้3นัดโดน14ลูก
0: แหลมเลย
1: แล้วยิงประตูได้ลูกเดียว
0: ใช่แล้วมันเป็นบอลระดับตูนิเซียเนาะมันต้องดีกว่านี้นะครับ
1: สุดแห่งความน่าผิดหวังเลยตูนิเซีย
0: ขอบคุณดูดีๆบอกพี่อู๋ครับแอนโทนีติดทีมชาติบราซิลชุดนี้หรือไม่ครับแอนโทนีถ้าเป็นที่พี่หมุนนี่ไม่ติด
1: ไม่ติด
0: ที่หมุนไม่ติดนะคร
1: ับ ไม่ติดครับแต่ว่าถ้าเป็นชุดเบื้องต้นที่เขาเรียกมาเยอะมันติดอยู่นะ
0: โอ้ชั่วโมงตอนนี้สภาพจิตใจแย่เลยครับคุณณพงษ์นี่บอกพี่คนขวาภาคสนุกมากๆใช่พี่วาว77ดาวหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
1: ไอ้ครึ่งแรกของข้อความมานี่เนียนเลยนะ
0: ออกครึ่งหลังปุ๊บกดหูเลย
1: เหมือนทีบตกหน้าผาไงชอบกล
0: มีพี่บีเรานะคุณบีแหลมสิงห
1: ์พี่บรี
0: บอกพี่อู๋น้องอู๋แฮปแฮปนะครับ
1: โอ้ช่วงนี้แฮปหมดอ่ะ
0: ช่วงนี้แฮปหมดอ่ะครับ
1: ใครบอกมาตอนไหนผมแฮปเอาหมดอ่ะ
0: ช่วงนี้ปิดฤดูกาลแฮปทุกคนเลยครับ
1: ว่างว่างช่วงนี้ยาว
0: ๆมีแซวมาด้วยพี่เลี้ยงเฉากล้วยแอร์นะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะแอฟริกาคนไหนอาศัยอยู่แถบเอเชียตอบจอร์แดนอายิวนะครับเลี่ยมเลยนะคร
1: ับ จอร์แดนนะฮะ
0: คุณณัฐพงศ์บอกดีครับที่ตามน้ำถ้าตามโคลนน่าจะเปื้อนนะฮะ
1: นี่เห็นไหมผมว่าในช่องคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะ
0: คือมันเบื่อแล้วไง
1: ในช่วงที่สเปน

0: องบอลไปมาแล้วเขาไม่ยิงอ่ะนี่เขาหามุกมาเล่นกันคนละที2ทีก็ดีก็ดี
1: คุณพีชี่บอกว่า 7-0 ไปเลยไม่ถึงนะ
0: ครับ
1: คุณ AA บอกตอนนี้มีทีมไหนของเอเชียที่โอกาสอะไรอ่ะ
0: จะตก
1: จะตกนะ
0: โอ้เยอะเอเชีย
1: เพียบเลยฮะเอเชียตอนนี้
0: ทำไมนับญี่ปุ่น
1: อ่ะแรกหมดเลยนะ
0: ทำไมนับญี่ปุ่นไม่นับเกาหลีเนี่ยผมว่าสถานการณ์ถ้าทีมไหนแพ้มาแล้วนัดที่2แพ้อีกอ่ะผมว่าก็ไม่รอดหรอกส่วนใหญ่โดนหมดนะครับ
1: อันนี้คุณณัฐพงษ์บอกว่าราตรีสวัสดิ์คุณอูเล็กแล้วก็อาจารย์อูใหญ่ง่วงก็นอนกัน
0: ครับ
1: คุณอภิญญาบอกไหนบอลครับน่าจะเป็นบอลลูกเล็กที่ผมมาโชว์เน
0: า
1: ะ
0: อ๋อข้างหลัง
1: ที่เราจะแจกเนาะพอดีเราย้ายห้องมาอาจจะมองไม่เห็นนะ
0: ใช่
1: นะครับบอกมีนักเตะซาอุผ่อนชุดอินเดียครับเขาคือซาเลมอันดาวซาหลีนะครับ
0: ไงชุดซาหลีก็มา
1: ครับก็ฝันซาเลมบอกโอ้มันเลยอันนี้
0: คุณผู้ฟังเราก็ใช้คำว่าเอาจริงๆระหว่างที่ดูแล้วตอนสเปนมันไม่ได้บุกอ่ะเขาก็ไม่มีอะไรทำจริงๆอ่ะ
1: อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณนายหัวพีรวิทย์นะครับผมรอฟุตบอลโลกสมัยหน้าประเทศไทยเป็นแชมป์แน่นอนตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทันช่วงอายุผมไหม
0: น่าจะไปก่อน
1: เออผม50กลางๆแล้วนะ
0: เอาจริง
1: ๆ
0: พ
1: ี่ถึง
0: ถ้าเราเล่นแบบเนี้ยต่อให้เพิ่มทีมอ่ะ
1: ก็ไม่ได้
0: ก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า
1: เจ๊กี้คุยกูดูก่อนเข้ารายการเนอะบอกเวลาเราเจอซาอุอ่ะ
0: โอ้
1: เราเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นแล้วดูซาอุเล่นกับ
0: สเปน
1: โอ้มันเป็นคนละมือคนละเท้าไปเลยอ่ะโอ้โหมันดูทรงแล้วยังคิดไม่ออกเลยว่าถ้าเราไปอ่ะเนอะเจ๊กี้คุยกูดูนะ
0: โอ้ไม่ไหวหรอก
1: ถ้าเราไปจะจบเท่าไหร่โอ้โห
0: เละ
1: เออลองคิดดูดิเราจะโดนเท่าไหร่อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าถ้าดูบรรดาทีมจากเอเชียที่ได้ไปฟุตบอลโลกหนเนี้ยนะครับคือถ้าเราดูว่าทีมไหนที่มันรู้สึกแบบดูไม่โอเคสุดอ่ะพี่ถ้าดูจากแรงกิ้งนะ
1: ครับ
0: ถ้าแรงกิ้งในเอเชียแรงกิ้งต่ำสุดที่ได้ไปฟุตบอลโลกคือจอร์แดนนะแต่จอร์แดนนี่รองแชมป์เอเชียเลยนะแล้วดูเขาเล่นดิคือเขายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยในบอลโลกอ่ะ
1: นั่นคือเขายังแบบเลือดตาแทบกระเด็นเชื่อว่าต้องกระเตือกระตนนะ
0: โอ้แล้วดูซาอุวันนี้นี่คือแบบอ่ะก็สู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
1: ส่วนคุณหมีเซฟิโลก็เรื่องของคนพากนะผมว่าเราก
0: ็นานาจิตตังนะ
1: อาจจะชอบไม่ชอบมันก็มีทั้งคนชอบไม่ชอบอ่ะเนาะอันนี้เราก็ไม่ไปพูดถึงเขาดีกว่าเนาะเขาบอกเละเป็นซีรีแลกเลยครับซาอุนัตพงศ์ผมยังไม่เห็นภาพเลยนะเป็นยังไงนะซีรีแลกนะเดี๋ยวให้อาจารย์อู๋ทำให้หน่อย
0: โอ้กอกเลยพี่ซีรีแลกนี่ไม่ต้องเคี้ยวเลย
1: ว่าจะเลิกแล้วจะไปกินข้าวไม่กินละ
0: กินซีรีแลกเลยเดี๋ยวนี้เขากินกัน
1: แล้วอันนี้คุณจิมจตุพันธ์บอกว่าแฟร์ร้านเล่นแย่อยู่2วันครับวันแล้วกับวันเล่านะครับพอกันเลยนะครับ
0: คิดดูวันนี้
1: แต่แฟร์ร้านปีแล้วก็
0: กลาง
1: ๆแฟนบาฟ่าก็บ่นอยู่เหมือนกันนะ
0: แต่มันจะมีช่วงที่เขามาแทนเลวานแล้ว
1: เขาจะสวิง
0: เขาจะสวิง
1: ช่วงแรกๆที่เลวาน
0: เจ็บ
1: ลองอะนะ
0: เขาจะทานได้ดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกจะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร
1: ่คุณนัทพงศ์บอกว่ากลายเป็นแฟรานตอไม้เลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าโอนโก2ครั้งเนี่ยเป็นนักเตะไทยต้องอาบน้ำมนต์ล้างซวยแล้วครับ โอ้อันนี้สงสารเลยนะไอ้โอ้โหเห็นหน้าตามปกติเนาะ
0: โอ้
1: มันแบบ
0: เกือบ
1: ตอนที่บอลมันหลุดไปแล้วโอ้โห
0: แล้วไอ้ลูก2เนี่ยเขาจะโอนโกบอลมันแรงด้วยพี
1: ่ใช่ๆบอลมันแรงมากนะ
0: ได
1: ้คุณ APPK บอกซาอุก็ตามคุณภาพครับซาอุสปีดบอลช้าคนละเวลใช่ครับต่างกันเยอะเลยเหมือนเบอร์5กับเบอร์1เลยนะ
0: พัดลมพัดลมเลย
1: คุณนัทพงศ์บอกว่าทำน้ำซุปได้ด้วยครับโมฮาเหม็ดคานอนะครับ
0: ได้แล้ว
1: คือเราวางเป็นโรคไตนะครับ
0: คุณนันทพงศ์เนี่ยผมยกให้เขาว่างสุดแล้วตอนนี
1: ้ครับอันนี้ก็มีว่างด้วยคุณโซโลมาสเตอร์บอกเอากำนันครับ
0: นี่ไงที่ผมบอกเอากำนัน
1: เอากำนันคนนั้นคนละคนกับคนนี้พี่อู๋อันนั้นเอากำนันของเอานัทนะฮะ
0: ชื่อมันก็เหมือนกันนั่นแหละ
1: แล้วก็บอกถ้าเล่น M-Cop Super Fan จะเป็นเอาบัตรกำนันอ้าวนี่เขาไปก็ลองเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะ M-Cop Super Fan อ่ะ
0: เชียร์เว็บไซต์ cheer.mcot.net
1: ครับ
0: เข้าไปร่วมสนุกเข้าไปเชียร์ทีมรักของตัวเองได้เลยนะครับ
1: อันนี้คุณบอกว่าแฟร์ลานตอไม้ทำได้แล้วสรุปไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ครับ
1: หลับหน้า
0: อีกครับ
1: เออ
0: มันยิงเสร็จมันไม่ดีใจเลยพี
1: ่ใช่คุณโซโลบอกว่าตัวอันนัสมันชื่อสุลต่านเอากำนันชื่อเท่มากเออใช
0: ่
1: ชื่อเท่เลยเป็นสุลต่านยังเป็นกำนันอีก
0: รวยไหมเป็นสุลต่านเนี่ย
1: ล้ำเฉยตอไม้นะครับเขาบอกอาร์เซนอลถ้าไม่ได้อัลวาเรซโอยาซาบาลพอไหวไหมครับจานู
0: โห ผมว่าโอยาซาบาลเนี่ยเวลาเขาเล่นทีมชาติเนี่ยถ้าไม่นับนัดที่แล้วที่เขายิงแคปเวิร์ดไม่ได้ผมว่าเขาโอเค

0: นะการเล่นเป็นกองหน้าในนามทีมชาติแต่กับสโมสรผมยังรู้สึกแบบเฉยๆไม่เท่าไหร่
1: กับโซเซดัดผมว่าเขาไม่เท่าไหร่นะ
0: ก็ไม่ได้ดีแล้วก็อาจจะแย่บ้างแต่ไม่ได้ดีมาก
1: แต่ตอนนี้อยากได้ตัวใหม่แล้วว่าเห็นโยเคเลนเล่นล่าสุดแล้วโหเหนื่อยใจเลยครับ
0: เกมแรก
1: ไม่ดีเลยนะ
0: เกมแรกๆยังโอเคอยู่เลยนะ
1: โอ้โหเป็นไง
0: ร
1: อสมัยล่วงเลย
0: อ
1: ันนี้เขาบอกคุณวัฒนาบอกบอลโลกรอบนี้ปลอดภัยไหมเห็นฟังจากสปอตกี้มีระเบิดมันระเบิดอะไรสักอย่างไม่ทราบเหมือนก
0: ัน ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าล่าสุดนี่มันก็ปิดช่องแคบของมูดอีกแล้วไงใช
0: ่
1: ไหม
0: เขาบอกละเมิด MOU อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนอ่ะ
1: อันนี้ก็เสียวอีกแล้วนะ
0: น้ำมันอ่ะเพิ่งลงมาหลายบาทเลยนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วไม่รู้ว่าพอปิดช่องแคบนี่ก็จะกลับไปแพงอีกรอบนึงอ่ะ
1: โอ้เมื่อวานอุตส่าห์เพิ่งจะตุนเองน้ำมันนะครับซื้อไว้เพียบเลย
0: น้ำมันพืช
1: น้ำมันพืชเตรียมไปผัดกับข้าวโอ้เรียบร้อยโอ้อุตส่าห์ดีใจแหมเปิดฮอร์โมนแป๊บเดียวปิดอีกแล้วนะครับแล้วไม่รู้มันจะซัดกันอีกไหมด้วยเนอะพอมันปิดแล้วอ่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวมันก็ปัญหากันอะไรก็ไม่รู้รายวัน
1: อ
0: ่ะ
1: คุณเล็บไซต์วิวเหรอครับวิเคราะห์เบลเยียมอิหร่านหน่อยครับ11ตัวจริงมาแล้วผมยังมองว่าเบลเยียมก็ยังดีกว่าอิหร่านนะผมว่ามีลูกากูมีเดอบรอยท็อตซาอะไรพวกเนี้ย
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะได้แล้วก็น่าจะเกินลูกอ่ะแล้วก็ดูว่าไง
0: ผมว่าชนะแหละแต่ว่าเห็นเบลเยียมเล่นเกมแรกแล้วเนี่ยถ้าเกมรับของอิหร่านไม่ได้แบบหลุดลุยอะไรมากนะ
1: เหมือนซาอุนะ
0: ผมว่ายังพอที่จะมีโอกาสรับมือได้นะแต่ไม่รู้ว่าการที่มีลูกากูเนี่ยน่าอันตรายเพราะที่แล้วเนี่ยพอมันเป็นชาลส์เดอเคเดลเลอร์เนี่ยการเป็นหน้าเป้าอันนี้ไม่ได้เลยแต่ถ้ามีลูกากูเนี่ยบางทีเนี่ยเดอบรอยอาจจะมีตัวเป้าในการเปิด
1: การแทงแล้วจบได้นะ
0: ใช่เป้าหมายมันอาจจะดีกว่าแต่ว่าอย่าลืมว่าลูกากูซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเล่นน้อยมากกับนาโปล
1: ีนะที่กับสภาพร่างกายก็ยังไม่ฟิตเท่าไหร่นะครับ
0: คือทั้งเจ็บแล้วก็มีปัญหาเรื่องระเบียบวินัย
1: ได้ลูกเก่าอยู่นะ
0: แต่ว่าการเล่นทีมชาติเดี๋ยววันนี้ต้องดูความฟิตของลูกากูอีกรอบหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ผมว่าไม่ง่ายอ่ะผมว่าถ้าจะชนะก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยสำหรับเบลเยียมนะครับ
1: ผมยังมองว่าอย่างน้อยชนะได้ก็คิดคล้ายๆกัน
0: แต่ผมว่ามีโอกาสเฉือนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อาจจะชนะแบบไม่ได้ขาดมาก
1: เขาบอกกาแฟอะไรครับมียิ้มด้วยอ่าวนะครับก็ต้องมีบ้างนะครับแกบางทีแกก็มีลูกสูตรของแกนะ
0: ครับ
1: คุณชูสุพงศ์เหรอครับชอบเสียงน้องทั้งสองจากลุงแมนยูอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับหน้าเราก็ได้นะหน้าตาเราก็ดีด้วยนะ
0: ดู
1: หน้านี้ไม
0: ่
1: ได้อวยกันเองนะคร
0: ับ
1: หน้าตาเราก็ดีนะครับคุณก้องเกียรติบอกพี่พีทีวีปีหน้ามีบอลดูไหมปีหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะยากละเพราะเหมือนตอนเนี้ยกำลังคุยกันอยู่ว่าเหมือนจะต่อราคาว่าจะเอาราคาเดิมได้ไหมแต่เขาไม่อ่านไลน์เลยคนนี
0: ้เ
1: ขาไม่ตอบ
0: ไม่มีสัญญาณตอบรับเลย
1: นะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะไปปีหน้าถ้าเป็นบุนเดสมันก็จะเป็น AIS กับทาง BIN ใช่ไหมที่ยังมีอยู่
0: ที่เขาได้แบบลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับ
1: ใช่ใช่นะครับเขาบอกจบรอบแรกวันไหนพักกี่วันตาลายหมดแล้วโอ้อันนี้ต้องคำนวณดีๆนะผมว่าถ้าตามทุกคู่มีสลบนะ
0: รอบ
1: เพราะเวลามันโหดมากนะ
0: เดี๋ยวผมดูกลุ่มสุดท้ายนี่จบวันไหนเดี๋ยวผมดูให
1: ้ในช่วงที่ชื่อคุณอู๋ไปดูเดี๋ยวผมไอ้อ่ําอ่านให้แล้วกันเนาะ
0: ได้ครับ
1: ลืมถามไปว่าลาลิก้าปีหน้าใครจิ้นมาใครขึ้นมาแล้วตกชั้นล่าสุดก็ได้ไอ้เจ้ามาลาก้าไปมาลาก้าขึ้นมาม
0: าลาก้าก็เพย์ออฟไม่ดูเลยเขาเล่นบอลโลกกันอยู่นั่นก็เพย์ออฟ
1: ไม่สน
0: มาลาก้าก็เพิ่งเล่นไปเมื่อวันก่อนวะ
1: ใช่ใช่เมื่อวานนี่เองก็ชนะไอ้เจ้าอัลเบเรียท
0: ี
1: มของโดมาได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวผมไปดูให้กี่นะผมจำทีมที่ขึ้นมาไม่ได้รู้สึกมันจะมีลาคอป่ะ
0: เออลาคอลุนยา
1: แล้วก็ลัมซิง
0: ลาซิง
1: ที่เป็นแชมป์นะครับ
0: เป็นแชมป์เดี๋ยวดูให้เลยแล้วกัน
1: ใช่ใช่
0: เอาเรื่องบอลโลกเมื่อกี้ก่อนแล้วกันนะคร
1: ับ
0: บอลโลกรอบแบ่งกลุ่มเกมสุดท้ายเนี่ยของกลุ่ม L เนี่ยจะเล่นวันที่27มิถุนายน
1: ครับ
0: 27นี่
1: 22ก็อีก5วันนะ
0: 27ก็เสาร์หน้าเสาร์หน้าเป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเล่นรอบแบ่งกลุ่มกันแล้วทีเนี้ยรอบน็อกเอาท์เกมแรกเนี่ยก็ไม่ต้องพักเล่น28เลย28ยาวไป29 30 31
1: แต่
0: 31
1: แต่นั้นยาวไม่ค่อยน่ากลัวแล้วคุณหนู
0: 3
1: เพราะว่ามันจะไม่มีเวลาตัดๆๆไอ้แบบนี้แล้วไง
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
1: เริ่ม 5:00 นไปจบอีกทีบ่ายโมง
0: ส่วนใหญ่
1: จะเตะน้อยแล้ว
0: พอเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยเวลามันจะนิ่งขึ้นละ
1: ครับ
0: โหบอลโลกเนี่ยเอาจริงๆไม่หยุดเลยเว้ยพี
1: ่โอ้ก็มันเพิ่มทีมไง5
0: 6 7
1: ใช่มั้ยมันเพิ่มทีมมา
0: ไปหยุดวันเดียววันเดียวคือวันระหว่าง

0: รอบ16จบ
1: ครับ
0: แล้วจะเริ่มรอบ8หยุดวันที่8วันเดียว
1: ช่วงรอยต่อระหว่าง
0: กรกฎาค
1: ม
0: แล้วพอเล่นรอบ8ทีมวันที่9 10 11ทีเนี้ยรอบ8ไปรอบรองเนี่ยจะหยุดวันที่12 13 2วัน
1: ครับ
0: แล้วก็ก่อนรอบชิงจบรอบรองเนี่ยจะหยุด16 17ก็คือส่วนใหญ่บอลโลกหยุดเต็มที่แค่2วัน
1: ใช่
0: แล้วก็เตะเข้ารอบน็อกเอาท์จะหยุดแค่2วัน
1: เพราะทีมมันเยอะ
0: ใช่
1: คราวนี้มันมีเพิ่มทีมวันหยุดมันเลยน้อยลงนะครับ
0: โอ้โหนะครับ
1: อันนี้เขาบอกว่าคุณอนุรักษ์บอกว่านอกจากเอามือป้องปากแล้วพูดกับฝ่ายตรงข้ามแล้วโดนใบแดงมีกิริยาแบบไหนอีกครับที่ต้องห้ามกระทำถึงขั้นโทษใบแดงอันนี้เป็นกฎที่เพิ่มมานอกนั้นก็กฎเด
0: ิมๆใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คืออันใหม่ที่เพิ่มมาครับแต่อันเก่าที่ก็ถ้าคุณเข้าบอลลักษณะแรงๆนะ
0: ก็โดน
1: มีการสบถด่าโดยตรงอย่างเงี้ยอันนี้ก็โดนได้อยู่
0: เพราะว่ากฎใหม่ที่เริ่มมาเนี่ยถ้าไม่นับการป้องปากแล้วพูดกับคู่แข่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการกระชับเวลา
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคุณไปยืดเยื้อคุณไปหน่วงเวลา
1: เจ็บแล้วไม่ออกสักที
0: เจ็บปลอม
1: เจ็บปลอมไม่ได้
0: เจ็บจากการที่ไม่โดนคู่แข่ง
1: เวลาเปลี่ยนตัวออกแล้วใช้เวลาเกินไม่ได้ทุ่มเด็ก
0: ทุ่มช้าเตะเปิดจากปาก
1: อันนี้ดีอันนี้ดีเพราะหลายคนบอกปีนี้มันเลยทำให้มันกระชับขึ้น
0: เวลาทุ่มก็ทุ่มเร็วแล้วเวลาแบบผู้รักษาประตูจะแบบเงื้อง่าราคาแพงอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ก็เปิดออกไปเลย
1: แต่ป้องปากถ้าพูดกันเองไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไปป้องปากกับฝั่งตรงข้ามไม่ได้ครับ
0: แล้วถ้าสมมติว่าผู้ตัดสินป้องปากนี่ใครแจก
1: ผมก็รออยู่เดี๋ยวรอผู้ตัดสินรอผู้ตัดสินไอ้หึไม่แม่นโกรธดีกว่าตัวเองด่าเปล่าม
0: ีคนบอกว่าถ้าวิกตอร์เยเคเลสยิงเข้าโดนใบแดงไหมครับป้องปาก
1: ถ้าโยเคเลสอ่ะ
0: ยิงเข้าแล้วก็ปิดปาก
1: ถ้าโยเคเลสจะโดน2นัดพร้อมปิด2มือ ว่าป้องปากมือเดียวยังแดงนึงป้อง2มือโดน2แดงไง
0: เหรอ
1: 2แดงอ่ะพักนัดนึงย่อมพัก2นัด
0: ถ้าปิด2มือโดน2แดงก็กลับบ้านไปเลยไม่ต้องเล่นเลย
1: เมื่อวานลุ้นไงอย่าให้โยเคเลสยิงไงเดี๋ยวโดนไงแล้วไม่ยิงเลยเมื่อวาน
0: โอ้หายไปเลยครับ
1: บอกคุณพัสสุบอกโรดี้เป็นไงบ้างวันนี้กลับมาฟอร์มเดิมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับ
0: โอ้สำหรับผมเหรอผมว่าวันนี้โรดี้เอาเล่นแค่เอาตัวรอดไม่เด่นแล้วก็ไม่ได้แย่ครับ
1: ก็
0: ไม่เด่นเลย
1: ถ้าเกิดว่าเทียบกับร่างเดิมนะผมว่ายังไม่ครึ่ง
0: อีกเยอะอีกเยอะ
1: ถ้าร่างเดิมตอนบันลงดอนี่มัน
0: เยอะ
1: มันเยอะกว่านี้ผมว่าเขาวันนี้ก็อย่างที่หูบอกอ่ะคือเหมือนเคลื่อนตัวมาเก็บบอลแล้วก็ใช้การวางยาวมากแต่ว่าไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะ
0: เรา
1: ก็โอเคในระดับนึงเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าเขาเล่นแล้วเขาแบบยังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมมากเท่าเดิม
1: ถ้าเป็น10ก็ได้สัก7อะไรประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณเนี้ยก็คือไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีครับ
1: คุณอาทิตย์บอกญี่ปุ่นเกาหลีดูแล้วมีอนาคตสุดในเอเชียแล้วครับบอลบุกสนุกวิ่งสู้ฟัดใช่ครับ
0: ญี่ปุ่น
1: เกาหลีญี่ปุ่นนี่ผมว่ามันเป็นยี่ห้อเขาไปเลยเนาะค
0: ือ
1: ไอ้เรื่องการวิ่งไม่มีหมดอันเนี้ยต้องยอมแล้วเป็นบอลที่ต้องบอกว่าวิ่งสู้ฟัดอะตามตื้อนะ
0: พละกำลังนะ
1: มันได้อ่ะ
0: คือเกาหลีเรื่องพละกำลังเรื่องสภาพร่างกายเด่นญี่ปุ่นเองก็เด่นแต่ว่าญี่ปุ่นจะมีเรื่องของพวกแท็กติกที่เนี้ยบระเบียบวินัย
1: ญี่ปุ่น
0: กันแบบดูแบบตามแท็กติกกับพี
1: ่ญี่ปุ่นจะเสียตรงโมเสสโมเสสเยอะเกาหลีที่ผมเจอไม่
0: ม
1: ีต้องไปหา มีโปรเซสอะไรเอาออกยากด้ว
0: ย
1: ตามหาอยู่เอาแบบนี้มันไม่มีหายากด้วย
0: เมื่อกี้ค้างไว้เซกุนด้าเดี๋ยวผมดูเซกุนด้าให้
1: ครับผม
0: ทีมที่ขึ้นชั้นจากเซกุนด้าไปลาลิก้าเนี่ยจะมีลาซิง
1: ลาคอรุนยา
0: ลาลิก้าแล้วก็มาลาก้า
1: แล้วก็มาลาก้าอดีตทีมดังๆทั้งนั้นเลย
0: มาลาก้านี่ต้องไปเพลย์ออฟขึ้นมาเลยนะครับลาซิงนี่เป็นแชมป์แล้วก็ลาคอรุนยานี่รองแชมป์ส่วนที่ตกชั้นไปเนี่ยก็คือมายอการ
1: ับ
0: นะครับจิโรนาแล้วก็เรอัลโอเบโดโอเบโดนี่เป็นบวยเลยนะครับตกชั้น
1: จิโรนานี่ผมรอดนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ดูแล้วก็เห็นเสื้อเขาสวยดีเสื้อน่าจะเป็นตัวเยือนเขาที่สีเหลืองอ
0: ่ะสีเหลืองจำได
1: ้สวยสวยสวยมาก
0: สวยมาก
1: กำลังจะคลิกแล้วอุ้ยตกชั้น
0: ไม่เอาดีกว่า
1: ไม่เอาดีกว่า
0: พี่แต่ตกชั้นเสื้อถูกนะเสื้อถูก
1: ตอนนั้นยังไม่ลด
0: อ๋อแล้วอ๋อแล้ว
1: กดไปนี่หน้าตั้งเลยนะครับ
0: แต่น่าเสียดายเพราะว่ามันจะมีก่อนอันนี้ที่เขาแบบเป็นทีมยังไม่แตกอ่ะจิโรน่าโคตรเก่งเลยอ่ะ
1: ก็เพราะมันขายตัวเก่งนี่แหละมาถึงทุกวันนี้นะไอเต็มด็อบบิบใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่ด็อบบิบก่อนนั้นยิงกระจายไอเอเล็กกาเซียไปอยู่เลเวอร์เงี้ยตัวดีๆทั้งนั้นที่ปล่อยไปอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายเอาไม่อยู่นะตัวเองตกชั้นเลย
0: อันนี้แบบมันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
1: ผมว่าเขาขายเยอะไปหน่อย
0: น
1: ะขายเยอะไปนิดนึง
0: สัก2ปีก่อนนี่คือโอ้โหเก่งแบบสุดๆไปเลยอ่ะ
1: ลุ้น UCL ได้เลยนะ
0: ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกอ่ะจิโรน่า
1: เขาบอกว่าไลน์อัพผู้บรรยายบุนเดสค่ายเขียวต้องมีฟิเฟงนะครับ จริงๆก็ควรมีนะต้องโทรมาได้แล้วนะป่านนี้อย่าทิ้งไว้นานเสียว
0: ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเขาโทรหลังๆก็ได้ไหมล่ะโทรหลังๆก
1: ็ได้ได้แต่ขอให้โทรโทรก่อนดีกว่าโทรก่อนจะได้รู้บอกลาซิงนี่คุณนันทพงศ์ส่งมาให้ลาซิงลาคอมาลาก้าชนะเพย์ออฟตามนี้ครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณโซโลบอกว่าลาซิงแชมป์ลาคออ้าหลายท่านก็ส่งมาให้นะครับนะครับก็ขอบคุณด้วยที่ส่งมาช่วยกัน
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าลาคอเนี่ยเกลียดตรงบางช่วงนำฝูงเจอท้ายตารางต้องชนะเออจริงๆลาคอควรจะไปได้แชมป์ในช่วงหนึ่งแต้มเท่ากันด้วยนะ
0: อ๋อ
1: ชนะแล้วแซงอ่ะเออ
0: คือไปสะดุดเอง
1: ถล่มเออช่วงท้าย
0: ๆ
1: หลุดอารมณ์เหมือนไอ้เนี่ยไอ้มิดเดิลโบอ่ะ
0: เอาโบโล
1: ไปที่มาใช่ไหมแล้วก็ไปแผลอารมณ์เดียวกันเลยแต่ยังดีที่ลาคอมยังจบที่สองได้ไง
0: โหนี่แพ้ลาซิงซันเดย์ห้าแต้มเองนะ
1: กลับ
0: ถ้าไม่พลาดนี่อาจจะเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วแต่กลับมาก็ดีแล้วถือว่าเป็นหนึ่งในอดีตแชมป์ลาลิก้าด้วย
1: คุณอนันทเสรีบอกสาธารณรัฐเช็กมีสิทธิ์เข้ารอบอันดับ3ที่ดีที่สุดไหมเช็กก็ยังมีโอกาสนะครับ
0: อุ้ยแต่ถ้าเล่นสภาพนี้
1: แต่ดูเกมที่สอง
0: เกมไม่ไหวอ่ะ
1: เกมแรกยังโอเคเนาะ
0: ใช
1: ่เกม2ไม่ไหวเลยอ่ะโอ้โห
0: คือพอนำตั้งแต่ต้นเกมผมนึกว่าเฮ้ยถ้าได้ลูก2มานี่จบละ
1: เกมแรกกับเกาหลีสนุกเพราะมันสูสีใช่มั้ยมันสุดท้ายมันจบกันไม่ได้แต่เกม2โอ้โห
0: กับแอฟริกาใต้
1: น่าผิดหวังมาก
0: พอไปนำปุ๊บผมคิดว่าเอาแล้วสัก6นาทีนำอ่ะ
1: แล้วไม่อยู่
0: แล้วพอจุดโทษไปโดนบอลอัดมือ
1: เรียบร้อย
0: ซวยจัดเลยผมว่า
1: ครับ
0: ผมยกให้เป็นทีม1ในทีมที่แบบดูเล่นน่าผิดหวังอ่ะเช็คอ่ะแต่นัดสุดท้ายก็โอเคแหละนัดสุดท้ายตัวต่อไปเจอเจ้าภาพก็ไม่ง่ายครับอาจจะแพ้ได
1: ้ส่วนคุณก้องเกียรติบอกไม่เข้าใจเรื่องสมัครโมโนจ่าย250ได้ไหมหรือว่าต้องจ่าย5,990มันต้องจ่ายทีเดียวใช่ไหม
0: ทีเดียวต้องซื้อแพ็คเกจเลยครับ
1: เพราะว่ามันจะเป็น
0: ใหญ่เลย
1: มันข้ามไปอีกปีนึงใช่ไหม
0: ใช่
1: ได้บอลโลกสักสองรอบนะ
0: ต้องซื้อแพ็คใหญ่เขาไม่ได้ขายแพ็คบอลโลกแยกครับแล้วแพ็คใหญ่ของเขาก็จะมีแบบดูวอลเล่ดูพรีเมียร์ลีกได
1: ้
0: นะครับแต่ว่ามันก็จะดูได้ทั้งฤดูกาลหน้าด้วยแล้วมันก็สามารถดูได้สองจ
1: อ
0: คุณก็ไปสามารถหาคนหารได
1: ้ครับคุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าเจ็บปลอมเนี่ยผมคิดถึงประตูคู่กาตาร์ที่โดน60มากโดนยิงจนประตูเจ็บแขนเลย โอ้แหมแล้ววันนั้นคิดดูดิเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยนะเจอใครไม่แฮตทริกก็โจนาธานเดวิด
0: เดวิด
1: ฟอร์มยังห่วยนะครับ
0: ยิงมาท้ายเกมแฮตทริกพอดี
1: เขาบอกวันนี้อีก3คู่เตะที่ประเทศไหนบ้างเมืองไหนกันบ้าง
0: เดี๋ยวไล่ดูให้นะครับเดี๋ยวไล่ดูให้
1: คุณนันทพงศ์บอกไม่หารหัสที่เป็นอันเซนเหรอครับอ้าวมันหายากไงครับอันนั้นมันเปิดเจอเลยบางทีหายากครับ
0: เดี๋ยวคู่ในกลุ่มเดียวกันกับสเปนกลุ่ม H เนี่ยที่อุรุกวัยเจอเคปเวิร์ดนะครับจะเล่นกันที่ไมอามี่นะแล้วก็คู่ของเบลเยียมคู่ต่อไปเจออิหร่านเนี่ยก็จะเล่นกันที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็นิวซีแลนด์เจออียิปต์ช่วงสายของวันนี้สุดท้ายเนี่ยคู่นั้นจะเล่นที่แวนคูเวอร
1: ์ครับ
0: ที่แคนาดา
1: ที่แคนาดาน
0: ิวซีแลนด์กับอียิปต์เป็นคู่เดียวที่เล่นที่แคนาดา
1: อันนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นเขาตบตูนิเซีย 4-0 นายกสมาคมตูนิเซียเขาอายไหมครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่แน่ใจ
1: ครับอันนี้คุณ N2PD บอกไม่ทันมุกญี่ปุ่นโมเสสครับเข้าไม่ถึงนะครับ ก็เป็นพวกอันเซนนั่นแหละครับ ถ้าเอาตรงๆ
0: มันจะเขาเรียกอะไรมันจะบังตาหน่อย
1: ครับ เบื่อเซนเซอร์มันรำคาญครับ ตาผมไม่ดี
0: มันจะมีแบบโมเสกแบบหนากับบางนะ
1: ตาผมไม่ดีแบบไหนผมก็ไม่ชอบ
0: บางอันนี่พอมีเหมือนไม่มีนะพี
1: ่โหนี่ผู้เชี่ยวชาญเว้ย
0: ไม่ใช่กำลังจะบอกบางอันแบบมีแต่ว่าก็เหมือนไม่มีอ
1: ่
0: ะ
1: เออเหรอ
0: เออทำไมอ้อเหรอทำไมอ้อเหรอ
1: ครับบอกอันนี้คิดเห็นเหมือนกันเลยนะเขาบอกว่าจีโนน่าเนี่ยไปขายด็อบบิกชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะก่อนนั้นด็อบบิกมันเป็นดาวซันโบนี
0: ่ต้องขาย
1: เพราะว่าแต่ด็อบบิกอันนั้นเข้าใจได้ครับ
0: เป็นเขาว่าเป็นช่วงกอบโกยทำเงินแต่ก็ไม่คิดว่าสโมสรจะตกต่ำจนถึงท่านตกชั้นนะครับ
1: ผมว่ามันก็เป็นธรรมดาของทีมที่ขายนักเตะทิ้งเนี่ยเนาะ
0: ครับ
1: เนาะบางทีมันก็มีตัวทดแทนมาได้ก็โอเคแต่อันนี้มันไม่มีตัวแทนเนี่ย
0: ใช่
1: ไอซีการคอฟนี่โอ้โหแบกทีมแบกเลย
0: หลังๆเหลืออยู่คนเดียว
1: ใช่นะครับบอกผู้บรรยายบุนเดสต้องมีพี่หูเฟรงนะครับแต่ยุคนี้อะไรอ่ะ
0: ยุคบีออน
1: อ๋อฮอตผม
0: อ๋อบีออนฮอตคิกไงพี
1: ่บีออนฮอตคิกอ๋อผมชอบเสียงพี่ไพโรจน์เอี่ยมมากพี่ไพโรจน์เอี่ยมมากพี่ไพโรจน์กิ่งแก้วหรือเปล่าช่วงหนึ่งที่แกพาก ช่อง9ใหม่ๆอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยช่วงนั้นแกจะพากบุญเดชช่วงแรกๆเลยอ่ะ
0: อืมก็จะมีคนรีเควสต์แบบพี่อู๋ไปบุญเดชเยอะมากเลยนะเดี๋ยวต้องรวบรวมข้อความนะ
1: โทรๆๆตรงไหนครับโทรได้เลยครับ
0: ต้องรวบรวมข้อความหน่อยนะ
1: เดี๋ยวรับในรายการเลยครับรับสดได้เลยครับนี่มีคนส่งมาพี่ไปรถกิ่งแก้วนะคร
0: ับ
1: เขาบอกเช็ครูปเกมไม่เอาไหนเลยมีแต่ลูกมงผมว่าเกมที่เจอกับเกา

0: ถ้ามันอยู่ในช่วงคัดยูโรเนี่ยถ้ามันเป็นของซีซั่นหน้าก็ได้ดูได้ด้วย
1: คุณเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอันเนี้ยแอป99เก่าที่เป็นแอปสีฟ้าเปิดไม่มีเสียงยกเลิกหรือคือตอนนี้แอปมันใช้ไม่ได้แล้วคุณเฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณต้องไปเข้าไอ้ตัวที่เป็น Mcord Connect นะครับเป็นแอปใหม่แล้วอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
0: ครับ
1: เพราะหลายคนส่งมาเนี่ยคือมันเป็นแอปตัวเดิมนะครับ
0: ใช่ลบไปเลยเราโหลด Mcord Connect นะครับ
1: อ
0: ันนั้นน่ะฟังได้ทุกสถานีของอสมทเลย
1: ครับอันนี้เขาบอกว่ายันบอลโลกหนหน้าเลยครับใช่ครับก็จะได้ยูโรไปด้วยแล้วก็บอลโลกอีกทีนึงนะครับ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกถึงซีซั่น30ทับ31ครับ
0: ก็6ปีอ่ะพรีเมียร์ลีกอ่ะคร
1: ับ ก็อ๋อมัน6ปีนี่ใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็คุณอโลฮานี่บอกว่าคู่หน้าใครภาคครับคู่หน้าจุ่นไหม
0: พี่จุ่นกับพี่บอม
1: คุณจุ่นกับคุณบอม
0: ใช่
1: ไปดูโมโนดีกว่าครับ ไม่ไปดูโมโนแล้วก็มีเปิดเสียงด้วยหันมาอย่างไวนะครับบอกรายชื่อ11ตัวจริงเบนเยี่ยมพี่คิดว่าไงครับลูกากูมีชื่อตัวจริงคืนนี้คุณอนันทเสรีผมว่าไม่ติดอะไรนะผมว่าลูกากูดีกว่าไอ้เดเคเลเลอร์แต่ปัญหาคือไอ้ซาลาแมเกอร์ที่แทนโดกูเนี่ยแหละเออผมกลัวว่าปีกมันจะด้อยลงไปเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็ความฟิตของลูกากูด้วยเพราะว่าเขายืนระยะทั้ง90นาทีเนี่ยเขาจะโอเคไห
1: ม
0: นะเพราะว่าอย่างนัดแรกเนี่ยเวลาเบลเยียมเจอเกมรับของอียิปต์แน่นๆเนี่ยเบลเยียมก็ไม่มีแผน2ในการเล่นเกมรุกเลยนะพี
1: ่ครับ
0: ก็จะบุกโดยใช้ปีกอย่างเดียวแล้วพอเดบรอยโดนปิดก็ไม่มีโอกาสแทงไปในพื้นที่อันตรายเลย
1: ใช่ใช่พอนัดที่อียิปต์แกอ่านขาดนะท็อตซากับโดกูไปไม่ได้นะเจอซ้อนๆตลอดเลยเสร็จเลย
0: ใช่วันนั้นซ้อน2ตลอดเลย
1: แต่วันนี้มันก็เป็นคนละทีมคืออียิปต์ก็ต้องยอมรับมันแข่งกับอิหร่านเนาะวันนี้อาจจะได้เห็นจังหวะพวกท็อตซาซาลาเมเกอร์พวกไอ้เจ้าเดบรอยได้ดีกว่าเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีบอกว่าเบนเยียมอิหร่านไปทางไหนดีครับพี่เฟรงค์คุณสุดเขตเลยครับ
0: เบลเยียมชนะได
1: ้ผมชอบเบลเยียมนะคุณสุดเขตสเลเป็ดนะครับ ชื่อกันเลย ชื่อกันมาเลยนะฮะ
0: 7980ด้วย
1: ครับ
0: นะครับดูข้อความใน Facebook กันบ้าง
1: ครับ
0: Facebook นี่เรายังไม่ได้ทักทายกันเลยตั้งแต่ช่วงแรกนะครับข้อความแรกใน Facebook บอกว่าสวัสดีครับบอกซาอุเล่นระบบ1100ครับนะเมื่อกี้
1: จริงไม่มีอะไรเลยไม่มีกลางไม่มีหน้าไม่มีอะไรเลย
0: คุณหนามถามว่านี่ต้องพี่อู๋ตอบสวัสดีครับพี่อู๋49จริงไหมพี
1: ่ผม53
0: เฮ้ย
1: 53
0: 53เลยมากกว่า49ด้วย
1: ทุกวันนี้ไปทะเลาะกับไอ้เนี่ยไอ้พวกเซเว่นอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่มี
0: เหรอ
1: นี่มันสุดแล้วมันสุดโอ้โหมูหูมูหูโกทาเลยดีไม่เป็นข่าว
0: เขาขายไม่ได้เขาจะเอามาทำไม
1: บอกน้องบางทีพี่
0: เหมาวะล่ะ
1: ไม่บางทีเลือดไม่เดินสลบเลยนะผมเป็นลมเลยเลือดมันไม่เดิน
0: โอ้โหไปกันใหญ่เลยเลือดไม่เดินด้วย
1: อู้ยเล็กไปเยอะเลยอ่ะโอ้โหเบอร์เดียวนี่เอาเรื่องนะ
0: คุณขวัญเมืองบอกขอซาอุสักลูกในครึ่งแรกไหวไหมครับพี่โอ้โหมันไม่ได้ยิงเลยครับครึ่งแรกเนี่ย
1: มองยังมุมไหนนะผมว่านะให้เล่นต่ออีกวันหนึ่งก็ไม่ได้ยิงเลยเนาะมันไม่มีโอกาสยิงเลยครับ
0: บอกทำไมวิทยุฟังไม่ได้ฟังได้สิครับคุณสมัยนะฮะ
1: อาจจะไปเข้าไอตัวฟังผ่านแอปไอตัวนั้นหรือเปล่าเนาะแอปตัวเก่าอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับ
0: เนี่ยคุณอุดมชัยบอกว่าฟังวิทยุออนไลน์ไม่ได้หลายวันแล้วคือถ้าเป็นแอปพลิเคชันของFM 99อันเดิม
1: อ่ะที่เป็นสีฟ้านั้นน่ะไม่ได้แล้ว
0: หรือแอปรวมวิทยุที่มันอยู่ในแอปปกติของแอปอื่นที
1: ่
0: เขาดึงสัญญาณจากเราไปเนี่ย
1: เขาก็ดึงจากแอปตัวนั้นไป
0: คือถ้าเขาไม่ไปอัปเดตเขาก็จะฟังเราไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้าเป็นแอปอื่นเป็นแอปรวมวิทยุเนี่ยเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได้
1: ใช่ใช่เพราะบางทีเราไปฟัง99ผ่านแอปที่เป็นแอปวิทยุอีกท
0: ีแอปรวม
1: ใช่มันก็จะฟังไม่ได้นะครับต้องเอาของเราเลยคือไปหาเลยครับ Mcord Connect นะครับอันนี้ใช้ได้แน่นอนเพราะหลายคนยืนยันมาแล้วว่าฟังได้นะครับ
0: บอกว่าคุณพุทธพงศ์บอกนากาโตโมนี่เล่นทั้งหมด2ครั้งโอ้โหแล้วก็ครึ่งควบด้วยครับบอกไม่เกี่ยวแล้วนะฮะคุณไม่บอกฮะ
1: เดี๋ยวตอนลงต้องหาหมามุมดีๆเลยดีเอสไอมารอเลยคือรอรวบเลยสองอูเรียบร้อย
0: เป็นครั้ง
1: ฤดูกาลหน้าสองอูไม่มีคิวภาคเลยครับ
0: เล่นทั้งหมด
1: อยู่ห้องขัง
0: สองครั้งนะครับเกือบจะไปสามครั้งเขาบอกแบบนี้นะฮะโอยาแบบโอลายาเมาออกคนเล่นแฟนตาซีเซ็งเลยครับอ๋อโอยาซาเบาใช่ไหมคนเล่นแฟนตาซีเซ็งเลย
1: เพราะไม่งั้นมีโอกาสแฮตทริกไอ้ถ้าเกิดแฮตทริกมันคิดคะแนนยังไงกันดู
0: ไม่แน่ใจแฟนตาซีบอลโลกไม่รู้ครับ

0: ันจะเบิ้ลคะแนนให้ไหม
1: ครับสวัสดีครับพี่สุดหล่อคืนนี้เบลเยียมไหวไหมครับจากคุณคืนนี้ผมเชียร์เบลเยียมครับ
0: ผมคงชอบเป็นเยียมนะผมมองว่าพอลูกกูเป็นตัวจริงผมว่ามันมีโอกาสแล้วเดอบรอยแทงให้ลูกกูดีๆนะ
1: ครับ
0: แกจังหวะจบสกอร์ดีกว่าไอ้เจ้าเดอแคเลเลอร์เยอะเลยนะครับ
1: เราฟังทุกคืนครับจากชะอวดนครศรีนะครับ
0: ขอบคุณมากครับผม
1: ด
0: ูตามพวกเราได้เลยว่าเราบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
1: แล้วก็ใครที่ฟัง99ในแอปอื่นไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยไปโหลด Mcord Connect มาฟังเลยนะครับ
0: นี่มีคุณแนะนำมานะคุณชัชวาลทองฉายนี่แกบอกว่าฟังใน YouTube ไลฟ์สดดีกว่าม
1: ัน
0: ได้แน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: ครับบอกพี่อู๋มาคืนไหนครับเนี่ยจากพี่นกถามมา
0: วันนี้เดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่ามีคิวอีกไห
1: ม
0: แต่ถ้าที่รู้ว่าที่มีตอนนี้ไม่มีแล้ว
1: ฮะ
0: คิวล่าสุดนี่คือกับคุณอู๋เล็กที่เขาออกมานะอ
1: ัน
0: นี้ไม่มีละเนี่ยทำไมไม่มีก็ไม่รู้ตัดพอ
1: ผมอาศัยอยู่อเมริกาครับทำไมบางคู่ผมถึงดูผ่าน YouTube ไม่ได้ครับงงโอ้ยเป็นเรื่องของอเมริกาเราก็ไม่ทราบเหมือนกันอ
0: าจจะมีการจำกัดอะไรป่ะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เราก็ไม่รู้เนาะ VPN อะไรพวกนั้นไหม
1: ไม่แน่ใจเรื่องของอเมริกาเราคือคนเราอยู่ไทยอะเนาะ
0: คุณเน่บอกคาดว่าเบลเยียมจะชนะเท่าไหร่ครับผมมองว่า 2-0 ได้นะ
1: ผ
0: มว่า 2-0 แต่ว่าไม่น่าจะถล่มอะไรเยอะแยะก
1: ็
0: ผมมองว่าอีหลานไม่น่าเจาะเบลเยียมได้
1: ครับบอกดีครับพี่อู๋ครับพรุ่งนี้เข้ามาจัดในที่ไหนกูรูไหมครับช่วงนี้งานดึกลากยาวอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับจากพี่ทั้งสองนะ
0: กูรูมากูรูมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เนี่ยต้องออกจากรูมาเลยครับถ้าอยู่เนี่ยอาจจะเสียชีวิตในรูได
1: ้พรุ่งนี้วันอังคาร
0: กับ
1: ประจำการกูรูเหมือนเดิม
0: พรุ่งนี้วันจันทร์ดิ
1: เออวันนี้ผมดูผิด
0: ตัดคิวโอ้ยมาตัดคิวพี
1: ่
0: ขึ้นเลยหายวันนี่เดือด
1: เลยพี่หายไปคิวเดียวพี่ไม่เป็นไรหรอก
0: เดือดเดือด
1: อะไร
0: ตอนนี้เอาหมดบอลปิดฤดูกาลต้องเอาครับ
1: โอ้คิวเดียวก็ไม่ได้นะฮะ
0: อันนี้คุณเทคโนบอกว่า FC ครับฟังมา10กว่าปีเพิ่งมีโอกาสทักทายอ่ะก็ได้ครับช่วงหลังๆนี่ก็ผมก็กำลังจะคุยคุณเก่านะให้ผู้ใหญ่บอกว่าให้ทำแบบนี้ยาวๆไปเลยได้ไหม
1: เ
0: นาะมันไลฟ์สดแบบนี้ผมว่ามันได้คุยกันได้ด้วยได้ต่อเวลาได้โน้ตดึกๆดูสบายๆครับ
1: นะคร
0: ับ คุณโซโลมาสเตอร์บอกไอ้เจ้าคริสตัสโซลิดเนี่ยสไตล์ไหนครับอยู่ดีโผล่มามีข่าวกับอาร์เซนอลผมไปดูมาคล้ายๆกับท็อตซาผมยังไม่เห็นฟอร์มเขาเหมือนกันนะ
1: ยังไม่เห็นเหมือนกันเลยยังไม่เคยดู
0: คริสตัสโซลิดอ่ะเอออันนี้ก็งงนะ
1: แต่เขาบอกมันถึงอ
0: ยู่ดีมันไปเอามา
1: แต่เขาบอกมันถึง
0: ถูกอ่ะเขาบอกถูกเด็ดราคามันไม่แพงอ่ะเนาะ
1: ครับไม่ได้ดูฟอร์มอ่ะขออภัยด้วย
0: ใช่ๆอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะ
1: แต่เขาบอกว่ามันดูแข็งแกร่งแล้วดูบึกบึนดี
0: แต่จริงๆผมอยากได้แบบแนวอื่นบ้างนะเพราะว่าไอโยเคเลสมันก็สายแข็งมันมีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปอบอกประตูทีมชาติอุรุกวัยมูสเลล่าเล่นมาหลายสมัยนะครับใช่ครับอันนี้เป็นเจ้าเก่าเขาเลยนะเฟอร์นันโดมูสเลล่า
1: เพราะเขาดังตั้งแต่เด็กเลย
0: อุ้ยตอนนั้นเขาดังมากๆก็ลาซิโอป่ะ
1: ใช่ใ
0: ช่ใช่มูสเลล่าตอนนั้นยาวๆเลยนะครับคุณอนันทเสรีบอกอุรุกวัยชุดนี้เกมรุกพี่คิดว่าไงคุณดูว่าไงเกม
1: รุกเนี่ยผมว่ามันตัวสนับสนุนน้อยไปหน่อย
0: เออ
1: คือคุณมีดาวินแต่ว่าตัวอื่นที่มองไปข้างหลังมันเป็นมิดฟิลด์ระดับที่แบบมันไม่ใช่พวกมันสมองแทงหลุดแทง
0: มันเป็นพวกสายบ้าพลัง
1: เ
0: นอะมันเป็นพวกสายตันน่ะ
1: กูกันเต้เบนทันคู
0: ใช่มันทรงเดียวกันหมดเลย
1: มันไม่มีตัวเพย์เมกเกอร
0: ์มันไม่เหมือนมันไม่มีเบอร์10เนาะ
1: ใช่
0: นะพอเมสซี่มันจะมาเล่นหน้าผมเลยมองว่าปีนี้เกมรุกอุรุกวัยไม่เท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: ผมว่าถ้าอุรุกวัยเล่นในเกมที่แบบเน้นผลเล่นเกมหนักผมว่าเล่นดีแต่ว่าถ้ามัวจะไปบุกใครเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงละ
0: ครับ
1: มันจะมาบุกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
0: อ่ะคุณบอมมาแล้วเดี๋ยวคุณจุ่นจะเข้ามาเดี๋ยวเราต้องคงต้องออกก่อน
1: ได้ครับ
0: แต่เนี่ยผมกะว่าจะดึงเวลาถึงก็ตีสองเพราะเราจัดเข้าไปปุ๊บเราเซ็นชื่อด้วย
1: อ๋อเราก็มีเดียว
0: เราหารครับ
1: จะ
0: รอบ
1: หน้าด้วย
0: บอมหารชั่วโมงนี้พี่หิวคิวเอาอย่างเงี้ย
1: เอาทุกวิถีทางเลย
0: อ่ะนี่ทิ้งหน้าที่ต่อให้กับคุณจุ่นกับคุณบอมมารับหน้าที่ต่อนะครับอ่ะวันนี้ผมอูใหญ่กับอูเล็กสองพี่น้องไปก่อนแล้วครับวันนี
1: ้
0: สวัสดีครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: Nightingale Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความ

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
3: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกงสีทอง
15: ทำไมผมรู้สึกว่าไมค์มันจะทิ่มหน้าผมตลอดเลย
16: อ่ะก็เดี๋ยวให้พี่บอมไปพูดถึงลาสเกมระหว่างเบลเยียมกับอิหร่านก่อนเลยแล้วกันเน
15: าะครับเอาของง่ายก่อนแล้วกันนะเบลเยียมนะฮะ
16: ครับ
15: ผู้สับตูเป็นทิโบกุ๊ปตัวครับแนวรับก็มีเบนตอมิเคเล่นะครับมาร์คซินเดอร์คุยเปอร์โทมัสเมอร์นีเย่แล้วก็นาธานยุนกอยครับตรงกลางมีเควินเดอร์บรอยครับยูริติเลมันเล็กซิสแลมเมกเกอร์ครับแล้วก็นิโคลาเตสกินนะครับนี่วันนี้กองหน้านี่เป็นเราไปดูลูกากูนะ
16: ฟิ
15: ตลงสนามได้พอดีนะครับลงมาราชข่ายกับเรนโดทอสซานะครับลูกากูนี่นัดที่128นะคุณจุนโอ้โหต้องติดแต่เยอะแยะขนาดนี้ทีมชาติ
16: ครับผม
15: นะครับส่วนอิหร่านผู้สาประตูเป็นอาริเรซาเบรันวานนะครับแนวรับมีซาเรฮาดานีครับเอชานฮาติซาฟีนะครับโซจาคาริซาเดนะครับฮอสซานคานินี่นะครับอารีเนเมตินะครับแล้วก็รามินลาซาอินนะครับ นี่มา5คนเลยนะกองหลังก็แพ็คมาเต็มที่ครับตรงกลางมีซาอิดเอซาโตราฮีนะครับมีโมฮัมหมัดโมเอฟบี้นะครับซามานก็อดดอสแล้วก็นาปาวันนี้ใช้เมดิตาเรมี่ครับ
16: ครับผมก็ทางฝั่งของเบลเยียมของลูดิกาเซียเนี่ยก็เปลี่ยน4คนนะครับจากเกมนัดแรกนะที่เสมอกับอียิปต์มา 1-1 นะครับวันนี้แม็กซิมเดคไคเปอร์เล็กซิสลาเมเกอร์นิโคลัสลาสกินแล้วก็โรเมลูลูกากูนะครับได้ออกสตาร์ทแทนทางชาร์ลส์เดคาตาลาเลอร์อามาดูโอนาน่าทิโมธีคาสตันแล้วก็เชมิโดกูเนี่ยตามรายงานคือเจ้าตัวมีอาการป่วยนะครับทำให้ไม่มีชื่อในเกมวันนี้นะ
15: ป่วยการเมืองไหมอ่ะโดกูอ่ะมีโอเคเขามีถามว่างองแงนี่
16: แต่ว่ามันยังไม่ใช่รอบนี้นี
15: ่
16: ที่เกี่ยวกับจะกลับไปเฝ้าภรรยานะ
15: โอ้แต่มีข่าวแบบโดนโจมตีหนักเหมือนกันนะพอมีข่าวว่าจะขอกลับไปเฝ้าเมียคลอดลูกคนแรกอ่ะ
16: ส่วนอิหร่านเนี่ยเปลี่ยน3คนนะครับจากเกมที่เสมอกับนิวซีแลนด์มา 2-2 นะ
15: ครับ
16: ก็มีทางด้านของฮาดานี่ฮาจิซาฟีแล้วก็ทางด้านของฮุเซนคานานี่นะครับที่ออกสตาร์ทแทนทางยูเซฟี่นะครับแล้วก็ทางโมโกลูอีกคนหนึ่งก็คือทางโมฮัมมารีเปลี่ยน3คนก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเกมคู่นี้เป็นเกมนัดที่2นะครับของกลุ่ม G
15: ครับ
16: กลุ่ม G เนี่ย2เกมแรกพี่บอม
15: ครับ
16: เสมอทั้ง2คู
15: ่
16: นะครับก็คือเบลเยียมกับอียิปต์ 1-1 แล้วก็ทางนิวซีแลนด์กับอิหร่าน 2-2
15: อิหร่านนัดแรกนี่ว่าจะไม่รอดนะ
16: ครับผม
15: โดนนิวซีแลนด์นำก่อน2ครั้งนะครับแต่ก็ตีเสมอได้หมดเลยจริงๆอ่ะก่อนลงสนามเกมนั้นพวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่านิวซีแลนด์ด้วยซ้ำนะก็คือในบรรดาเกมทั้งหมดเกมกับนิวซีแลนด์อิหร่านมีโอกาสชนะมากที่สุดละ
16: ครับ
15: กลายเป็นว่าเสมอนะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นดาริโอเอเรล่านะครับจากอาร์เจนตินานะครับถือใบเหลืองออกมาแล้วเดี๋ยวนะ แจกให้ใครครับจานโอ้โหเร็วมากครับเราไปดูโลกูฮะโถไปทำมีท่าไหนแล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวเราดูภาพช้าอีกทีครับต้องมาอธิบายใหญ่เลยครับลูกกูจานผมเปล่าโอ้ตัวเบลเลอร์นะตัวแกแบบเต็มจอมากโอ้ใครดูทีวีจอใหญ่ๆนี่ตกใจเหมือนกันนะดูอีกทีครับเป็นจังหวะที่เดอะบอยเปิดเข้าไปนะครับแล้วลูกกูโดนดึงครับอ๋อก็อาจจะโดนฟาว
16: เข้าช้าแหละกลายว่าโอ้
15: โห
16: เข่าไปเข้าแถวคางครับ
15: ไม่ตายไม่ตายก็บุญละไปเลยกว่าเนี่ยฮะโอ้โห
16: คือแต่ลูกกูก็พยายามจะเล่นที่บอลเลยครับเพียงตัวเขาใหญ่เขาเบรกไม่อยู่จังหวะที่พยายามจะสไลด์เข้าไปจิ้มเปลี่ยนทางบอล
15: ลูกกูนี่90กิโลนะแล้วโอ้กล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยโอ้โหไม่แปลกเลยฮะยังลุกไม่ขึ้นเลยฮะตอนนี้
16: ลุกไม่ขึ้นเลย
15: โอ้ครับดูครับ5นาทีผ่านไปครับโอ้โหต้องมาลุ้นอาการลูกสะบัดทูทีมชาติอิหร่านนะครับโอ้ช้ำฮะคือกูก็ไม่ได้ตั้งใจนะพยายามชักเท้าหลบแล้วแต่แรงเฉื่อยไงโอ้
16: โหแล้วตัวเขาเนี่ยเบรกยากอยู่แล้วนะครับแบบกระทันหันเนี่ยถ้าสไลด์ตัวไปแล้วก็คือต้องเลยตามเลยครับ
15: เหมือนใครมีเพื่อนเป็นนักกีฬาลองไปจับตัวดูนักกีฬาจะฟีดตัวแข็งปั๊กเลยนะกล้ามเนื้อผมจำได้ผมเจอเอ็ดการ์ดาวิดอะตอนที่เขาเลิกเล่นไปแล้วอะแล้วแอบไปเอามือไปจับซิกแพคเขาโอ้แข็งโป๊กเลย
16: แล้วที่ไปจับตรงอ๋อไปจับขออนุญาตเขาก่อนไหมฮะ
15: ไม่ขอเลยฮะอาศัยความเป็นนักข่าวตอนนั้นเบียดกันใกล้ชิด
16: ดีเขาไม่สะบัดให
15: ้ผม
16: สวนมาดิโอ้น็อกเลยนะ
15: โอ้ผมใส่มากเลยตอนนั้นเขามาคาร์นาวาโลเนี่ยมาโปรโมทอะไรสักอย่างเนี่ย
16: ครับผม
15: เขาที่จะได้ยูพอดีขอจับหน่อยสงสัยเลยกันดูรบกิ
16: ด
15: มาก
16: เรานี่ชอบสัมผัสคนนะเดี๋ยวไปบัดจับมือเดี๋ยวขอจับซิกแพคบ้าง
15: จะรองาน AV จะอยากไปบ้างเฮ้ยมันเป็นงานไม่ใช่งานทำนองนั้นไง
16: ครับผม
15: เราเรียกว่าเป็นงานพบปะแฟนคลับ
16: งานจับมือ
15: งานเรามีจับม
16: ือใช่ใช่เขามีให้จับมืออะไรอย่างเงี
15: ้ยโอ้ไม่บอกว่าดีขนาดนี้ได้ไม่ซื้อบัตรเบบี้มอนเตอร
16: ์ก็ส่งเข้ามาพูดคุยกับผมกับพี่บอมได้นะคร
15: ับ
16: ทาง Facebook ทาง SMS 4689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงทางช่องแดง YouTube ด้วย
15: บันแดงบันแดงเขาเรียกชื่อกันไม่ได
16: ้ผมนี่ก็ไม่รู้เรียกไม่ถูกเหมือนกันบ้านอะไรบ้าง
15: เดี๋ยวบ้านนั้นงอนบ้านนี้นะฮะไปเรียกชื่อ
16: บ้านอะไรไม่รู
15: ้หลายบ้านเหลือเกินเอาก็เล่นต่อได้นะครับในทุกวันทีมชาติอิหร่านนะครับโอ้โหหลังจากโดนรถถังชนเข้าไป
16: เอาแหมแต่จับยาวตรงนี้เบลเยียมตัดบอลมาได้จับเบิ้ลคืนกลับมาลูกากูโดนหัวทิ้งออกไปก่อนครับ จังหวะที่พยายามจะเบิ้ลให้กับอเล็กซ์ชาลเมเกอร์นะครับกับเอซิมิลานในฤดูกาลล่าสุดนี่ต้องบอกว่าเขาเป็นตัวหลักเลยนะครับภายใต้การคุมทัพของแม็กซ์เอลกรีแต่ว่าไม่อยู่แล้วนะครับอเล็กซ์กรี
15: เอ้า
16: เรียบร้อย
15: โหพูดซะใจหายว่าเลยไม่อยู่แล้ว
16: ต้องทำผลงานใหม่ครับชาลเมเกอร์
15: เออไม่ตกลงเขาได้โอ้โหเขาได้ลิมไปนี
16: ่โอ้โห
15: เอาแล้วฮะ
16: เอ
15: าเตรียมร้องเพลง You Will Never Walk Alone ได้เลยฮะไอ้ท่อนที่ต้องเดินฝ่าพายุฝนอะไรเนี่ย
16: ทอดซาทางซ้ายกรอบเขตโทษโยกเข้ามาด้านในจะให้ต่อมาที่เดลมานส์บอลจากไคลเปอร์โดนตัดได้แต่เบลเยียมก็เอาบอลกลับมาเร็วครับเอาโดนเบียดจังหวะนี้อิหร่านตัดบอลกลับมาได้แต่เบลเยียมก็เอากลับมาได้เร็วเช่นกันนะครับให้ออกซ้ายมาจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษปั่นด้วยขวาลูกนี้แต่ว่าโด่งข้ามคานครับเควินเดอะบรอยครับ
15: ได้โอกาสก็ขอลองซับหน่อยครับเดอะบรอยนี่เดนมาร์กไปเสียบอลกลางทางนะครับตาเรมี่เสียบอลนะครับแล้วก็ตวัดต่อไปที่เดอะบอยครับลากตัดจากฝั่งซ้ายเข้ามาในเขตโทษแล้วก็จะปั่นให้มันโค้งเสียบเสาไกลครับแต่บอลมันไม่กินซ้ายครับเนี่ยตัดใต้บอลมากไปหน่อยครับข้ามคานไปไกลเลย
16: วันนี้อ่ะพี่บอมมองว่ายังไงจะ3แต้มของฝั่งไหนหรือจะแบ่งแต้มกัน
15: แม่ถ้าเป็นเบลเยียมสัก4ปีที่แล้วผมก็ว่าเบลเยียมแหละแต่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสเสมออ่ะ
16: เสมอเลยเหรอ
15: เออ
16: โห
15: ผมว่าหน้าเบลเยียมไม่คม
16: นี่พี่ดูถูกลูกากูนะ
15: ไม่ได้ดูถูกนะแต่หน้ามันดูมันไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะ
16: คือเกมนัดแรกที่เจออีกก็ยังดูสมกึกสมกักแต่วันนี้ให้ลูกากูออกซ้าตัวจริงเลยไง
15: ก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าเสมอไง
16: อ้าวหนักกว่าเดคาตาลาเลอร
15: ์เขายิงตั้ง60ประตูใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะต้องตาเลมี่ดีกว่า60ประตูของอิหร่านนะฮะ
16: ตาเลมี่ในปัจจุบันก็ไปอยู่กับโอลิมปิกอสนะครับ
15: เป็นคนที่ยิงบอลคมมากนะตาเลมี่เนี
16: ่ยแล้วลูกกับกูเป็น
15: ก็คมเหมือนกันแต่ต้องได้หลายครั้งหน่อยฮะ
16: เอาเลยครับทอสซาโยกทางฝั่งซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้เปิดเข้ามาตรงกลางแล้วซัดลูกนี้ติดบล็อกซ้ำติดเซฟเบลันวานครับโอ้โหโอกาสทอง2ทีของเบลเยียมยังไม่ได้ครับ
15: แต่ถ้าส่งนี้ไม่นานหรอกนะเนี่ยใกล้เคียงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับเป็นจังหวะลุยขึ้นมาทางซ้ายนะครับของทอสซาตะวัดเข้ามาตรงกลางเดบอยยิงดาบแรกติดบล็อกกับดาบ2ก็ตรงตัวครับลูกสาวประตูก็เบลันวานรับเอาไว้ได้นะ
16: เดอะไคเปอร์เป็นคนซ้ำในจังหวะ2นะครับที่ไปตรงตัวทางเบลันวานเบลเยียมได้ยินครับบอมเราไม่คมเหรอบอมใช่บอมไหนหาว่าเราไม่คม
15: นี่ไงกลายเป็นบอลวันเวเลยตั้งแต่ทักไปนะโอ้โหอีหลานไม่ได้หายใจคอเลยฮะตอนนี
16: ้อะไรครับแต่ว่าเปิดทิ้งขึ้นไปด้านบนครับจะให้ตาเลมี่แต่ว่าติดเอ็นกอยมูนิเย่เบลเยียมวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักแหละต้นเกมนะ
15: อาจจะพยายามทำให้ได้เหมือนสเปนไงคืนฟอร์มคืนฟอร์มโอ้สเปนนี่โหดจริง
16: แต่สุดท้ายก็ไม่ถึงครึ่งโหลนะหลายคนโอ้โหมองว่าสเปนมาดูแล้วเกิน
15: แล้วยิงดูจะโอกาสห้าถึงมากแล้วครึ่งโหล
16: สุดท้ายได้แค่4นะฮะ
15: โอ้เจอเฮียปือผมนะยาซาบาโอ้โหเก่งๆเล่นบอลทีมชาติเนี
16: ่
15: ย
16: แล้วลูกากูได้ยิงด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษครับโอ้โหยังโดนบล็อกเอาไว้ได้ครับเป็นทางคานานี่นะครับที่มาใช้ขาซ้ายครับบล็อกลูกยิงของลูกากัวไว
15: ้นี่ผ่านไป10นาทีโอกาสของเบลเยียมนี่ 4-5 ครั้งนะอีหลานนี่ยังมองไม่เห็นหน้ากุ๊กตัวเลย
16: กุ๊กตัวนี่ตะโกนบอกเพื่อนเฮ้ยให้ตัวเล็กบังเว้ยเฮ้ย
15: โอ้ดูท่าทางวันนี้
16: ยืนเหงาเลยอ
15: ่ะเปลี่ยนเอาทางด้านของลาเมสลงมาแทนก็ได้นะไอ้นี่ให้น้องมันมาสัมผัสบอลโลกบ้างวันนี้ก็เสียฟ้าไหมครับเบลเยียม
16: ถามว่านอนมากันพอไหมครับคุณจุนคุณบอมจุกลุงเล้ง
15: ได้นอนก็บุญแล้วครับ
16: เห็นในมือผมไหมฮะกาแฟครับไม่นั้นไม่รอดฮะบอมจับไปที่ตาเลมี่ครับหัวหอกจอมเก่าของทีมแต่ว่าวันนี้ยังเงียบมากนะครับบอยยังไปไม่ค่อยถึงเขาสักเท่าไหร่อีหลานนี่บอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของเบลเยียมยังฮะ
15: ยังเลยฮะผมบอกยังไม่เห็นหน้ากุ๊กตัวเลยวันนี
16: ้มาอีกแล้วมูนิเย่ออกขวามาซัลเมเกอร์ซัลเมเกอร์เข้ากลางมาก่อนครับ Raskin มาที่ Slamaker ดีดออกขวามามูนิเยตักเข้าไปตรงกลางโดนมงสกัดที่เข้ามาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษอิหร่านครับมงเคลียร์

0: ีนึงจังหวะบอลกระเด้งเอ้าแหมสุดท้ายรอดมาได้ก็อดอสก็อดอสอ้าวแหมไปลื่นซะก่อนครับเสียบอลให้เควินเดบรอยไปเดบรอยเนี่ย
1: ต้องออกเสียงถูกนะ
0: เดบรอยเนี่ย
1: แต่ก็ออกเสียงจริงๆนะแต่บ้านเราอาจจะแม่ฟังแล้วกระดาษหูหน่อย
0: เดบรอยบอกเออเรียกกูเดบรอยก็แล้วแขวนสตั๊ดต้องเปลี่ยนเป็นเดบรอยเ
1: นอร์ละเออนะฮะเหมือนสมัยก่อนในมาคิตายานจนมาคิตายานบอกว่าอาจจะเลี่ยนจะยานก็เอาเถอะค่ะ
0: มาคิตาเลียนแล้วแต่เลยคร
1: ับ เอาเถอะค่ะ
0: แต่ว่าจังหวะนี้ให้มาลูกกูเอาเบิร์นกลับมามันย้อนหลังทิลมันไปหน่อยครับตะวัดออกขวามาเควินเดบรอยตั้งป้อมโยนเข้าไปโดนเคลียร์ทิ้งออกมาโอ้โหตอนนี้แฟนบอลที่ครึ่งแรกอยู่หลังประตูเบลเยียมนี่ดูบอลไม่คุ้มนะ
1: บอลไปไม่ถึงแถวนั้นเลยฮะ
0: เล่นแต่อยู่แดนของอิหร่านแล้วอยู่แถวๆหน้าป่าประตูอิหร่านครับตอนนี
1: ้ฮะไม่แปลกใจอิหร่านก็จัดกองหลังมา5คนเลยเนี่ยโอ้โหใจคอเลยทีนี้ตาลิมีไว้ข้างหน้าคนเดียวโดนเอ็นกอยสอยร่วมครับตาเรมี่นี่ก็ไม่ยอมให้พลิกเหมือนกันนี่ครับจับได้นี่สอยก่อนเลยฮะตัวอันตรายของอิหร่านดูโอกาสของเบลเยียมอีกทีโอ้โหดูครับทอสซาโยลูกนี้
0: หลังจะผักโอ้ฮาดานี่จบเกมนี่ต้องหาหมอนวดด่วนครับโดนโยก
1: มาแถวรัชดาได้ครับถ้าต้องการหมอนวดนะครับ
0: แผนโบราณ
1: แผนโบราณบ้านเรานี่มีทุกย่านถนนอยู่แล้วนะแต่มาแถวนี้ต้องพูดภาษาจีนนะโอ้โหจะทุ่มไกลฮะแหมที่ให้ถอยก็น้อยเกินสนามที่อเมริกานี่อย่างเงี้ยนะฮะ
0: แต่เจาะไม่ได้ก็ต้องเล่นจังหวะแบบนี้ครับพยายามจะบอมเข้าไปแล้วให้มีตัวเช็ดเสาแรกโดนสกัดได้ก่อนตวัดเข้ามาในกรอบโทษทีนึงอะไรครับได้โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ลูกากูมงเคลียบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษเดี๋ยวยังเอา
1: ตะวัน
0: ยิง
1: นี่
0: ไงโอ้ยซุปเปอร์เซฟของทีโบกูตัวครับ
1: นี่ไง
0: โอกาสได้ลุ้นก่อนครับของทางอีลาในจังหวะนี้แล้วเกือบเป็นประตูด้วย
1: โอ้ต้องดูใครฮะน่าจะเป็นคานินี่หรือเปล่าเห็นแวบเมื่อสักครู
0: ่โอ้เดี๋ยวดูใครจับ
1: นี่แหละกองหลังครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่กุ๊กตัวผมว่าหายแล้วลูกเนี้ย
0: โอ้โหนี่คือจังหวะที่น่ากลัวที่สุดแล้วเป็นของอิหร่านนะครับที่ได้ลุ้นประตูครับได้เป็นเตะมุมทางด้านซ้ายครับโอ้โหพลาดไม่ได้แล้วครับแบบนี้ทางด้านของเบลเยียมเตะมุมทางฝั่งซ้ายนะครับเนซาอินเปิดเสากลายแบบมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะได้มงเป็นทางเนมาตินะครับอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ฮาฟโอ้แต่ว่าเนมาติอยู่ด้านหลังคนที่มงจริงๆเนี่ยเป็นทางด้านของเอสตูไลฮีนะครับ
1: ก็พอมีโอกาสก็2ครั้งติดกันเลยครับอีหร่านครับมาเอสตูไลฮีครับมงหลุดกรอบไปครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเซ็นเตอร์นะครับโอ้ขึ้นมาช่วยกันยิงก็กระทีเห็นไหมพอเห็นหน้ากุ๊กตัวติดใจมาใหญ่เลยอีหร่าน
0: เอสตอลาฮีครับเปิดขึ้นหน้ามาทางขวาแต่น่าจะมีทงออฟไซด์ไปแล้วครับตาเลมี
1: ่ชัดเจนครับอีหร่านนี่ตัดบอลได้ก็ทิ้งยาวข้างหน้านี่เลยครับให้ตาเลมี่นี่คอยวิ่งนะครับเนี่ยฮะเอาหูยิงไม่ล้ำนะจังหวะเนี้ยโอ้เมียนจังหวะนี้ยืนต่ำกว่า
0: อาจจะเท้าซ้ายอาจจะเหลื่อม
1: จะเป็นเล็บเท้าที่เหลื่อมนิดนึง
0: อาร์มขึ้นมาลูกากูลิ้มกรอบเขตโทษด้านขวาแม้แต่ช่วยกันดีครับแต่ว่าสุดท้ายบอยยังอยู่ที่สไลเมเกอร์เข้ากลางมาเฮลเดอร์บรอยให้เขาเป็นกรอบเขตโทษแต่ว่าผิดจังหวะกับเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนขยับขึ้นบนไปครับจ่ายตรงตัวก็กลายเป็นเข้าทางผู้เล่นของอิหร่านเคลียร์มา
1: ให้เพื่อนที่ผิดจังหวะกันเป็นลูกากูเล่นกันมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้โหลูกกูกันจะพอยโอ้โหจะ20ปีแล้วมั้ย
0: และล่าสุดอยู่นาโปลีด้วยกันนะ
1: เออ
0: แต่ว่าลูกกูอาจจะไม่ค่อยได้ลงไงฤดูกาลที่ผ่านมา
1: ใช่เจ็บบ่อยเจ็บบ่อยนี่ไปเป็นเบอร์2รองจากสกอตแมคโทมิเน่นะอยู่นาโปลี
0: คือดักซ้ายมาโยกมาสวยทอสซาริมกรอบทอสซ้ายตักโดมาแต่โดไม่หน่อยครับข้ามศีรษะลูกกูไปอีลานตวัดทิ้งออกมาก่อนครับเบลเยียมยังเก็บได้โอ้โหก
1: ็วันเวกอย่างนะบอล
0: มันเพียงแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้แค่เป็นโอกาสทอง

0: ของคานานี่ที่ได้ซัดแต่ว่าไปติดซุปเปอร์เซฟของตัวนะครับเควินเดอบรอยเอ้าไอ้ลื่นครับโอ้อยู่ดีๆขาอ่อนเฉยโดนตัดบอลมาได้ครับฮาดานี่สปีดขึ้นมาโอ้โหแต่ว่าทอดซ้าย
1: เร็วกว่า
0: บังนิ่มๆเลยครับตัดบอลไปได้ติลมันส์แทงทะลุช่องมามันแรงเกินแล้วครับจะให้ลูกากูบอไปถึงทางเบลันวาน
1: คือแทงมานี่ถูกช่องนะครับลูกากูก็วิ่งไปช่องนั้นแหละแต่บอลมันแรงไปนิดเดียวครับโอ้ลูกากูนี่ปรบมือให้เลยนะครับถ้าเป็นสมัยยูแมนยูก็ยกนิ้วโป้งกองหน้าจอมชูนิ้ว
0: เราได้จับนักเตะเก่าๆได้หมดเลยนะ
1: ครับโอ้ท่านผมดีใจมากนะตอนเขาย้ำจากเอเวอร์ตันนะ
0: โอ้โหอยู่เอเวอร์ตันระเบิดระเบ้อ
1: โอ้โหสุดเลยเข่าสุด
0: เปิดยาวขึ้นหน้าไปครับเตเลมี่เช็ดมาเก็บบอลได้อีลานทางฝั่งซ้ายโอ้โหตัวเลือกด้านบนมีน้อยครับต้องย้อนกลับมาที่ฮัสซาฟี่ก่อนเอมาติเล่นกับทางคาริซาเดเปิดไปจะเช็ดต่อไปก็เข้าทางเอ็นกอยครับเซ็นเตอร์จากลิว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับเกมระหว่างทางเบลเยียมกับอิหร่านเล่นกันที่โซฟาสเตเดียมนะครับทอสซาวันนี้ทอสซานี่จังหวะดวลตัวนี่แนวรับอิหร่านเอาไม่อยู่เลยนะ
1: คล่องมากคล่องตอนอยู่ในพรีเมียร์ลีก
0: โยเป็นวิตามินเอเลยฮะ
1: โอ้โหแฟนรุ่นใหม่ๆนี้อาจจะงงฮะ
0: ทอสซาโยอีกแล้วเข้าซ้ายซัดยังสไลด์มาบล็อกได้ทันครับแนวรับของอิหร่านมาทางขวาลาสกินเล่นกับสแลมเกอร์ลาสกินสุดเส้นหลังด้านขวาตักลูกนี้เบลันวานอ่านจังหวะดีครับออกมารับเข้ามือ
1: วันนี้งานชุกหน่อยครับในทวารทีมชาติอิหร่านเบลันวานแต่ยังไม่พลาดนะนะครับออกมาจัดการลูกยากๆได้หมดครับนั่นนะ เปิดยาวได้ตาเรมี่แล้วเอามันต้องมีสักลูกนะ
0: มันนี่แย่ causing Iran some problems it wasมาดีทอสซายครั้งหนึ่งจ่ายยัดมาครับลูกากูเล่นกับติลมันส์เดอะบอยจะคืนกลับไปในกรอบเขตโทษโดนดักเอาไว้ได้ก่อนวันนี้3เซนเตอร์ของอีหลานี่ยังช่วยกันดีนะครับจังหวะสกัดแล้วก็จังหวะพยายามบล็อกลูกยิงของเบลเยียม
1: คู่นี้นี่เจอกันครั้งแรกเลยผมไม่น่าเชื่อเลยตั้งสมาคมมาตั้งนานไม่เคยเจอกัน
0: ครับผมเดอะบอยไปแย่งบอลมาอะไรครับหน้ากรอบเขตโทษของอิหร่านแต่เบลเยียมสแลมเกอร์ล้มไปผู้สิงไม่ได้ฟาวนะครับแต่ยังเป็นการครอบครองของเบลเยียมอยู่จ่ายยัดมาลูกกูจะเบิ้ลออกขวาไม่ดีแล้วครับแต่ว่าอิหร่านเคลียร์ขึ้นไปเบลเยียมส่วนใหญ่ก็เก็บบอลได้แต่ว่าจังหวะนี้เปิดขึ้นหน้าไปก็ติดศีรษะคาริซาเดครับไปเข้ามือทำเบลันบาน
1: ของบอลเยอะกว่าก็จริงนะครับแต่เบลเยียมมีโอกาสยิงประตูยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่กลายเป็นว่าโอกาสจะแจ้งไปอยู่ทางฝั่งอิหร่านมากกว่านะครับโอ้โหต้องระวังครับบุกเพลินๆเนี่ย
0: ฮาดานี่ทิ้งโด่งขึ้นหน้าไปจะให้ตาเลมี่ล้มลงไปก็ไม่ได้ฟาวแล้วครับบอกกลับเป็นของทางฝั่งเบลเยียมBoth mentally and physically will keep you honest the whole game with your concentration บอลไม่มีอะไรเลยครับด่าวาให้ฟังหน่อยครับจากติงโทน
1: อุ้ยจากติงโทนด้วย
0: นี่คุณโทนกุนเนอร์ป่ะครับเนี่ย
1: โอ้โห
0: ช่วงหลังมันต้องเป็นแฟนมือแล้วนะ
1: เขาเปลี่ยนทีมเชียร์มากี่ทีมแล้วครับเนี่ยจริงๆเขาเป็นแฟนดาร์บี้นะ
0: แล้วก็มาแมนยู
1: เพราะแมนยูไม่รุ่งไงเริ่มไม่รุ่งแล้วจะเป็นกูเนอร์แล้วนะแต่ผมเห็นตอนเขามาไลฟ์สด
0: เป็นไงฮะเอานิดนึงลวงคูมงยังติดแนวรับของอิหร่านเคลียร์ได
1: ้ไอ้เนี่ยไอ้ถุงจากช็อปของดาร์บี้วางหลาเลยอ๋อ
0: เหรออ้าว
1: ยังไม่ลืมยังไม่ลืม
0: คนเราเชียร์ได้หลายทีม
1: ทีมไหนก็มีโอกาสทำเงินก็เชียร์ทีมนั้นแหละ
0: ฮะแล้วจิลมานพยายามเปิดโค้งเข้าไปในกรอบเขตโทษเสาแรกมีมูนิเย่นะครับแต่ว่าโดนเคลียร์มาก่อนยังเก็บได้ครับเบลเยียมคืออิหร่านเคลียร์สาดขึ้นมาด้านบนเนี่ยเบลเยียมเก็บบอลได้เกือบหมดนะครับเควินเดอบรอย

0: ไข่มาติลมานไหนกรอบเข็นรถด้านขวาง้างซัดเสาแรกโอ้โหเบรันวานปัดอีกแล้วครับโอ้โห
1: ใจคออย่ายิงยัดเสาแรกเลยครับติลมานครับแต่เบรันวานยังยอดเยี่ยมก็ปัดออกไปได้นี่กองเชียร์ทีมอะไรครับเนี่ย
0: มาญี่ปุ่นก็เกาหลีนะ
1: เออ
0: ด
1: ู
0: ทรงละ
1: มาอยู่ที่ลอสแอนเจลิสนะอีลานี่แข่งเสร็จเดี๋ยวก็ต้องกลับเม็กซิโกนะฮะ
0: ครับผม
1: อเมริกาก็ไม่ให้ค้างคืนนะ
0: เสร็จแล้วกลับนะฮะ
1: โอ้บ่นอุบเลย
0: เควินเดอะบรอยน์แต่บุ้มทางขวาเปิดลูกนี้ไปแล้วพักเอ็นกอยซัดแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมใต้บอครับโด่งข้ามคาเราไป
1: เห็นแล้วนึกถึงโบยัตต้าทรงเดียวเลยนะฮะดูอีกทีครับโอกาสเตนมอนครับยิงชัดเสาแรกเลยนะครับยิงแรงมากครับโอ้เบรันวานนี่ดูเหมือนจะเรียกแพทย์อีกแล้วฮะรู้สึกตอนนี้เจ็บคอฮะคอเคล็ดนะฮะโอ้จะยิงหนักจริงเลยเป็นจุ่มไปเซฟเลยนะมือหักอะพี่ว่าน
0: ิ้วหักนะ
1: ฮะโอ้เป็นคนที่ยิงดีนะ
0: ยิงกายตลายมากนะยิงมันดีเหลือเกิน
1: โอ้แกเหมือนมากเลยเหมือนนี่เจ๊กเจเนนฮานกันนะประตูทีมชาติอิหร่านเหมือนฟินนอเปอร์เซียมากเลย
0: ลูสตูเล็กเบอร
1: ์
0: เดี๋ยวจอร์จเวอามาด้วยนะครับ
1: เฮ้ยเขายังเป็นประธานเทคโนโลยีไลบีเรียอยู่ไหม
0: ตอนนี้ไม่น่าใช่
1: เนาะจอร์จเวอานี่เล่นให้ไลบีเรียแต่ลูกชายทีโมธีนี่เล่นให้สหรัฐ
0: ใช่ครับ
1: สถิติขึ้นมาครับเบลเยียมโอกาสยิง7ครั้งเข้ากรอบ2ครับอิหร่าน2ครั้งเข้ากรอบ1โอ้โหมาลุ้นจากลูกแบบนี้นี่แหละครับทีมชาติอิหร่านก็ได้ฟรีคิกครับระยะประมาณเกือบ30หลานะครับนากรอบเขตโทษของเบลเยียมครับเหมือนจะมาขอใบเหลืองด้วยนะเขามองว่าลาสกินเจตนาครับเดี๋ยวต้องดูครับนี่เป็นมุมมองผู้ตัดสินครับมีก็ยกแขนมานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่หนักแน่นพอที่ผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้สอดดิสแตนซ์อ่ะครับลุ้นจากฟรีคิกครับอิหร่านนี่ตาริมีนะครับโอ้โหแต่ยิงก็ไม่ไหวมั้งไกลเลยหรือจะเอาหรือจะเอา
0: โอ้แต่ว่ามันมีโอกาสก็อาจจะต้องลองนะ
1: เพรา
0: ะถ้าจะไปเซตบอลเพื่อจะเข้าไปมันคงยากนะครับ
1: ป
0: ัจจุบันเป็นทางโจเซฟโบไคนะ
1: อะไรฮะ
0: ประธานาธิบดี
1: ของไลบีเรียใช่ไหม
0: จอร์ดเวียเนี่ย2018ถึง2024
1: โอ้ก็อยู่นานนะ
0: นี่ก็บัลลงดอนะ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้ฟอร์มกับเอซีมิลานี่โอ้ยเทพเลย
1: ตอนนั้นเก่งเกินเก่งมากอะ
0: เลี้ยงจากแถวๆหน้าประตูตัวเองไปยิงอะแต่ลูกนี้เอาแล้วลูกสูดจ่ายมาแล้วซัด1-0ครับอีลาน
1: ไง
0: ครับตาเลมี่ครับจังหวะนี้ยิงให้อิหร่านขึ้นนำ 1-0 ฟรีคิกเล่นลูกศูนย์แล้วแนวรับของเบลเยียมหลงครับโอ้โหเสร็จเลย
1: ฮะโอ้โหกองเชียร์อิหร่านสวยมากครับไม่เกี่ยวนะฮะนาทีที่25นะครับอิหร่านเรียกพลิกไหมโอ้โหกองเชียร์เบลเยียมร้องไห้เลยครับโอ้โห
0: โอ้แฟนรุ่นจิ๋วของเบลเยียมน้ำตาไหลเลยคร
1: ับใจเย็นลูก
0: อื้อเลย
1: โอ้ดูภาพช้าคิดเป็นลูกศูนย์นะครับเนี่ยครับอุ้ยแต่ต้องเช็ค
0: นะว่าเหมือนจะเหลื่อมๆลายเกมรับของทางเบลเยียมหรือเปล่าตาเลมี
1: ่โอ้แต่ลูกสุดเนียนมากนะครับตาเลมี่นี่ไปแฝงตัวในกำแพงนะครับแล้วเพื่อนขี่ให้แกก็พลิกตัวยิงผ่านกุ๊กตัวเข้าไปเลยยิงดีด้วยนะโอ้ยิงลูกเลี่ยนครับกุ๊กตัวนี่โอ้ในตะวันตัวสูงล้มช้าอีกแล้วฮะโอ้
0: คือจับด้วยขวาพลิกมายิงด้วยซ้ายแล้วยิงลักษณะปั่นไซโป้ให้มันเลี้ยวหนีมือของกุ๊กตัวไม่แรงนะครับเน้นทิศทางแต่ว่าต้องมาเช็คไลน์แล้วครับว่าจะออฟไซด์หรือเปล่า
1: ตอนที่เราดูจากภาพชาน
0: ี้มันใกล้เคียง
1: นะอาจจะเลื่อมอาจจะเลื่อมนะฮะนี่ปิ๊นนอเปอร์เชียอะไรทีเดียวจะไม่ดีใจกับเขาหน่อยแล้วฮะกุนซือเนี่ยฮะ
0: นิ่งไว้ก่อน
1: แกอาจจะเดี๋ยวรอฟังผู้ตัดสินนะครับว่าเอาไงดี
0: นี่แหละครับโอ้ต้องมาเช็ค VR ก่อนครับเพราะว่าไลน์ที่เราดูถ่ายทอดสดมันเหมือนจะเหลื่อมๆนิดนึงนะต้องว่ากันอีกที
1: ว่าไงจานฮะจานดาริโอเอเรล่าโอ้โหต้องมาลุ้นได้ประตูนี้นี่สำคัญเลยนะมาเข้าทางฮีราเลยไม่ต้องบุกแล้วและเกมมันจะสนุกขึ้นด้วยล่ะฮะที่สำคัญ
0: แล้วเบลเยียมตามหลังก่อนอีกแล้ว
1: เออ ไอ้เขาที่แล้วที่ตีเสมอได้ก็เขาทำเข้าประตูตัวเอง
0: ใช่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิต
1: ลูกาโก้
0: ล
1: ู
0: กาโก้นะลงมากดดันนะ
1: วิ่งกดดันวิ่งกดดันโอ้โหเช็คนานด้วยเป่าปี๊ดยังไงจานผมไม่มีเสียง
0: ขอบคุณมากไม่มีเสียง
1: ออฟไซด์อะฮะโอ้โหสุดท้ายอะสวยด้วยนะ มันเป็นลูกสูตรที่สวยมากครับ
0: โ
1: อ้โหของโดยเชียมนี่คือ
0: เกือบ
1: ยืนกันดีมากนะคือต้องชมเลยคือจังหวะนี้คือระเบียบคือลายต้องเป๊ะมากถึงจะล้ำอะ
0: โอ้แต่ก็เกือบเสร็จอะ
1: เออ
0: คือโอ้ลูกสูตรของอีหล่านี่ยอดเยี่ยมนะครับ
1: เออแล้วตายแล้วด้วยใช้ไปแล้วด้วยใช้ได้ครั้งเดียวเองลูกสูตร
0: คราวนี้ไม่ได้แล้วคราวนี้ระวังแล้วแนวรับของเบลเยียมต้องไปตามประกบติดทางตาเลมี่
1: แล้วแล้วมันมีคนไปยืนซ้อนข้างหลังทุกคน
0: เผอแวกเดียว
1: โอ้โหนี่ฮะคืออีหล่านี่ประมาทไม่ได้นะครับกองหน้าอย่างตาเลมี่นี่เปิดโอกาสให้เขาก็ตุงเหมือนกันนะโอ้ยเกือบไปเมื่อกี้ร้องไห้ฟรีเด็กคนนั้นอะ
0: เงียบแล้วสงสัยเงียบแล้วยิ้มกลิ่มแล้วอ้าวลูกากูจะพลิกในกรอบเขตโทษไม่ได้ครับโดนหัวทิ้งไปก่อน VAR นี่เป็นทางเอนานมาสตาเจโลนะครับจากอาร์เจนตินาเหมือนก
1: ัน ได้คุยกันรู้เรื่อง
0: รอตัวไปครับเบลเยียมโอ้โหแต่มันแสดงให้เห็นว่าประมาทไม่ได้ครับอิหร่านมาน้อยแต่มานะนะครับทำบอลเข้าประตูไปแล้วด้วยแต่ว่าโดนจับ VR ยึดออฟไซด์ไปมาทางขวาเซอร์เมเกอร์จะแตะเข้าด้านในไม่ผ่านครับโดนขวางไว้ได้ก่อนแต่เคลียร์มาก็เป็นฮามูเนียเก็บบอลได้ครับเบลเยียมยังได้ครองบอลต่อเดบรอยเล่นกับติลมันกลับมาที่เดบรอยเข้าไปในกรอบขอโทษลูกากูเคาะมาด้านนอกก่อนติลมันน่าจะโยกหนีไปไม่ได้ยังได้ที่มูเนียครับเปิดเข้าไปลูกนี้เป็นลันวานรับได้อีกแล้ว
1: เปิดแบบนี้ก็รับกินครับมูเนียเปิดลอยบอลลอยสูงแล้วก็เบาด้วยครับเดินหวานกันเลยขอบใจเดี๋ยวนี้นะฮะ
0: ให้ตาเลมี่ไม่ได้แล้วครับกินเลยตัดบอลได้ก่อนแต่ตวัดขึ้นหน้าไปก็เป็นบอลของอิยาอิหร่านครับย้อนกลับไปที่เบลันวาน
1: ก็ต้องเล่นด้วยความอดทนนะครับอิหร่านครับเล่นแบบนี้แหละครับถูกแล้วโดยศักยภาพตัวนี้มันสู้นักบอลเบลเยียมไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยกลยุทธ์นะ
0: รับแน่นๆไว้ก่อนนะ
1: มันก็หาโอกาสแบบเมื่อสักครู่นะครับสักตุงหนึ่งก็ได้เรื่องละอ่ะไฮโดเย่นเบรกฮะ
0: ไฮโดเย่น
1: เออ
0: ชักดื่ม
1: เจ๊รีมิงไงเปลี่ยนชื่อเป็นไฮโดเย่นเบรกแล้วนะ
0: ก็คุณบ๊อบพิษบอกว่าสวัสดีครับนะครับคุณสมเกียรติผ่านไหมครับวันนี้เบลเยียมไม่ได้ผ่านนะครับวันนี้เราอยู่แถวอสมท
1: โอแต่ก่อนอาจจะมีผ่านอัมสเตอร์ดัมบ้างครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
0: หรือถ้าผ่านปกติเราจะผ่านสะพานเบลเยียม
1: อ๋อ
0: ไม่ได้ผ่านที่เบลเยียมแล้ว
1: ฮะ
0: อันดับพี่บอมมองว่ามีโอกาสเสมอ
1: ก็ดูดิดูเบลเยียมเล่นดิมันหาทางเข้าไม่เจอ
0: มองได้ก็จริงแต่ว่าโอ้โหเจาะไม่ง่ายนะคร
1: ับ ฮะแล้วโอ้โหมีอิหร่านนี่เตือนไปแล้วทีนึง
0: คุณมักผีบอกสวัสดีครับนะครับคุณไก่ใจพระก็ชูเยี่ยมเข้ามาอันนี้ผมเก็บใน Facebook ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทีละอันนะ
1: ครับ
0: คุณประสิทธิ์ชนะลบสวัสดีครับพี่จุนนะแล้วก็สวัสดีครับพี่บอม
1: สวัสดีครับจุน
0: ตัดยางเหมือนเดิมบ้านทุ่งไม้ไผ่นะครับแล้วก็คุณเพียนชูแก้วส่งหัวใจเข้ามา
1: ครับผม
0: ส่วนในอันเดี๋ยวผมให้พี่บอมเก็บใน Facebook มั้ย
1: ฮะ
0: ไอในพี่บอมโอ้ไม่ถนัดเดี๋ยวผมเก็บให้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: คุณปั๊กสวัสดีรอบ2นะฮะแล้วก็คุณพีชี
1: ่
0: เชิญเข้าหน้าวันนี้มาคู่กับเปาผีเลยนะคุณ
1: เรื่องอะไรนะเชิญเข้าหน้าก
0: ูว่าจ่ายครับผมแต่ผมไม่ได้เก่าเหมือนเจอเท่าหนาในเรื่องนะ
1: ผมวิ่งอย่างเดียวฮะ
0: ไม่นั้นตายป.4ฮะถ้าผมเก่าขน
1: า
0: ดนั้น
1: โอ้ใครไปอยู่แก๊งนักเลงครับไม่ไหวแล้ว
0: ผมซิ่งลูกากูจะบ่นทำไม
1: ไอจังหวะที่โดนใบเหลืองเหรอ
0: ไอตอนที่ใบเหลืองแน่เลยคุณณัฐพงศ์สวัสดีเข้ามานะครับคุณณัฐพงศ์เรื่องรุ่งเรือง เรื่องลุงโลดไปเปลี่ยนนามสกุลเฉยเบลเยียมชนะ 1-0 คุณอนันต์ชัยศรีสุวรรณขอ 3-0 ครับ
1: โอ้โหเหนื่อยนะเหนื่อยนะ 3-0 เนี่ย
0: คุณพิสารสาเกตบอกว่าสวัสดีครับคุณบิ๊กจุนพี่บอม
1: สวัสดีครับ
0: คุณวีคุณวิรชนให้เบลเยียมชนะลุ้นอีหร่าน1ลูกนะครับคุณอนุรักษ์ลูกากูหลังย้ายออกจากแมนยูไปผลงานเป็นไงบ้างไม่ได้ตามเลย
1: โอ้ดีมากนะตอนอยู่กับอินเตอร์ได้แชมป์ซีเรียอาได้กันนาโปลีก็ได้แชมป์นะ
0: จุนลูกศิษย์วาวได้ยินวาวบอกว่าจุนไม่ชอบกลับบ้านไปทำการบ้านไม่จริงนะฮะ แต่ผมแค่เวลาออกมาแล้วก็เอาให้มันคุ้มค่าหน่อยเดินทางไกล
1: อันนี้ยืนยันมันขี้เกียจกลับบ้านจริงเพราะว่าบางทีเลิกพร้อมกันถ้าจุนไม่กลับบ้านนะ
0: พ
1: ี่กับผมกำลังคิดอยู่พี่ว่าผมจะกลับดีหรือเปล่า
0: วันนี้ผมออกมาจากบ้านตั้งแต่เที่ยงทำงานเสร็จ5 โมงครึ่งแล้วผมก็เนี่ย
1: อ๋อยัง
0: ไปเดินจากสุจักเดินกินก๋วยเตี๋ยวเรือเดินตึกแดงนั่งรอนู่นนี่นั่นจนมือถึงเนี่ย
1: จนกระทั่งตีสองเนี่ยนะ
0: จนกระทั่งตีสอง
1: เขาแฟนไม่ว่าหรอวะเงี้ย
0: เขาเข้าใจอ๋อ
1: แต่เรารายงานเขารู้ว่าเราไปไหน
0: ไปกลับร้อยโลไม่ไหว
1: เออโอ้วะเออวะเออวะ
0: ไม่นานนี่ค่าจัดก็ไปค่าน้ำมันอ่ะ
1: เ
0: อออ่ะกลับมาเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวสลับมาตรงนี้นิดนึงเอาแม่ว่าจังหวะนี้โดนดึงครับทีละมันได้ฟาวตรงแถวๆกลางสนาม
1: เอารับใบเหลืองไปด้วยครับคนที่สองของเกมนี้ครับเดี๋ยวรอดูกราฟิกว่าใครโดนนะครับ
0: เอสโตราฮีครับ
1: โอ้โหเอสโตราฮีนะก็คือไปดึงไหล่ทีละมันนะครับบริเวณกลางสนามเลยแหมมันจะแจ้งไปหน่อยก็รับใบเหลืองไป
0: เบลเยียมยังได้ครองบอลอยู่ครับในแดนของอิหร่านคือรูปเกมส่วนใหญ่เป็นเบลเยียมนะที่เรียกว่าขึงใส่อิหร่านแต่อิหร่านจังหวะได้สวนขึ้นมาก็มีได้ลุ้นประตูนะครับ
1: อิหร่านก็ปล่อยให้เบลเยียมครองบอลเขาใส่นะครับแล้วเขาก็ยืนโซนให้แน่นๆไว้ก่อนครับแล้วได้จังหวะกระทิ้งยาให้ตะเลมี่วิ่งแข่งกับกองหลังอ่ะ
0: เดอะไคเปอร์ทางซ้ายเลนกับทอสซาย้อนกลับไปก่อนครับแม็กซิมเดอะไคเปอร์คิวเดอะบรอยหาช่องอยู่นะครับอินกอยก็ดันสูงขึ้นมามิเคเล่เอ้า
1: น่ายังไง
0: น่าจะไปโดนผู้ตัดสินครับให้ดอกบอล
1: เดี๋ยวว่าแต่นักบอลตอนนี้อาจารย์ก็ดูจะงมงมแล้วนะฮะเจอแดดที่ LA เข้าไปฮะ
0: เอ็นกอยเอ้าไอ้เขาหลอกหรือเปล่าฮะ
1: จับวืดจับวืด
0: โอ้ลาสกินครับจับแล้ววืดครับโอ้ดียังตามไปเก็บได้ทอสซากลับไปที่เอ็นกอยก่อนครับดูหลานก็ไปเน้นตั้งรับในแดนของตัวเองนะครับคุมโซนเอาไว้ครับ
1: เบลเยียมนี่ลายเสื้อเหมือนสเปนไหม
0: เออคล้ายมาก
1: นะเหมือนสเปนมากอ
0: ันนี้เหมือนสเปนเลย
1: เออ
0: มองไกลๆคือสเปนเลย
1: เดี๋ยวเจอกันนะ
0: ก็ต้องใส่ตัวย่อตัวจริงเอาแม่อิหร่านตัดบอลได้อ้าวแม่จังหวะเก็บบอลตรงกลางสนามแต่ชิ่งกันแค่จังหวะเดียวก็เสียการคลองบอลไปอีกครับแต่เบลเยียมช่วงหลังเวลาเข้าทัวร์นาเมนต์ใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องการทำประตูนะ
1: ใช่เบลคือ3นัดหลังในฟุตบอลโลกยังไม่ชนะเลยนะครับเบลเยียมในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะรวมทั้งนัดแรกเลยอ๋อนี่หูภาพช้าเพิ่งจะมาน
0: ิดเดียว
1: โอ้โหล้ำไม่ถึงครึ่งตัว
0: จังหวะมันเอียงตัวขึ้นไปด้านหน้ามากไปหน่อยของตาลิมีเอาเปิดมาโด่งลูกนี้ลูกากูโดนเหลี่ยมใต้บอลครับโด่งข้ามคานออกไป
1: โอกาสครั้งที่สองลูกูในเกมนี้ครับเป็นติลมันนะครับที่เปิดให้จากฝั่งซ้ายก็ไปลูกูโฉบมาโมงครับแหมบอลข้ามคานไปไม่ได้ลุ้นเลยโอ้โหมันเอาอะไรโมงหม่งใต้บอลนี่แบบนี้บอลไม่โดนสิไม่โดนหน้าผากชอบคนที่คุณก็เท่เลยดูครับ
0: โอ้แต่ว่าเขาเองนี่ยิงในทีมชาติเบลเยียมนี่ยิงแหลกมากนะครับทางด้านของโรเมลูลูกากู90ประตูจาก127เกมนะครับให้กับทีมชาติเบลเยียมนี่คือดาวซัลโวสูงสุดนะ
1: ดูสถิติโหดมากนะ
0: อันดับ2เนี่ยเควินเดบรอย
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 37
1: โอ้
0: โหใครจะไปแย่งครับเนี่ย
1: เดี๋ยวนะทั้งประเทศนี่ไม่มีกองหน้าคนอื่นนอกจากลูกากูแล้ว
0: โอ้อันดับ3เป็นเอดันอาซา33
1: กลายเป็นไอ้แก๊งโกลเด้นเจเนอเรชั่นหมดเลยนะ23
0: อย่างดังๆอย่างมาร์ควิลมอตเนี่ยยิงแค่28นะ
1: แต่ว่าอย่างนึงคือสมัยก่อนอ่ะฟุตบอลทีมชาติก็มีเล่นน้อยไงสม
0: ั
1: ยนี้มันมีเนชั่นลีกมีอะไรแบบโอ้เยอะแยะไปหมด
0: อย่างพวกไอทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยจำนวนการเล่นมันก็มากกว่า
1: แต่ก่อนยูโรมีกี่ทีมไหมยูโรสุดท้ายอ่ะ
0: มาทันก็8ทีมอ
1: ่ะยุคแบบแบ่งกลุ่ม2กลุ่มอ่ะก็สมัยก่อนไม่แปลกหรอกบางประเทศจะตกรอบยูโรบ่อย
0: ๆเอาชาติใหญ่ๆมันโอกาสที่เข้าไม่ง่ายเหมือนกัน
1: โอ้เดี๋ยวนี้สบายใจได้จัดให้ฟีฟ่าจัดให้บอลโลก48ทีม
0: มาสัก8บอลขอร้องแทนโอ้พี่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได
1: ้โอ้ถ้าเยอะกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะโอ้มันจะกลายเป็นเทนนิสไงถ้าเยอะกว่านี้มันจะมีรอบ64ทีมก่อนนะเรียกมาแล้วฮะ
0: มาดิ
1: หมูน่าดุมากเลย
0: มานี่
1: โอ้จานดีเลล่าฮะน่าดุเลยฮะเรียกใครฮะเนี่ยเนี่ยฮาซาฟีของอิหร่านมาเตือนนิดนึงโอเคแล้วคุยรู้เรื่องไม่เถียงฮะปล่อยกลับได้เรียกกัปตันทีมากุยจังหวะปะทะกับเควินเดบรอยโอ้โห
0: เข้าหนักครับแล้วคือเข้าอันตรายเลยอาจจะไม่ได้หนักมากคือเพราะว่าเป็นจังหวะที่เดบรอยพยายามกระโดดหลบพอดีด้วยแต่เข้าอันตราย
1: น่าจะเบื่อนี่จริงไอ้พระเอกโฮมาโลนยิ่งดูยิ่งเหมือนนะเควินเดบรอย
0: แมคเคเลตคาวกิน
1: เออ
0: ขายเควินเดบรอยใช่ไหม
1: เฮ้ยแต่แกก็เคยเล่นมุกนี้ใส่ตัวเองไม่ใช่เหรอจำได้
0: ใช่มันเหมือนใน
1: เหมือนโฆษณาที่เบลเยียมสักตัว
0: แ
1: ต่เหมือนกับตัวจริงนะตอนนี
0: ้ตอนนี้นี
1: ่ตัวจริงนี่เริ่มไม่เหมือนตอนเด็ก
0: ก็ตอนนี้คนก็แซวเนี่ยแล้วเซลโคคุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาโ
1: อ
0: เชติโน
1: ่ไว้ผมยาวเลยเหมือนเลย
0: มาเป็นรัสเซลโคเลย
1: แต่รัสเซลโคตัวจริงไม่เหมือนรัสเซลโคเลยนะตอนนี้โอ้อ้วนมากฮะ
0: เควินเดบรอยข้ามหลอกครับเดอะไคเปอร์ตากฟรีคิกเข้าไปกรอบเขตโทษมงสกัดที่ออกมาได้อิหร่านเบลเยียมยังเก็บบอลได้มูนิเย่หกชงมาให้สไลเมเกอร์เปิดติดบล็อกยังได้เป็นบอลทุ่มของเบลเยียมครับ
1: ก็เป็นอีกคนที่ค่อนข้างเงียบนะของเบลเยียมนะสไลเมเกอร์นะหายไปเลยวันนี้โอ้บอลนี้ก็ตั้งแต่ต้นจนนาทีที่40เนี่ยนะฮะไปเบลเยียมนี่ถึงใส่อยู่ข้างเดียวจริงนะแต่โอกาสยิงประตูน้อยมาก
0: เอาจริงๆว่าถ้าได้ลุ้นทางฝั่งเบลยิมได้ลุ้นส่วนลูกยิงของจิลมันส์เนอะพยายามจะยิงยัดเข้าเสาแรกอ่ะติดเซฟเมลินวาน
1: นั่นแหละลูกที่เมลินวานบอกงานหนักสุดแล้ว
0: จะขึ้นทางขวาให้สไลเมเกอร์โดนเคลียร์ทิ้งออกข้างไปก่อนครับซาฟีเคลียร์ได้อ้าว
1: แกกระโวยโวยว่าโดนทาร์เมเกอร์เหยียบไปนิดนึงเลยเนี่ยจังหวะเตะแล้วทาร์เมเกอร์มาเข้าช้าครับมาเด็กอะไรไม่ออกกลุ่มข้อเท้าไว้ก่อนก็เป็นลูกทุ่งของเบลเจียมครับมาริเย่นะเร็วดิกรรมการนับยังเนี่ยเรียบร้อยช้าไงแอคไงก็บอกแล้ว
0: เรียบร้อยเพื่อนโวยเลย
1: โอ้
0: ไอ้นมหร
1: ือ
0: เปล่า
1: โอ้โหอุตส่าห์ให้อบรมตั้งหลายชั่วโมงว่ากติกาใหม่เนี่ย
0: ใหม่ทัน5วิครับเรียบร้อยเสียทุ่มครับ
1: ถือนานมากฮะโอ้โหเสียฟอร์มมาสิอายอ่ะไอ้เสียทุ่มไม่เท่าไหร่หรอกไอ้นี่ใช่อีหลารีบทุ่มเลยรู้งานแล้ว
0: ซาฟีทุ่มขึ้นหน้าไปครับกินกอยหวดกลับไปในแดนของทางฝั่งอีหลานใหม่ตาเลมี่พยายามจะลุยขึ้นไปโดนเบียดล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับ
1: วันนี้เอ็นกอยนี่ก็รับหน้าที่ตามติดตาเลมี่เลยครับไม่ต้องทำอะไรนะครับวันนี้จับปุ๊บถึงปั๊บเนี่ยโอ้กุกตัวนี้นอกจากจังหวะเซฟช่วงต้นครึ่งแรกแล้วก็นอกนั้นไม่มีอะไรแล้ว
0: อีกทีนึงก็
1: เข้า
0: เซฟไม่ได้เข้าเลยแต่ยังดี VR ช่วยแล้วเปิดโด่งจากแนวลึกเข้าไปในกรอบเขตโทษเควินเดอบรอยพยายามจะดูดบอลลงมานะครับแต่ว่ามันห่างเท้าไปเข้ามือเบลันบานทอสซาให้มาโอ้โหจริงเหมือนตั้งใจจะดีดเปลี่ยนทางบอลเลยด้วยซ้ำนะครับแต่มันโดนไม่เต
1: ็
0: ม
1: ดีแลนเปิดยาวมาก็ไม่มีอะไรเหมือนเตะให้เบลเยียมมาเริ่มเกมใหม
0: ่ลีเย่ให้ขึ้นหน้ามาจะให้กับทิลมานกวาดสไลด์แย่งบอลไปได้ครับฮัสซาฟี่แต่ก็เสียบอลอีกแล้วครับเหลือเยี่ยมตัดบอลมาได้ทอสซาเล่นกับลูกากูลูกูบอกกูสาแล้วยังยัดมาให้อีกโอ้คราวนี้ลั่นเลยบอลไปเข้าทางเบนบัก
1: ดูแล้วลูกูนี่มองคอนทอสซาก็วิ่งหนีไปไม่สนใจนะคือคืนมันแล้วก็เบิ้ลกลับไปให้อีกโอ้โห
0: แล้วมันจะแ
1: ร
0: งในรอบสองเนี่ย
1: กูบอกโอ้ปกติก็จับบอลลั่นเป็นปกติแล้วชีวิตโอ้ยังให้บอลมาแรงอีกโอ้ดูโมเมนตัมเนี่ยเทไปทางเดีย
0: วอีหลานแทบไม่มีเห็นเลยคร
1: ับ เราจะขึ้นเป็นกราฟมาให้ดูว่าเทไปทางเบลเยียมฝั่งเดียวเลย
0: ตาเลยไม่อ้าวโดนมีสีลูกวีดไปก่อนแล้วนะครับแล้วเป็นฟรีคิกของเบลเยียมตาเลยไม
1: ่
0: น่าจะแฮนด์บอลนะ
1: เนี่ยครับดูอีกทีภาพช้าถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไม่ยอมรับหรอกนะฟุตบอลแล้วอยากจะบอกว่าโดนไหล
0: ไม่น่าเถียงนะโอ้ไม่ได้ใกล้เคียงกับไหลเลย
1: เ
0: ควินเดอบรอยน์จะแทงทะลุช่องไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนเอาทอสซาฉกบอลกลับมาได้ใหม่เควินเดอบรอยน์ลูกากูโดนแย่งครับแล้วกลายว่าไปเหยียบเขาด้วยนะวุฒิสินไม่ได้ว่าอะไร
1: ไม่คนโดนเหยียบอ
0: ่ะอย่าไปลุกขึ้นมาครับคนโดนเหยียบ
1: คุณคิดดูตอนลูกกูเหยียบอ่ะ
0: นิ้วเท้าถ้าผักอ่ะน้ำหนัก
1: โอ้อาจารย์บอยลุกให้ลุกขึ้นมา
0: โอ้อาจารย์ก็เหยียบมาเอ้ายิงลูกนี้จังหวะเปิดจากแนวลึกเดนคายเปอร์ติดเซฟเบลันวานย้อนกลับไปทีนึงครับทอสซาเบลเยียมก็ไม่หยุดด้วย
1: ลุกเว้ย
0: ยอมลุกละพาริสเดย์ครับคนที่โดนนางลูกกูเหยียบเข้าไป
1: ลุกขึ้นมาก็บ่นกรรมการหน่อยเออจริงๆก็ไม่เป็นไรนะกรรมการแกก็มองขาดนะรู้ทันรู้ทัน
0: ลุกขึ้นมาเดินนิ่มเลย
1: เออ
0: ทอสซาเข้ากามาเดอะบอยขึ้นกลับมาทอสซาแล้วซ้ายลูกนี้ยิงติดบล็อกครับโอกาสของสแลมเมเกอร
1: ์โอ้โห
0: คาริซาเดครับที่ขวางเอาไว
1: ้วันนี้อย่างหนึ่งก็คือผู้เล่นอีด่านี่ช้ำทั้งตัวแน่ฮะจบเกมเนี่ยโอ้โห
0: โดนยิงอัดโดนยิงติดบล็อกไม่เข้าไปบล็อกก็ไม่ได้ด้วยนะ
1: เ
0: ดี๋ยวค
1: ุ
0: ณซื้อด่า
1: ใช่ลุยต่อครับเบลเยียมโอ้เผื่อแป๊บเดียวครับครึ่งแรงนี่เหลือนาทีเดียวแล้วนะก่อนทดเจ็บฮะเบลเยียมยังหาทางเข้าไม่เจอครับยัง 0-0 อยู่ครับเสมอกับมิลานอยู่ก็มาทุกทางเลยนะซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ย
0: เควินเดอบรอยน์เล่นกับทอสซาเอ้าแหมโดนแย่เสียจังหวะไปครับโอ้แต่อีหลานทิ้งขึ้นมาด้านบนไม่มีใครเลยครับตัววิ่งออกมาแถวๆกลางสนามมาเก็บบอลครับฟิตเนสติลมันส์สลัมเมกเกอร์ให้ลูกากูเบิร์นออกขวามาสั้นไปหน่อยครับพยายามจะให้กับทามูนิเย่อัสซาฟีเปิดทีแรกติดครับตวัดขึ้นหน้าไปจะให้ตาเลมี่เก็บบอลไม่ได้มาอีกแล้วครับเบลเยียมทางขวาสลัมเมเกอร์เปิดเข้าไปลูกนี้ลูกกูพักอกมาแล้วจังหวะนี้ยังเคลียร์ออกมาได้อิหร่าน
1: ครึ่งแรกทด8นาทีนะครับก็มีจังหวะที่ผู้รักษาประตูเจ็บจากตอนปะทะกับลูกกูไงตอนครึ่งแรกยาวเลยรวมกับช่วงพักดื่มน้ำ3นาที
0: เบลเยียมตัดบอลได้พยายามจะแทงขึ้นไปด้านบนให้ลูกากูก็ลึกไปเข้าทางของเบลันวานอีกครับ
1: ก็เรียกว่างานของอิหร่านกำลังจะผ่านไปครึ่งทางแล้วดีก็เสมอเพราะเขาก็โอเคนะเกมนี้เบลเยียมนะ
0: คือก็ต้องบอกว่าเบลเยียมดูจะเป็นทีมที่แข็งที่สุดในกลุ่ม
1: ใช่
0: แ
1: ล้วสุดท้ายไปวัดจะยิงหรือเปล่านะครับอิหร่านเขียนเสมออีกเสมอกันทั้งกลุ่มอะดูทรง
0: แต่อียิปต์กับนิวซีแลนด์ผมยังเชื่อใจทางฝั่งอียิปต์มาก
1: ผมไม่เชื่ออียิปต์มากกว่าเพราะอาวุธเขาหนักกว่าน
0: ิวซีแลนด์อาจจะมีคริสฟูดอะไรเงี้ย มีเอลิจาจัสที่ก็ยิง2ประตูในเกมแรกตกทางอียิปต์ก็มีโมซาร่ามีโอมามามูช
1: ใช่พวกนี้น่ากลัวแล้วตัวที่ยิงไกลวันนั้นชื่ออะไร
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ยิงซะดีใช
0: ่ตัวด้านซ้ายอ่ะอัชชู

0: Ừ, có làm đọc Achua. Đó, mình chưa chua, quên ổng Achua thế. Mà biểu diễn, nhưng mới thó. Ồ, oh, để ý là cái, เจอไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างทศชาจับบอลนี้เจอซ้อนสองตลอดเลย
1: ดีไม่ซ้อนสาม
0: อุ้ยซ้อนสามตำรวจจับนะ
1: ยิงมุกเข้ามา
0: เออ
1: มุกกันปลาไปโทษอ่ะ
0: โอ้ย

0: ขึ้นไปครับโมฮิบีเทลามีอื้อหือเก็บบอลไม่ได้แล้วครับ
1: ผมเก็บยังไงล่ะครับจุนอยู่คนเดียวดูเยี่ยมล้อมอยู่3คน
0: เหงาเลยลูกากูจะพลิกอาศัยความใหญ่พลิกไปแล้วโอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังเอ้าสุดท้ายน่าก็จะจิ้มต่ออีกทีนึงของสแลมเมกเกอร์ก็ไม่ได้ครับโดนสกัดทิ้งออกมาอีก
1: โอ้โหอะไรอย่างเงี้ยถูกทางนะยัดไปที่ลูกากูให้เขาถ่ายเข้าไปเออเนี่ยโอ้โหทั้งดึงทั้งเตะไม่รู้สึกอะไรเลยครับผลเหล็กชัดๆเนี่ยใครแล้วโอ้โหดูสิ
0: ลุมสาม
1: ลุมสามอะ
0: แกวิ่งทะลุเข้าไปเลยอะ
1: ไปตรงๆนี่แหละไม่ต้องโยก
0: คนเหล็ก2026
1: โอ้โหไม่รู้สึกอะไรเลยเตะปุ๊บปุ๊บปักปุ๊บปักเออโอ้โหนี่ไงใส่ถุงเท้าสั้นเนี่ยโอ้บอกแล้วไม่จ่ายมันเจ็บหน้าแข้งเลยคราวนี้โดนทอสซาอัดเข้าไป
0: โอ้หน้าเครียดเลยครับลูดิกาเซียคือคลองบอบุกได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่าเจาะไม่ได้ครับโอ้โหแน่นจริงๆเปอร์เซ็นต์การคลองบอนับถึงตรงนี้เนี่ย 81% ต่อ 19% นะครับ
1: อืมโอ้โหดูก็น่าจะมองรูปเกมออกครับว่าเป็นยังไงจากเปอร์เซ็นต์คลองบอลอู้แต่เข้าไปในเขตโทษไม่ได้นะเห็นคลองบอลเยอะอย่างเงี้ย
0: คือก็ต้องชมอิหร่านระเบียบเกมรับเขาดีนะครับพอลูกากูได้บอลในกรอบเขตโทษปุ๊บนี่ลุมเข้ามาเลยอ่ะ
1: คือกระโดดใส่ทั้งตัวก็ไม่ล้มนะโอ้เดี๋ยวบอลจะเล่นกว่าตัวแบกเลยฮะลงมาเอาบอลต่ำ
0: ติลมัน
1: โอ้ย
0: โดนอ้อมมาหวดครับโดนจับฟาวไว้จังหวะนี้ถ้าเป็นทางด้านของเอสโตลาฮีต้องระวังหน่อยนะคร
1: ับ
0: มีใบเหลืองติดตัวไปแล้วนะ
1: ครับก็เป็นเขานั่นแหละออมเตะเมื่อสักครู่ดีพุทธศิษย์ยังจำหน้าได้นะครับทดเจ็บผ่านไป4นาทีเศษครับเหลือ3นาทีหน่อยๆก็เบลเยียมก็ยังเดินหน้าบุกอยู่ครับ
0: เอาละครับสแลมเมกเกอร์ในกรอบเขตโทษด้านขวาได้บอลมาหักเข้ากลางยังโดนขวางเอาไว้ครับโอ้โหคาริซาเดแต่น่าจะมีธงไปแล้วครับ
1: คือออกตัวเร็วไปหน่อยครับสแลมเมกเกอร์โดนจับล้ำหน้าไปครับแต่ถึงไม่ล้ำก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนะเหลือไปนิดนึงโอ้โหจังหวะแปะให้นี่
0: ล้ำหน้าเข้าไปอีก
1: วันนี้เย่แปะให้อีกดีก็ยิ่งล้ำชัดเข้าไปใหญ่
0: จากล้ำทีแรกประมาณครึ่งช่วงตัวครั้งที่สองนี่เกือบ39
1: นะฮะหลังจากปะทะกับลูกกูมาสักพักก็กองหลังอิหร่านเริ่มมีอาการนะฮะ
0: โอ้พี
1: ่โอ้
0: ชนกันเหล็กอยู่ป่ะนี
1: ่ขณะนี้นี่นั่งกุมข้อเท้าฮะ
0: พี่เขาแข็งจริง
1: เออโอ้เนี่ยพักครึ่งยังไปนวดกันดีๆเลยครับว่า
0: ส่วนตาเลมี่อาจจะโดดเดี่ยวไปหน่อยนะคร
1: ับ
0: แต่ถ้าบอลมาถึงเขาเมื่อไหร่ก็อันตรายครับ
1: อืมแหมโอ้มันเจ็บขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เยนี่ผักนิดเดียวครับ
0: ยังก็มีพลังมหาศาลครับ
1: โดนพักเด้งซะโอ้โหขอบคุณเลย
0: โอ้ยบี
1: ้
0: กระโดดเลยครับโดนดันจากด้านหลังนิดเดียว
1: ถ้าศาสตร์แบบนี้ต้องเป็นเนมานะโอ้คนนั้นนี่แบบกริ้งไกลจริง
0: แต่เนมาข่าวดีของบราซิลก็คือนัดเจอสกอตแลนด
1: ์เขาว่านะ
0: เช่บอกว่าพร้อมนะครับที่จะกลับมามีชื่อ
1: เจ็บน้องนี่เป็นวาระแห่งชาติเลยนะเนมาร
0: ์เปิดเข้าไปครับฟรีคิกของอิลาโดนมงสกัดได้แต่ราฟินญาดันไปเจ็บนะแล้วเขาบอกว่าอาจจะกลับมาได้จริงก็คือต้องรอให้บราซิลไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายอ่ะ
1: แต่เอาจริงราฟินญา2นัดที่ผ่านมาก็ยังไม่จัดนะเหมือนดรอปไปเหมือนกันนะแกก็พยายามเต็มที่นะแต่เหมือนแบบพอมาเล่นระดับทีมชาตินี่แกไม่ค่อยปังเหมือนตอนที่กับบาร์ซ่า
0: แต่กลายเป็นคุณย่าดูแล้วอาจจะกลายเป็นตัวหลัก
1: อ๋อเซิร์ฟเป็นมันนะเชื่อผมนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสของเบลเยียมนะครับเขาให้ดูจังหวะที่เดอะไคเปอร์กับได้หลุดไปยิงมุมแคบก็ยังไม่ผ่านมืออยู่ดีครับวันนี้ยืนตำแหน่งดีแล้วกันในวาริยาอิรานนะครับอิรวานคุยต่อได้ครับคานินี่จดเจ็บก็จะครบแล้วครับเหลือประมาณนาทีหนึ่งโอ้ยเห็นกุ๊กตัวแล้วฮะเพื่อนถือหลังให้เตะที่กลัวเหงาน
0: านจะได้เล่นกับบอทีนะครับที
1: ่
0: บอกต
1: ั
0: ว
1: ครับได้บุกครับในทีสุดท้ายของช่วงทดเจ็บก็มีลาน
0: โอ้โหนี่เค ือเห็นทอสซาเล่นได้

0: นาดนี้นี่ผมว่าแฟนเบลเยียมก็คิดถึงโดกูนะคือจังหวะเลี้ยงกินตัว
1: คนละเรื่องเลย
0: โอ้โหนี่แบบมันก็จะยิ่งคลิ้วไปกว่านี้และดูแบบอีหลานก็เอาทางพอสาไม่ค่อยอยู่ด้วยโดกูตามรายงานที่ป่วยนะครับมาแล้วครับโอ้โหเปิดขึ้นมาสวยทางซ้ายเดอะบอยลิมกอบไปโทษเปิดโดนเข้าไปโด่งลูกนิดไม่โดนครับโอ้โหโด่งไม่หน่อยเลยศีรษะลูกากูไปแล้วโดนเคลียร์มามาอีกครั้งหนึ่งคิวเดอะบอยให้มาทางซ้ายลิมกอบไปโทษเดอะคายเปอร์หักเข้ากลางก็โดนเคลียร์ไปโดยก็อดดอสครับ
1: วันนี้ยืนกันแน่นมากครับอีหลานเต็มกรอบเขตโทษไปหมดเลยครับ
0: เดอะบอยโยนอีกทีนึงเข้าไปก็โดนมงสกัดทิ้งออกมาแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบครึ่งแรกครับเกมที่โซฟาสเตเดียมครับยัง 0-0 เบลเยียมกับอิหร่าน
1: ก็อย่างที่เรียนครับเบลเยียมของบอล 81% ครับโอ้อิหร่าน 19% นะครับโอ้ก็สุดท้ายยังทำอะไรอิหร่านไม่ได้เสมอกันอยู่ 0-0 ครับ
0: ครับผมส่วนข้อความที่ส่งเข้ามาทางบ้านแดงนะฮะคุณวสานเหรอไม่แน่ใจนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับจุนลูกศิษย์วาวได้ยินวาวบอกว่าจุนอ๋ออันนี้อ่านไปแล้วนะ
1: ครับ
0: คุณช็อปนิพัทก็ไม่น่าใช่ผมอาจจะออกเสียงผิดนะ
1: ครับ
0: ดูสเปนสบายใจมากเลยครับวันนี้นัดหน้าอุรุกวัยจะไหวไหมครับพี่มันคงไม่ง่ายขนาดนี้อุรุกวัยก็คงเขี้ยวกว่านี้เพราะว่าโอ้โหอุรุกวัยแม้ว่าจะเสมอกับซาอุมาแต่ครึ่งหลังสถิติที่ยิง20กว่าครั้งอ
1: ่
0: ะ
1: ฮะ
0: แต่ว่าก็สุดท้ายได้แค่เสมอกับซาอุมาม
1: ันก็แล้วแต่วันนะฟุตบอลนะวันไหนมันจะไม่ยิงไม่เข้ามันก็ไม่เข้า
0: จริง
1: มันเทียบเป็นบรรจัตยางไม่ได้
0: แต่ถ้าเทียบมาตรฐานทีมยังไงก็ยากกว่านะพี่บอมนะอุรุกวัยเน
1: ี่
0: ย
1: ยากกว่า
0: ถ้าต้องเทียบกับการเจอกับซาอุดีอาระเบียนะครับ
1: อย่างน้อยเขาก็มีแบบตัวเพศตัวพิเศษเนี่ยอุรุกวัยมีอย่าง
0: ดาวิดูนเยสเฟเดโรดิโกเบนซันคู
1: ใช่วาเวเด้ได้อยู่ดีๆก็ยิงหายดื้อๆก็มีนะ
0: ใช่ดาวินนี
1: ้แต่ว่าต้องระวังนิดนึงอย่าไปให้แกเห็นนวมแกชอบฟาเวเด้เน
0: ี่ยแมวสิ
1: เป็นชอบ MMA
0: คุณอะไรเนี่ยคุณบอมใช้ลุดสีนี้ทาปากเป็นใช
1: ่ลุดเหรออ๋อผมใช้นี่ไอเขาเรียกอะไรวะไอดิบมันมีสี
0: อ๋อคุณพิสารสาเกตบอกว่าน่าจะ 2-0 ครับ
1: หมายถึงเบลเยียมใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ยัง 2-0 สั่งก็ 0
0: คุณชานิพัทบอกว่ากลัวประตูฝั่งเบลเยียมเหงามากฮ่าฮ่าโอ้โหแต่โอกาสบอไปถึงในกรอบเขตโทษของเบลเยียมน้อยมากนะพี่บอก
1: ใช่คือเข้าพอเข้าไปทีก็เข้าเลยฮะแต่ว่าโดนลิฟคืนเนี่ยของอิหร่าน
0: คุณเจี้ยงบอกว่าอิหร่านแพ้วันนี้ยืนเนี่ยโอ้โหสรุปก็เจรจาก็ไม่ลงตัวอีกนะเรื่องช่องแคบเนี่ย
1: โอ้โห
0: ก็รอลุ้นเรื่องของราคาน้ำมันไปอีกว่าจะยังไงอุตสาห์เริ่มลงๆมาแล้ว
1: เอาจริงๆไม่น่าไปเปิดเลยตั้งแต่แรกอ่ะไม่ถึงเนี่ยนะเออน่าไปเปิดเขาเลยเดือดร้อนไปหมดเลยตอนนี
0: ้คุณวิรชนบอกสกิดเบลเยียมคุณเอเอบอกงานงอกน่าจะล้ำอ๋อน่าจะหมายถึงจังหวะของตาเลมี่นะซึ่งก็ออกไซด์จริง
1: ๆโอ้ยนิดเดียวจริงนะคือเป็นจังหวะเหมือนหลังมันหลังเขาโค้งๆนิดนึงอะจังหวะบางบอลอะ
0: นี่บอกว่าถ้าอิหร่านชนะน้ำมันคงลงอีกโอ้ไม่นะฮะ
1: อ
0: ันนี้ก็บอกว่าผมว่าล้ำครับ
1: ใช่
0: โอเคคุณ APPK บอกว่าอิหร่านเหนียวนะเหนียว
1: มาก
0: โอ้เหนียวมากเจาะลำบากนะฮะบอกว่าเบลเยียมจังหวะการเข้าทำไม่หลากหลายเลย
1: ใช่ครับพอขาดเชลมีโดกูตัวทะลุทะลวงไปนี้โอ้โหไปไม่เป็นกันนะ
0: ใช่คุณวิรชนบอกว่ายังไม่ยุบเบลเยียมต้องอีกทุบอีก10นาทีโอ้โหยังทุบไม่ออกนะยังเหนียวอยู
1: ่ฮะ
0: เบลเยียมพีคสุดก็คือยุคที่โรเบโต้มาร์ติเนสคุมทีมโอ้โหก็ยุคนั้นโกลเด้นเจเนเรชั่นนะ
1: เขาก็ด่าโรเบโต้มาร์ติเนสถึงทุกวันนี้นะฮะว่าเอานักเตะชุดนั้นไปทำอะไร
0: แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรตุเกสก็อาจจะเป็นแบบนั้นอีกหรือเปล่า

0: แม่มาก็เราก็พูดอะไรเยอะไม่ได้นะโปรตุเกสนี่ของแรงเหมือนก
1: ันคุณก้องเกียรติบอกว่าทำไมป๋ายาวกับพี่ตั้มโพกไม่มาเลยป๋าที่คุยกันคือ
0: ป๋าเขาไม่ชอบจุน
1: อ่ะไม่ใช่ช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะก็เลยให้ท่านอื่นได้มีโอกาสได้จัดเพราะว่าป๋าเองก็มีงานเยอะอยู่ละป๋าบอกรวยแล้ว
0: อ๋อป๋าพูดอย่างนี้เหรอป๋ายาวบอกรวยแล้ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ป๋าแค่บอกว่า
0: พี่รวยแล้วจุนบอกเจ๋งแล้วเนี่ยต้องจัดให้พี
1: ่แค่นี้พี่ก็เหนื่อยแล้วว่ะให้คนอื่นดีกว่
0: า
1: แต่ว่าเดี๋ยวแกก็มาเรื่อยๆแหละป๋า
0: แกมาในการอะไรนะเขาเก่งเกมอยู่
1: ใช่ใช่เขาเก่งเกม
0: มาจัดกับพี่ต้นนะฮะดิ
1: ครับผมบอกว่าชุดเรานี่ภาคถึงกี่โมง
0: ของผมเหรอเรานี่ตีห้าน
1: ะฮะชุดต่อไปเป็นใครฮะ
0: ไม่ทราบเหมือนกันฮะเดี๋ยวแล้วจริงมันมีคิวอยู่นะ
1: เดี๋ยวดูให้นะ
0: พอเจ๋งให้มาเป็นโพยหวยอะไรยาวมากเลย
1: คุณวิโรชนบอกว่าพอกับพี่โดเลยอันน่าจะหมายถึงลูกกูนะ
0: โอ้ผมว่าลูกกูยังดีกว่าพี่โดอย่าขออภัยถึงพี่โดครับผมก็ถึงพี่โด
1: คือส่วนร่วมกับเกมลูกกูเนี่ยเยอะ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แต่โดเองก็จริงๆก็ถามว่าวันนั้นโปรตุเกสใครเล่นดีก
0: ็ไม่มีนะ
1: คือมันก็บอลมันก็ไม่ไปถึงโดด้วยนะเอาจริง
0: เอาจริงๆเขาก็มีการวิจารณ์กันเยอะนะเรื่องโรนัลโดเนี่ยขออภัยติงโดไปก่อนนะผมนี่ก็ติงโดว่าคือมันเป็นปัญหามานานแล้วเรื่องโรนัลโดแล้วโรเบโตมาร์ติเนส
1: อ
0: ่ะไม่กล้าเปลี่ยนนึกออกไหมเพราะเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งทีมเล่นเพื่อโรนัลโดนึกออกว่าร
1: ุ่นน้องยังมีอิทธิพลเกินไป
0: รุ่นน้องก็เกรงใจอย่างไอฟานซิสโกคอนเซซาวริชาร์ดเลยผมว่ามันต้องมีโรนัลโดเป็นขวัญใจแน่ๆฟานซิสโกคอนเซซาวอ่ะ
1: คือด้วยบารมีอะเน
0: า
1: ะ
0: เ
1: พราะว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดแล้วอะ
0: มี
1: โอกาสถ้าเป็นพี่บอมอะ
0: เป็นพี่
1: บอมอยากให้ดรอปไหม
0: ถามพี่ไม่อยากให้ดรอปเพราะพี่แฟนโรนัลโดไง
1: คือถ้าต่อให้ดรอปอะคือคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจว่าอะกอนซาโลรามอสม
0: ัน
1: จะดีกว่าหรอเพราะกับเบสเชมก็เป็นคนลอง
0: อีกหนึ่งเหตุผลที่พี่มองว่าที่เขาไม่ดรอปอะนะมันไม่ใช่แค่ว่าจะลุ้นให้โรนัลโดทำสถิติได้อย่างเดียวหรอกแต่เป็นเพราะว่าไอ้ตัวที่จะมาแทนโรนัลโดมันก็ไม่มีไง
1: มันก็ไม่การันตีว่าจะดีกว่
0: ากอสโลนลาวอสลงมาบางทีมันก็หายเหมือนกันไงใช่ไหม
1: คุณพิสารสาเกตบอกว่าญี่ปุ่นคว้าแชมป์โอ้ก็เป็นทีมที่น่าประทับใจนะวันนี้ก็เมื่อเช้าไป4-0
0: กลายเป็นว่าญี่ปุ
1: ่
0: น
1: เลอร์นาที่กลายมาก็ไม่ช่วยตูนิเซีย
0: โอ้โหมันไม่ควรเปลี่ยนอยู่แล้ว
1: นัดนี่โดนไป9ลูก
0: มันอยู่ที่ตัวนักบอลแล้วไม่ได้โค้ชแล้วไง
1: แต่จริงนะญี่ปุ่นพี่บอมหน้าแบบมินามิโนะมาเอนโดมามิโตมะมาน่ากลัวกว่านี้อีกนะ
2: ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ก็เราก็ต้องให้ความดีความชอบญี่ปุ่นหน่อยเพราะอย่างน้อยเขาไม่ก็ไปปอดแหกเหมือนนี่กูมันไง
1: โอ้แล้วจริงๆเราเห็นว่าญี่ปุ่นช่วงหลังเวลาเจอทีมยุโรปแพ้ยากอยู่แล้ว
0: ใช่ผมคือคุณชนะทีมอย่างสเปนเยอรมันได้ชนะในฟุตบอลโลกนะไม่ได้ว่าชนะในบอลอุ่นเครื่องนะล่าสุดชนะบราซิลชนะอังกฤษนะฮะปีนี้ญี่ปุ่นอ่ะก่อนจะมาเนี่ย
1: เยี่ยมเลยแต่คือผมเสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมี
0: น้องมีตัวมาสักตัวนะ
1: คือมาแล้วแบบโอเคล่ะบอลระบบก็จริงแต่ว่าจังหวะมหัศจรรย์จังหวะคลาสระดับคีย์แมนที
0: ่
1: มีโตมัสมันทำได้มันอาจจะเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินในบางเกมก็ได
0: ้แต่ไม่รู้ว่าไอ้ทาเคะนี่มันเจ็บไหมกูโบ
1: เจ็บแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะกลับมาได้เกมไหน
0: พอนัดแรกนี่เห็นเดินกับหก
1: ใช่ใช่ก็เลยทำให้เกมกับตูนิเซียไม่ได้ลง
0: แต่กลายเป็นว่าจุนย้าอิโตที่ลงมาแทนอ่ะมันก็เล่นดีไงยิงได้ด้วยถึงบอกว่าโอ้โหเขาสร้างทีมดีมากระบบทีมแบบคือเสียใครไปก็ได้อะไม่มีปัญหาเลยเหมือนบอลมัดของไอ้อีราล่าขายไปตัวน่ะ
1: ได้ไปยุโรปอยู
0: ่
1: นี่บอกว่านักเตะอิหร่านมีใครดังแนะนำบ้างก็ถ้าดังสุดชุดนี้ก็ตาเลมี่แหละ
0: ใช่นะเคยเล่นกับอินเตอร์มิลานนี่ไง
1: ใช่เนี่ยดังสุดแล้วนอกนั้นในตัวอื่นๆของอิหร่านเนี่ย
0: มันจะมีก็อดดอทชื่อคนคุ้นๆ
1: ใช่แล้วก็อาราลีซ่าจาฮัดบักนี่ก็เคยมาเล่นในอังกฤษไงแต่แจ้งเกิดไม่ได
0: ้
1: ตัวเขาเองเคยอยู่พวกเฟเยนูดพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะ
0: ตัวเตี้ยๆคล่องๆใช่ไหม
1: เป็นตัวความเร็วด้านข้างปัจจุบันไปอยู่กับเดนเดอร์แต่ว่าตอนนั้นมา

0: ไบรตันแล้วแจ้งเกิดไม่ได
1: ้อืมโอ้ไม่แปลกแล้วฮะอุนดาฟยังเล่นไม่ได้เลยกับไบรตัน
0: โอ้แล้วดูตอนนี้เด็กกลายเป็นฮีโร่ของเยอรมันไปละ
1: โอ้โหวันคนเดียวเลยนะ
0: เมื่อวานถ้าไม่มีอุนดาฟนี่โอ้ผมว่าเยอรมัน
1: ถ้ายัง
0: สถานการณ์ไม่ได้นะ
1: ถ้ายังหวังพึ่งพาเดรอยซานเน่อยู่ก
0: ็โอ้ซานเน่เป็นคนที่โดนเยอะสุดละในทัวร์นาเมนต์เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่มีอะไรเลยนะเมื่อวานแบบโอ้หายไปเลยแต่ลูกรักเขาเลยนะ
0: ก็ดอสนี่อดีตแข้งเบนฟอร์ดปัจจุบันไปอยู่กับคาบ้าละ
1: ใครอะคาบ้า
0: คาบ้าเป็นทีมใน UAE ก็มีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนชิพกับเบนฟอร์ดแล้วก็ในพรีเมียร์ลีกกับเบนฟอร์ดนี่โอ้โหเล่นกับเบนฟอร์ด5ฤดูกาลนะครับก็ดอส
1: โอ้ถือว่าก็มีประสบการณ์ที่วางกริดเยอะเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อยากให้อิหร่านเข้ารอบไปเจอสหรัฐโอ้โหสงสัยสนามแตก
1: แต่ที่ไหนดีฮะผมว่าเม็กซิโกน่าจะอาสาจัดบ้านผมมั้ยแต่ต้องจัดที่อเมริกาอยู่แล
0: ้
1: ว
0: มาต้องดูว่าไข้อันนั้นมันจะเจอสนามไหนอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วเชิญท่านทํามาดูหน่อยมั้ยเหมือนตอนไปดูนิวยอร์กนิกไงโอ้คนด่าทั้งสนามเลยแล้วไอ้คนที่เชิญไปทุกไอ้นี่ไงประธานทีมนิกก็เชิญไปไง
0: ก็เห็นว่าคะแนนโอ้ก
1: ็คะแนนเสียง
0: คะแนนเสียงก็โดนอยู่เยอะนะ
1: โดนดิก็วันนั้นไปไอ้แฟนโซนที่เขาจัดให้ดูรอบสนามก็ต้องงดคนชาวบ้านชมเพลงด่าเลย
0: อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเบรกกันคู่นึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามมาต่อเกมครึ่งหลังนะช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
2: M-Court Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟัง

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: เอาละครับกลับมาลุยกันต่อครับเกมครึ่งหลังนะครับศึกบอลโลกคู่ระหว่างเบลเยียมกับทางอิหร่านนะครับครึ่งแรกยัง 0-0โอ้โหแล้วเหมือนตามคำเรียกร้องนะอาริเลซ่าจาฮันบักนะครับถูกส่งลงสนามมาในครึ่งหลังนะครับ
7: ก็ลงมาแทนซาเรฮาดินีนะครับก็ลงมาเล่นเกมที่100ในนามชาติอิหร่านด้วยนะครับจาฮันบักครับ
6: ลงมาถึงมีโอกาสได้กดด้วยซ้ายเลยนะครับแต่ไม่ตรงกรอบครับ
7: ส่วนฝั่งเวลเยียมนี่ยังไม่เปลี่ยนนะหลังเปลี่ยนก่อนละคงเอาเกมรุกบ้างอ่ะถูกแล้วกาดส่วนบ้างโอ้โหข้างหน้าตาเดมี่คนเดียวไม่ไหว
6: มิเคเล่เล่นกับอินกอยครับคู่เซ็นเตอร์ของเบลเยียมเล็กซิสลาเมเกอร์ตัดเข้ามาด้านในครับเดอะไคเปอร์ให้มาทอสซาไหลมาเดอะบอยในกรอบเขียนโดนด้านซ้ายยิงติดบล็อกอีกแล้วครับ
7: ก็ยังยืนกันแน่นเหมือนเดิมนะครับเป็นคาริซาเดนะครับที่เข้ามาบล็อกลูกยิงของเควินเดอะบอยครับจังหวะนี
6: ้ทุ่มไกลครับเดอะไคเปอร์เสาแรกโดนมงสกัดทิ้งออกมาฮิลาดมงเคลียร์ต่อนึงครับให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อน
7: เล่นเป็นบางกีฬาสีจะเตะให้พ้นหน้าประตูเลย
6: แป๊กครับนิยามสั้นๆว่าแป๊กครับโอ้แต่สมว่าจานบักไปทำฟาวครับ
7: ไปเล่นงานเลยโดนทอสซาครับนอนดิ้นเป็นปลาดุกเลยดูอีกทีครับหูเหยียบไปบริเวณเอ็นร้อยหวายครับโอ้โหเจ็บจริงฮะอันนี้ใครเคยได้ฟุตบอลนี่โดนเหยียบไปเท่านั้นนี่เจ็บโอ้ถุงเท้าขาดเลยไหมเนี่ยเวลามันเหยียบแล้วปุ่มสตาร์ทมันลูดไปตั้งแต่น่องลงไปครับเจ็บมากเดี๋ยวเยี่ยมอยากจะแต่วีอาร์เช็คอยู่แล้วจังหวะแบบนี้ดูดีกาเซียนี่ส่องใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ต้องมีนะเป็นจอมอนิเตอร์ครับไว้ให้โค้ชดูนะเหตุการณ์ต่าง
6: ๆไม่ลุกขึ้นมานะครับทอสซาจริงๆก็เพื่อนเก่ากันนะสมัยไบรตัน
7: จำหน้าไม่ได้เน
6: าะ

0: ถ้าจะเปลี่ยนอาตูเตียสลงมานะครับทางเบลเยียมจะเปลี่ยนเกมรับเหรอกล้องจับไปที่อาตูเตียสนะครับเกมรับแต่ก็มีชาร์ลส์เดอะคาตาลาเลอร์นะครับวิ่งอยู่ข้างๆวอร์มอยู
1: ่จะลุกขึ้นมาได้แล้วครับจอร์จซาแฟนอาร์เซนอลก็ใจคอไม่ค่อยดีต้องลองยืดดูครับโอ้โหอันตรายเอ็นร้อยหวายดูอีกทีครับจังหวะมันเนี่ยจับบอลลั่นแล้วตอนสาวแยงได้แล้วก็โหเหยียบลูดลงไปเลยนะ
0: ลูดจากแถวน่องลงไปนะครับถุงเท้าขาด
1: ของแท้นะฮะเหมือนโดนแมวขวดนะฮะ
0: โอ้โหดูดิลอยแมวขวดเลยอ่ะยิ่งกว่าแมวอีกโอ้โหถ้าเล็บแมวไม่น่ากว้างขนาดนี
1: ้ปุ่มสตาร์ทนะฮะจาร์ดบัคครับรูดไปหนึ่งทีไม่บุตรศิลป์นะครับมาเตือนมาข้างในนี่ก็ยังปะทะกันอยู่เป็นฟรีคิกของเบลเยียมนะครับจากฝั่งซ้ายครับ
0: เราต้องประกบลูกกระกูให้ดีครับลูกล่างสูงใหญ่เดอะบอยเปิดลูกนี้มาบอไปไม่ถึงลูกกระกูครับโดนมงเคลียร์ออกหลังไปก่อนโดยเนมาติ
1: เราได้ลุ้นต่อจากเตะมุมนะครับเบลเยียม
0: จานรับมีไปผลักกับเอ็นกอยเปิดมาเสาแรกจะดีดแต่ว่าติดแนวรับของอิหร่านเคลียร์ทิ้งออกหลังไปครับยังได้เป็นเตะมุมทางซ้ายอีกครั้งของเบลเยียมครับโดยเควินเดอบรอยเอ็นกอยกองจับไปนะครับมีเคเล่คนหนึ่งคู่เซนเตอร์ของเบลเยียมขึ้นมาเปิดโด่งมาเสาไกลลูกนี้เอี้ยวตัวซัดเข้าหน้าต่างครับสเลเมเกอร์
1: เป็นเดอะบอยนะครับเปิดแต่มุมลึกไปที่เสาไกลครับแล้วก็เป็นนะครับสไลเมเกอร์ตั้งป้อมวอลเล่หลุดเสาแรกไปครับแม่
0: เสียงโปจับผูมา
1: ช่วยเป็นเสียงนะเพิ่งเห็นว่าด้านหลังเสื้อแข่งเบลเยียมมีรูปปีศาจด้วยนะครับ
0: ปีศาจแดงแห่งยุโรปนะ
1: เยี่ยมเดดเดวิลเหมือนกันนะ
0: เปิดจะให้ออกมาทางขวาแล้วว่าบอลมันห่างเท้าเพื่อนไปหน่อยครับเบลันวานเกี่ยวบอลลงไม่มาเกี่ยวบอลลงมาไม่ทันนะครับกลายว่าบอลหลุดออกข้างไป New Zealand and Egypt still to play their second games in this group เอ็นกอยหลุยขึ้นมาครับให้ออกขวามาสเลเมเกอร์ชี้เพื่อนไม่มีเติมให้ไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลัง
1: ต้องโวยเอ็นกอยหน่อยไม่ยอมขยับตามใบสั่งนะ
0: ทิลมันเอ็นกอยให้ออกขวาครับสเลเมเกอร์พยายามจะเลี้ยงหนีมาโดนดึงยังไปต่อได้ทิลมันไขว้มาเดอะไคเปอร์แต่หนีมาซ้ายซัดติดบอลอีกแล้วเก็บได้ทิลมันขยับไม่มีเหลี่ยมยิงกลับมาที่เดอะไคเปอร์เควินเดอบรอยตากเข้าไปลูกนี้มงแต่ว่ามันโดนเหลี่ยมใต้บอลครับหลุดกรอบออกไปทรัสซา
1: คนที่ทิ้งตัวบล็อกยิงเดอะไคเปอร์เป็นคาริซาเดอีกแล้วฮะโอ้ยนอนดิ้นอยู่กับพื้นอยู่แล้วเต็มข้อมากลูกเนี้ยโอ้โหเข้าบริเวณโคนขาด้านในอ่ะเจ็บมากเลยตรงเนื้อนอนอ่อนนะฮะ
0: น่าจะเป็นทางคาริซาเดนะครับที่โดนเข้าไป
1: จอมบล็อกเลยโอ้ดูเตเลมันดีดลูกส้นมาให้ครับแล้วก็เดี๋ยวไป
0: ล็อกมันโดนต้นขาหรือมันโดนจุด
1: นั่นน่ะสิผมคิดว่าน่าจะเข้าเขตปลอดอาวุธนะฮะกดด้วยซ้ายโอ้โหใครจะไม่จุก
0: โอ้โหเต็มๆครับ
1: เหมือนโดนตุ้ยทองเอายังสู้ต่อได้ฮะ
0: ฟ้าไม่เป็นสีฟ้าโดนจังหวะนี้เข้าไป
1: โอ้ต้องบอกว่า he is จุกจุก
0: โอ้แต่ขึ้นมาเร็วนะครับคาริซาเดเป็นพวกเรา
1: น่าจะแป๊บมาดี
0: ตอนนี้ลุกไม่ไหวเลยฮะ
1: ผมเลิกเล่นแล้วฮะออกแล้วฮะ
0: งอนกลับบ้านเลยเจอลูกนี้เข้าไปโอ้โ
1: หสมัยเด็กๆที่โดนบอลเตะหน้ายังร้องไห้เลยโอ้
0: ไ
1: ม่ไหว
0: แต่บอลบ้านเราหนักเลย
1: มันไม่ใช่บอลอย่างนี้ไงบอลพวกบอลไปเล
0: ่โอ้เอ้าตะวัดดูนี่ซุปเปอร์เซฟครับโอ้ติโบกุตัวเกือบขึ้นนำครับอีหลานมีจังหวะได้ตวัดในกรอบเขตโทษเมื่อสักครู่นี้มาอีกชุดหนึ่งทางขวาจานบักเปิดเข้ากลางไปโดนสกัดที่ออกมาครับโดยมิเคเล่โอ้โหเอาอีกแล้วอีหลานมาทีมาหนักตลอดครับเล่นเอาตัวต้องซูเปอร์

0: ฟครับเดี๋ยวดูว่าเป็นตาเลมี่หรือเปล่าที่ได้ซัดเอา
1: ใช่ๆตาเลมี
0: ่รีบออกบอลยาวขึ้นมากูตัวโอ้แต่แรงไปหน่อยครับ
1: ทำ
0: มาถึงเบลันวานเลย
1: ทำเป็นเล่นเลยนะวันนี้กุ๊กตัวนี้ช่วยเบลเยียม2รอบอ่ะนะครึ่งแรกนาทีนึงนะครับผมคานินี่ใช่มั้ยชื่ออะไรวะเออนั่นแหละฮะคานานี่คานานี่นะครับทีนึงแล้วเมื่อสักครู่นี้ของตาเลมี่อีกทีฮะ
0: เทเลมอนส์หน้ากรอบเขตโดนด้านซ้ายตากเข้าไปโดนสกัดมาแล้วแฮนด์บอลไปอีกครับเบลเยียม
1: เดี๋ยวเราคงได้ภูมิภาพช้าครับจังหวะซัดเต็มข้อของตาเรมี่อันนี้มาดูลูกแฮนด์บอลทอสซาโดนบริเวณข้อศอกครับพยายามจะแนบตัวแล้วแต่ก็เอียงเลยให้แขนมันโดนหน่อย
0: เหมือนจะหลบแต่ไม่หลบ
1: เออเหมือนจะหลบแต่ไม่หลบพวกแก๊งหัวหมอไงก็แนบลำตัวไงเขาก็ปล่อยซาเลยให้จังหวะยิงของตาเลมี่ไม่ให้ดูครับช้ำ
0: เบลันวานครับหัวนี้ก็ไม่มีความผิดพลาดนะจังหวะที่ต้องออกมาตัดลูกกาอากาศจังหวะเซฟนะครับ
1: ทางสนามเบลเยียมขยับดูจะส่งใครลงมาครับโรดีกาเซียก็อยู่เฉยไม่ได้แล้วเหมือนกันครับโอ้จังที่คุณจุนบอกยังไม่มีโดกูสักคนนี่อยู่กันยังไงครับเบลเยียม
0: ความน่ากลัวในการไปกับบอลเลี้ยงจี้เข้าหาคู่แข่งแล้วหนีเนี่ยน่ากลัวนะครับเดี๋ยวบอยตากมาลูกกูจับกับตัวห่างเท้าไปหน่อยครับโอ้โหแล้วคือมาช่วยกันทันนะครับเป็นเอสโตราฮีครับที่มาตัดบอลได้ก่อนไม่ยอมให้ลูกกูได้กลับตัวซัดมาอีกครั้งหนึ่งทางขวามูนิเย่เข้ามาตรงกลางเดอะบอยให้มาสเมเกอร์โดนแย่งไปอีกโอ้โหยัวเยี่ยมหัวพันดีเหลือเกินครับเกมรับของอิหร่าน
1: มันเกะกะไปหมดครับนักเตะอิหร่านในกรอบเขตโทษมีอยู่ 5-6 คนนะครับโอ้แต่น่าเสียดายจังหวะลูกากูครับพลิกมาแล้วบอลมันหลุดออกจากเท้าอ่ะโอ้บอลลั่นเฉยเลยครับแหมพี่เม้งบอกว่านี่ใส่รองเท้าสตั๊ดหรือใส่ฉลังฮะบอลกระดอนไกลเลย
0: เดินหน้าบุกต่อครับเบลเยียมเอ้าจ่ายพลาดกลางสนามจานบักตัดบอลมาจานบักโอ้โหแต่ข้างหน้าตัวเลือกน้อยครับต้องดึงจังหวะรอเพื่อนก่อนเปิดเข้าไปแหมเปิดไม่ดีครับมิเคเล่ตัดบอลได้เดอะคัปเปอร์มาลุยครับเบลเยียมช่วงนี้ตัดบอลได้เมื่อไหร่ลุยขึ้นหน้าอย่างเดียวทิ้งมาด้านบนทางขวาทันไมซ์แลมเบอร์เกอร์โอ้โหเพื่อนให้แรงเหลือเกิน
1: ก็ถือว่าแม่นอยู่นะแต่น้ำหนักมันแรงไปบอลไม่ออกข้างเลยลูกเปิดของเดอะบอยถ้าได้ดูแล้วครับยิงของตาเลมี่ทุ่มไกลเข้ามาครับแล้วเนี่ยมงเช็ดมาโอ้โหวอลเล่จังหวะเดียวกุ๊กตัวนี่ซุปเปอร์เซฟนะครับโอ้โหบอลตกใส่หลังคานานี่แล้วมาเข้าทางตาเลมี่พอดีครับเนี่ยนะพื้นที่มีนิดเดียวไม่ต้องจับไม่ต้องแต่งอะไรเลยยิงได้เลยอ่ะ
0: แค่ยิงคือตั้งเท้าจัดระเบียบร่างกายดีอ่ะลูกากูบังไว้ก่อนครับแล้วคืนกลับมาเอ็นกอยให้มามูนิเย่เอ็นกอยสลัมเมเกอร์สลัมเมเกอร์อ้าวจะตัดเข้าในโดนจิ้มเอาไว้แต่บอยยังมาเข้าทางเอ็นกอยครับเดอะไคเปอร์ออกซ้ายสุดมาครับทรอสซาเปิดเข้าไปลูกนี้เปล่าลูกากูแม่งไม่ได้ครับยังช่วยเคลียร์มาได้เกมรับของทางอิหร่านลูกกาอากาศของทางอิหร่านเกมรับพวกเขาก็ทำได้ดีนะครับ
1: คือเป็นเอเชียที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับตัวใหญ่มากครับไปชนกับลูกากูได้เนี่ยก็แต่จริงเบลเยียมตัวไหนที่เข้าไปในกรอบผิดโทษก็น้อยไม่หน่อยนะมีเป้าอยู่แค่ลูกากูคนเดียวเองนี่ครับมาอีกสามใครพวกนี้มีจัสตานคนหนึ่งละลูเกบากิโอนะครับเอแล้วคนนี้ชื่ออะไร
0: วานาเคน
1: ตัวนี้เก่งเป็นเพลย์เมเกอร์
0: มูนิเจลาสกินออกแน่ๆแล้วนะครับ
1: ตามตำแหน่งนะกัสตานออกเอ้ยมีกัสตานลงแล้วก็สไลเมเกอร์ออกไปฮะทรงผมไม่ถูกใจโค้ชนะฮะโดนทอลงแล้วน้ำมาดูทีเช็ค
0: ด
1: ู
0: โดนี่ลูเคบาคิโอวานาเคนแล้วก็
1: รัสกิน
0: กัสตาน
1: ที่ออกไปเป็นรัสกินนะอีกคนหนึ่งก็ครบพอดี

0: 3คนต้องดูครับว่าชุดนี้นี่จะทำอะไรได้ไหมเบลเยียม
1: ต้องดูครับการปรับทัพ3คนของลูดิกาเซีย
0: ที่น่าจับตามองก็เนี่ยครับโดดี้โรคิปากิโอเลยครับจิตจาร์ดอยู่
1: แต่ว่าจังหวะนี้ตาเลมี่ได้บอลมาล้ม
0: ผู
1: ้สินบอกว่าไม่ฟาวล์นะครับแม่ล้มง่ายไปหน่อยตาเลมี
0: ่โอ้เสียงของเคียร์อิหร่านโอ้โหยับไปฮะผู้สินจังหวะนี้ไม่ให้ฟาว
1: ล์ทิลมันส์ให้ขึ้นหน้ามาครับมานาเช่นโดดี้ลูคิบาคิโอมาที่ติลมันส์เอ็นกอยมาที่ทรอสซาครับตากเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วเดอะบอยดูดบอลลงมาได้เปิดเข้ากลางมาซ้ำเอ้าติดโอ้โหไม่เข้าได้ยังไงครับเนี่ย
0: ลู
1: ก
0: จ
1: ีของเดอะไคเปอร
0: ์โอ้โหครับคือแทบจะอยู่บนเส้นอยู่แล้วฮะจังหวะที่เดอะไคเปอร์ยิงครับโอ้โหว้า
1: โอ้โหเหลือจะเชื่อครับไม่ได้ครับเบลเยียม
0: โอ้โหไปเชียร์เบลเยียมนี่เข่าสุดเลยกว่าเมื่อสักครู่เลย
1: นะฮะคือทำกันสวยแล้วนะครับโอ้โหแล้วว่าทางเดอะไคเปอร์ก็ซัดจ่อมากนะพี่บอมนะ
0: สุดท้ายก็ยังไปติดเซฟเบรวานเจ้าเก่าเลยครับโอ้หนึบจริงๆวันนี้ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับเบลเยียม
1: มาใหม่ครับเบลเยียมโอ้โหวันนี้สงสัยไม่รู้ก้าวเท้าไหนออกจากบ้านก่อนครับโอ้โหคือเมื่อกี้มันควรจะเป็นประตูแบบสุดๆเลยนะครับแต่ไม่ได้ครับ
0: ใครเห็นก็ว่าเข้าแล้ว
1: กองไฟยาวกองไฟยาวกี่เมตร
0: กองไฟยาว3เมตรอย่าให้เล่นอย่าให้เล่นมุกนี้ไม่เอาไม่เอาหลวงปู่เข็ม
1: โดดี้ลูคิบาโยขึ้นมาทางขวาโดดี้ให้มามาเลเคนตวัดเข้ากลางมามุมสกัดที่มาได้เดอะบอยเก็บได้ครับหน้ากรอบเขตโทษของอิหร่านคาสตานทอร์ซาให้แต่ว่าจังหวะนี้นี่ตามไปเก็บบอลไม่ทันครับลูกกูบอลล้นออกหลังไป
0: ดูอีกทีครับเป็นเควินเดอะบอยนะครับที่ไปเกี่ยวบอลลงมาแล้วก็เปิดยัดมาตรงกลางครับเนี่ยครับโอ้โหมือเดียวครับโอ้โหยิงจากระยะ6หลาได้ไหมนี่ครับแปะเน้นๆเลยครับโอ้ตั้งให้แล้วกองหลังอิหร่านนะครับแล้วเนี่ยโอ้ไม่ถึง6หลาด้วย
1: 5หลาประมาณ
0: โอ้เซฟมือเดียวฮะ
1: โอ้มือซ้ายเป็นรันวานครับแข็งอย่างหินครับปัดลูกยิงเดอะไคเปอร์ได้เอ้าแต่มาอีกแล้ววานาเคนหยอดเข้าไปตรงกลางเข้ามือทางเปรันวานอีกแล้วโอ้โหสุดๆ
0: ฟุตบอลโลกปีนี้นี่ปั้นลูกสาประตูน่าดูเลยก่อนนี้มีใครโวซินย่าใช่ไหมของเทปเวิร์ดแล้วเมื่อวานในโกกูนาซาวอีกคน
1: โอ้โหแต่นัดแรกไม่ได้นะอีลอยลูมนัดแรกโดนเจ็ดแล้วโอ้เสียงง่ายเลยอีลอยลูมนึกว่าหมดสภาพไปแล้วโกจอมเก๋า
0: แต่เมื่อวานกลายเป็นเซฟ15ครั้งเลยฮะทำสถิติใหม
1: ่เอลกอดอร์เลยได้แค่0-0
0: วันนี้ถึงทางของเบรวานบ้างแล้วฮะ
1: มาอีกแล้วครับโดดี้ทางขวาโดดี้ลูคิมาคิโอให้มา
0: โดนแล้วไม่
1: ถึงเนี่ยประวัติเข้ากลางเดอะบอยยังโดนสกัดออกมาได้ครับ
0: โอกาสก็มาเรื่อยๆนะเบลเยียมยิงแล้วไงแต่ประตูก็ไม่ยอม
1: โอ้อันนั้นคือใกล้เคียงสุดที่ควรจะเป็นประตูแล้วเบลเยียมมาอีกครั้งนึงครับทั้งขวาโดดี้ลูเคปาเกโอปันเองลูนี้ปัดที่มาเอาซ้ำโด่งข้ามคานไปอีกครับวานาเคน
0: ก็เหมือนตัวสำรองลงมาก็ดูจะวูบภาพกันน่าดูเหมือนกันครับเบลเยียมครับตัดสินใจยิงเลยครับโรกิบาเกโอแม่บอลมาเข้าทางวานาเคนก็สามข้ามคานอีกก็จะปั่นคล้ายไมเคิลโนริเซ่ฮะแต่ประสิทธิภาพก็คนละอย่างกันเลยโอ้ถึงไมเคิลโนริเซ่นี่ช่วงหลังๆนี้ให้แกลากตัดเข้ามาปั่นนี่หายหมดเลยนะโอ้น่ากลัวมากวางยามครับอิหร่าน
1: ตาเลมี่พยายามจะเข้าไปกระแทกทำลายจังหวะแล้วสุดท้ายอิหร่านได้บอลตรงกลางสนามครับข้างหน้าขยับทำทางตากมาตาเลมี่แต่ว่าปลุกตัวอ่านจังหวะดีครับออกมารับบอลเข้ามือก่อน

0: น่ากลัวนะจังหวะยกข้ามกองหลังไปให้ตาเลมี่วิ่งไปเอาอย่างเงี้ย
1: บอลไปที่ตาเลมี่เมื่อไหร่เดี๋ยวแกก็จัดการหาจังหวะยิงได้เองอ่ะ
0: เออ
1: เกมเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติ
0: เนี่ยฮะเปอร์เซ็นต์ของบอลก็ 64% ครับเบลเยียมของยิราน23คนอีก 13% ที่เหลือนี่ก็คือไม่มีใครคองบอลได้นะ
1: โยนคอสเข้าไปจังหวะนี้แหมบอหลุดออกหลังไปเลยครับจังหวะเปิดจากฝั่งซ้ายของเบลเยียมของเดอะไคเปอร
0: ์เอาจริงพูดถึงเรื่องสถิตินี่ก็ไม่เสียชื่อนะมาจากที่อเมริกาปีนี้สถิติต่างๆมันดูละเอียดขึ้น
1: ครับผม
0: คือเป็นเจ้าสถิติแล้วประเทศนี้ดูอีกทีครับโอ้โหบ้าบอที่สุดฮะยิงจากระยะไม่ถึง5หลาครับแกเอามือซ้ายมือเดียวตะปบบอลอยู่เลยฮะ
1: เชื่อ
0: โอ้แล้วโชคดีอีกอย่างคือตรงนั้นน่ะเป็นผู้เล่นอิหร่านพอดีไงเลยวานิเก้เลยซ้ำไม่ทันไงโอ้โห
1: แต่ก็เป็นทางเนมันตินะที่เป็นคนสกัดแล้วเหมือนตั้งบอล
0: เออ
1: ทางเดอะไคเปอร์ซัดเต็มข้อเลย
0: ฮะ
1: คือจังหวะตรงนั้นน่ะคือถ้ามือไม่แข็ง
0: อ่ะไม่ได้นะ
1: เออผมว่าปัดมันก็ปลิ้นนะ
0: ปัดไม่ออกคือมือเนยอะไรเห็นไหมล่ะแบบปัดแล้วบลึกเลยโอนาน่าโอนาน่าก็เห็นไหมล่ะ
1: ไอ้คุณบูรี่อดีตประตูคุณนะ
0: โอ้ย
1: กลับมาก็อาจจะกลับมายึดมือหนึ่งก็ได้นะ
0: เขาประกาศแล้วจะกลับมาทวงมือหนึ่งโอ้ไม่ถามใครสักคนเลยมั่นใจมาก
1: แมนยูก็พร้อมปล่อยสุด
0: ๆโอ้ปล่อยยากแมนยูค่าจ้างกันแพงแต่ละคนจะซื้อมาซะแพงอยู่โอนาน่าเนี่ยนี่เขาก็เลยไอ้นี่ไงก็ดูเลยไอ้ลำเม้นเลยกลายเป็นการเซ็นสัญญาแห่งฤดูกาลของพรีเมียร์ลีกคิดดูว่าโอนาน่ามันห่วยกันด้านไหน
1: แต่ก็โอ้โหทั้งบายินดีทั้งโอนาน่ามีข่าวว่าจะโดนปล่อยนะเห็นจะไปเอามือสองอย่างคาดาโลมาจากลีสเนี่ยเพราะว่าเขาหมดสัญญากับลีส
0: ก็เนี่ยก็พอจะปล่อยบายินดีนี่ไงก็เลยต้องต่อสัญญาทอมฮีตัน
1: หันมือสามไง
0: เอาไว้เป็นมือสาม
1: หามือสองเพราะมือสองปล่อยแน่ๆสองคนเลยแต่จะปล่อยออกหรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: บายินดีน่าจะปล่อยได้แหละ
1: แล้วโอนาน่า
0: โอนาน่าก็น่าจะค้างอยู่กันนะดูแล้วอยู่ให้เปลืองค่าจ้างไปกัน
1: แตะมุมด้านซ้ายของอิหร่านบ้างครับโอกาสได้ลุ้นเปิดโดงโดงมาลูกนี้เสาไกลมงแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับคาริซาเด
0: โอกาสมาเรื่อยๆกันนะครับอิหร่านรอว่าเมื่อไหร่มันจะตรงโอ้โหวันนี้ก็เป็นผู้ตัดสินสองฝั่งเลยครับพี่ช่วยเซฟทีมเอาไว้ได้ครับอิหร่านมาอีกสองครับโตราบีครับกับโมฮัมเหม็ดนะครับเ
1: ช็คดูโมฮัมเหม็ดวันนี้เงียบมากนะครับ
0: เกิดช่วยจากเกมรับนะครับ
1: โดนถอดออกไป
0: คงจะเป็นกัปตันทีมทางด้านของฮัสซาฟวีครับไปโดนถอดออกไปจะเอาคนอื่นมาช่วยบล็อกแทนครับโตราบีกับโมฮัมเหม็ด
1: เปลี่ยนเพิ่มอีก2นะครับทางฝั่งของอิหร่านจะต้านเบลเยียมอยู่ไหมครับตอนนี้ต้านมาได้65นาทีแล้วเอ้าแล้วเอ็นกอยจังหวะนี
0: ้แดงไหมดีกว่านั่นไง
1: เหลือ10คนครับ
0: นี่แหละครับคือฟุตบอลฮะลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในฮะอยู่ๆเบลเยียมก็เหลือ10คนฮะจากทีมที่ผูกอยู่ข้างเดียวโอ้จังหวะที่ตาเรมี่จะหลุดเดี่ยวแล้วครับเนี่ยพลาดกันเองครับจับบอลพลาด
1: เอ็นกอยจับแล้ว
0: โตโฮจ่
1: ายหลังจ่ายไม่ดีครับโอ้จ่ายแป๊กกำลังจะโดนตัดโอ้โหจะจ่ายซ้ายขวาแย่งไปก่อนแล้วเลยทำให้ทางด้านของตาเรมี่กำลังจะวิ่งไปฉกบอลหลุดเดี่ยวโดนทางเอ็นกอยเบรกเอาไว้เลยกลายว่าเอ็นกอยโดนใบแดงครับ
0: แต่ถ้าไม่ดึงก็โดนแน่ฮะเพราะตาเรมี่นี่ไปคนเดียวแล้วฮะตรงนั้นน่ะดูสิโอ้โหตาเรมี่ฮะไม่มีอะไรเลยวันนี้เนี่ยเล่นแบบแทบไม่เหนื่อยเลยฮะโอ้สุดท้ายโดนใบแดงเฉยเลยฮะพลาดเองด้วยครับโอ้ประมาทไปหน่อยจังหวะจะคืนหลัง
1: โอ้โหมือขวาไปดึงเสื้อของตาเรมี่เอาไว้ครับ
0: โอ้โหผู้ตัดสินแกไม่ต้องคิดอะไรนะฮะวิ่งมาควักใบแดงมาก่อนเลยฮะ
1: โอ้เบลเยียมไอ้ผมจริงนะตูเตียน
0: วอร์มอยู่นานนะต้องดูว่าใครจะโดนถอดนะ
1: แต่ตอนเนี้ยพอมันเหลือ10คนเนี่ย
0: โ
1: มเมนตัมเกมนี่จะเป็นอิหร่านบุกเข้าใส่หรือเปล่า
0: น่าสนใจเนาะอิหร่านเขาแอบเติมตัวลุกลงมาแล้วนะก่อนแน่นี้นะฮะเราส่งซิกกันใหญ่เลยครับนี่โอ้โหแหมถ้าอิหร่านนำก่อนเบลเยียมเหลือ10

0: วันนี้สนุกสนุกครับเป็นพีทของอีลานะครับ
1: เปิดมาครับเลซายโดนสกัดได้ครับโอ้โหเอาละครับสถานการณ์ตรงนี้กับอีก23นาทีที่เหลือครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เบลเยียมจะบุกเข้าใส่ครองเกมดีกว่าแต่ตอนนี้เหลือ10คนแล้วนะครับ
0: หนักแล้วครับเบลเยียมก็มีหลานเริ่มขยับขึ้นมาเลยครับพอตัวผู้เล่นเหนือกว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยอดทนเวลาที่ฝนทำฮะรอวันสดใสฮะฟ้าสดใสฮะ
1: เปิดเข้าไปครับอีหลานดักไว้ได้อยู่เล่นเตอร์มานแฟนเบลเยียมมองแง่ดีบอก10คนมันอาจจะดีกว่า11ก็ได้ครับพ
0: ี่ใช่10 11คนอาจจะแน่นสนามไป
1: ให้บอลผ่านเยอะไปหน่อยจังหวะเลยเสียขอเหลือ10คนดีกว่าย
0: ังไงกองหลังก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วออกไปทุกคนก็ดีเหมือนกัน
1: โอ้โหตาลิมิกบอกมือเพื่อนมาเลย
0: ขึ้นมาเพ
1: จด้านบนเลยเพื่อน
0: เนี่ยแหละจะโดนก็ตอนจังหวะขึ้นไปเพจเท่านี้โอ้โหดูลูกกูเพจกระจาย
1: อาจจะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ
0: ใช
1: ่คู่แข่งเหลือน้อยกว่าคราวนี้ได้ใจว่าเอ้ยจากหวัง1เอา3
0: พอขยับขึ้นไปแล้วพื้นที่ข้างหลังเปิดเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนกันนะ
1: เสร็จก็ได้
0: เอาจริงผมเป็นยีนาผมจะเล่นแผนเดิมไปก่อนนะ
1: เทวินเดอบรอยจ่ายทะลุขึ้นไปทางขวาบัง
0: เอาไม่ออก
1: เกือบไปครับสุดท้ายยังชิงจังหวะได้โมฮามาดีมีซาโตลาฮี
0: ผมนี่อยากเห็นทีมชาติไทยเล่นได้แบบอิหร่านแบบญี่ปุ่นบ้างจังเลยนะเอเชียมันกันแง่รูปร่างก็ไม่ห่างกันมากไปหมายถึงญี่ปุ่นนะรูปร่างไม่ห่างกันมากแต่อิหร่านนี่ห่างกันเยอะ
1: มีซาโตลาฮีเอาละโอ้โหตอนที่เป็นอิหร่านได้ครองบอลค่อยๆเซตกันขึ้นมาละข้างหน้าขยับจานบักแต่เลือกตัวขวาสุดโอ้โหเปิดแรงครับ
0: ไอเดียดีนะฮะแต่น้ำหนักนี่โอ้โหไม่ให้เพื่อนไล่เลยฮะ
1: จะทิ้งให้กับทางลิซายินนะครับ
0: ให้ดูแต่สตาร์ทนะฮะตอนนี้เป็นไฮไลท์ให้ดูสตาร์ทสีชมพูฮะพวกแบบบอกว่าสาเหตุที่ออกมาสีชมพูเยอะเนี่ยก็เพราะว่าช่วยเพิ่มพลังนะแล้วก็เหมาะกับช่วงซัมเมอร์ครับดูสดใสดีแล้วช่วงนี้ก็พักhydration break นะดื่มน้ำดื่มท่ากันแต่ฟุตบอลโลกที่สหรัฐปีนี้ดีอย่างนะมันยังไม่เจอปัญหาเรื่องไอ้ฟ้าฝนฝนฟ้าคะนองอะไรให้มันต้องเลื่อนเกลไป 3-4 ยูโรโชคยังดีอยู่นะ
1: คุณนครมโนจิตเดี๋ยวผมสลับมาทาง Facebook บ้างกันเนาะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้จันบอมมาบ่อยจัง
0: ร้อนเงินครับเรียนตามตรง
1: คุณสมบูรณ์ศรีธนาดีบอกเสมอๆครับคุณจูนอ่ะก็มีโอกาสนะเผลอๆอีรานอาจจะหวังชนะได้เลยคุณอนุชาทักทายเข้ามานะครับเหมือนฟังมันดีนะคุณนิกคุณนิกบอกว่าพอเจ๋วันนี้มาไหมครับน่าจะมาช่วง
0: คู่เช้าๆค่อยเข้ามาเช้าๆ
1: คู่นิวซีแลนด์กับอียิปต์นะ
0: บอกว่าเข้ามาเช้า
1: ๆคุณอัมพรบอกมีแน่เบลเยียมโอ้โหตอนนี้หนักแล้วนะเหลือ10คนแล้ว
0: ตอนนี้มีไปแล้วฮะใบแดงฮะ
1: คุณอิยูสุถามว่าทำไมใส่หมวกกลับด้าน
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ย
0: ่
1: างที่บอก
0: มีปัญหาด้วยหมดเลย
1: มันจังสังเกตจริงๆเลยทั้งวันทั้งทุกอย่าง
0: นั่นแหละฮะเป็นแฟชั่นแฟชั่น
1: สไตล
0: ์สไตล
1: ์ my style
0: ผมเป็นฮิปฮอปฮะ
1: คุณก้องเกียรติบอกว่าสงสัยต้องส่งพวกหม่งลงมา
0: โ
1: อ
0: ้โ
1: หที่เจาะไม่เข้าอ่ะนะ
0: ลูกกูเห็นตัวใหญ่นี่หม่งไม่ค่อยดีนะ
1: แต่เกมรับของเบลของอีหร่านลูกกลางอากาศเขาก็ดูโอเคแล้วเบลังวานก็ตัดบอลดีนะคร
0: ับ ใช่คือเบลเยียมวันนี้เปิดบอลเวลาเปิดท็อปกลางมันเปิดลอยๆฮะลอยทุ่งสูงนี่เสร็จประตูหมดฮะ
1: เบลเยียมกลายเป็นเบลเยี่ยแล้วเบลแย่เบลแย่
0: เบลแย่เบลแย่
1: ประมาณนี
0: ้
1: ส่วนทางบ้านแดงสกอร์เท่าไหร่แล้วครับพอดีเพิ่งเข้ามายังจูนๆอยู่นะครับคุณปะพาพานเวโนสวัสดีเราสองคนเข้ามานะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ถามว่าฝั่งไหนสีแดงครับเอาคุณมีคุณเรือชนช่วยตอบไปแล้วว่าเบลเยียมนะว่าจัดระเบียบหลังครับถอดพี่ตู้ออกเลย
0: นี่ไงเขาถอดพี่ตู้ออกตามคำเรียกร้องฮะ
1: เรียกร้องเลย
0: โอ้ย
1: ส่งอาตูเตียสลงมาแทนละ
0: ยืนเป็นกองหน้ายังไงให้เหมือนมีเซ็นเตอร์เพื่อมีคนฝั่งอิหร่านนะตูเตียสลงมาโอ้โหทรงผมนี้เป็นเอกลักษณ์มากเห็นที่ไหนก็จำได้จำง่าย
1: ดูชั้นบนสุดของตัวเขาชมยังรู้เลยว่าเป็นตูเตียส
0: อันนี้ส

0: นี่มันสนามเมกะฟุตบอลเนี่ยโอ้พี่ตู้นี่คอตกไปฮะโดนเปลี่ยนออกไปฮะแดดเผา
1: คุณชื่อภาษายากยากวันกวีไม่ใช่เจออิหร่านศูนย์โป้งเดียวจอดล่ะ
0: นั่นแหละ
1: แล้วตอนนี้พอตัวเหลือน้อยกว่าละเบลเยียมเปิดจากแนวลึกขึ้นไปครับจะให้โดดี้ลูคิบาโยโดนสกัดได้แล้วอิหร่านเก็บบอลได้ครับขออยู่ตรงกลางสนามในแดนตัวเองครับทางอิหร่านยังเอาบอลขึ้นไปแดนบนไม่ได้ขานานี่ขอมันอยู่ในแดนตัวเองนะครับไม่ได้เร่งครับอิหร่านเหมือนใจเย็นนะไม่ถึงกับผีผามนะครับ
0: ไม่ได้ก็ต้องมีเสียนะครับอิหร่านตอนนี้แล้วตัวได้เปรียบด้วยแต่ก็เหมือนจะขยับขึ้นไปเยอะขึ้นนะหน้าเหมือนเอาหน้าไปตอนนี้เล่นหน้าคู่แล้ว
1: จานมาร์กอะขึ้นไปยืนคู่กับทางด้านของตาเลมี่เลยตอนนี้เปิดขึ้นไปติดทางเคเล่ครับแต่กลายว่าตรงนี้นี่พอเปิดขึ้นไปด้านบนก็เสียการคลองบอลเร็วไปให้กับอิหร่านครับ
0: ผมรู้เยี่ยมว่าถอดลูกูไปก็เอาลูคิบาคิโอก็มายืนเป็นของหน้าตัวเป้าแทนครับซึ่งก็เหมาะฮะเพราะว่าตัวน้อยกว่าต้องเล่นโต้กลับแล้วคิบาคิโอนี่จะเร็วหน่อยดูไคจีกับเบลเยียม 1.31 ไปเอาไคจีตรงไหน
1: ไอ้จังหวะยิงไอ้นี่ไงของเดอะไคเปอร์จะแจ้งเลย
0: เออของอิหร่านแค่ 0.31 เอง
1: จะแตกหนี
0: เอาไปได
1: ้โมฮัมมัดีเอาครับมาได้ทางซ้ายก่อนโรดเปิดเข้ากลางมาโอ้โหจิตใจเดอะไคเปอร์ทำด้วยอะไรครับ
0: นิ่งมากครับ
1: โอ้โหพักอกคืนทางบุกตัวครับ
0: ดีนะแม่นนะรู้กันด้วยถ้าไม่รู้กันจะเรียบร้อย
1: ถ้ามันโดนเฉือนเฉือนบ้างบางผิดเหลี่ยมหน่อยเองโอ้เรียบร้อยเดอะไคเปอร์มาอีกครับแบ็กจากทางไบรตัน
0: อีกแล้วเอาสายโยอีกแล้ว
1: มานาเคนมิเคเล่15นาทีสุดท้ายครับเทเลมานจะเปิดจากแนวลึกเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ถึงทางคาสตานครับโดนดักเอาไว้ได
0: ้นี่ก็ผู้ชมเข้ามาก็70,000กว่าคนนะคุณเยอะเหมือนกันนะถ้าดูจากคู่อ่ะเบลเยียมกับอิหร่านนั่นความอยู่เท่าไหร่โซฟาโซฟายใช่ไหมเราจะเป็นสเตเดียมน่าจะเกือบ 80,000 นะ
1: ใช่เพราะมันเป็นสนาม
0: มีการฟุตบอลนะแต่ว่าในฟุตบอลโลกจะเรียกว่าน้อยสเตเดียมสเตเดียม
1: เจ็ดหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบสอง
0: ก็เกือบเต็มความจุน่าจะเต็มความจุเหมือนกันนะเนี่ยแต่อย่างหนึ่งถ้าเกิดเห็นที่นั่งว่างก็คือให้รู้ว่านั่นเป็นบัตรสปอนเซอร์นะ
1: ครับ
0: บางทีเขาขอไว้แล้วไอ้คนที่ได้บัตรไปไม่มาดีกันโล่แต่เท่าที่ดูนี่แน่นทุกที่นั่งเลย
1: ใช่ครับ
0: มีคู่อื่นเตะต่อนะบอลบ้านเรามาดูคู่สอง
1: บอลนักเรียน
0: เ
1: นี่ย
0: ตอนหมอนทองเตะบอลเจ็ดสีโอ้โหสนามฝุ่นแตกบ้าบออีกเลยพยายามสแกนหน้าอยู่มันต้องเป็นนักกีฬาอะไรสักคน
1: คือบรรยายก็เงียบเฉย
0: เออก็บรรยายก็ไม่รู้จักเองถ้าเกิด
1: ถ้าเป็นอเมริกาแข่งจับไปส่วนใหญ่เขาจะรู้เยอะนะ
0: ใช่
1: เป็นนักการเมืองเป็นนักกีฬาเป็นเซเลบดารานะ
0: เออบางทีเป็นนักกีฬาท้องถิ่นอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักกันเท่าไหร่
1: ตอนขึ้นหน้าไปก่อนครับอิหร่านโอ้โหทิ้งไปด้านบนทางซ้ายไม่มีใครเลยครับคาสตานเก็บบอลสบาย
0: กลายเป็นว่าเกมของเบลเยียมก็แผ่วลงไปด้วยนะครับเล่นระวังขึ้นแล้วล่ะตัวน้อยกว่า
1: โอ้โหอิหร่านเปลี่ยนเพิ่มนะ
0: เอาเลยไหมจะน็อก
1: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครขึ้นมาทางขวาครับเบลเยียมโดดี้ลูคิบาคิโอโอ้โหคลิกไม่ได้ครับโดนชิดหลังเลยแล้วสุดท้ายเสียทุ่มให้กับทางอิหร่านไปอีกครับเบลเยียม
0: เบอร์20นะที่ลงมานี่เป็นชาริยามาการลูนะครับชื่อก็ยาวใหญ
1: ่กองหน้านะครับวันนี้เนี่ยตัวเขาเองโดนดรอปไปเป็นตัวสำรองนะครับนัดแรกนี่ซาตูจิง
0: ก็เปลี่ยน4ครับอันนี้รู้จักฟิโอเฟอร์ดินานมาบ่อยครับอเมริกา
1: แต่ลิโออ่ะสภาพร่างกายอะไรต่างๆดูไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
0: เขารักษารูปร่างดีเป็นคนแบบเป็นคนดูแลตัวเองนะครับแล้วก็หลงตัวเองหน่อยๆแล้วจำได้ไหมตอนสมัยก่อนที่เลิกกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยโอ้โหแต่มันออกอากาศไม่ได
1: ้
0: ประมาณว่าโอ้มาสัก
1: แต่เขาก็ถือว่าเป็นนักเตะหน้าตาดีอยู่แล้วนะ
0: นักเตะหน้าตาดี
1: ใช้คำว่าไงอ่ะดูเท่อะนะ
0: ใช่มีช่วงนึงไปซ้อมมวยแล้วฮึดฮัดจะขึ้นชกอาชีพไหมดีนะมีคนห้ามไว้ได้ทันอ่ะโอ้โหไม่งั้นตายบอกเลยนะ
1: เดี๋ยวเหมือนไอ้นั่นอะไรนะไอ้ที่ต่อยกับ
0: เจคพอลเจคพอลแล้วกามไม่รู้หายยังไงโดนเอเจต่อยแล้วกามหลุดเลยไปต่อยตั้งมวยรุ่นเฮฟวี่เวทโอ้ระดับแชมป์โลกเลยไงแล้วเพิ่งเลิกไปอ่ะ
1: อิหร่านตักออกซ้ายครับวามารีให้เข้ามาด้านไหนไม่ถึงจาฮันบาร์กแล้วกลายเป็นว่าตรงนี้ไปสไลด์เขาแทนและเสียฟาวครับทางอิหร่าน
0: แล้วลงมาก็ยังเงียบไปเลยนะจาฮันบาร์กเหลืออีกประมาณ10นาทีครับก่อนทดเจ็บครับโอ้โหดูแล้วนี่ยังไม่เห็นวีแววว่าใครจะยิงกันได้เนี่ย
1: ดูทรงดูทรงแล้วดูจูน
0: มันเป็นตั้มเลยมาทางอิหร่านเลยนะตั้งแต่โดนใบแดงนะแต่มาแบบนิดเดียว
1: แต่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดอ่ะในช่วงหลังจากที่เบลเยียมเหลือ10คนเน
0: ี่ยไอ้โมเมนตัมนี่จะแปลเป็นภาษาไทยว่าอะไรดีผมคิดคำแปลไม่ออก
1: เออมันใช้ทับศัพท์ไปเลย
0: เขาเรียกอะไรนะเรียกความได้เปรียบนี่เหรอเทมาทางนี้เหรอก็ไม่น่าใช่เหรอ
1: เออมันเหมือนใช้คำว่าไงดีอ่ะ
0: มันเป็นเรื่องกับเหมือนทางจิตใจอะไรเงี้ยโมเมนตัมได
1: ้ต้องใช้คำว่าไง
0: พี่ก็ไม่เคยเห็นใจคำแปลกันนะโมเมนตัม
1: เราใช้ความเข้าใจเราคือมันทับศัพท์
0: ตั้งแต่เราเรียนมาคำว่าโมเมนตัมนี่ก็ไม่เคยแปลเลยเหมือนไอ้มันจะแปลยากเหมือนคำพวกทัศนคติอะไรแปลยากมาอิหร่าน
1: ทางซ้ายครับเปิดบอลฉลับเข้ามือติโบกุตัวเดบรอยเอาจะแต่นี่โดนดักไว้ได้เอาแล้วครับอิหร่านง้างยิงไกลลูกนี่โอ้โหติโบกุตัวยังรับได้แล้วตามมาตบบทีครับแต่เดบรอย
0: แต่เลยมีมองคอเลยไม่จ่ายโอ้แต่มันมีพื้นที่มีเวลานะเตรียมแล้ว
1: เอสตอลาฮีครับโอ้ตัดบอลมาได้พื้นที่เพียบเลยง้างขวาเต็มข
0: ้
1: อ
0: เซฟที่3ของกุ๊กตัวในวันนี้แล้วนะมีงานมาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับกุ๊กตัวเนี่ยจากที่แทบไม่ค่อยได้ขานชื่อนะ
1: มาอีกครั้งหนึ่งครับโดดี้ทางขวาเปิดติดบล็อกยังได้เป็นบอลทุ่มครับเบลเยียม
0: แผ่วไปนิดนึงครับเบลเยียมตั้งแต่เหลือ10คนก็เล่นระวังขึ้นแล้วครับ
1: เบลเยียมซ้อน11ก็เหนื่อยอยู่แล้ว
0: เ
1: หลือ10เหนื่อยกว่าเดิมอีก
0: ตอนนี้โอกาสอิหร่านยิงลุ้นประตูเพิ่มมาเป็น6ครั้งนะครับเขากรอบ3เบลเยียมมี17ครั้งตรงกรอบไป6ยังไม่มีประตูทั้งคู่เลยเข้าสู่ช่วง9นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเหลือ8นาทีก่อนทดเจ็บ
1: เบลเยียมจะทำให้แฟนบอลชาวไทยเรา

0: ดึงโชจาดึงไม่มีทรงนะดึงเอลโรคิบาเกโอไว้พยายามจะมาป่วนแต่บอกว่านี่จามันฟาวตรงนู้นมีงานอีกแล้วนะครับเทวานแต่ทวานทีมชาติอิหร่านเดี๋ยวเฮเปอร์มาขอเปิดด้วยโอเคเดี๋ยวเยี่ยมสายศีรษะนะครับ
1: อันนี้สล็อตครับเนี่ย
0: อุ้ยศีรษะเหมือนกันเป๊ะเลยบ่อยอะไรเดี๋ยวเทปเปอร์บอกว่าไปไปเกะกะนี่เปิดเอง
1: เออขาด
0: เออยืน
1: ขวาพี่เหนื่อยอยู่เท้าขวาของเดอะบอยเปิดมัดน่ะก็ยังชกได้ครับเบลันวานเปิดนึกไปหน่อยยิงซ้ายวืดครับทางเบลันวานโดนเฉือนแต่ยังดีมาเข้าทางทอสซาจะเปิดติดบล็อกอีก
0: โดนไหม
1: แล้วอีลานจะสวนขึ้นมาแหมดักบอได้ก่อนครับเบลเยียมตรงกลางสนามทอสซาให้ขึ้นมาด้านบนทางซ้ายทิลมันเปิดเข้าไปตวัดยิงติดผู้เล่นของอิหร่านหรือเปล่าวานาเคนจะฟ้องเอาแต่มุมผู้สินเหมือนไม่ให้ครับ
0: หายวานาเคนครับแต่ไม่เป็นไรนะถ้าเป็นลูกจังหวะเตะมุมนี้ VR เช็คได้นะครับดูอีกทีนะโดนใครไหมทิลมันเปิดเข้ามาวานาเคนยิงก็ถ้าจะติดบล็อกอยู่นะ
1: แต่มันจะเป็นเช็คว่าทีมรับไม่ได้ทำออกอันนี้มันเป็นเบลเยียมฟ้องเอาแต่มุม
0: กดไปเสียฟรีไปเปลี่ยนอีกคนครับคนสุดท้ายครับนี่นะสำรองเอาอิสโตราฮีออกไปพักเลยครับเอาฮุสเซนซาเดย์ลงมาเล่นแทนครับหมายเลข18
1: แทร็กเตอร์ครับ
0: ชอบมากเลยนะปักชื่อก็ไม่ตรงกับชื่อที่ฟีฟ่าขึ้นไม่เห็นใจคนพาก
1: กองหน้าวัย25ปีนะครับฮอสซินซาเดย์ทรัคเตอร
0: ์คนนี้ต้องให้คุณหยองมาภาคนะ
1: เ
0: พราะคุณหยองชอบภาคแท็กเตอร์มากเลย
1: โอ้ครับผม
0: ไปภาคที่บีจีแล้วภาคในทีมแท็กเตอร์
1: โอเค
0: ภาคคนเดียวเลย
1: แท็กเตอร
0: ์ทีมแท็กเตอร
1: ์สุดยอดจริง
0: ทนคุงก็บอกว่าก็ภาคกว่าในทีมแท็กเตอร์เป็นทีมประเทศอะไรวะแท็กเตอร
1: ์อิหร่าน
0: อิหร่านเลยใช่ไหมชื่อแท็กเตอร์อ่ะ
1: แท็กเตอร
0: ์โอ้โหเชื
1: ่อแล้วเบลเยียมขึ้นมาด้านขวาลื่นนิดนึงคาสตานเปิดเข้ากลางมา
0: ไม่หรอ
1: กวัดยิงโอ้ตัวทำเบลันวานอีกครับโอ้โหแม็กซิมเดอะไคเปอร
0: ์วันนี้โอกาสเยอะมากครับเดอะไคเปอร์เนี่ย3ครั้งที่จ่าแล้วยิงไปติดเซฟลูกเสาประตูหมดเลยฮะโอ้โหลูกนี้นี่ก็จ่าแจ้งเหมือนกันครับเนี่ยไม่มีใครคุมแล้วตวัดยิงไปโอ้มือเดียวอีกแล้ว
1: คือทางยูริเตอร์มันฟ้องจะเอาฟาวอยู่เหมือนกันนะเหมือนพยายามจะบอกว่าโดนผลักนะครับโอ้แต่ว่าเบลันวาในจังหวะรับจังหวะแรกไม่อยู่นะครับว่านาเคนพยายามจะเข้ามาซ้ำแต่โอ้โหมือกันยังไวครับเบลันวาตะปบได้ทัน
0: นี่ก็ถ้าอิหร่านมีแต้มก็แมนแล้วต้องแมนแล้วครับเบลันวาเนี่ยโอ้เต็มตลุดเลย
1: เอาจริงจังหวะถ้าแม็กซิมเดอะไคเปอร์ไอ้ยิงจังหวะจ่อจ่อประมาณ5หลาตรงนั้นเข้าไปนี
0: ่
1: ล
0: ู
1: กเกมอาจจะออกมาอีกแบบนะเพราะอิหร่านก็คงจะต้องพยายามเปิดเกมบุกแล้วมันก็คงจะมีช่องว่างให้เบลเยียมได้เจาะง่ายขึ้นกว่าเดิม
0: ใช่แล้วคราวนี้มันเจาะยากกว่าเดิมเพราะตัวก็น้อยกว่าเขาด้วยตอนนี้เดี๋ยวเบลเยียมจะส่งตัวสำรองมาอีกคนก็คนสุดท้ายแล
1: ้วโอ้โหเบลเยียมก็จะเปลี่ยนนะครับ
0: ถ้าตกลงเบอร์18นี่ยังได้ลงมาเลยนะอิหร่านยังยืนค้างข้างสนามอยู่เลย
1: อ๋อยังไม่ได้ลงใช่ไหม
0: กราฟิกนี่ขึ้นมาเรียบร้อย
1: เจ้าทางฮุสเซนซาเดย์ไม่ได้ลงนะครับ
0: เดี๋ยวเยี่ยมเอาเดอะบรอยน์ไปพักแล้วเอาปาโดลงมานะเป็นตัวรุกเหมือนกันเดอะบรอยน์นี่ก็หมดเหมือนกันฮะโอ้หน้าเด็กๆชื่อยาวแล้วด้วยมาติอัสเฟรนันเดสปาโดชื่อเต็มๆ
1: ก็เป็นตัวเกมรุกอีกคนนึงนะครับจากลิวครับอายุแค่21ปีเท่านั้น
0: โอ้โหมาจี๊ดจ๊าดเลยอุ้ย
1: โอ้โหหวานนิ่งเหลือเกิน
0: โอ้โหดีไซก้อย
1: ดิเลียนได้เซตบอลขึ้นมาเอาแต่โดนตัดได้เอายังแย่งกลับไปได้ทีนึงแต่ว่าจังหวะให้ตรงนี้นี่เพื่อนยังไม่พร้อมเล่นนะครับจังหวะของเลซายินสุดท้ายก็เลยไม่ได้คลองบอลครับอิหร่านเหลืออีก2นาทีเศษครับจะครบ90นาทีอิหร่านตัดบอลมาได้ขึ้นทางซ้ายมา มาเพียบเลยโมฮัมเหม็ด

0: เบี้ยหักย้อนมาซัดไปบล็อกครับวาลาเช่นโอ้วิ่งมาขวาไม่ได้ทันนะครับจังหวะยิงของฮุเซนซาเดมาอีกแล้วตอนนี้ได้จากอ้าวมีสิงห์ลูกหนีแล้วครับมีสิงห์ลูกหนีไปก่อนละออฟไซด์ไปก่อนละ
1: โอ้แต่จะฝ่ายยิงไกลเมื่อกี้แรงมากโอ้โหโดนไปโดนขาทุกตัวสั่นเลย
0: ยิงก็เต็มข
1: ้
0: อ
1: โอ้แล้วบอลนี้หนักที่เท้าหนัก
0: เบลเยียมเปิดขึ้นหน้าไปครับเฟอร์นันเดสปาโดจะพลิกไปไม่ได้โดนสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนยังเป็นบอลชุ่มของเบลเยียมครับ
1: จริงๆก่อนเกมก็มีข่าวว่าอาจจะได้ลงมาแทนโดกูเหมือนกันนะครับแต่นี่ข้อเขาจริงได้ลงมาท้ายเกมเลย
0: เฟอร์นันเดสปาโดวานาเคนครับให้มาทอสซาพยายามจะลุยไปก็โดนสกัดได้อีกอาตูติอัสเอาละครับขึ้นมาตัดบอลได้เดอะไคเปอร์ติลมันส์วานาเคนทอสซาง้างจะยิงไกลไม่ยิงครับวานาเคนออกขวามาแล้วพยายามเปิดเข้าไปก็โดนสกัดทิ้งออกมาครับคาสตานออกขวามาอีกทีนึงโดดี้ลูคิบาคิโอลูคิบาคิโอตากเข้าไปลูกดีกระโดดไปอีกครับแม่พยายามจะเทคตัวขึ้นมงแต่ไม่ถึงครับเทเลมันส
1: ์ก็พยายามเต็มที่ครับวันนี้เทเลมันส์แต่เปิดมาสูงมากนะครับลูคิบาคิโอครับเพราะเทเลมันส์ในตัวนิดเดียวครับโอ้ตรงหลังอีดาในตัวเบลเลอร์เลยครับเบียดเอาไว้เข้าไม่ถึงบอลครับถึงกระตีพื้นเลยครับดูแล้วหนักแล้วครับเบลยนาทีที่90แล้วนะครับอีกครึ่งนาทีเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวรอดูใจพุทธศิษย์ว่าให้ทดเจ็บกี่นาทีครึ่งแรกนี่8นะครับ
0: โอ้แต่ครึ่งหลังก็เหมือนไม่ได้มีจังหวะบาดเจ็บที่ต้องหยุดยาวๆนะบอลนะ
1: ก็มีก็นั่นแหละไม่น่าถึง5นาทีเพราะรวมช่วงเบรกกินน้ำด้วย
0: เดชันประมาณสัก3
1: เออแล้วไม่5นาทีครับแม่แม่จริงๆซื้อหวยไม่ถูกนี่ไหม
0: นั่นสิวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกหวยเนี่ยฝันแล้วฝันอีกออกไม่ตรงฮะ
1: หลังๆนี้ผมใช้สุ่มมาแล้วนะสุ่มมาในแอปนี่แหละแล้วก็ไปรู้จะหาเลขที่ไหน
0: ผมที่ฝันก็จะฝันอะไรแล้วฮะไม่เคยตรงเลยไม่ใกล้เคียงเลยซ้ำเฉียดยังไม่มีเลยเลิกซื้อมันซะเลยประตูดวงคงไม่มีทางเป็นของเราแล้วแต่อีลานยันลุยครับเอาสกัดมาไม่ดีด้วยเก็บบอลได้อีลานในกรอบเขียนทางด้านซ้ายตักเข้ามาลูกนี้มันก็สูงเกินทางจานบางที่จะหม่งครับโอ้ทอสซาเก็บบอลได้ขึ้นหน้ามาจับบอลแรกไม่ดียังแก้ไขได้ครับวานาเคนตะวัดมาเขาเปิดเสียกลางทางอีกครับโดนอีลานตัดบอลได้จอห์นบัคทำชิงกับทางลิซาอินกลับไปตั้งกันใหม่ที่แดนตัวเองก่อนครับอิหร่าน9 of Iran's last 10แล้วเอ้าจังหวะนี้พยายามจะพิงเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ได้แล้วครับยังช่วยกันมาได้ครับเกมรับของทางเบลเยียมครับจังหวะที่โมกาลูพยายามจะพลิกเข้าไปเดอะไคเปอร์เปิดตวัดเลียดขึ้นมาตรงกลางสนามอ๋าแล้วครับต่อบอลมาเฟอร์นันเดสปาโดเฟอร์นันเดสปาโดโยกเข้าขวาแล้วพยายามจะงัดให้วานาเคนเอาโดสกลับมาทอสซาเก็บได้เหลี่ยงหนีมาทอสซาไม่มีเหลี่ยมยิงครับฝากออกขวาไปโดดี้หน้ากรอบเขตโทษมีคาสตานมาช่วยทีนึงคาสตานไปสุดเส้นหลังเปิดติดบล็อกแล้วยังได้เป็นบอลทุ่มครับ
1: โอ้มันแน่นจริงๆนะก็พยายามปลายซ้ายปลายขวานะเบลเยียมหาช่องเข้าเขตโทษไม่ได้เลยครับ
0: โดดี้ลูคิบาคิโอครับเพื่อนทุ่มมาให้ต่อมาคาสตานตรงกลางเปิดโด่งๆมัดลูนิปมงก็หลุดกรอบไปอีกครับโดนเหลี่ยมไม่ดีครับมิเคเลน
1: ต้องขึ้นมาแล้วครับเซ็นตัวแบ็คครับมิเคเลนดูอีกทีครับเปิดโด่งๆมาได้มงนะครับแต่มงไม่ถนัดเท่าไหร่ครับบอลก็หลุดออกหลังไปโดนยาทาบักนี่ประกบติดอยู่ครับ
0: คือจังหวะมันโ
1: ผล่โอ้โหไวกิ้งเบลเจียมอ๋อเป็นปีศาจแดงเป็นพี่ขาวส่วนลูกกับครูเนี่ยโอ้โหยืนเป็นปกหนังสือนิออนเลยรู้จักก็หนังสือนิออนไอ้ท่าเวลาโพสท่าก็ต้องแบบเอามือเท้าหัว
0: เอ๊ะแล้วทำไมเรารู้

0: ว่า
1: โหผมไปเห็นตามแผงหนังสือฮะเพรา
0: ะ
1: มันจะวาง
0: เก็บนะ
1: มันจะวางข้างๆกันอ๋อไอเป้าหมายของเราก็จะวางอยู่ข้างๆถ้าพ้นมาตรฐาน
0: มาอีกครั้งหนึ่งเกมลุกของเบลเยียมครับเดอะไคเปอร์วิ่งอ้อมไปแต่เพื่อนไม่ให้ครับเบลเยียมย้อนกลับหลังไปที่อาตุเตอัสแก๊สเอาเกือบยาวครับเขายังไวเฟรนเดสปาโดโยกมาปัด
1: โอ้โหน้องเอ้ยว่าแล้วทำไมไม่ได้เล่นเป็นตัวจริง
0: แต่งซะสวยครับตายตอนจบครับเฟรนเดสปาโด
1: โอ
0: ้
1: โหนี่เสียดายจริงฮะแม่ถ้าปั่นเข้าเหลี่ยมดีๆนี่ได้ลุ้นเลยโอ้โหแต่จังหวะยิงนี่บอลมันเด้งขึ้นมาพอดีฮะโอ้แฟนเบลเยียมก็เซ็งไม่แพ้เราเนียนเขียนเม็กซิโกเนียนเนียน
0: เหลืออีกนาทีเศษครับจากการทด5นาทีเป็นอย่างน้อยจะเสมออีกหรือเปล่าในกลุ่มนี
1: ้
0: 2เกมแรกเสมอ
1: ไม่คิดจะชนะกันเลย
0: ในเกม3ของกลุ่มนะครับก็ยังเสมอกันอยู่ทอสซาโอกาสท้ายๆแล้วนะครับเดอะไคเปอร์คาสตานโดดี้ลูเคบาโยลิมกรอบเขียนด้านขวาตัดเข้ามาด้านในซัดลูกโอ้โหลุดเสาไกลแบบได้ลุ้นครับนึกว่าหาย
1: โอ้โหลูดี้กาเซียที่เดินบนอุบเลยดูครับปั่นจากริมเส้นฝั่งขวานะครับจะให้มันโค้งเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลครับโอ้มันสูงไปนิดเดียวครับลูกปั่นของลูเคบาโยครับโอ้แต่ว่าผมว่าตรงกรอบก็ทันนะเนี่ยประตู
0: มันดูแบบเนาะกระโดดไปไหนอะไรยังไงมันดูมีโอกาสถึงบอลหมดอ่ะเมลันวานอ่ะ
1: โอ้โหมันต้องไปฝึกวิชากับลิเซ่นะน่าจะปั่นแบบเนี้ย
0: ดูแล้วสกอร์จบแบบนี้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับนายทวารจอมเก๋าของทางอิหร่านเนี่ยหนีวหนึบดีเหลือเกินอ่ะน่าจะเป็นโอกาสท้ายๆจริงๆแล้วนะครับ
1: สิบวินาทีสุดท้ายเยี่ยมโอ้โหสุดที่การเสียเบลนี่กลับมาคุ้มไหมโรเบโต้มาร์ติเนส
0: แ
1: ฟ
0: นลุยจะบอกไม่เป็นไร
1: พอเถอะ
0: ขอลองลูดี้กาเซียก่อน
1: จานจัดประมูลเลยเหรอโอ้โหจาน
0: เรียบร้อย
1: เห็นไหมโอ้โหครับเบลเยียมครับไม่สามารถชนะอิหร่านได้จริงๆเสมอกัน0-0นะฮะโอ้โหนี่ฮะกล้องจับมาเลยนี
0: ่แมนออฟเดอะแมตช์แน่นอน
1: เ
0: หนียวหนึบดีเหลือเกิน
1: อาริเรซ่าเบราวานกับนายทวารของอิหร่านครับโอ้ปรินอปเปอร์เซียเนี่ยเท่มากเลย
0: ผมว่ามีความคล้ายนี่นะ
1: รู
0: สตูเล็กเบอร์นะ
1: รูสตูเล็กเบอร์เหรออ
0: ดีตประ
1: ตูไม่เหมือนรูสตูเล็กเบอร์มันต้องมีนี่ขีดหน้า
0: ถ้าใส่ขีดเข้ามาดิคล้าย
1: เลย
0: ทรงมาใกล้กันเลย
1: โอ้โหครับ2นัดนะครับก็ทั้งคู่ครับเสมอทั้ง2นัดเลยมีทีมละ2แต้มฮะกลุ่มนี้คือไม่มีใครชนะใครแพ้นะทั้งกลุ่มเลยเดี๋ยวรอดูนิวซีแลนด์กับอียิปต์นะฮะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวคู่ต่อไปลงสนามกี่โมงเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บนึง
1: 6โมงมั้ยหรือกี่โมง
0: ขอดูสักครู่คอมไม่ไปคือ
1: เตะตีห้าเลย
0: ตีห้าใช่ไหม
1: ใช่ตีห้า
0: เพราะเราอยู่ถึงตีห้าแล้วก็ช่วงต่อไปก็มารับต่อจากเราพอดี
1: อ่าฮะ
0: ครับผม
1: เราต้องเปลี่ยนที่จัดไหมเนี่ย
0: พี่ต้องเปลี่ยนไหมอ่ะ
1: เอาไง
0: ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได
1: ้ไม่ต้องเปลี่ยน
0: ผมไม่เป็นไม่มีอะไรผมมีนี่อยู่แล้วพี่อ่ะถนัดไหม
1: ฮะ
0: ถนัดไ
1: ห
0: ม
1: ได้มีได้หมดที่ได้หมด
0: โอเคได้ก็ผมใช้มือถือดีกว่าคอมมันหน่วงเหลือเกินหายากขาเย็นก็เดี๋ยวคู่ต่อไปตีห้าอูรุกวัยเจอกับแคปเบิร์ตเดี๋ยวดูว่าวันนี้โบซินย่าจะเซฟแล้วก็เกมรับของแคปเบิร์ตจะทำให้อูรุกวัยเจาะไม่เข้าเหมือนอย่างที่ทำกับสเปนได้หรือเปล่านะครับคู่นี้ตีห้าก็เดี๋ยวไลน์อัพน่าจะมาละขอดูแป๊บนึงนะฮะ
1: ก่อนจะไปดูอะไรไปดู IG ของโวซินย่าดีกว่ายอดติดผู้ติดตามเท่าไหร่แล้วตอนนี้15ล้านแล้วครับจากก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต
0: ์มัน
1: หลักหมื่น
0: กี
1: ่แสนเลยเหรอ
0: เนาะคนเรา
1: เออนี่15ล้านแล้ว
0: ซุปเปอร์สตาร
1: ์เป็นตัวเงินตัวทองไปแล้วตอนนี
0: ้นะกลายเป็นแบบผู้มีชื่อเสียงกลายเป็นคนรู้จักทั้งโลกไปในเวลาเร็ว
1: ไม่ต้องอะไรเนี่ย จิ้มไปดูนี่มีอินฟูไทยตามอยู่

0: Bene.
1: หรอ
0: เนี่ยอินฟูทำไมพอ
1: น้องยุ้ยน้องยุ้ยเอาด้วย
0: ไม่ได้ยุ้ยก็ไม่ได้เราเนี่ยเนี่ยน้องอันนี้ไม่ใช่น้องพี่หมวย
1: อ๋อที่หมวยโอ้จะน้องเลยเนาะ
0: อินฟูเพียบเลยเนี่ยตาอยู่เนี่ยอินฟูสินพงษ์ด้วยไป
1: โอ้โหเอาด้วยเหรอ
0: ไม่ตามอินฟูสินพงษ์ไม่ตาม
1: อ่ะก็พูดถึงลาบเกมคู่ที่จะลงสนามกันในช่วงตี5กันสักนิดหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็มาร์เซโลเบียซ่ากุนซือของทางฝั่งอุรุกวัยนะครับประตูก็ยังเป็นจอมเก๋าอย่างทางเฟนโดมุสเลล่านะออกสตาร์ทมือหนึ่งนะครับนอกนั้นในเกมรับแบ็กขวาแบ็กขวานะครับกิเยโมวาเลล่านะครับแบ็กซ้ายก็เป็นทางด้านของฮวนมานูเอลซานาเบรียนะครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นเซบาสเตียนกาเซเลสนะครับจับคู่กับมาติอัสโอลิเปล่านะตรงกลางก็มีมาเรลอูกาเต้เล่นกับโรดิโกเบนทันคูนะครับด้านบนก็ใช้ออกุสตินคานอบิโอยืนทางขวานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทางแม็กซิมิเลโนอาราโคนะครับตรงกลางเฟเดบาเบเดหน้าเป้าวันนี้เลือกใช้ทางเฟเดริโกวินยาสจากลิโอเบโดนะ
0: ครับ
1: วันนี้ดาวินหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับส่วนทางฝั่งของเคปเวิร์ดของทางบูบิสต้ามือหนึ่งก็เป็นนายทวารจอมเก่าที่กำลังโด่งดังสุดๆนะครับโบซินย่า
0: ครับ
1: เกมรับเนี่ยแบ็กขวาสเวนโมเลล่านะครับซ้ายก็จะเป็นทางซิดนีย์โลเปสคาบาลคู่เซนเตอร์ดินี่บอร์เกสกับทางด้านของปิโกโลเปสนะแล้วก็มิดฟิลด์เควินปีน่ายืนเป็นตัวต่ำสุดนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางขวาเนี่ยเป็นทางเตโมกานาโชซ้ายใช้แกรี่โรดิเกสนะครับคู่มิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยก็มีทางแลนเมนเดสกับจามิโลมอนเตโลหน้าเป้าวันนี้ก็สลับให้ทางด้านของตาวาเลสออกสตาร์ทนะชิลสันเบนซิโมตาวาเลสออกสตาร์ทนะ
0: มีใครเป็นตัวความหวังเนี่ยนอกจากโวซินย่าเนี่ยเก็บวันเนี่ย
1: โ
0: อ้ไม่รู้จักเลย
1: อาจจะมีตัว
0: มีตัวเล่นในเนเธอร์แลนด์อะไรก็มีนี่นะมีมอนเตโรเบอร์ซินนี่เล่นอยู่กับสวอ
1: จริงๆอ่ะถ้าตัวที่ดังสุดอ่ะคือโลแกนคอสตาแต่ว่าโลแกนคอสตาไม่ได้เป็นตัวจริงของทางบีเล่าตอนแรกเขาคาดการณ์กันว่าเขาจะเป็นตัวหลักของทีมแต่ว่าฤดูกาลล่าสุดอาจจะลงสนามน้อยให้กับเคปเวิร์ดด้วยเพราะเขาเจ็บนะครับก็
0: มีลิฟลาเมนโต้ด้วยนะ
1: คนละลิฟลาเมนโต
0: ้ดิลอนลิฟลาเมนโต้เลย
1: น
0: ัก
1: แรกลิฟลาเมนโต้เป็นตัวจริงนะวันนี้ก็หลุดไปจะเจาะเข้าไหมตามความคิดเห็นของพี่บอม
0: พี่ว่าเข้าอ่ะประตูมันคง
1: ไม่ไหวหรอวันนี้
0: ประตูมันคงไม่มหัศจรรย์ทุกนัดขนาดนั้น
1: เมื่อนัดที่เสมอก็จะเป็นสถิติคือเหลือเชื่อตรงที่ทั้งเกมฟาวครั้งเดียวด้วยนะเคปเวิร์ดเล่นกันได้มีระเบียบแบบสุดยอดมากนะ
0: เป็นคนที่เรียกนะเล่นแฟร์เพย์มากนะฟาวครั้งเดียว
1: ฟาวครั้งเดียวอ่ะทั้งเกมแบบโอ้โหสถิติน่าตกใจมาก
0: แล้วสถิติหลังเกมเยี่ยมโอกาสยิง23ครั้งในเกมตรงกรอบ7ครั้ง
1: คือถ้าไม่โดนไล่ออกเนี่ยคือผมว่าสถิติมากกว่านี้
0: ใช่
1: คือมันเห็นชัดเลยอ่ะพอ
0: เหลือ10มัน
1: เอ็นกอยเหลือ10คนนี่โอ้โหเบลเยียม
0: ก็ไม่กล้าบุกเต็มที่เหมือนเดิม
1: ไอการที่เอาโหมบุกเข้าใส่มันหายไปเลย
0: โอ้โหเท่เลยฮะตอนนี้ผู้เล่นยีรานนี่
1: หล่อเลยเป็นลันวาน
0: กองเชียร์ยีรานเขามาเยอะมากนะ
1: โอ้โหธงโบกสะบัดเต็มหมดเลย
0: เขามีชุมชนคนยีรานในอเมริกาไหมน่าจะมีนะ
1: ไม่แน่ใจอ่ะแต่อาจจะมีอาจจะมีชาติอื่นที่เขาก็อาจจะให้กำลังใจอ่ะอย่างเนี่ยเม็กซิโกเห็นใส่เสื้อเขียวๆมาก็
0: เ
1: หมือนก็จะโชว์ธงด้วย
0: เอาเดี๋ยวสิเอาโมเดลมือยืมปรบมือได้รีบกลับเดี๋ยวพุ่มแดนปิด
1: แต่ว่าถึงตรงนี้เบรกก่อนแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้เราก็ขยันเกินตีสี่มาแปดนาทีละเบรกคู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อรวมไปถึงเดี๋ยวมาเก็บข้อความนะครับทั้งใน YouTube ใน Facebook
0: ครับ
1: แล้วก็ทางออนไลน์ด้วยทางไม่ใช่สิเขาเรียกทาง SMS ตอนนี้หัวสมองเบลอหมดแล้วพูดผิดพูดถูกแล้วอ่ะเบรกสักครู่

0: ียวครับ
1: ครับผม
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
8: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
7: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
7: ฟัง FM 99

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อ่ะกลับมาติดตามกันต่อนะครับเข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของเราสองคนแล้วนะครับ
4: ครับผมเอาคือทำไม
3: ก็ย้ำอีกครั้งจบจุ๋นๆนะ
4: เห็นไหมบอกแล้วผมแม่นโอ้ย
3: ยอดเยี่ยมไปเลย
4: ไม่เราก็ดูเบลเยียมมันดูฝืดแล้วก็ฝืดจริงๆด้วย
3: ฝืดอยู่จริงๆเออแล้วมันดันพลาดเสียใบแดงง่ายๆอีกก็อ่ะเดี๋ยวผมมาเก็บข้อความทาง YouTube ก่อนละกันนะครับมิสเตอร์ชิตตะวา
4: ไม่ใช่ชิตตะพลมาชิตตะวา
3: บอกว่าเรียบร้อยเบลเยียมขอแต้มเดียวก็หรูแล้วคุณวีรชนบอกว่ายังหวังชนะอยู่นะครับ
4: ไม่ต้องหวังนะ
3: คุณวสานบอกจนวันนี้ทำการบ้านยังผมเรียนจบแล้วไม่ต้องทำการบ้านไม่มีการบ้านจากคุณครูนะฮะ
4: จะไปทำการบ้านต้องให้ถึงบ้านก่อนนะฮะตอนนี
3: ้คุณชิตตะวาถามว่าคู่อีบจะยิงกันเยอะไหม
4: โอ้โหถ้าสาย
3: พี่บอกว่าไง
4: สายนี้ผมว่ายิงกันไม่เยอะโอ้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันเจอนิวซีแลนด์
3: นิวซีแลนด์มันก็ชวนอิหร่านยิง 2-2 อยู่แล้วเกมแรก
4: ใช่ใช่
3: และอียิปต์เกมเจอกับนิวซีแลนด์ผมว่าคงเอาอ่ะ
4: ผมว่าจริงๆ
3: เปิดเกมบุกอ่ะก็จะหวังเกม3แต้มก็หวังจากนิวซีแลนด์ได
4: ้เกมรุกอียิปต์ดีนะอยู่ที่ว่าจะยิงได้เร็วแค่ไหนเพราะว่าโอ้โหนิวซีแลนด์มาอุดแน่น
3: อ
4: นไม่ต้องกลัวเกมมันอาจจะออกคล้ายๆอิหร่านกับเบลเยียมนี่แหละ
3: จบ 0-0 เหมือนกัน
4: ไม
3: ่เกมออกคล้ายเกมนี้ก็จบ 0-0
4: เออแต่ผมว่าไอ้ตัวนิวซีแลนด์น่ะถ้าเอาจริงๆผมว่ายังเป็นรองอิหร่านอยู่นะแต่นัดแรกบังเอิญว่าโอ้โหอิหร่านจังหวะแบบโดนก่อนตลอดนะเออ
3: คือถ้าให้เลือกจริงก
4: ็ดีครับ
3: ผมมองว่าอียิปต์ชนะได้
4: ใช่ผมยังมองว่าอีย
3: ิปต์ผมมองว่าอียิปต์ชนะได้แต่ถามว่าจะยิงเยอะไห
4: ม
3: คือถ้าประตูแรกมาเร็วมันจะทำให้เกมมันเปิดมากขึ้นเพราะยังไงนิวซีแลนด์ต้องเอาคืนถูกไหมพี
4: ่ทำไมเรารู้สึกว่าตัวรุกของอียิปต์มันอันตรายกว่าพวกเบลเยียมอะไรพวกนี้กับ
3: เรารู้สึกว่าต่อให้โมซาร่าฟอร์มตก
4: แ
3: ต่ความเร็วของโอมามามูชอย่างเงี้ยวันไหนถ้าท็อปฟอร์มขึ้นมานี่ก็น่ากลัว
4: มีพวกเทรซิเก้อะไรพวกนี้นะ
3: มี
4: ซิโซ
3: ซิโก้
4: ชื่อเขาชื่ออะไรซิโก้หรือซิโซซิโก้ใช่ไหม
3: ไม่ผมไม่แน่ใจเขาจะออกเสียงเป็นซิโก้หรือซิโซ
4: แต่มันเขียน C 2ตัวใช่ไหมตัว Z
3: Z I แล้วก็
4: Z O
3: C O ไม่เป็น ZO ZI ZO มึงขอดูก่อนเอาชัวร
4: ์นะฮะนั่นแหละพวกนี้น่ากลัวนะครับตัวรุกของอียิปต์อ่ะแล้วดูแล้วนิวซีแลนด์ไม่น่ารับเหนียวได้ขนาดอิหร่านอ่ะ
3: ใช่
4: ค
3: ือผมยังมองว่าคุณภาพตัวผู้เล่นของ
4: เอาง่ายๆผมว่าไทยอ่ะสู้นิวซีแลนด์ได้อ่ะ
3: คือนิวซีแลนด์ก็น่ากลัวก็คือในรายของคริสวูดกองหน้าจอมเก่าจากฟอร์เรสต์นั่นแหละเนี่ยซิโก้
4: ใช่ไหม
3: ซิโก้มอสตาฟาซิโก้ส่วนนิวซีแลนด์เนี่ยถ้าดูจากที่คาดการว่าจะลง3ของพวกเขาเนี่ย
4: ครับ
3: แม็กซ์โคคอมนี่ก็เล่นอยู่กับมิลวอร์นะทิมเพนเล่นอยู่กับโอลิมเปีย
4: นี่เขาอินฟลูเอนเซอร์ทิมเพน
3: อะนะเหรอเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร
4: ์ก็ตอนก่อนฟุตบอลโลกอ
3: ๋อที่เขาไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรสักอย่างมาตาม
4: ก็ไอ้อินฟูชาวอาร์เจนตินาผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาก็พยายามหาว่าเอ้ยใครมันเป็นนักเตะโนเนียสุดฟุตบอลโลกครั้งนี้แกก็เลยไปดู IG ของไอ้ทิมเพนเนี่ยบอกอุ้ยคนตามน้อยสุดเลย
3: อ๋อผมได้ข่าวอยู่แต่จำชื่อเขาไม่ได
4: ้หลักพันคืนเดียวล่อไปล้านทะลุล้านตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยทิมเพน
3: แต่ก็โดนโวซินยาแซง
4: โอ้ยาแซงไปเยอะเลยทิมเพนยังไม่ถึง10ล้านเลยมั้ง
3: เอาว่าที่เขาคาดการว่าจะลงอะน
4: ะ
3: แบ็คขวาทิมเพนจากโอลิมเปียนี่เล่นอยู่ในปารากวัยนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เนี่ย ไมเคิลบ็อกซออยู่กับมินนิโซตาอยู่ในแต่ต่ออายุ37แล้วนะ
0: โอ้โห
3: แล้วก็อีกคนนึงฟินเซอร์แมน22ปีเล่นอยู่กับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์เล่นในอเมริกา
4: อ่
3: าแบ็คไซด์ลิเบราโตคาคาเซ่นี่อยู่กับเบร็กซ์แฮม
4: ตัวอยากเล่นในลีกรองนะ
3: ตรงกลางอย่างโจเบลเล่นกับไวกิ้งในนอร์เวย์นะครับมาโกสตาร์มินิชเล่นกับสวอนซี
4: ฮะ
3: ด้านบนเนี่ยอีจาเจตที่

0: ยิง2ประตูในเกมแรกเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นอยู่กับมาชูเวลในสกอตแลนด์นะครับตรงกลางหมายเลข10เนี่ยเป็นทางซาฟริสซิงอันนี้เล่นอยู่กับสโมสร TSC ในลีกของเซอร์เบียนะ
1: เขาบอกตัวนี้ตัวเก่งก็เลยซาฟริสซิง
0: ส่วนทางขวาคอลัมน์แมคโควัตเนี่ยเล่นอยู่กับซิกเคบอกในเดนมาร์กแล้วก็แน่นอนว่ากองหน้าก็คือคริสวูดหัวหอกวัย34ปีกับเจ้าป่าฟอเรสต
1: ์วูดนี่อาจจะคล้ายๆแต่เราไม่เห็นไม่ได้คล้องกันอย่างนั้นนะแต่ประมาณว่าคือเป็นกองหน้าที่รอยิงอ่ะยิงคมนะ
0: แต่ดูแล้วก็ไม่น่ารอด
1: ไม่น่ารอดที
0: ่ผมมองว่าอีบชนะได
1: ้โดยเฉลี่ยแล้วดัดฝีเท้าน้องบริยิปเป็นเหนือกว่า
0: เนาะ
1: ใช่
0: ผมคิดคล้ายๆพี่อ่ะผมมองว่าอีบชนะได้อ่ะอยู่ที่ว่าจะชนะขาดหรือเปล่านะครับ
1: เป็นดูทรงแล้วก็ไม่น่าขาดนะ
0: คุณลุงอ่านผิดขอให้มีถ่ายทอดสดไหมครับมีนะเรามีไปเรื่อยๆจนถึงคู่สุดท้ายในวันนี
1: ้
0: ก็
1: คู่สุดท้ายนี่เตะหู
0: แต่ว่ามันไม่ไปถึง11โมงจำได
1: ้ของเราเหรอ
0: ใช่คู่อีไปไม่ถึง11โมงเดี๋ยวคู่อุรุกวัยกับเคปเวิร์ดตี5แล้วคู่นิวซีแลนด์อีบแค่8โมงเช้าก
1: ็
0: ถ
1: ึ
0: งประมาณ10โมง
1: วันนี้จบเร็ว
0: ไม่ถึงบ่าย
1: ถือว่าจบเร็ว
0: ไม่เหมือนวันนี้ไม่เหมือนเมื่อเช้านี้ญ
1: ี
0: ่ปุ่นนี่ไปบ่าย
1: โอ้ยญี่ปุ่นก็ใครดูก็คุ้มอยู่ญี่ปุ่นเล่นสนุก
0: ใช่ๆดูแล้วสนุกคุณประภาพันธ์เวโนบอกว่าน่ารักมากอ่านชื่อทุกข้อความเลยอ่ะครับผมคุณวัฒนาพานสมบูรณ์บอกง่วงครับกำลังนอนขึ้นมาดูก่อน
1: อ
0: ีก2คู่เคปเวิร์ดกับอุรุกวัยแล้วก็นิวซีแลนด์กับอียิปต์โอ้โหก็อาจจะเป็นคู่ที่แบบแฟนบอลบ้านเราอาจจะมองว่าถ้าพักผ่อนได้ก็พักผ่อน
1: เอาเป็นผมก็นอน ถ้าเราไม่ได้เป็นกองเชียร์โมซาร่าอะไรพวกนี้นะถ้าแฟนโมซาร่าอาจจะดูไง
0: หรือก็อาจคนที่ดูก็อาจจะเป็นนักสู
1: ้
0: เรียบร้อยกับเบลเยียมไป
1: ประเภทประเภท
0: ไม่หลับ
1: เซียนสน
0: ตาค้าง
1: เซียนสนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะสู้
0: เบลเยียมทำตาค้าง
1: ไม่รู้เซียนสนสู้เบลเยียมหรือเปล่าเน
0: ี่
1: ย
0: คุณน้องบอกจุนอ้วนขึ้น
1: จุนอ้วนแล้วเหรอฮะ
0: แต่ก็ถือว่าอ้วนขึ้นนะ
1: จริงว่า
0: ถ้าเทียบกับสมัยมหาลัยอาจจะผอมกว่านี
1: ้แต่จุนมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนลีนลงไปเลย
0: ใช่พี่
1: เหมือนออกกำลังอยู่ช่วง
0: เมียด่าไง
1: อ่ะทำไม
0: เมียด่าที่แบบอ้วนเกินพอผอมปุ๊บตอนนั้นผมลงไปเกือบ10โล
1: เมียก็ด่าอีก
0: เมียก็ด่าอีกบอก
1: ก็ผอมเกิน
0: ช่วยมีน้ำมีนวลหน่อยได้ไหม
1: เอายังไงครับ
0: เมียแต่ว่าหลัง
1: แต่ไม่เข้าไปถามเอาไงเอาไง
0: เฮ้ยแต่หลังๆผมกลับไปวิ่งเหมือนเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้วพี่มันเจ็บเข่าแล้วช่วงปี2ปีเนี่ยการเป็นคนแบบเจ็บเข่าง่ายก็เลยไม
1: ่อ๋อตามวัย
0: เออก็เลยไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็เลือกลดอาหารเอา
1: เดินก็ได้จริงๆนะออกกําลังกายไม่ต้องไอ้นี่ถ้าเดินเนี่ยเซฟสุด
0: เฮ้ยแต่ผมเป็นคนถ้าวิ่งอ่ะพี่บอก
1: ฮะ
0: วิ่งผมจะลดเร็วมากนะช่วงไอ้10โลนั้นน่ะ
1: จริง
0: น
1: ะ
0: ผมใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนนะ
1: โอ้โห
0: คือลดอาหารมันก็ลดในส่วนนึงมันก็ลดไม่ได้เยอะหรอกแต่ว
1: ิ่
0: งกับวิ่งเยอะ
1: โอ
0: ้เออก็โอ้โหพี่คิดดู
1: วิ่งบนวิ่งล่างกันเนี่ย
0: อันนั้นหวยสมมติผมจัดรายการตีสองเนี่ยเที่ยงคืนผมมาแล้ววิ่งรอบสนาม
1: อ๋อระวังตายนะพักผ่อนก่อนนะฮะค่อยไปวิ่งนะต้องพักผ่อนให้พอถ้าใครจะออกกำลังกายนะ
0: คุณซิโกเตอร์บอกว่าจบเกมมีใบเหลืองกี่ใบครับพี่ออกหมายถึงเกมเมื่อกี้หรออ
1: ๋ออย่าบอกนะฮะ
0: โอ้โหเชียร์ไปถึงใบเหลืองนะ
1: ผมดูให้นะฮะใบเหลืองนี่มี2ใบ
0: ครับ
1: 1ใบแดงนะครับ
0: มีโอกาสไหมที่อิหร่านจะเจอกับสหรัฐมีนะครับเขามีทำออกมาอยู่แต่ผมขอดูก่อนจำขอดูคร่าวๆก่อนเพราะตอนนั้นมันมีบอกอยู่นะครับว่ามีโอกาสเจอกันอยู
1: ่แต่ก็ถือว่าใบเหลืองออกน้อยนะคู่เบลเยียมอิหร่านไม่น่าเชื่อมันเล่นกันแรงมั้ย
0: ครับผม
1: โดนไปฝั่งระบายนะของเบลเยียมนี่เป็นโรมิโอทางด้านของโรเมลูลูกากู
0: ตั้งแต่ต้นเกมอะเนาะจังหวะที่ไปเข้าช้า
1: ไปชาร์จผู้รักษาประตู
0: แป๊บหนึ่งนะครับ
1: ส่วนของอิหร่านนี่ก็เป็นซาอิดเอซาโตราฮีนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นใบแดงเลยนะฮะทางด้านของนาตานอินกอยนะฮะของเบลเจียมช่วงนี
0: ้มีโอกาสมาโคจร ใน

0: รอบ32ทีมนะ
1: ครับ
0: เออเดี๋ยวก่อนนะ
1: โอ้มีโอกาสเจอรอบหน้าเลยเหรอ
0: เดี๋ยวก่อนแต่ว่านี่มันอันเก่าแล้วตอนนี้มันพูดมาตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มตอนนั้นมันคือหากทั้ง2ทีมจบอันดับ2ของกลุ่มตัวเองณตอนนั้นนะณตอนนั้นถ้าตรงนี้ก็ยังมีโอกาสไหมเดี๋ยวต้องไปไล่เลี้ยงสายอ่ะเพราะตอนนี้สหรัฐเนี่ยถ้าดูจากความเป็นไปได้นะตอนนี้สหรัฐก็มีโอกาสเจอกับอันดับ3ของกลุ่ม B E F I แล้วก็ J ก็เท่ากับว่า
1: อิหร่านก็มีลุ้นนะครับเข้าที่3เนี่ย
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เออเพราะงั้นก็ยังมีโอกาสอยู่ที่พอโปรแกรมมันแข่งขันไปแล้วมันได้ตารางลงไปแล้วมันก็ต้องมานั่งเช็คกันอีกทีว่ามันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนั่นแหละเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้ก็คือมีโอกาสเจอกับอันดับ3กลุ่ม B E F I แล้วก็ J อันนี้หมายถึงในรอบ32ทีมสุดท้ายก่อนนะเออนะครับผมโอเคแต่ว่าอ๋อแต่รอบ32นี้ก็ไม่เจอแล้วดิใช่ป่ะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: เพราะว่ามันอยู่ในกลุ่ม G ตรงเนี้ยยังไม่เจอแน่ๆแล้วตอนนี้ยังไม่เจอเพราะว่าสหรัฐตอนนี้ไปวางเป็นตัววางอยู่ถูกป่ะแล้วอันดับ3ของ B E F I J เนี่ยเพราะมันไม่มี G ตอนนี้มันอยู่ G เออก็เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีว่ามันมีโอกาสไขว้มาเจอโอ้โหเพราะว่าตารางมันยืดยาวไปแล้วอ่ะ
1: เพราะทีมันเยอะไง
0: ทีมันเยอะอ่ะเออมันต้องมันไล่ดูอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวอ่านข้อความอื่นไม่ทันแต่ก่อนแน่ๆจริงๆมันมีโอกาสเจอนะครับอืมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงเขามองกันว่า
1: เจอเมาพลังจิต
0: เจอเมาพลังจิตเข้าไปอ่ะหน้าหายไปอีกขอบคุณมาก
1: ใช้
0: ยากเลยทีนี้
1: เปลี่ยนนะครับเมาเนี่ยเปลี่ยน
0: แป๊บนึงนะเนี่ยเพราะก่อนหน้านั้นมันมีโอกาสถ้าเป็นที่2ของกลุ่ม D กับกลุ่ม G ซึ่งเป็นกลุ่มของสหรัฐกับกลุ่มของอิหร่านมันมีโอกาสเจอกันก่อนหน้านี้ถ้าจบอันดับ2ของทั้ง2กลุ่มนะแต่ว่าตอนนี้สหรัฐเขาเป็น
1: อันดับ1ไปแล้วอ
0: ันดับ1ของกลุ่ม D ไปแล้วเรียบร้อย
1: เป็นดีเกิน
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีอ่ะโอ้โหมันต้องไล่สายซึ่งเดี๋ยวมันไม่ทันนะครับ
1: ยืดยาวมากทีเดียว
0: ครับนอกนั้นก็
1: กลุ่มสารานี่ใครจะไปคิดว่าตุรกีจะตกรอบทีมแรก
0: คลาสสิกเลยโอกาสยิงเท่าไหร่นะ62ครั้งไม่ตรงไม่เข้าเลยทีมของมอนเตล่า
1: เหลือเชื่อจริงอยู่ยากนะมั้งมอนเตล่าเน
0: ี่ยโมเมนตัมในเกมฟุตบอลผมว่าคือความได้เปรียบในเชิงกลยุทธ์ถ้าไม่ใช้คำว่าไงมันเหมือนถ้าเราพูดว่าโมเมนตัมอาจจะเปลี่ยนไหมอาจจะหมายความว่ามันหมายถึงผมใช้ว่ามันเหมือนรูปเกมของทีมนั้นอ
1: ่
0: ะมันจะกลับมาได้เปรียบหรือบุกเข้าใส
1: ่
0: หรือกำลังได้ใจมันแบบมันเป็นองค์รวมๆที่แบบกลับมาได้เปรียบในการที่จะดูดีกว่า
1: ใช่เหมือนจังหวะที่เราเป็นทีมตามอยู่เงี้ยแล้วตีเสมอได้เงี้ย
0: ใช่ใช่
1: เขาก็จะพูดกันว่าโมเมนตัมทีมทางทีมที่ตีเสมอได้เพราะกำลังใจมันดีกว่า
0: เ
1: ลยซึ่งจริงๆอ่ะไปทำสถิตินี้ได้ยังไงวะก็งงเหมือนกันนะมีแต่ที่สหรัฐแต่ที่อื่นไม่เคยเจอเงินโชว์โมเมนตัม
0: ทีมที่ยิงไม่ได้ตีเกมหมดจากคุณโยจาซ่า
1: ตีเกมหมดแต่เบลเยียมก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะคือเป็นทีมที่แบบชื่อนักฟุตบอลอะไรมันดูดี
0: ประตูคู่แข่ง
1: ก
0: ็มันมีครั้งไหนที่ลูกากัวยิงยังไงก็ไม่เข้าที่จำได้ป่ะที่มันจะมีแบบ
1: ต้องมีหลายครั้งนะต้องยิงยังไงก็ไม่เข้าน
0: ั่นแหละอุรุกวัยส

0: เลยเสมอใครมานะเสมอกับซาอุดิอาระเบียมา
1: ใช
0: ่นะครับแมนยูถ้าจะดึงนักเตะญี่ปุ่นสักคนเอาใครดีครับ
1: มิโตมะนี
0: ่
1: ถ้าอยากได้ตอนนี้นะ
0: ก็คุณอยากได้เกมด้านข้างอยู่ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ซานะถ้าอยากได้ตอน
0: นั้นทวายส์ครับนักร้อง
1: นั่นนักร้องใช่ไหมอ๋อหรือว่านักบอลฮะ
0: ทาง YouTube น่าจะประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนทาง Facebook บ้างนะสลับมา Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดท้ายด้วย SMS ทาง4689899ยังเข้ามาคุยกับผมพี่บอมได้นะ
1: ฮะ
0: มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง
1: อยากรู้เรื่องตลาดต้องตลาดนักเตะก็ถามมาได้ฮะช่วงนี้ตลาดนักเตะก็คึกคักทีเดียวว
0: ันนี้ตื่นมาไม่ทันดูบอล20:00เลยค่ะจากคุณนานานามแฝง
1: อ๋องั้นก็แนะนำให้รอคู่5:00เลย
0: คุณทักเขาบอกว่าใบเหลืองใบแดงรวมกันกี่ใบครับคุยลาน
1: ใบเหลือง2ใบแดง1รวมกันก็3ใบรวมทั้งหมดนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนักปั่นมา2เดือนน้ำหนักจักรยานลดไป10กิโลครับ
1: น้ำหนักจักรยาน
0: ไม่ใช่น้ำหนักคุณใช่ไหม
1: เอาจริงๆถ้าลดน้ำหนักคุมอาหารลงเร็วนะ
0: เร็วๆๆๆ
1: เร็วก็ออกกำลังนะฮะ
0: คือยิ่งถ้าคุณไม่กินตอนเย็นอ๋อแต่ตอนนั้นผมตอนเย็นผมกินสลัดอย่างเดียว
1: คือถ้าหมอเขาแนะนำก็คือลดสัดส่วนอาหารลดพวกแป้งลงนะครับลงสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปอัดไอ้พวกนี้แทนโปรตีนคือหมายถึงเนื้อสัตว์อะไรพวกนี
0: ้โอ้โหผมนี่ตัวกินแป้งเลยชอบมากทุกอย่างเป็นแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งที่ทำมาเป็นขนมเป็นอะไรก็
1: อร่อยแป้งทำอะไรก็อร่อย
0: ผมเป็นแป้งเลิฟเบอร์มาก
1: มันก็ไม่แปลกเพราะโอ้โหทั่วทั้งโลกส่วนประกอบสำคัญของอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นแป้งไงพวกเมนูเส้นก็แป้งทั้งนั้นถูกป่ะพาสต้าขนมจีนนะ
0: แล้วผมคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าวชอบกิน
1: เราคนไทย
0: แต่ผมเป็นคนโชคดีอย่างนึงคือกินปุ๊บออกปั๊บโอ้ยนี่ถ้ากินกาแฟเข้าไปนี่ไม่ต้องสืบเหมือนกดปุ่มเลย
1: เหมือนจุนคล้ายๆพี่ถ้ากินกาแฟแล้วรู้สึกมันจะถ่ายท้อง
0: มาอย่างรวดเร็วผมนี่มาอย่างรวดเร็วผมเลยเป็นคนที่โชคดีว่ามันสามารถถ่ายได้ทุกวัน
1: อีกคนคือสินพงษ์นั่งกินบุฟเฟ่กันอยู่เนี่ยโอ้โหพักมีไฮเดรชั่นเบรกตลอดแหละ
0: แต่ผมว่าเป็นบุฟเฟ่ยังไงผมต้องมีพักระหว่างครึ่งเพื่อไป
1: เข้าห้องน้ำ
0: เอาของเก่าออกก่อนแล้วไปเอาของใหม่เข้าไป
1: แล้วก็กลับมาเยี่ยงพายุ
0: ญี่ปุ่นชุดนี้ดีพอจะเบียดชนะเราได้เช่นครับไหมครับ
1: ใครนะ
0: คุณทีม
1: ชนะ
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ
0: ่นชนะไทยเรา
1: อุ้ยต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยไทยเราเนี่ย
0: ครับผม
1: ค
0: ุณพุทธิพงศ์บอกว่าอยากกินวุ้นเส้นน้ำเป็ดเนื้อน่องข้าวมันไก่มันเรียวๆปลาท่องโกตัวๆปลาท่องโกนี่ผมก็ชอบมากกินโจ๊กไม่กินปลาท่องโกผมไม่ได้ผมต้องกินโจ๊กคู่
1: ชอบกินตัวเล็กหรือตัวใหญ
0: ่ได้หมดแต่ว่าไม่ชอบปลาท่องโกที่เป็นกรอบๆเหมือนอยู่ในน้ำเต้าหวยอ
1: ่ะอ๋อนั้นไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่ปลาท่องโกมันคือแป้งที่เอาไปทอดแข็ง
0: ใช่คือบางร้านไม่มีอย่างนั้นไงหรือบางร้านมันก็จะเป็นหมี่กรอบไปเลยแต่ถ้าจะให้อร่อยผมชอบตัวใหญ่ตัวที่ตอนนี้ปัจจุบันตัว5บาท
1: เหมือนที่ฮ่อง
0: กงสมัยเด็กตัว2บาท
1: เหมือนที่ฮ่องกงไงอันใหญ
0: ่ๆอ๋อนั้นมันใหญ่ไป
1: อ้าวอย่างนั้นไม่ชอบเหรอ
0: ผมชอบตัวประมาณ
1: ไซส์มาตรฐานมันจะมีกรอบเล็กกรอบเล็ก
0: เล็กตอนนี้อันนั้นมันจะตกตัวละ2บาทม
1: ึ
0: งแต่ตัวผมชอบตัวไซส์5บาท
1: คือสมัยก่อนเนี่ยพี่ซื้อปลาท่องโกไปนั่งกินเล่นคนเดียวก็มีนะเป็น10ตัวตอนนั้นไม่รู้ว่ามันกินแป้งแล้วมันอ้วนไงโอกาสเต็มที่เลย
0: เรียนสุขศึกษาบ้างวันนี
1: ้ประกอบมันไม่ได้สอนอย่างนี้เว้ยมันไม่ได้สอนแยกเขาเรียกอะไรว่าแยกสารอาหารอย่างเงี้ยอ๋อ
0: เหรอ
1: สมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดพี่รู้ถ้าสมัยก่อนมันสอนละเอียดขนาดใน YouTube สมัยเนี้ยเราคงไม่อ้วนอ่ะ
0: พี่เป็นคนที่ร่างอวบมาตั้งแต่เด็กมั้ย
1: ไม่ๆเด็กๆผอมพอพี่เล่นกีฬาสมัยก่อนที่เตะบอล
0: เล่นกีฬา
1: สมัยก่อนที่เตะบอล
0: เล่นกีฬาแล้วผอม
1: สมัยก่อนพี่มาผอมพี่มาเริ่มอ้วนเอาตอนไม่ตอนทำงานเนี่ยอ้วนเยอะไอตอนเริ่มเรียนมหาลัยเงี้ยพี่มาเรียนอิงเนี่ยแล้วในห้องอ่ะมันไม่มีผู้ชายผู้ชายอยู่ห้าคนที่มีคนเตะบอลด้วยมันก็เลยหยุดเตะบอลไปโดยปริยายเว้ยก็เริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วตอนนี้ตอนแต่ก็ยังไม่อ้วนมากนะก็ประมาณ70กว่าๆอะไรเง
0: ี้
1: ยแล้วมาทำงานเวรดึกนี่แหละโอ้โห
0: เ
1: ปิดโลกเจอสินพงษ์เนี่ยอย่างวิลาโอ้โหเพื่อนแต่ละคนสินพงษ์ยองแก๊งกิน นั่นน่ะ
0: ไอ้แนทนลินพัฒน์ตะก่อนโอ้โหตอนผมเจอมันแรกๆก็ตรงพร้อมเลย
1: เออพี่จำได้
0: ตอนน
1: ี
0: ้ไปโอ้โห
1: ตอนที่ไปพาไปสัมภาษณ์เจนตัวยังเล็กอยู่เลย
0: ใช่ไหม
1: ตอนนี้นี่
0: ไปไกลเลยนะ
1: แต่ก็ยังรออยู่

0: ดูแน่ต
1: ่อยรอสองสาวนี่แต่เขามีภรรยานะ
0: ต้องรีบบอก
1: รีบบอกบางปอนชัยบอก00ยิ้มเลยคุณกัญญะบอกว่าช้ากว่าวิทยุไม
0: ่อะไรสิ
1: ไม่แน่ใจ
0: แต่ถึงถ่ายทอดสดเหร
1: อ
0: แต่เราก็ดูจากช่องเขาไม่
1: คุณจุนลูกบรรเทาความเร็วมีจริงหรือเปล่าครับ
0: คืออะไรฮะ
1: ไม่เข้าใจเหมือนกัน
0: ลูกบรรเทาความเร็ว
1: บางทีเราอาจจะเล่นมุกอะไรกันไปกับตอนนั้นพอดีมึงคุณ19เดือน9บอกว่าอิหร่านสู้ๆจากกลางเชียร์ทีมจากเอเชียโอ้ก็ท
0: ำเชียร์ขึ้นจริงๆฮะ
1: ฟรีทีวีถ่ายคู่ไหนครับอุรุกวัยแคปเวิร์ดเชียร์ใครดี
0: เชียร์อุรุกวัยดีกว่า
1: ผมเชียร์แคปเวิร์ดละกันผมมองว่ามันได้ใจมาจากเกมนัดที่แล้วแล้วก็
0: คุณยังเชื่อมั่นในวอสินย่าอย
1: ู่คือผมเชื่อมั่นในเกมรับของพวกเขาอะคือเอาจริงๆถามว่าวอสินย่าเซฟเยอะไหมก็เซฟเยอะแต่ถามว่ามันยากมากไหมในหลายๆจังหวะก็ไม่ได้แบบไม่ได้เซฟโหดยากมากขนาดนั้นแต่ส่วนหนึ่งคือพวกเขาช่วยกันดีเกมรับดีแล้วผมมองว่าอุรุกวัยถ้าจะชนะชนะแค่เฉือน
0: แต่ผมมองว่า
1: ชนะไม่ขาด
0: แมตช์แรกแคปเวิร์ดโชคดีที่สเปนยิงไม่คมเลย
1: ก็ผมมองว่าขนาดเกมลูกสเปนยังเจาะไม่ได
0: ้
1: อูรุกวัยประสิทธิภาพมันจะลดลงอีกเพราะฉะนั้น
0: เฮ้ยแต่สเปนนัดแรกไอ้ยามาสำรองใช่ไหม
1: ยามาสำรองออกสตาร์ด้วยเฟลลานโอยาซาบาล
0: โอ้จริง
1: ซ้ายเป็นกาบี้ด้านบน
0: แต่จริงระดับเฟลาแต่พวกนี้มันก็ต้องได้แล้วเพราะเฟลานี่ก็ข่มใจได้
1: เ
0: ลยคนนึง
1: เพราะฤดูกาลล่าสุดกับมาซ่าก
0: ็
1: ด
0: ีเฟลาจะยิงชนขาดไปทีถ้าพี่จำไม่ผิดมาเจอเคปเวิร์ด
1: น่าจะใช่
0: แล้วก็มงใครนะไอ้มีใครมามงซ้ายทีแล้วไอ้วอสินยามันปัดข้ามขาดไป
1: น่าจะประมาณนี้นะคร
0: ับ
1: ที่มีส่งเข้ามาส่วน SMS ดับไปเรียบร้อยแล้วเอา
0: ไปแมวเด้โอ้
1: เอา
0: จะมาทำไลฟ์กันไม่มีเลยเขาเด็ก
1: เอาเอาเลย
0: คุยข่าวแล้วไง
1: คนส่ง SMS มันด่าเราแน่นอน
0: เออ
1: ผู้สารส่งเสียงแต่มาแล้ว
0: โอ้อย่าไปว่าเขาของงานแล้วเกิดกว่าจะเด้งขึ้นนะ
1: ความรู้สึกช้าน
0: ี่เอามาวางยากันใช่ไหมเนี่ย
1: มาแล้วอยากรู้ว่าใครเป็นคนตั้งฉายาว่าจุนลิสุนะพี่แจ๊ค
0: ทำไมรีบสุดนะ
1: คือวันนั้นเนี่ยคือผมมาชอบไปชิมนู่นชิมนี่ปรากฏวันนั้นไปแทงสนุกกันแล้วผมเป็นคนไม่แทงสนุกผมเป็นคนแบบไปยืนเมาส์ผมเป็นคนรักบรรยากาศของการปาร์ตี้ไม่ว่าจะเป็นคือมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มรุ่นพี่
0: ใช
1: ่ป่ะถ
0: ึ
1: งแม้ว่าผมจะเป็นคนไม่แทงสนุกไม่เป็นก็เหอะก็ไปด้วย
0: พี่ก็แทงให้เป็นนะแต่ฝากเพื่อน
1: แล้วก็เป็นคนหยิบไอ้นี่ให
0: ้เหรอฝากเพื่อนคนที่เก่ง
1: หุ้นเหรอ
0: หุ้น
1: ก็นั่นแหละคือแล้วผมวันนั้นก็คือแบบอยู่โต๊ะสนุกแล้วเขาจะกินข้าวกันที่โต๊ะเลยแต่ผมบอกผมไม่อยากกินผมรู้สึกไม่ชอบที่นี่ไม่อร่อยผมก็เลยไปซื้อเย็นตาโฟกินแล้วเขาก็ฝากซื้อแล้วพี่คิดดูคือแล้วเย็นตาโฟมันไม่ใช่แบบร้านที่แบบอร่อยขนาดนั้นแต่แค่เรารู้สึกว่
0: า
1: เราชอบมากกว่าร้านในโต๊ะสนุกเขาบอกงั้นซื้อมาฝากด้วยแล้วพี่คิดดูผมซื้อเย็นตาโฟเกาเหลามาแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงอ่ะ
0: เพิ่งมากินกัน
1: เพิ่งมากินแล้วมันจะอร่อยตรงไหนอ่ะ
0: มันก็เย็นหมดแล้วไงอ๋อแสดงว่ารสชาติบอกว่าจุนกินอะไรก็ได้ไงเหรอลิ้นสุดนักกินอะไรก็อร่อย
1: ใช่แต่ว่าจริงๆถ้าคุณกินร้อนๆอ่ะก๋วยเตี๋ยวพี
0: ่มันก็อร่อยกว่า
1: ถูกไหมอุณหภูมิอะไรต่างๆ
0: ใช่
1: แต่ผมเพิ่งมีกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมา
0: ที่ไหนฮะ
1: เจริญรัตน์เฮ้ยอร่อยนะคือจริงๆก๋วยเตี๋ยวเป็ดในชีวิตผมเนี่ยผมให้เบอร์หนึ่ง
0: อันนี้
1: บอกว่าเป็นความคิดเห็นผมคนเดียวนะ
0: ครับ
1: คนอื่นจะชอบหรือไม่แล้วแต่ค
0: ื
1: ออาจจะมีร้านโปรดอ
0: ่
1: ะแต่ผมจะชอบพระราม4อ่ะเบอร์หนึ่งพี่เคยไปกินไหมตรงข้ามกับปั๊มหนึ่งอ่ะมันอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลย
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีเป็นร้อยร้านจุน
1: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพระราม4มีร้านเดียวที่โดดเด่นเป็นสง่า
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: แต่ของพี่นะถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะต้องเป็นร้านตอนเด็ก
1: ๆ
0: ขายอยู่ที่ลพบุรีเลยฮะหน้าโรงหนังมาลัยรามาคนลพบุรีน่าจะรู้จักตอนนี้ปิดไปแล้วนะคือตั้งแต่นั้นมาพี่ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาตลอดเลยช่วงหลังนี้ก็กลับมากินอีกแล้วนะครับก็สั่งเป็ดมาครึ่งตัว
1: นี่ร้านนี้พี่
0: ก๋วยเตี๋ยวจานนึง
1: เสียโอ้ผมบอกได้เลยนี่คือเด็ดมากก๋วยเตี๋ยวเป็ด
0: โอ้ถึงขนาดมีรีวิวเลยเหรออ
1: ันนี้
0: เสียดักนูเดิล
1: อันนี้ผมให้เบอร์
0: ร้านก็ดูหรูหรา

0: ไรนะ
1: ก็
0: เออดูมี
1: ราคาราคาไม่ใช่ระดับ
0: ผมมีเส้นมีไส้แก้วเรียกเส้นแก้ว
1: ไส้สุดยอด
0: ใช่ไหมเรียกไส้แก้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่หมดพี่สมเกียรติก็เคยไปถ่ายรายการ
0: อุ้ยแต่เขาทำน่ากินดูดิดูสะอาด
1: เนี่ยผมให้เบอร์หนึ่งในใจผมเลยแล้วตอนนี้ผมได้เบอร์สองแล้ว
0: ที่ไหนฮะ
1: ก็คือเจริญรัตน์อยู่ตรงข้ามกับซอยตรงข้ามกับไอคอนสยาม
0: ไปกินไก่มันอยู่ตรงบนปากกาไอคอนสยาม
1: เออใน2ร้านเนี่ยถ้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะถ้าผมชอบนะ
0: โอ้แต่ทำน่ากิน
1: โอ้ดีนี่ดีมากดีมากดีมากดีมาก
0: ใช้ชามเลสเบอร์นะ
1: คือผมบอกได้เลยนะ
0: ไม่เล่นกูด้วยเสียจากเลสเบอร์แต่ตะไก่นี่แกนี่ตะไก่
1: อ๋อเลสเบอร
0: ์เออ
1: คือผมจะบอกว่าร้านนี้นะพี่ที่มันดีมากๆคือ
0: ครับ
1: น้ำซุปเขากับเลือดโอ้โหเลือดเป็ดเนี่ยใครที่ชอบกินแกงเป็ดแล้วกินแต่เลือดน
0: ะ
1: เจอเลือดร้านนี้เข้าไปเนี่ยยังไงคุณก็เลิฟดีมากดีมากใครเคยไปลองมาแล้วส่งมาบอกหน่อยก็ได้ว่าชอบไม่ชอบ
0: มันแยกได้ขนาดนั้นเลยเหรอว่าเลือดเนี่ย
1: โอ้พี่
0: ความอร่อย
1: อันนี้คือแตกต่างแบบชัดเจนอันนี้คือเขาร้าน
0: พี่เป็นคนไม่กินเลือดไง
1: พี่ต้องกินร้านนี้ใครไม่กินเลือดต้องกินร้านนี้
0: จริง
1: ภรรยาผมเป็นคนเฉยๆกับเลือดเจอร้านนี้เข้าไปสั่งเปล่าๆกลับบ้าน
0: บ้าบ
1: อจริงจริงจริง
0: กินเลือดเปล่าเลยนะ
1: โอ้โหพี
0: ่
1: แค่เลือดเปล่าๆอ่ะใส่กับน้ำซุปเข้ามากลับไปกินข้าวเปล่าหมดได้จานนึงอ่ะผมบอกได้เลยขายเลือดอย่างเดียวเลยครับขายเลือดแยกเลย
0: จริงป่ะ
1: โคตรดีผมบอกได้เลยโคตรดีบอกคุณวาพี่ชายคุณจุนเดี๋ยวนี้แกไปจัดรายการที่ไหนครับแกก็จะมีไลฟ์สดของแกแล้วก็มี
0: แกงพี่ป๋องใช่ไหม
1: เดอะสเตเดียมที่จะอยู่กับพี่ป๋องพี่แจ็คเล็กพี่ชิดคุณเก่งมนชัยไอ้มดสุรเดชพี่ฟลุ๊กแฟมิลี
0: ่
1: พี่เบิ้ลเนี่ยก็จะเป็นครอบครัว
0: แก๊งนั้นแก๊งนั้น
1: แก๊ง99เราเนี่ยแหละ
0: เขาไม่ครบจุดแล้วเหรอแก๊งนั้น
1: เขาเคยเรียกไปแต่ว่าโอ้ติด
0: อ๋อเขาเลยไม่เรียกแล้วไงหลังๆ
1: ไกลด้วย
0: จุดอ๋อไม่ไหวจุดบอกไม่ไหวจริง
1: สต
0: ู
1: กับบ้าดิไปกับร้อยกว่าโลอ่ะ
0: โอ้ไม่โอ้โหเกี่ยวพัทยาดีกว่า
1: บอกว่าอยากให้อิหร่านเข้ารอบไปเจออเมริกาครับสงสัยสนามแตกแน่ทั่วโลกต้องเชียร์อิหร่านจากคุณโค้ชมโน
0: ผมไม่อยากจะคิดถึงเรื่องการรักษาความปลอดภัยเลย
1: จริงจริงจริงมันสำคัญด้วยนะการร
0: ัก
1: ษาความปลอดภัยอะไรเงี้ย
0: ช
1: ่วยเทียบฟอร์มสุรชาติกับสุพนันกับนักเตะญี่ปุ่นชุดนี้หน่อยครับจากคุณโจผี
0: โอ้โหนี่ประชดแน่นอนเลย
1: เรื่องเลยคุณโจ
0: พีเดี๋ยวกองหน้าดาวรุ่งมาเทียบกับเขาได้อย่างไร
1: น้อยหุ่มนิดเดียวเอง
0: เออ
1: สวัสดีครับพี่จุนเกิดปี26ไหมครับน่าจะปีเดียวกับพี่ที่คมเห็นบอกแกเกิดปี26เห็นพี่จุนเรียกพี่คมว่าน้องคมตกลงรุ่นถ้าคม26กับรุ่นเดียวกันแต่วันนั้นคมไม่ได้บอกคมเกิด26นะคมมาบอกผมว่าเกิดหลังผมปีนึงมึงแล้วเขาก็เรียกกับผมมีอยู่ละคือตอนแรกผมก็เรียกรุ่นเดียวกันได้ก็ได้แต่ว่าคมก็บอกว่าถ้าอู๋เล็กเรียกผมว่าพี
0: ่
1: เขาก็จะเรียกตาม
0: ส่วนใหญ่
1: ผมมันไม่ซีเรียสอยู่แล้ว
0: ส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะมัน
1: ถ้าเรียกไปแล้วเนาะ
0: บางทีมันก็ดูแบบแต่ถ้าที่ทำงาน
1: อ
0: ่ะถ้าคนไหนอยู่ก่อนก็เรียกเขาว่าพี่อ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเออหมายว่าใครเข้ามา
0: เออใช่ไหม
1: เพราะผมบางทีอ่ะผมก็จะเรียกจริงๆเกิดหลังผมอะผมก็เรียกเขาพี่ไปตั้งแต่ต้นแล้วไงบางทีเราไม่ได้ถามเรื่องพศกัน
0: อ
1: ะตอนแรกอะแล้วเราก็คิดว่าเออเราคงเป็นน้องเขา
0: ใช่
1: ก็ไปเรียกเขาพี
0: ่เออ
1: แต่จริงๆพอมาดูปัตตชชนอ้าว
0: มันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้ว
1: คุณเกิด27นี่หว่าม
0: ันก็เปลี่ยนไม่ทันแล้วบางที
1: แต่ก็ไม่ซีเรียสแล้วก็คือเรียกยังไงก็เรียกอย่างนั้น
0: เ
1: พราะผมก็กับคมผมก็บอกว่าเออเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่
0: เออหลังก็เรียกไอ้คม
1: ผมเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะผมคือแฟนพันธุ์แท้แมรี่อุ๊ยเรานี่สไตล์เดียวกันนะ
0: แมรี่ไหนฮะ
1: แมรี่ทาจิบานะที่เขามาเมืองไทยก่อนโอ้โหผมให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะตอนนี
0: ้แมรี่ทาจิบานะไม่น่าใช่คนดีแน่นอน
1: พี่ต้นนี่ก็น่าจะให้ต้นเหมือนกัน
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: โอ้ไอดอลพ
1: ี่เพราะผมจำได้ว่าแกเคยแชร์ตอนที่แมรี่แกมาที่บ้านเราเนี่ยเบอร์หนึ่ง
0: เฮ้ยของดีเลย
1: โอ้โห
0: รหัสอะ
1: ไม่ธรรมดาพี่ผมบอกได้เลย
0: โอ้
1: ดัมเบิลวัน
0: พี่ว่าต้องเคยผ่านตาพี่มาบ้างแหละแต่ไม่รู้จักชื่ออ
1: ืม

0: แล้วก็มีซาเอโกะมัตสึชิตะเอ้ยนี่ชื่อคุณคุ้นแต่ผมจำหน้าไม่ได้
1: เพราะจังเลยไซโกะ
0: จากคุณผาแดงแท็กซี่อินดี้ไม่หลงก็เลยโอ้โหผมโดนขึ้นรถพี่ดีไหมวะเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่หลงก็เลยเอายังไงดีวะเนี่ยหลงเลยเอาเลยดีกว่า
0: เบืองค่ามิเตอร์นอนไม่หลงก็เลย
1: โอ้โห
0: โอ้โหชื่อสุดยอด
1: เพราะหลงนี่กลับไม่ถูก
0: อย่าว่าเลยครับขนาดคุณเอหิมคุณจุนยังเรียกไอ
1: ้จริงเหรออ
0: ันนั้นไม่เป็นมุกไม่เกี่ยวกัน
1: คุณเรียกคุณเอกเรียกไอ้เลย
0: อยู่แล้วผมรู้พี่เอกอยู่แล้ว
1: อ่
0: ะนี่ก็ครบทั่วในส่วนของ SMS นะครับไม่แน่ใจว่ามีส่งอะไรมาเพิ่มอีกหรือเปล่า
1: อ๋อ
0: แต่ YouTube มันน่าจะหมดแล้วเนาะ
1: หมดแล้วหมดแล้ว
0: ไม่ได้ไลฟ์สดกันละ
1: อ่
0: ะก็เดี๋ยวมาตามข่าวสารกันบ้างดีกว่าน
1: ี่ไง
0: อีก15นาที
1: มีข่าวนี่ไงสเปอร์เขายื่นซื้อตอนนารีไง
0: เพิ่มอีกเหรอเพราะว่าล่าสุด80ล้านมัน
1: โดนปฏิเสธ
0: ไปก่อนหน้านี้
1: เขาจะเอา100ตอนนารีก็แหมไม่รักดี
0: โอ้แมนยูพี่ก็สนใจอยู่นี
1: ่ไม่มีตังค
0: ์หนาว
1: รู้สึกแมนยูเขาจะเปลี่ยนแผนแล้วฮะไม่เอาพวกบิ๊กเนมแล้วเขาจะไปตามไล่มาเตอุสแฟนันน่ะแล้วก็
0: แต่สเปอร์ก็จะเอานี่
1: โอ้โหมีตังค์ไหมล่ะเอาได้ทุกคนไม่ได้ได้โตนารี่จะเอาไฟนั้นอีกเหรอแต่ว่าก็ไอ้ลูคัสเบิร์กวาลมันขอย้าย
0: ใช่ใช่ใช่ลูคัสเบิร์กวาล
1: ใช่ไหมของแมนยูน่าจะเปลี่ยนไปแนวเนี้ยฮะแนวเด็กอ่ะก็ประมาณแล้วก็มีข่าวกับพวกอเล็กซ์สกอตแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ถูกนะพวกนั้นถ้าซื้อจริงก็70-80ล้านเหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ผมก็ยังงงว่าเอาโตนารี่ไม่ดีกันหรอวะ
0: เพราะว่าอเล็กซ์สกอตมันก็ต้องยอมรับว่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาก็ดีมากๆกับบอลมาแต่ว่าความระยะยาวที่ผ่านมาเนาะโตนารี่มันอาจจะดูชัดเจน
1: พี่ว่ามันจบโตนารี่อ่ะได้ไปแล้วมันใช้โอ้มันดีแน่นอน
0: ครับผม
1: ไม่ต้องไปลุ้นอะไรแบบโอ้โหนี่สกอตนี่มันเพิ่งมาดีปีเดียวเลยมั้ย
0: ใช่เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นการที่ผ่าน
1: แล้วตำแหน่งมันจริงๆมันเป็นตัวรุกไงนะผมก็เลยแต่เอาเล็กสกอตมานี่ก็แต่มาตุ๊ดฟินานน่ะผมไม่ค่อยได้ดูเขาเล่นดีไหม
0: โอ้ดีก็บ็อกซ์ทูบ็อกอะไรดีทักษะดีวิ่งดีแบบโหดีอ่ะก็ดีเลยอ่ะ
1: ถ้าคู่คอบบี้เมนูอ่ะเป็นไงเบาทั้งคู่นะพี่ว่ามันไม่หนัก
0: โอ้ผมว่าม
1: ันได้เลย
0: เซนเดสแย่งบอลใช้ได้นะ
1: อ๋อแย่งบอลเก่ง
0: แย่งบอลก็ดีนะ
1: ก็พอดีเพราะเมนูมันเกมรับมันก็ยังไม่ค่อยได้
0: เ
1: ลย
0: เดซอน
1: เดซอนเล่นแบ็คขวาไง
0: จะเอามาเล่นแบ็คขวา
1: แบบบราซิลไงเขาเรียกมาแทนตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยนะ
0: โอ้
1: ใจไม่ดีเลยนัดแรกมันเล่นยิงจ่อยิงแป๊กไปทีอ่ะกูโดนย้อมแมวแล้วบางทีแต่ผมว่าดีเอเดซอนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นกองกลางสไตล์
0: พลังงาน
1: แบบไฮบริดเหมือนกันคือลุกได้รับดีอะไรเงี้ย
0: ผมว่ากลางสมัยใหม่อ่ะมันไฮบริดกันเยอะ
1: ใช
0: ่คือมันก็ไม่ได้แบบ
1: มันไม่มีแล้วแบบอุกาเต้
0: อ
1: ่ะมันอยู่ไปซื้อมาได้ไงอุกาเต้งงมากเลยเล่นเกมรับอย่างเดียวจริงนะจ่ายบอลไม่ได้เลยอุกาเต้แบบตาหามาก
0: ดูให้ว่าสถิติในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยก
1: ับ
0: ตำแหน่งของมาติอุสแฟนนานเนี่ยเล่นมิดฟิลด์ตัวรับ3นัดไปเป็นลักษณะมิดฟิลด์ตัวรุก5นัดรับเป็นมิดฟิลด์เซ็นเตอร์ตรงกลาง26นัดด้วย
1: ก็โอ้ก็คือเล่นตรงกลางก็เหมาะสุดแล้วเพราะดีทั้งรุกทั้งรับ
0: 680ได้หมด
1: โอ้แต่ราคานี่ดิโอ้เวทแฮมพี่ว่าสัก60กำลังสวย60ล้านปอนด์อะไรเงี้ย
0: โอ้
1: แ
0: ต่เขาจะเอา
1: เขาจะเอา80โอ้เอาซะโหดเลยพบก็ถ้าเกิด
0: สเปอร์เขาก็สนใจเข้ามาด้วย
1: มีข่าวว่าไงนะครับแต่เดียร์เดนซันนี่คงไม่มีใครแย่งแมนซิตี้แล้วล่ะ
0: โอ้น่าจะใสๆอ่ะอยู่ที่ว่าจะจบที่เท่าไหร่
1: แล้วมันเล่นดีนะเล่นให้ทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ใช
1: ่นั่นยิ่งดูยิ่งไปยิ่งชอบอ่ะเอาตรงๆคือโอ้ยแย่งบอลเก่งมาก
0: ครับผม
1: และไอ้ลูกคอสเนี่ยอันตรายมากนะลูกคอสของเอเดียร์เดนซันเนี่ยน่ากลัวทีเดียวโอ้เสียดายแทนนิวคาสเซิลนะ
0: ใช่
1: ตอนนั้นแกไปมีปัญหาเรื่องการเงินพอดีกันนิวคาสเซิล
0: ก็เลยต้องปล่อย
1: โอ้โหตอนนี้แฟนนิวคาสเซิลยังด่าผู้บริหารชุดนั้นอยู่
0: กลายไปได้ของดีไปเลย
1: คุณวีนนี่ด่าทุกวันเลยวีนน้องคุณคุณประวีนทรูวิชั่นวีนเดอะทูน
0: ไปซื้อเอลังก้ามา
1: เป็นไงดีอยู่แป๊บเรียบร้อย
0: แต่กับสวีเดนนี่โอเคนะ
1: ลงมาก็ยิงไงอีซักยังยิงไม่ได้เลยพูดถึงนิวคาสเซิลในปีนี้น่าจะเสียหลายตัว
0: อีซักยิงนัดแรกไหม
1: ยิงนัดแรกใช่ใช่
0: เสียนัดแรก
1: นะนิวคาสเซิลปีนี้ดูแล้วน่าจะมีเนี่ยแหละโตนารี่เนี่ยสงสัยจะไปแน่แล
0: ้
1: วแล้วก็ที่ต้องลุ้นอีกคนคือลูอิสฮอร์นะ
0: เพราะก็มีข่าวอะไรที่ไม่ความสนใจ
1: แมนยูที่จะเอา

0: ะครับผมแมนยูก็ไม่ไหวก็ชอแล้ว
1: ครับผมเออแต่ชอปีที่ผ่านมาผมว่าก็ถือว่าเจ็บน้อยนะ
0: มันเป็นภาพลวงตาเชื่อพี่มันเล่นครบ38นัดนะพรีเมียร์ลีกเคยมีที่ไหนหรอใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไห
1: ม
0: มันไม่เติมไงมันเล่นแค่ประคองตัว

0: มาเล่นแบ็คเหมือนกันไง
1: เออ
0: เล่นแบ็คก็มั่วโอ้แต่มาเล่นปีกเล่นดี
1: โอ้ไปเอาการยิงประตูจาก
0: แ
1: มตติกดอกูดีกว่า
0: ฮะ
1: แล้วสรุปสุดท้ายแมนออฟเดอะแมตช์จริงๆนะครับ
0: ใคร
1: อลิซาเป็นวัน
0: เออก็เซฟอยู่คนเดียว
1: นอกนั้นอื่นๆนี่ก็แอดมาร์ตลิดนี่ก็อยากจะได้อีคังอินนะกลับมาเล่นในสเปนอีกครั้งหนึ่ง
0: แต่ก่อนอยู่บาเลนเซียไหมอีคังอิน
1: ใช่แล้วก็มีทางอเล็กซ์กิลมาโดที่ก็แอดมาดริดให้ความสนใจอยู่เช่นกัน
0: แบ็คของเลเวอร์คูเซ่น
1: ใช่ครับส่วนคนอื่นเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บหนึ่งนะฮะมีใครที
0: ่
1: อ้าว
0: จะเล่นแล้วเหรอเนี่ย
1: งั้นเดี๋ยวเราต้องรีบออกไหมคู่ต่อไปเขามากันหรือยังเลยนักเตะจะทำท่าจะลงสนามแล้วอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราอีกประมาณสัก5นาทีแล้วกันนะถ้าเราออก
0: มุสเซล่าจะลงสนามยังหาอยู่เลยประตูลูกควายโอ้โหอูกาเต้แต่อูกาเต้เล่นทีมชาติเล่นดีนะไม่ว่านะมาเลยอูกาเต้เอายิ่งก่อนจะมาอยู่แมนยูผมก็ชอบนะแต่มาอยู่แมนยูแล้วมันเล่นไม่ได้เหมือนตอนอยู่เปเช่
1: แต่ต่อไปเอเช่ตอนหลังเขาก็ไม่ได้เป็นตัวหลักไงพี่
0: เพราะมันเล่นไม่เข้ากับเขาไงใช่ว่าคือมันจะเล่นกับไอ้วิตินยาเล่นกับโชเด
1: ม
0: เล่
1: นกับเนื้อหอม
0: เออก็พ่อลิมมันยังไม่ใช้เลยอ่ะตอนมาอยู่แมนยูด้วยกันเนี่ยใช่ไหมเอาจริงนี่ตอนนี้ผมเนี่ยตั้งตารอฟอร์มเอซิมิลานะดูกันไห
1: ม
0: ผมอยากรู้ว่าพวกเขาจะต้องระทมทุกข์กับอโมริมไปขนาดไหน
1: อาจจะดีก็ได้นะ
0: เอออ
1: าจจะดีเหมือนตอนที่คุมสปอร์ติ้ง
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะ
0: มิลานเขาเล่นหลังสาม
1: มิลานเล่นหลังสาม
0: อ้าวก็เข้าทางพอดี
1: มีลาเล่นครับผม
0: โอ้โหจะไม่ต้องไปติดตรงติดตั้งอะไรให้ปวดหัวไม่แน่อาจจะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งก็ได้รูริมของเรา
1: เออผมว่าบางทีเรื่องของคือมันเจอความกดดันที่น้อยกว่า
0: เนาะ
1: เออผมว่ามันมีโอกาสที่คือผมใช้คำว่าไงอ่ะพอความกดดันมันน้อยกว่ามันมีความกล้าอาจจะได้แบบได้ลองหรือได้ทำอะไรที่มันแบบโอเคแหละแรกๆมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์อ่ะแต่ว่าหลังๆเอ้ยมันอาจจะดีแล้วมันสุดท้ายเนี่ยมันติดตั้งกันได้มันก็อาจจะไปยาวๆได้เหมือนกันครับผม
0: นะฮะปิดทอดสปอร์ตกันลืม
1: โอเคอ่ะน่าจะประมาณนี้นะเพราะว่าคู่ต่อไป2ชาติเขาเดินลงสนามกันอยู่นะครับวันนี้ผมกับพี่บอมไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี
0: ้
1: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันส่วนเฮืองมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คจีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือส่วนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ในเวิลด์คัพปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
6: ติดตามรายละเอียดได้ที่

0: www.cheer.mcot.net
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวอินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กยูทูบเพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
10: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋ง

งศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ดีจ้าอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะตีห้าแล้ววันนี้ตีห้ากี่นาทีโอ้12-13นาทีเลยซ้ำไปนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็เฟซบุ๊กLTM FM 95กับเช้าวันจันทร์22มิถุนายนกับเรา2คนนะคะคุณชามอนจิตสวภาคุณโด้งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: วันจันทร์แล้วฟังเพลงก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าใครที่อยู่กรุงเทพแต่พ่อแม่ครอบครัวอยู่ต่างจังหวัดก็คิดถึงเป็นธรรมดานะแต่ว่าบอกกล้าท้ออย่าท้ออย่าเพิ่งท้อนะคะหลายคนบอกโอ้ยท้อจังเลย
1: ทุกคนมีภาระก็หมดตัวเองอะเนาะ
0: ใช่คือบางคนก็โอ้ยพลาดนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่ก็เรียกว่ายังปรับตัวไม่ได้ยังไม่ฟื้นจากช่วงเปิดเทอมใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าเพิ่งท้อ

0: สู้กันต่อนะก็จริงๆเคยมีนะมีคนเคยบอกว่าถ้าเผื่อว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองท้อเนี่ยนะคะบอกว่าให้ไปตากแดดนะลุงไม่รู้ว่ามันได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะ
1: มันจะได้สติหรือได้ใครกลับไปเปลี่ยนเราได้ไหม
0: ตัวเนี่ย
1: ไม่มีแรง
0: ถ้าใครรู้สึกว่ารู้สึกไม่ไหวเหนื่อยล้าเหนื่อยนายนะตากแดดเลยเขาบอกว่านั่นแหละก็เหมือนจะขาดวิตามินดีด้วยอะไรอย่างนี้ก็นะบ้านเราก็มีแสงแดดใช่ไหมแต่ก็ไม่ควรไปตากแดดช่วงเที่ยงๆนะคะเอาสักประมาณนี่แหละ7 โมง 8 โมงอ่ะนะคะ
1: โอ้ก็ร้อนแล้วเดี๋ยวนี้8 โมงนี่ร้อนแบบเดือดดีแล้วครับแบบ
0: ร้อนเหนื่อยไหลคอยย้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนสู้นะคะสู้กันต่อไปนะคะมีข่าวมีเพลงมาฝากฟังวิทยุอสมทนะคะตอนเช้าแล้วคุณจะมีกำลังใจนะสู้ต่อไม่ท้อค่ะพี่หนูบอกต้องอย่างน
1: ี้ใช่ใช่ใช่คิดถึงคนที่บ้านไว้นะบางคนก็กลับมาใช้ชีวิตนะพี่นะแล้วก็เก็บหอมรอมริบกันไปนะสุดท้ายแล้วจะได้กลับไปใช้ชีวิตตามความฝันกันเนาะ
0: จริงค่ะเนาะทุกคนมีความฝันนะคะขอให้ตื่นขึ้นมาแล้วแบบยิ้มได้อ่ะนะคะ
1: ครับ
0: พี่สุวิชาบอกสวัสดีค่ะตื่นเช้าขึ้นมาฟังทุกวันเลยชอบมากแม่สวัสดีคุณย่าป้ายแดงนะขอให้มีกำลังใจนะคะทุกท่านเลยช้าไป2 นาทีนะคะวันนี้พี่อัญชลีจากญี่ปุ่นนะคะเพลงมันยาววันนี้นะคะเพลงมันยาวก็วันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ด้วยนะคะ022481366นะคะใครจะโทรมาระบายความท้อก็ได้นะคะ ได้หมดนะจะโทรมาบอกข่าวดีก็ได้ได้นะคะ แต่ถ้าใครรู้สึกหนักอึ้งเช้านี้อารมณ์แปรปรวนก็ทำอะไรดีดื่มน้ำก่อนเนาะอันดับแรกใช่ไหมยังไม่มีแดดดื่มน้ำก่อนค่ะดื่มน้ำแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันค่ะขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะเพื่อที่จะได้มีชีวิตชีวาฟังข่าวฟังเพลงนะคะลูกทุ่งมานครตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะตอนเช้า4:00 ถึง 7:00 เช้าเป็นช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะติดตามกันได
1: ้
0: โอ้แล้วบอกสู้ยังไงวันนี้ฝนจะถล่ม60%ลุงโ
1: ดเหรอทั่วไทยเลยนะครับพี
0: ่ทั่วไทยวันนี้กรุงเทพก็ไม่รอดจ้า60เหมือนกันวันนี้ปริมณฑลกรุงเทพและปริมณฑลก็60นะวันนี้ฝนหนักนะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องตู้นะฝากนิดนึงในต่างจังหวัดนะลุงจะเห็นเยอะขึ้นละอย่างเมื่อก่อนเราไปจีนเนี่ยเราก็จะเจออีมอเตอร์ไซค์ที่มีพลาสติกเหมือนล่มอ่ะที่คุมมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยก็ซื้อเองอย่างเงี้ยมาติดที่มอเตอร์ไซค์บ้างแต่อย่าลืมนะคะว่าลมกับฝนในประเทศไทยกับจีนเนี่ยความเร็วมันไม่เท่ากันบ้านเราว่าเราไม่มันไม่เหมาะไอ้ตัวเนี้ยมันปิวม
1: ัน
0: ปิว
1: พลาสติกเหมือนกับเป็นทำเป็นหลังคาอย่างนั้นเลยไหมพี่หรือว่า
0: ทำเป็นหลังคาแล้วมาคุมมอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะเราเห็นหลายครั้งแล้วบางคนมันดูแบบกระเท่เล่มากมีหวัดเสียวจะเกิดอุบัติเหตุอ่ะ
1: คร
0: ับ คิดว่าที่จีนเนี่ยมันเหมาะเพราะว่าเหมือนกับฝนบ้านเขาตกแบบเยอะนิดๆหน่อยอ่ะตกแบบหยิมๆอ่ะไม่ได้เหมือนบ้านเราโอ้โหมันไม่ใหญ่มากแล้วมันน่ากลัวมันทั้งลมทั้งฝน
1: ก็คือบางคนเขาก็สั่งเป็นแบบของจีนมาเลยเนาะแล้วก็มาครอบมาคุมไว้อย่างงี้ใช่ไหมพ
0: ี่แล้วมาคุมไว้เหมือนจะบังแดดบังฝนได้นิดหน่อยนั่นแหละแต่ว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับฝน60%ของพื้นที่ในบ้านเรานะคะ
1: กลัวเดี๋ยวมันจะปื้นพื้นไปนะ
0: ใช่แล้วหูมันลื่นมากมันน่ากลัวเห็นหลายคนนะขับไปแบบเอียงๆอย่างนั้นนะคะมันน่ากลัวแล้วเดี๋ยวมีเด็กมีอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าจะเหมาะกับบ้านเรานะไอ้ตัวนั้นน่ะที่มาคุมมอเตอร์ไซค์ไว้หน่อยนึงอ่ะค่ะถ้ากันแดดอ่ะพอได้อยู่กลางแดดเนาะมันร่มอ่ะมันร่มอ่ะแต่ถ้าช่วงไหนฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อย่างเงี้ยไอ้ตัวนั้นน่ะมันไม่น่าจะเหมาะนะคะ
1: คร
0: ับก็ต้องป้องกันไว้ก่อน

0: ันนี้หนักแน่เพราะว่าอย่างนั้นนะ41จังหวัดหนักแน่ค่ะน้องลุง
1: มาเลยมาเลยขออย่างเดียวอย่าตกตอนเลิกงานกับตอนที่จะไปทำงานกับเลิกงาน
0: มาดีครับมาเลยมาเลย
1: เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะใช่พี่มาตอนเลิกงานเนาะ
0: อ่าฮะ
1: ตอนแบบ5โมง6โมงในวันศุกร
0: ์ค่ะเวลาดี
1: ครับ
0: เวลาดี5โมงเย็นจะมาค่ะพูดถึงเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะเนี่ยเวลาก็ประกาศว่าเนี่ยมีจังหวัดใช่ไหมมันก็จะมีแต่ละจังหวัดก็สามารถที่จะเบิกงบไปใช้ได้นะคะนี่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับจังหวัด อุบลราชธานีล่าสุดที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค3อ่านคำพิพากษาคดีที่ปปส.กล่าวหาอดีตผู้ว่าอุบลราชธานีกับพวกฐานร่วมกันทุจริตในการจ่ายเงินทดลองราชการเพื่อจัดซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะคะลุงในพื้นที่อำเภอเขมราชนะประจำปีงบประมาณปี54นะคะผู้ว่าท่านนี้ถูกตัดสินจำคุก27ปีนะคะ27ปีค่ะลุง
1: ครับ
0: โอ้โหคิดดูนะคะไม่น้อยนะนี่ค่ะ
1: อดีตผู้ว่านะพี
0: ่อดีตผู้ว่าเลยค่ะนี่ตั้งแต่ปี2554ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ปี53 54และ55มีการใช้งบเงินทดรองราชการเพื่อดำเนินการในทางที่มิชอบค่ะนะก็โอ้โหก็9ปี2กระทง18ปีอันนี้จำเลยที่3ที่5ที่6มีหลายคนนะคะพวกเขาใช้คำว่าอดีตผู้ว่าและพวกก็ประมาณ14จำเลยอ่ะเยอะมากแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะ14นี่ยกฟ้องไปแค่3จำเลยที่8ที่9ที่12ในยกฟ้องแต่ว่าที่เหลือตัดสินจำคุกแตกต่างกันไปนะคะบางคนก็4บางคนก็8นะคะคำพิพากษาแล้วก็ชดใช้เงินอีก3ล้าน4
1: โอ้ครับ
0: ตัวนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะคะในบ้านเราเนาะ
1: ค่ะอีกเรื่องที่เกิดขึ้นได้ที่เขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจที่พวกทำคอนเทนต์นะพี่
0: ตำรวจ
1: ไม่รู้ว่าเจอพลังมืดหรือเจออิทธิพลมืดอย่างไรหรือไม่นะฮะตอนนี้มีเพจดังนะฮะจากนี่เขาตอนแรกเขาก็ทำเพจของเขาอยู่ดีๆนะจนกระทั่งเขาไปจับรถสิบล้อคันหนึ่งนะครับพี
0: ่
1: เขาไปจับรถสิบล้อคันหนึ่งนะครับปรากฏวันรุ่งขึ้นนะฮะเพจแกโดนสั่งปิดแล้วที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยพวกตำรวจสายโซเชียลด้วยกันเนี่ยอย่างเช่นจ่าอ้วนบริคำไซที่เขาจะดังๆนะพี่อยู่แถวสน.วิภาวดีเนี่ย
0: เ
1: ขาก็ลงเหมือนให้กำลังใจนะเขาก็ลงให้กำลังใจเนี่ยฮะให้กำลังใจจากให้กำลังใจตำรวจอีกท่านหนึ่งนะครับที่ปิดเพจไปเนี่ยนะครับ
0: เหมือนกับว่าขนาดปิดเลยเหรอ
1: เขาก็ปิดเพจเลยแต่ว่าเหตุผลของท่านที่ปิดเพจเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับว่างานล้นมันมีเรื่องร้องเรียนมาเยอะจนเครียดจนอะไรแต่ว่าสังคมก็ไปโฟกัสว่าเนี่ยเขาไปจับไปเจอต่อไปจับรถบรรทุกที่แบบจ่ายสวยสติ๊กเกอร์อยู่แล้วก็ได้ไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยโดนปิดเพจหรือเปล่าโดนนายสั่งให้ปิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ออกมาบอกแล้วล่ะนะครับจากเนี่ยผู้บังคับหมู่งานจราจรสภ.ไซน้อยนะครับเจ้าของเพจ จากจราจรไซน้อยแล้วก็เพจที่นี่ไซน้อยซึ่งเป็นเพจดังนะแล้วก็เป็นตำรวจโซเชียลที่แบบมีผู้ติดตามเยอะนะฮะก็จากก็ออกมาบอกแล้วครับนะครับว่าการจับรถพ่วงรถบรรทุกคันดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนนะฮะคนขับเป็นผู้หญิงนะครับก็แจ้งข้อหาอะไรกันตามปกติไปนะฮะแต่ว่าขอชี้แจงว่าเรื่องการปิดเพจเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการว่าไปจับรถคันนี้หรือไปเจอผู้มีอิทธิพลอะไรหรอกไม่ได้ถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปิดตามที่เป็นข่าวแต่สาเหตุเนี่ยนะครับเพราะว่าเพจส่วนตัวของตัวเองเนี่ยมีประชาชนแจ้งเบาะแสมาเยอะในแต่ละวันเป็นจำนวนมากแล้วพอทำงานให้ไม่ได้ทำไปตรวจสอบให้ประชาชนไม่ได้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราปิดเพจส่วนตัวดีกว่า
0: อือ
1: เนาะทีมันจะมีว่าก่อนปิดแกไปโพสต์ว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ
0: ค่ะ
1: เออกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคำนี้นะฮะจ่าบอกว่ามันเป็นคติประจำใจที่เอาไว้เตือนเออนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยเรื่องนี้หรอกนะครับ
0: โอ้แล้วก
1: ็คนก็ไม่ค่อย
0: มีละกามอยู่หลายคนเออก็มีกล้องอ่ะส่วนใหญ่แล้วบรรดาตำรวจที่เป็นอินฟูอ่ะเขามีกล้องอยู่แล้วก็ชัดด้วยนะ
1: โอ้ปั้นเศษมาขนาดนี้ใช่ไหมตัวเอง
0: เออ
1: ทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงขึ้นมาขนาดนี้แล้วอยู่ทำไมปิดไปเออนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ให้กำลังใจแล้วกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็เดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะฮ
0: ะ
1: ก็ขอให้ทำหน้าที่เข้มแข็งต่อไปแล้วนะครับจ่าเพราะว่าการจับกลุ่มพวกรถบรรทุกน้ำหนักเกินมันก็ทำให้ถนนเสียหายนะ
0: ก็เหมือนเดิมก็คือนั่นแหละคุณเป็นผู้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีเท่ากันหมดอ่ะเนาะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
1: ใช่
0: ใช่มั้ย
1: ก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้สวยรถบรรทุกสวยสติ๊กเกอร์มันยังมีอยู่ไหมนะฮะผมก็ไปตั้งข้อสังเกตถึงไอ้ตัวตุ๊กตาที่ใช้ติดหน้ารถแทนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะไปรับสายกันหนึ่งสายกันนะคะ
1: ครับ
0: คุณต๋องค่ะอ๋อนุชพี่เองค่ะน้องดง
2: ครับคุณสีคุณดงครับ
1: สวัสดีครับพี่ต๋อง
2: ครับผม
0: เชิญค่ะ
2: พอดีจะมาชวนเชิญให้ไปเที่ยวกันหน่อยครับพอดีผมไปสวนผึ้งราชบุรีมาเมื่อคือเมื่อวานนี้ครับผม
1: โอ้โหเจอฝนไหมที่เจอฝนไหม
2: ที่ที่ว่าจะเชิญชวนเพราะว่าตอนเนี้ยคือมันเงียบเหงามากอะครับมันไม่คึกคืนนะครับผมมันแบบ
0: ไม่คึกคัก
2: สงสารคนเจ้าของกิจการครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับ
0: ขนาดชวนพึ่งก็ยังเงียบเหรอคะพี
2: ่เป็นอะไรที่ว่าคนจะไปเยอะนะครับถ้าเศรษฐกิจดีหรือว่าเขาจะไปตลาดโอ๊ปล่อยเพื่อว่าเขาจะไปตลาดเช้าเป็นตลาดกะเหรี่ยงนะครับเป็นตลาดแบบวัฒนธรรมบ้านๆของคนเป็นกะเหรี่ยงเป็นพม่าครับ
1: เออ
2: ครับแต่แล้วก็เขาจะไปใส่บาตรพระที่ว่าล่องแพมาครับที
0: ่อ๋อโอ้ปล่อยเคยไปนะ
2: ใช่ครับใช่แล้วทีเนี้ยก็ผมก็ไปคาเฟ่ที่แม่กำปองราชบุรีที่เป็นคาเฟ
0: ่
2: บ้านกะเหรี่ยงเหมือนกันซึ่งเป็นบ้านห้วยน้ำใสกระดาษผมอาบน้ำเล่ที่บอกคึงนะครับคือไม่มีคนนะครับมีผม2คน
1: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละที่เราไปเสาร์อาทิตย์ป่ะ
2: ค้าก็บอกว่าไม่มีคนเลยช่วยซื้อหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามซื้อเท่าที่ผมซื้อได้เท่าที่ว่าเราคิดว่าเราจะอยากกินหรือว่าจำเป็นอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยอย่างโอ้ปล่อยเนี่ยก็จะมีรถบัสมีอะไรมาใช่ไหมครับตอนเช้าแบบคนวุ่นวายมากครับผมไปคือแบบที่จอดรถ
0: เงียบเลย
2: ใช่ครับเงียบมากจริงๆครับเงียบลานจอดธรรมดา2ลานเนี่ยของโอ้ปล่อยที่ว่าลานจอดที่ว่ารถซาเล้งไปรับมาเนี่ยมันจะเต็มนะครับโดยปกติเมื่อก่อนมันจะเต็มเราต้องไปจอดลานจอด2ลานจอด3อย่างเงี้ยครับตอนนี้เลี้ยวเข้าวัดแล้วก็จอดได้เลยแล้วก็เดินลงมาก็แบบคือมันเงียบจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทั้งที่เป็นสถานที่ที่แบบน่าเที่ยวนะครับจริงๆสวนผึ้งนี่เป็นอะไรที่น่าเที่ยวมันธรรมชาติมาก
1: อันนี้ไปเสาร์อาทิตย์หรือว่าไปวันธรรมดา
2: ครับใช่
1: คิดนี่ต่อไปเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดา
2: ผมไปวันเสาร์อาทิตย์ครับผมไปคืนวัน
1: เสาร์อาทิตย์เงียบ
2: ไปคืนวันเสาร์แล้วก็เช้ามืดผมก็ไปเดินตลาดโอ้ปล่อย พราะแต่ละปล่อยคนจะต้องเดินตอนเช้าแต่เช้า

0: ื่อเขาจะไปใส่บาตรกันเขาจะไปเดินหาของกินแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้โหถ้าเสาเงียบนี่วันธรรมดาไม่ต้องพูดถึงแล้ว
0: ใช่ครับใช่ธรรมดานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับใช่ครับคุณดงไม่ต้องพูดถึงเลยแล้ววันธรรมดาเขาไม่มีด้วยนะที่เนี่ยครับเขาจะมีแค่เสาร์อาทิตย
1: ์ครับครับ
0: ครับผมมีแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นแล้วก็คาเฟ่เขาแบบว่าสวยนะครับไม่สวยคาเฟ่เขาสวยมากที่สวนพึ่งเนี่ยที่ห้วยน้ำใสแม่กำปองและบุรีเนี่ยครับเขาเป็นคาเฟ่ที่ลงทุนแล้วเขาทำสวยมากครับคือธรรมชาติมากจริงๆแต่ก็
1: แสดงว่าถึงจะเป็นหน้าฝนแต่ว่าสวนพึ่งเนี่ยสวยอยู่ใช่ไหมพี่ต๋อง
0: ใช่ครับคือรีสอร์ทเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเลยครับรีสอร์ทนี่แบบล้างไปเยอะมากเลยครับแบบเงียบแล้วล้างแล้วปิดตัวแล้วเขียนป้ายว่าขายเงี้ยคร
1: ับโอ
0: ้ครับเยอะเยอะมากครับแบบปิดป้ายขายเลยครับปิดป้ายขายที่พร้อมอะไรเงี้ยครับผมดูแล้วก็เลยแบบอยากมาเล่าให้ฟังว่ามันดูว่ามันเริ่มแย่ลงเรื่องท่องเที่ยวครับมันจะแย่ลงจากเมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเนี่ยส่วนครึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าคนอยากไปครับผมเพราะมันไม่ไกลมากแล้วก็มันธรรมชาติมันสวยที่เที่ยว
2: กันเยอะก็คล้ายๆเขาใหญ่เนาะบรรยากาศสวนพึ่งอ่ะ
0: คล้ายเข
2: าใหญ่
0: มีทั้งความแก่มีทั้งบ่อน้ำร้อนมีทั้งน้ำตกด้วยนะน้ำตกเก้าโจรก็มีครับผมแล้วก็มามีแม่น้ำพองเนี่ยครับที่เขาทำขึ้นมาช่วยแต่งชุดมอญอ่ะชุดเคลียงไม่ชุดมอญชุดเคลียงอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเขาก็มีหมดเลยเดี๋ยวนี
2: ้ค่ะเราไม่ใจแต่กรุงเทพก็ชวนไปเที่ยวกันบ้าง
0: มันแย่นะครับมันไม่ใช่ว่ามันแย่เลยอยากจะชวนว่าถ้าใครพอมีกำลังหรือเราพอมีกำลังเนี่ยขอให้ไปออกไปเที่ยวไปเที่ยวให้ชาวบ้านนะเขาจะได้ลืมตาอ้าปากได้บ้างได้แบบมีรายได้อะครับเพราะเห็นแล้วสงสารเขาครับเพราะบางคนเขามาขายเขาก็แบบเหมือนคนท้อนะครับเพราะแบบแบบมันเหนื่อยอ่ะครับก็เลยชวนแฟนรายการก็ได้หรือคนไทยทั่วประเทศเนี่ยครับว่าช่วยกันเที่ยวอย่าคิดว่าเศรษฐกิจแย่แล้วเราไม่ไปไหนมันจะเป็นลูกโซ่ที่ว่ามันจะทำให้คนอื่นเขาแย่ตามไปถ้าเราพอมีกำลังแล้วก็ออกเที่ยวครับออกเที่ยวหน่อยไปใช้จ่ายจับจ่ายไม่ต้องรอว่าต้องแบบ60-40ตลอดเนี้ยครับ
1: หาความสุขนะหาความสุขใส่ตัว
0: บ้างเงินออกมาแล้วซึ่งเข้ามาแล้วไปเที่ยวมันผมว่ามันก็มีผลทำให้มันหลายอย่างมันพัวพันนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราพอมีกำลังนะครับพูดถึงคนพอมีกำลังนะครับเข้าใจว่าน้ำมันแพงแต่ถ้าเราพอมีกำลังเราคิดว่าอยากจะไปเที่ยวก็ออกไปเที่ยวจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้คนที่ว่าเป็นชาวบ้านน่ะที่เขามาขายของขายอะไรเงี้ยครับก็ให้ได้ลืมตาห้าปากได้หน่อย
1: แล้วมันก็ถูกมากเลย
0: ผมไปเห็นแล้วมันไม่คืนเลยครับ
2: อยากไปเที่ยววันนี้เลยก็อยากไปเที่ยวซะวันนี้เลย
0: ได้ค่ะผมก็ไม่อยากแล้วก็ดูแล้วคาเฟ่ไอ้ที่มันเป็นเขาไปด้วยแล้วน่ะเราก็ไม่เข้าแล้วก็ไปในกาแฟที่ชาวบ้านขายเป็นน้ำชงแก้วละ25.20 บาทมันก็มันก็อย่างน้อยเขาก็ได้เงินตรงนี้ของเราไปเพื่อไปเลี้ยงครอบครัวมันก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยครับ
2: จ่ายรายได้ไปหน่อย
0: ใช่ครับก็ถ้าเราไปที่เดียวที่มันเป็นแบรนด์ดังอ่ะเขาก็รวยอันนั้นเขารวยไม่ไหวแล้วโว้ยเลยนะครับอันนั้นแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกเขาจนไม่ไหวแล้วโว้ยมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วโว้ยอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยมันก็แย่นะ
2: คร
0: ับ
2: ค่ะขอบคุณที่สะท้อนนะคะที่เล่าให้ฟังขอบคุณมากครับพี่ต๋อง
0: ครับครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ออสงสารเหมือนนะเพลงนี้นะคะก็ใครที่อยู่คนเดียวอยู่ยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวนี้เมื่อคืนได้คุยกับคุณหมอถามโรคเรื่องคนนี้แบบชอบอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครที่เขาเรียกกันปัจจุบันว่าเป็นอินโทรเวิร์ตใช่ไหมน้องโด่งคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ฮะค่อนข้างน่ากลัวละเดี๋ยวบอกว่ามันในชีวิตมนุษย์จะอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกสมมติถ้าป่วยแล้วป่วยใครจะดูแลใช่ไหมอย่างน้อยก็แค่บอกคบเพื่อนบ้านเอาไว้บ้างคบเพื่อนบ้านเอาไว้บ้างไม่เรียกเขาอะไรอย่างนี้นะแต่บางคนบอกว่าไม่ปัจจุบันนี้อยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครไม่อยากแบบสูงสิงอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะเนาะ
1: ยิ่งถ้าบางคนอยู่คอนโดอย่างเงี้ยนะพี่นะกลับไปก็ห้องใครห้องมันอะคอนโดนี่ไม่แม้แต่ข้างห้องบางคนก็ไม่รู้จักกันนะ
0: จริงก็เนี่ยเพื่อนอะเขามีลูกกับมีลูกสาวกับลูกชายนะอยู่ในช่วงวัยรุ่นอะเชื่อไหมว่าขนาดจะเรียกลูกมากินข้าวอะต้องแชทไปนะแชทในไลน์อะกินข้าวอย่างเงี้ยต้องแชทเอาแต่ก็ไม่ออกจากห้อง
1: อยู่บ้านเดียวกันเนี้ยเหรอ

0: อยู่บ้านเดียวกันแต่จนแต่เด็กเขามีมุมส่วนตัวเขามีห้องส่วนตัวใช่ไหมเออ
1: คร
0: ับ แล้วห้องเนี่ยคุณก็บอกว่านะอย่าเข้าก่อนที่จะได้รับอนุญาตด้วยนะไม่งั้นลูกงอนลูกโกรธทั้งวันไม่คุยด้วยเลย
1: ต้องเคาะต้องเรียกอย่างนี้เหรอต้องเคาะบอกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะต้องเคาะบอกจะเข้าไปทำความสะอาดก็ไม่ได้นะเขาก็ยอมอยู่แบบลกๆไปอย่างนั้นนะเขาอยู่ได้ไม่ยอมเพราะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัว
1: โอ้
0: ค่ะพ่อแม่ต้องระวังเนาะมีเยอะอย่างเงี้ยเด็กเขาไม่ค่อยอยากอยู่กับเพื่อนอยากคุยกับเพื่อนอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเขามีเขากลับจากข้างนอกกลับจากโรงเรียนก็แวะซื้อขนมมาจากเซเว่นแล้วอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็อยู่ได้ของเขาเออแต่ว่าเวลาจะกินข้าวอ่ะก็ต้องหาจังหวะเขานะแม่น่ะแม่บอกต้องหาจังหวะในการแชทหาลูกว่ากินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ลูกดูว่ามื้อนี้เนี่ยมีอะไรเป็นกับข้าวให้ลูกดูถ้ามันถึงขนาดนี้เออเอาไงชีวิตเออมีอยู่ยุคนี้ค่ะเอออะส่วนคนที่ไปแล้วเราเคยได้รับการอุ้ยมีคนโทรมาในรายการเราก็เยอะนะเรื่องเงินสาธารณกิจสงเคราะห์อนุรักษ์จำได้เนาะเออ
1: ครับผม
0: เมื่อวาน
1: ที่ส่งเงินกันนะเออ
0: ใช่คือใครตายก่อนได้เปรียบอ่ะเอาพูดตรงๆนะตายทีหลังไม่ได้แล้วเออมันหมดเงินเมื่อวานที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุมมหาสารคามมีคนไปตั้ง 5,000 กว่าคนนะฮะล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียหายจากการดำเนินงานของสมาคมนี้แหละค่ะสมาคมสาธารณกิจสงเคราะห์และกองทุนสาธารณกิจเดินทางไปตรวจสอบและยืนยันรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตรวมถึงยอดหนี้ค้างจ่ายหลังจากนายทะเบียนมีคำสั่งยุบเลิกสมาคมและศาลจังหวัดมหาสารคามแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเข้าดำเนินการสอบถามปัญหาภายหลังพบว่าสมาคมนั้นเพิกเฉยต่อการชำระบัญชีมานานกว่า2ปีโอ้คนไปเยอะจริงๆ 5,000 กว่านะคะก็หนึ่งในผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยมายื่นแจ้งสิทธิ์ในฐานะผู้รับผลประโยชน์ของคุณย่าที่เสียชีวิตคุณย่าเนี่ยอยู่ในลำดับที่178เดิมเนี่ยจะต้องได้สิทธิ์รับเงินสงเคราะห์3ทุนนะรับไปแล้ว2ทุนคือ50,000กับ 100,000 บาทแต่ยังไม่ได้อีก 200,000 ก็เลยต้องมาติดตามความขึ้นหน้าเงินไม่ใช่น้อยอ่ะดูสิเออ
1: ครับ
0: รวมแล้วตั้ง 350,000 เขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพบว่า2สมาคมของวาปีปทุมเนี่ยนะคะจากข้อมูลนะมีสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องรวมถึง 9,824 รายค่ะน้องดงแล้วมีความผิดปกติก็คือว่าสมาชิกบางรายเคยได้รับเงินสงเคราะห์ศพไปแล้วแต่กลับไม่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีเจ้าหนี้ที่ค้างรับเงินก็เลยส่งผลให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่รายงานเอาไว้เนี่ยเกือบหมื่นคน
1: 9,000 คนนี่ถ้ารอทุกรอเงินอยู่ทุกคนนี่ใจเสียเหมือนกันนะพี่นะ
0: โอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้เนี่ยพี่คนนี้แกอยู่ลำดับที่178 9,824 คนน่ะสมาชิกเขาอ่ะเยอะนะ
1: โอ้โห
0: บางคนก็ได้บ้างบางคนก็ไม่ได้เลยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าที่ค้างอยู่นะน่าจะอยู่ที่ยอด 1,400 ล้านบาทค่ะ
1: โอ้โหจะไปหาที่ไหนมาชดใช้ให้กับผู้คนเนาะ
0: อันนี้อำเภอเดียวนะรวมแล้วทั่วประเทศอะคิดดูเท่าไหร่เงินประเภทเนี้ย
1: ครับ
0: เออนี่เฉพาะวาปีปทุมนะ 1,400 ล้านนะคะ
1: แล้วเวลาเรารับสายหน้าใหม่นะพี่สิทธิ์นะคือค่านิยมเขาเรียกอะไรความเชื่อของผู้คนอะก็คือแบบออมไว้เวลาเราจะได้เป็นอะไรที่ไม่เดือดร้อนลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะความเชื่อเขาเป็นแบบนั้นเองว่าเดี๋ยววันนึงเราตายเราจะได้อ่ะ
0: นั่น
1: มันก็เลยยิ่งเป็นเงินที่แบบทุกคนตั้งใจจะเก็บอ่ะ
0: ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนะใครตายก็เสียศพแล้ว20-30 บาทอ่ะประมาณเนี้ยก็ถึงลงกันเยอะไงเออลงกันเพียบโอ้หมู่บ้านนึงอ่ะเป็นพันนะก็แล้วก็พอคนที่แบบเรียกตายก่อนเนาะได้ครบถ้วนค่ะสมัยก่อนตอนนี้ไม่ได้อะไรแล้วนะคะหมดเงินมันหมด
1: เออ
0: ค่ะ
1: ผ นไทยนอกจาก

0: ถ้าบอกว่าเอาเงินไปทำบุญจะเอาเงินไปเก็บนี่แหละกองทุนนี่แหละเอาไว้ในยามที่เราตายเนี่ยผมว่าเนาะพอๆกันคนทุ่มเต็มที่มีเท่าไหร่ก็เหมือนกันเหมือนทำบุญเหมือนอะไรเงี้ยเออเหมือนมันเป็นเงินเก็บเงินออม
1: ทุ่มเต็มที่เออนี่ค่ะเดี๋ยวจะมีแบบนี้อีกหลายที่คอยดูเหมือนกับที่วาปีปทุมนะคะเมื่อวานนี้ไปกันแบบโอ้โหล้นเลยค่ะ
0: คนไปยังไม่มีทางออกให้ชาวบ้านเลยพี่
1: ใช่ยัง
0: ที่มาทวงกันอย่างเดียวมาแสดงตัวอย่างเดียว
1: มาแสดงตัวอย่างเดียวใช่ว่าคนนี้ค้างเท่าไหร่คนนั้นค้างเท่าไหร่นี่ค่ะต้องเอาเงินมาจากไหนอ่ะคนนั้นมันไม่มีแล้วอ่ะอยากทราบเรื่องการลงทะเบียนกดเขตแล้วน้องเมื่อวานนี้นะคะ
0: 21ใช่ไหมพี่
1: ใช่
0: 21เมื่อวานอ๋อใช่วันสุดท้ายของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรัฐคุณพี่ไม่ลงเหรอครับคุณพี่ที่ถามมาครับจะไม่ได้ลง
1: ยังณคนนี้น่าจะยังปลดแล้วนะคะเมื่อวาน21ตอนเพราะยืนยันกันกี่ทุ่ม5ทุ่มอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวรอรับสายเถอะนะเดี๋ยวแต่การรอรับสายต่อค่ะมันดูแล้วไม่ครอบคลุมหรอกเชื่อเถอะค่ะ
0: เนาะก็เขาจะประกาศผล17กรกฎาคมนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวใช
0: ่17กรกฎาคมเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเดี๋ยวได้รู้ว่าใครได้ไม่ได้อย่างไรพาไปดูโจรแถวนนทบุรีกันหน่อยครับพี่เดี๋ยวนี้โจรไม่ต้องรอกลางค่ำกลางคืนไม่ต้องรอฟ้ามืดแล้วนะ
1: ต้องออก
0: เขาบอกกลางวันแสงๆนี่แหละ
1: กลางวันจะออกป้นเลยเหรอ
0: ป้นเลยดักป้นร้านขายของชำขายของอยู่ก็ดูนะฮะเหตุการณ์นี้ว่ามันไม่รอฟ้ามืดมันไม่รอคนเงียบนะครับกลางวันเนี่ยนะฮะคิดดูว่าแถวบางบัวทองนะโอ้โหหมู่บ้านเต็มถนนนะครับคนเยอะมากนะบางบัวทองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนร้ายนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะฉกเอากระเป๋านะฮะที่วางอยู่ในร้านขายของชำวางอยู่บนโต๊ะนะครับกระเป๋าสตางค์นะฮะข้างในก็จริงเงินไม่เยอะหรอกมีเงิน300บัตร ATM 3ใบแล้วก็บัตรพวกบัตรประชาชนบัตรเอกสารราชการต่างๆนี่แหละนะฮะเจ้าของร้านนะครับบอกว่าสังเกตแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะนะครับมาตอนประมาณ10โมงกว่า10โมงเกือบครึ่งนะครับขี่มารอบนึงแล้วหลังจากนั้นก็วนมาดูลาดเราอีกรอบนึงแล้วนั้นก็จอดรถทำทีลงมาเลือกดูสินค้านะครับแล้วหลังจากนั้นก็มือไวเลยครับมือไวเลยนะครับเอื้อมไปหยิบกระเป๋าสตางค์นะฮะ
1: เจ้าของที่เขา
0: วางบนโต๊ะครับคือเจ้าตัวเจ้าของร้านจะไม่รู้นะมารู้ตัวอีกทีเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วพี่ก็กระเป๋าตังค์หายก็เลยเปิดกล้องย้อนดูถึงรู้นะครับค
1: ือ
0: เขาก
1: ็
0: เข้ามาทำทีเป็นเลือกซื้อของอ่ะแล้วก็คงจะอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านแบบไม่ได้มองดูโต๊ะไม่ได้มองดูเคาน์เตอร์แล้วอ่ะนี่ครับแล้วก็หยิบซับไปเลยครับพี
1: ่
0: นะบางบัวทองแล้วเนี่ยคนเยอะนะกล้องก็เยอะด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวตำรวจกำลังไล่กล้องตามตัวอยู่นะครับตาม
1: กล้องอยู่นะครับ
0: เตือนพ่อค้าแม่ค้าให้ระวังกันด้วย
1: ค่ะส่วนที่ป่าตองวันนี้ก็กล้องวงจรปิดจับภาพได้เหมือนกันแต่ว่านี้ไม่ได้ฉกกระเป๋าสตางค์อะไรนะแต่ว่าสร้างความตกตะลึงให้กับร้านค้าและชาวบ้านในพื้น

0: ที่ป่าตองมีเรื่องทุกวันนะที่ภูเก็ตนะคะอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวหญิงต่างชาติสูงวัยก็ใช้คำนี้นะ2รายค่ะก่อเหตุไม่คาดฝันย่านการค้าที่ป่าตองหนึ่งในนั้นเกิดอาการปวดท้องอย่างหนักจนไม่สามารถกันไว้ได้ก่อนจะย่อตัวคลี่ตรงนั้นเลยค่ะน้องดุ้ง
1: โอ้
0: โอ้ตาย5 โมงเย็นนะคะตรงร้านค้าแห่งหนึ่งเลย

0: แล้วก็เดินออกจากจุดเกิดเหตุไปอย่างหน้าตาเฉยทิ้งภาระให้เจ้าของร้านต้องเข้ามาจัดการในภายหลังโอ้ยร้านค้าบอกว่าตายแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ย
1: แล้วมันไม่ใช่เป็นมุมแบบต้นไม้ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่เลยค่ะไม่เลยไม่ได้เป็นต้นไม้เป็นร้านค้าเป็นพื้นแบบเป็นพื้นที่เขาปูพื้นได้อย่างดีอ่ะร้านค้าเลยแล้วพื้นที่ป่าตองอ่ะร้านคือมันเยอะอ่ะเออโอ้โหนี่คือทำไมถึงทำอย่างนี
1: ้
0: ไม่รู้ชาติไหนเดี๋ยววันนี้น่าจะมีตำรวจไปตามตัวได้ไหมนะคะ
2: ครับ
0: หลายคนก็เลยบอกว่านี่แหละฟรีวีซ่านะคะ
1: โอ้โหไม่เมาเหรอเมาหรืออะไร
0: ไม่ได้เมาอะไรเป็นกลางวันแต่คิดว่าแบบไปหาห้องน้ำไม่ทันหรือยังไงไม่ทราบ
1: วันนั้นผมเพิ่งไปนะพี่ที่ว่าไปภูเก็ตก็ไปป่าตองแล้วมันมีห้องน้ำสาธารณะอยู่ฝั่งหาดนะแต่มันก็เดินไกลแต่ว่าม
0: ัน
1: มีโรงแรมนึงนะอยู่ตรงข้ามนะพอเดินข้ามถนนไปอ่ะเขาจะแบบทำห้องน้ำห้องอาบน้ำเอาให้ใช้ฟรีอย่างดีเลยอ่ะ
0: ฟรีด้วยเนี่ยทำไมถึงเอาจริงๆนะถ้าเผื่อว่าใครที่เป็นลูกผู้สูงวัยแล้วนะจะเที่ยวหรือจะอะไรแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับการขับถ่ายนะใส่ผ้าอ้อมเลย
1: ครับ
0: เนี่ยมันสะดวกใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่อ่ะก็นุ่งเป็นกางเกงในอ่ะได้เลยเนาะเนี่ยแม่ค้าก็ได้เจอโวยอ่ะไม่รู้จะทำอะไรหรือแจ้งความหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อวาน
1: โอ
0: ้ฮึ
1: ไม่แต่เอาน้ำฉีดแต่เป็นเจออย่างนี้ต้องเอาน้ำฉีด
0: ในจังหวะนั้นไม่มีคนตรงนั้นพอดีแต่ว่าพอมาดูกล้องไงอ๋อตายสองคนนี้สองป้านั่นน่ะ
1: ค่ะเจอนักท่องเที่ยวไม่น่ารักเลย
0: ไม่น่ารักจริงค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะไปกินข้าวก่อนไหมเจอข่าวนี้แล้วอึ้งไปเลย
1: เจอข่าวนี้อึ้งไปเลย
0: มีด้วยอย่างนี้นะเอาได้อีกสักข่าวนึง
1: เปลี่ยนอารมณ์ดีกว่าอันนี้ดีกว่านะคร
0: ับ
1: หรือว่าปู่ย่าตายายคนไหนที่แบบว่าเนาะพ่อแม่เขาเอาหลานมาฝากเอาไว้ที่บ้านให้เรียนต่างจังหวัดเยอะนะคนทำงานแล้วก็เอาลูกไปฝากไว้พ่อให้พ่อแม่ดูที่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ย
0: เมื่อ
1: วานที่อุบลที่อุบลมันเกิดเหตุการณ์นะว่ามีเพื่อนบ้านน่ะเพื่อนบ้านหื่นเขาบอกเพื่อนบ้านหื่นจู่ๆปีนเข้ามาในบ้านของเรานะครับแล้วก็มาอุ้มเด็กวัย7ขวบ
0: อ
1: ุ้มเด็ก7ขวบเดินเข้าไปที่พุ่มไม้แล้วด้วยนะดีว่ามีพลเมืองดีเนี่ยนะฮะมาเห็นและช่วยได้ทันนะฮะโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับศูนย์วิทยุ191อุบลราชธานีนะครับเขาได้รับแจ้งเมื่อวานตอน6โมงเย็นนะฮะคนร้ายเนี่ยพยายามที่จะกระทำอนาจารกับน้องอายุ7ขวบนะแต่ยังไม่สำเร็จนะครับเหตุเกิดเนี่ยในพุ่มไม้ในสวนสาธารณะของหมู่บ้านในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองนะครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะฮะชาวบ้านก็กำลังช่วยกันคุมตัวเลยฮะผู้ก่อเหตุอายุ45ชื่อจรุงกิจแกเมาแอเลยพี่จากการสอบสวนเนี่ยนะฮะสารภาพว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปอุ้มเด็กอายุ7ขวบเนี่ยนะฮะจากบ้านนะอุ้มออกมาจากบ้านเพื่อมาสวนสาธารณะให้เงินเด็ก20บาทเพื่อให้เด็กเหมือนกับว่าไปซื้อขนมลุงให้เงินเด็กก็เริ่มที่จะไม่ร้องละแล้วก็ไม่รู้ว่าเคยคุ้นหน้าหรือเปล่านะในข่าวไม่ได้บอกแต่ว่าเขาบอกเป็นเพื่อนบ้านเด็กอาจจะเคยเห็นหน้าก็เลยยอมไปด้วยหรือยังไงนะครับมันเข้าไปอุ้มเด็กออกมานะปรากฏว่าจังหวะนั้นเด็กก็ต

0: จ่ายเหล็กก็เริ่มร้องแล้วพอลุงนี่จานี่มันจะเริ่มลงมือทำนู่นทำนี่นะฮะเริ่มลงมือถอดเสื้อถอดกางเกงเด็กอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็เริ่มร้องพลเมืองดีก็เห็นนะครับก็เลยรีบวิ่งมาช่วยกันนะโอ้โหช่วยของเด็ก
1: ขวบแล้วอะเนาะโตอะเออนี่เด็กโตเลยนะ
0: ขวบก็ป.1เลยเออท่านเนี่ยเขารู้เรื่องแล้วล่ะฮะนะครับเออคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้จรุงกิจเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละนะครับเห็นเดินตามน้องตอนซื้อขนมเสร็จก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งได้ยินเสียงน้องร้องนะครับก็เลยรีบเข้าไปดูภาพแรกที่เห็นเนี่ยจรุงกิจเนี่ยกำลังเหมือนกับจับน้องเนี่ยมาไว้บนตัวของตัวเองตัวเองไอ้จรุงกิจนี่นอนหงายอยู่แล้วก็จับน้องเนี่ยมันมาไว้บนตัวของตัวเองละ
1: ก็คือจะอนาจาร
0: จะอนาจาร
1: เออชัดเจน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องล็อกบ้านให้ดีนะ
1: ค่ะ
0: นี่มันเข้ามาอุ้มถึงในบ้านนะฮะเด็ก7ขวบอยู่ในบ้านคือในข่าวไม่ได้พูดถึงว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปไหนนะครับแต่ว่าเขาก็ฝากเตือนให้ระมัดระวังนี่แหละเพื่อนบ้านนี่แหละนะครับไม่ต่างจากแก๊งรักเด็กนะอย่างนี้นะนั้นต้องปิดประตูให้ดีนะหรือบ้านไหนไม่มีรั้วก็ต้องอย่างน้อยใส่กลอนใส่กุญแจในบ้านให้ดีนะไม่ใช่ให้ใครเดินเข้ามาก็ได้แบบนี้ครับ
1: ใช่
0: บางที่สำคัญก็ต้องบอกลูกแต่ว่าเด็กบางทีอย่างที่บอกพอเป็นเพื่อนบ้านเขาอาจจะคุ้นหน้าแค่เงินมันซื้อขนมไปอ้าวเด็กก็ไป
1: ค่ะ
0: นี่ก็ลุงข้างบ้าน
1: ครับระวังนะคะทีนี
0: ้ฉีบอกหลานไม่อยากไปอย่าไปเดินตามใครใครเอาเงินมาให้ไม่ต้องเอาไม่ต้องไป
1: จริงก็เอาเงินมาล่อเล็กๆน้อยๆให้ไปซื้อขนมนี้เนาะ
0: เออมันมายืนหน้ารู้ว่าลุงให้เงินมาลุงเอาออกมาเอาขี้ดุกมาดิแบงค์ร้อยลุงมา
1: เ
0: ออบางทีเด็กก็แบบเอ้ยออกไปเสร็จเลยนะฮะ
1: ค
0: ่ะเจอมันจับขึ้นรถตู้ไปทำไงนะเออ
1: ไม่ปลอดภัยจริง
0: คร
1: ับ ไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยา

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: นาฬิกา13นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยกับเช้าวันจันทร์วันนี้22มิถุนายนนะคะน้องโด้งค่ะ
1: ครับผมอยู่กันอีก1ชั่วโมงครับคุณผู้ฟัง
0: ค่ะ
1: เช้านี้นะพี่สีนะวันจันทร
0: ์
1: เป็นไงครับที่ใต้นี่ฝนเป็นไงครับพี่ฝนฟ้า
0: ตกค่ะฝนฟ้าตกบ้างสลับร้อนแต่ร้อนเนาะถ้าฝนไม่ตกก็ร้อนอากาศร้อนมากร้อนอบอ้าวจริง
1: ใช่ไหม
0: เมื่อก่อนถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่ที่ร้อนนะคะ
1: ครับ
0: ร้อนมากค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนเมื่อวานเย็นวันอาทิตย์เราไปแถวบรรทัดทองมานะพี
0: ่ฮะ
1: ก็คือว่าคนก็ยังเยอะนะบรรทัดทองก็ต้องจริงแค่ว่าเยอะอยู่นะ
0: ร้านอาหารก็ยังเยอะอยู่ใช่ไหม
1: ร้านเยอะคนเดินก็เยอะแต่ว่าไม่รู้ว่าต่างชาติหรือส่วนใหญ่ก็เจอคนไทยด้วยกัน
0: อ
1: ๋
0: อ
1: คนไทยด้วยกัน
0: ค่ะคนไทยด้วยกันไปเดินเที่ยวหรอ
1: ก็ยังไม่เงียบอ่ะมีช่วงนึงเขาบอกว่าบรรทัดทองแถวนั้นเงียบเนาะร้านอาหารก็ตอนนี้ไม่เงียบนะครับก็กลับมาดูมีคึกคักมีชีวิตชีวาดีนะครับ
0: ค
1: ่ะผมว่าคนรอเนี่ยที่หน้าใหม่เราเมื่อสักครู่พี่ต๋องมาเล่าเนาะเรื่องท่องเที่ยวนะผมว่าถ้ารัฐบาลเขากระตุ้นเรื่องไอ้แบบมีโครงการแบบไทยเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบช่วยออกค่าโรงแรมอ่ะนั้นอ่ะโอ้โหเดี๋ยวคน
0: น่าจะดี
1: จะช่วงหน้าฝนเนี่ยพี่หน้าฝนคนอาจจะไม่ค่อยคิดจะไปเที่ยวไหนก
0: ันใช่แล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี้ยเงิน60-40มันหมดอ่ะต้องรอวันที่หนึ่งบ้างคือค้างอีกทีหนึ่งจริงร้านค้าแถวบ้านนะบอกโอ้ยเนี่ยตั้งแต่วันที่15เป็นต้นมาเนี่ยโอ้ยคนไม่มาซื้อของเลยเอาก็สมดกันตั้งแต่5วันแรกแล้วพี่รออีกทีหนึ่งวันที่หนึ่งนะคะแต่ก็คึกคักอีกสักประมาณ5วันถึง10วันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาใหม่เป็นเงี้ย4รอบใช่ไหมคะ
1: สี่รอบ4เดือนได้
0: ใช่ช่วงนี้ก็อดทนไปก่อนร้านค้าทั้งหลาย
1: ใช่เรื่องการท่องเที่ยวเหมือนใครยังตอนนี้คนก็คือสมมติไปเขาใหญ่ไปสวนพึ่งเนี่ยผมก็อุ้ยเดี๋ยวฝนตกน้ำป่าหรือเปล่าอะไรคนก็จะกลัวแล้วไปใกล้ๆเขาแก้อะไรแบบนี้
0: ใช่ไห
1: ม
0: คะเน
1: า
0: ะบรรยากาศก็จริงๆก็ไปเที่ยวได้แหละทุกช่วงเทศกาล
1: ใช่ไปตอนนี้มันจะเขียวใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าไปเที่ยวป่าหน้าฝนเนี่ยมันจะเขียวมันจะแบบธรรมชาติของจริงเลยได้กลิ่นฝนได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: คร
0: ับ แต่ว่าก็ยังเห็นมีพวกนักท่องเที่ยวที่เขาทำคอนเทนต์อ่ะประเภทไปกางเต็นท์ตั้งแคมป์อะไรอย่างเงี้ยยังมีอยู่นะแล้วก็ตามไปดูรีวิวว่าแต่ละที่น่าไปแค่ไหนบางคนก็เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำงานน้อยกว่าการไปเที่ยวเพราะว่าชอบทำงานแบบนิดๆหน่อยหรือบางคนไปที่ไหนก็เที่ยวก็คือทำงานได้ค่ะเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยประเภทนี้ก็มีอยู
1: ่งานอะไรฮะอยากได้จังเลยนะ
0: ก็นี่ไงคอนเทนต์เนี่ยก็มีพี่ที่รู้จักอ่ะอันนี้ก็เที่ยวอาชีพเลยนะแต่เที่ยวได้ตังค์อ่ะเขาเที่ยวได้ตังค์เดี๋ยวนั้นไปอยู่อีกคนนึงนะเป็นเขาเรียนจบมาเรียนจบธรรมศาสตร์ด้วยนะเด็กคนนี้ปัจจุบันนะเขาเที่ยวอยู่กับเด็กผู้ชายเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้มีรายได้หลักเขาเลยนะฮันดงเที่ยวคนเดียวไปทั่วโลกเลยอ่ะเที่ยวไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยแล้วก็สร้างรายได้ไปด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพนึงน่าสนใจเที่ยวแบบทำคอนเทนต์ไปด้วยนะนึกชื่อไม่ออกซึ่งจะไปตามเขาดูเขาไปในประเทศที่แบบคือคุกคีกินอยู่กับชาวบ้านเลยอ่ะคนเนี้ย
1: ดัง
0: อยู่มีคนตามเขาเป็นล้านอย่างเงี้ยเยอะครีเอเตอร์ประเภทเนี้ยเพียบ
1: ก็คือต้องปั้นเพจขึ้นมาให้ดังก่อนอ่ะเนาะ
0: ใช่ถูกต้อง
1: ไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายสิ่งที่เราไปเที่ยวนะเอออาชีพในฝันเลยอ่ะ
0: นี่แหละอาชีพที่แบบได้เที่ยวด้วยแล้วก็ได้ตังค์ด้วยมีหลายคนคนไทยอ่ะแล้วมีอยู่คนหนึ่งเป็นคุณป้าอันเนี้ยสายเที่ยวเลยเที่ยวคนเดียวค่ะน้องดง
1: เหรอเที่ยวคนเดียว
0: ป้าเที่ยวคนเดียวใช่ค่ะเออคือมีคนเข้าไปตามเพจแล้วก็พยายามจะไปแชทแบบว่าขอไปด้วยได้ไหมประมาณว่าเออแบบเที่ยวเป็นเพื่อนอ่ะป้าก็ไม่ยอมป้าบอกว่าป้าไม่สะดวกแกตอบตรงๆเลยว่าแกไม่สะดวก
1: เหมือนเราอ่ะอยู่ๆให้เราไปเที่ยวกับคนที่เพิ่งรู้จักกันมันก็บางทีมันก็เนาะมันไม่สนิทใจอ่ะเนาะ
0: จริงป้าเนี่ยไหนพูดไหนก็พูดเอาทำเป็นข่าวบันเทิงไปเลยเป็นป้าที่แบบน่ารักมากนะก็เรียกเป็นแบตเตอร์เอาอะแบ็คแพคเตอร์ใช่ไหมเจ้าของเพจชื่อว่าป้าแบ็คแพคนะคะลองเข้าไปติดตามดูค่ะป้าบอกว่าการเที่ยวไม่เกี่ยวกับอายุใช้ชีวิตเกินคุ้มแล้วตอนนี้ป้าไปมาประมาณ50ประเทศได้แล้วค่ะแกจะเที่ยวคนเดียวแบ็คเต้ไปเลยนะคะแล้วก็ไปที่ไหนก็กินน้อยใช้น้อยชื่อป้ากาญจนาพันธุเตชะอายุ69หรือ69นี่เมื่อปีไหนปี66เพิ่มมาอีก3ปีก็72แล้วค่ะใช่72เกษียณในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนะคะใช้ชีวิตเรียบง่ายแล้วก็พอเกษียณมาแกก็ออกเดินทางท่องเที่ยวนะคะสะพายเป้ขึ้นบ่าไปรอบโลกมานี่แหละค่ะ50ประเทศแล้วนะคะถามว่าแล้วป้าจะรู้ได้ยังไงว่าต้องไปที่ไหนยังไงป้าก็บอกว่าวางแผนเองเดินทางเองเที่ยวเองหาที่พักเองทั้งในและต่างประเทศนะคะรวมทั้งหาแรงบันดาลใจกับการเดินทางและราชการมา40ปีพอเกษียณไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆมันน่าเบื่อก็เลยแบกเป้เดินทางคนเดียวนะคะอยากไปดูโน่นดูนี่ในที่ที่เราไม่เคยไปก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการออกเดินทางถามว่ากลัวไหมป้าบอกไม่กลัวนะคะเองก็วางแผนไปในที่ที่แบบมันดูน่าไปหน่อยเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นวัยที่ปลอดจากภาระแล้วไปคนเดียวสะดวกมีรายได้มีบำนาญอิสระลูกโตกันหมดแล้วแล้วก็ประหยัดกว่าการไปทัวร์กับคนอื่นๆป้าบอกว่าเนื่องจากการบินโลคอสตลอดนะไม่ได้แบบจองแบบดีๆไม่นะก็คือนั่งโลคอสแล้วก็เลือกกินในสิ่งที่เราไม่เคยลองอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ก็ยังเดินทางอยู่โอ้สามห้าห้าสิบกันที่ละ
1: ครับ
0: เนาะก็ดูน่ารักดีเนาะนี่แหละค่ะลองดูใครที่แบบใช้ชีวิตแบบนี
1: ้ต้องเริ่มเราต้องเริ่มฝึกเริ่มทำก่อนนะเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มทำ
0: อันดับแรกต้องเริ่มเก็บตังค์ก่อนตังค์นี่จะเริ่มต้นก่อน
1: แล้วก็ต้อง
0: คือไม่ต้องห่วงอะไรไว้ข้างหลังมันไม่ห่วงไหม
1: ครับ
0: ไม่ห่วงอะไรแล้วก็คือไปเที่ยวได้สบาย
1: ใช่แล้วอย่างนี้เดี๋ยวเขาเที่ยวแล้วเขามีรายได้เขาทำความเพียรแล้วเขามีรายได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเริ่มต้นพวกเราเลยสิพี
0: ่
1: มีแต่เสียกับเสีย
0: ใช่ไหมแต่คนนี้ไม่ได้เที่ยวนะแต่ว่าสร้างโปรไฟล์หรูอ้างตัวเป็นไฮโซลูกเจ้าของร้านทองและปรากฏชื่ออยู่ในสื่ออ้างว่าทำโรงงานจิวเวลรี่พฤติกรรมชอบทักจีบสาวๆในไอจีแล้วก็พูดคุยจนตายใจนะน้องอาศัยจังหวะเผลอนะคะป้นเลยค่ะกวาดทองและเงินสดเฉียดล้านปรากฏว่าล่าสุดมีคนไปร้องเรียนกับสายไหมท่องรอดนะเจอเหยื่ออีกเพียบเลยค่ะลักซักอื้อเลยเนี่ย
1: โอ
0: ้น้องผู้หญิงคนนี้อายุ23เองนะคะบอกว่าเธอนั้นเนี่ยถูกทักผ่านโซเชียลเมื่อกลางปี67ในทำนองว่าสนใจนะจะขอจีบขอคุยด้วยตอนแรกเธอก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากคุยแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุส่งข้อความมาตื้อทุกวันอ้างว่า ถ้าไม่คุยด้วยเดี๋ยวจะทำร้ายตัวเองก็เลยยอมคุยค่ะครูมันคุยอย่างนี้ด้วยนะเออถ้าไม่ครูคุยกับเราเดี๋ยวเราจะทำร้ายตัวเองในระหว่างที่สี่พูดคุยกันอยู่ฝ่ายชายอ้างว่าที่บ้านทำธุรกิจเปิดร้านจิวเวลรี่และรับซื้อทองโดยส่งรูปเครื่องประดับและทองคำมาให้เยอะแยะมากมายส่งรูปมานะรวมทั้งส่งรูปภาพว่าอยู่บ้านหรูใหญ่โตทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการสร้างโปรไฟล์ว่ามีฐานะนอกจากนี้เคยได้เจอกันด้วยประมาณครั้งสองครั้งซึ่งก็ไม่มีท่าทีพิรุธปกติอะไรเลยก็ไม่ได้แต่งกายด้วยเครื่องประดับอะไรนอกจากนาฬิกาข้อมือยอมรับว่าพอคุยไปคุยมาเกิดรู้สึกชอบพอด้วยน้องผู้หญิงนะก็เลยตัดสินใจคบหาเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วระหว่างที่คบหาพาไปรู้จักกับพ่อแม่นะคะทั้งสองฝ่ายพ่อแม่ฝั่งผู้ก่อเหตุก็พูดตรงกันว่าที่บ้านน่ะทำร้านทองร้านจิวเวลรี่จริงจนครอบครัวทางฝ่ายน้องผู้หญิงหลงเชื่อและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะเริ่มมาเอะใจตอนที่คบได้ประมาณสักสองเดือนฝ่ายชายขอยืมตังค์สามแสนอ้างว่าธุรกิจร้านทองจิวเวลรี่เริ่มมีปัญหาละเดี๋ยวขอเอามาหมุนก่อนก็เลยหลงเชื่อค่ะยอมโอนให้หลังจากนั้นก็พยายามซื้อขอให้ซื้อของฟุ่มเฟือยให้ด้วยความหลงรักก็เลยยอมซื้อแต่โดยดีเรื่องมาแดงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะจับได้ว่าฝ่ายชายไปนอกใจมีแอดกลุ่มที่คุยกับสาวรายอื่นประมาณ10กว่าคนส่วนใหญ่ไปนัดไปมีเพศสัมพันธ์กันก็เลยทักไปคุยด้วยบางคนก็ถูกหญิงที่ฝ่ายชายนอกใจบอกว่าต่างโดนหลอกด้วยการสร้างโปรไฟล์ว่าเป็นคนมีฐานะดีและขโมยทรัพย์สินที่บ้านเหมือนกันโอ้โหดูสิมันทำแบบนี้เป็น10คนเลยอ่ะน้องดง
1: ครับ
0: เนี่ยค่ะบางรายนะคะโดนได้คอทองคำไปมูลค่า8บาทพักเครื่องปิดตาเลี่ยมทองเงินสดและจี้ทองคำเล็กๆน้อยๆอีกมูลค่าไม่รู้กี่ล้านเท่าที่ตรวจสอบทรัพย์สินนะบางรายการก็นำไปหลอมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยได้แค่ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจไว้ที่สน.วัดพญาไกลค่ะ
1: โอ
0: ้โหดูดิประวัติเพียบลักทรัพย์เยอะมากปี63บางคดีอยู่ระหว่างการรอลงอาญาแล้วก็ตอนนี้เขียนบอกว่าติดต่อฝ่ายชายไม่ได้ค่ะอืมเชื่อไหมว่าผู้หญิงอีก10เป็น10เนี่ยนะเหมือนกันเลยโดนฝ่ายชายสร้างโปรไฟล์หรูบ้างก็อ้างมุกเดียวกันว่าเป็นลูกเจ้าของร้านทองบ้างก็ว่าพ่อเป็นหมอบ้างก็ว่าพ่อทำงานธนาคารแต่สุดท้ายตำรวจตรวจสอบแล้วนะพบว่าพ่อเนี่ยเป็นตัวแทนขายอาหารเสริมแม่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาแล้วทุกครั้งนะถูกพ่อแม่มาร่วมโกหกด้วยค่ะ
1: โอ้ครับ
0: พ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยร่วมโกหกด้วยว่าทำร้านทอง
1: โอ้โหเป็นขบวนการเลย
0: เป็นขบวนการพ่อแม่ลูกเนี่ยโอ้ยเสียเงินเสียทองเสียตัวเสียทุกอย่างเนาะน้องคนเนี้ยด
1: ู
0: ดิกี่ปีแล้วอ่ะ2ปีแล้วอ่ะน้องรง
1: ครับ
0: นี่เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับโลกโซเชียลเลยเนาะให้ระมัดระวังคนแปลกหน้าที่ทักมาเป็นคุยเป็นจีบอะไรพวกนี้นะคะที่ตกเป็นเหยื่อนะ
1: โ
0: อ้แล้วไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันไม่ได้จริงใจกับใครเลยนะมันทำเป็นนิสัยไปแล้วอ่ะหลอกทุกคนให้ตายใจแล้วสุดท้ายก็ไปหาคนอื่นคบไปเรื่อยๆเพื่อหวังเงินเขาอ่ะ
1: น่ากลัวนะคนอย่างนี้นะ
0: โอ้ร้ายมาก
1: ค่ะคือพอมันเปิดมาได้โปรไฟล์ดีเนี่ยคนก็จะเคลิ้มอ่ะนะมาพูดตรงก็จะเคลิ้มแบบไม่ได้เอ๊ะไม่ได้เฉลียวใจอะไรเท่าไหร่นะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ต้องระวังต้องระวัง
0: จุด
1: คอยไปเตือนลูกเตือนหลานกันเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: คนฟังเราคงไม่มีใครจะไปตกเป็นเหยื่อแล้วมั้ง
0: หวังว่า
1: เอามาดูเรื่องของเศรษฐีหน่อยเศรษฐีไม่ให้เรียกเศรษฐีได้ยังไงนะครับนี่ฮะพี่ธัญญาธัญเรศนะครับ
0: ตัวได้ผมจริง
1: ธัญญาภรรยาคุณเป๊กนะ
0: เป๊กค่ะ
1: เป๊กสัญชัยนะ ประกาศขายคฤหาสน์หรูนะครับคือก่อนหน้านี้เขาทำเอาไว้เพื่อเช่าถ่ายละครพี่แต่ว่าด้วยยุคนี้มันไม่มีแล้วกองละครใช่ไหมเขาบอกเดี๋ยวนี้ละครก็ไปทำซีรีส์อะไรไม่กี่ตอนสั้นๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยกองละครที่จะมาเช่าบ้านเพื่อถ่ายทำละครอะไรเงี้ยไม่มีละเพราะฉะนั้นคุณธัญญาก็เลยตัดใจนะครับประกาศขายลงทุนทำไป50 ล้านนะหลังเนี้ยก็จะขายที่39 ล้านบาทนะครับเห็นบอกตอนนี้ก็กำลังรอเจ้าของใหม่อยู่นะฮะก็ยอมขาดทุนเขาบอกนะครับยอมขาดทุนทั้งที่เสียดายมากๆนะครับเธอบอกว่าแต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าปล่อยไปดีกว่าเผื่อคนที่เขาอยากจะมาใช้ประโยชน์หรืออยากได้บ้านอยู่จริงๆอย่างเงี้ยก็หลังนี้ก็ตอบโจทย์เพราะว่าแบบว่าหรูหราเลยครับพี่ทำออกมาเพื่อแบบความหรูหราเลยอ่ะนะมีคนติดต่อเข้ามาดูเรื่อยๆนะแต่เขาก็บอกว่าเรารู้ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ขายแพงก็ไม่มีใครซื้อก็เลยต้องยอมขายขาดทุนนะครับมีทั้งคนไทยมีทั้งต่างชาติที่ติดต่อเข้ามาตอนนี้นะแต่ว่ายังตกลงเรื่องราคากันยังไม่ได้นะเชื่อว่าคนที่มาซื้อเนี่ยต้องเป็นคนที่อยากได้จริงๆเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งใจทำบ้านหลังนี้มากๆแล้วก็เหมือนจะบ้านมันอาจจะไม่ได้แบบว่ามีรปภ.มีอะไรอย่างเพราะว่าเขาก็แบบว่าซื้อที่แล้วก็ทำบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อไว้ถ่ายละครมันจะไม่ได้เป็นบ้านที่แบบไปอยู่ในหมู่บ้านหรูหราอะไรอย่างนั้นนะตัวบ้านน่ะหรูหราแต่ว่าอยู่ในพื้นที่เหมือนกับแบบว่าเป็นพื้นที่เดียวๆนะครับนะฮะเขาก็ประกาศนะว่ารอเจ้าของใหม่อยู่นะครับรอเจ้าของใหม่อยู่
0: กี่ล้านนะ
1: มันก็สะท้อนให้เห็นนะ39พี่
0: อ๋อ39 ล้าน
1: แต่อย่างน้อยมันสะท้อนเห็นว่าแบบว่าวงการบันเทิงเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคือคุณธัญญาเขาก็ไปทำสตูดิโอที่ใช้สำหรับเช่าถ่ายทำซีรีส์ถ่ายหนังถ่ายละครเนี่ยก็จะมีสตูอยู่ที่รังสิตอันหนึ่งไอ้ประเภทที่จะไปหาบ้านเช่าเพื่อถ่ายละครมันหมดยุคไปแล้วเนาะใครที่เคยทำบ้านเอาไว้เพื่อแบบธุรกิจนี้มันก็เนี่ยต้องปล่อยขาย
0: ใช่
1: ครับ39 ล้านนี่นั่นแหละครับ
0: เยอะแล้วก็ไหนใครอีกเมื่อกี้ตัวเองคุณต่ายอลาไทยก็เป็นหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่เสียงดีตลอดการนะคุณต่ายอ่ะล่าสุดเธอมีคลิปที่ตัวคุณต่ายอลาไทยเนี่ยไปยืนร้องเพลงอยู่ที่ร้านของตัวเองซึ่งเธอนะขายพวกแชมพูสระผมอะไรพวกนี้แล้วเป็นของต่ายเองด้วยนะแต่ไปอยู่ตามแบบเหมือนตลาดนัดเลยสักอย่างเนี่ยค่ะก็มีอยู่คนหนึ่งเขาก็ไปเขาบอกว่าเฮ้ยดูสิคนแม่ค้าคนนี้เสียงดีมากแต่บางคนบอกว่าเสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนคือไม่รู้ว่านี่คือต่ายอรไทยมาขายของตลาดนัดคนนี้เขาบอกว่าทุกคนน่าจะงงๆว่าใช่พี่ต่ายจริงหรือเปล่าคนนี้บอกคิดว่าต่ายแล้วคนนี้บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวกูสลาต้องปั้นแน่ๆเลยอะไรอย่างนี้คือเถียงกันแต่ว่าต่ายอรไทยหรือเปล่าจริงๆก็บอกว่าใช่แหละนั่นคือคุณต่ายอรไทยเป็นคลิปที่เรียกว่าเรียกรอยยิ้มจากแฟนๆเลยนะคะเพราะว่าคนที่ก็โพสต์เนี่ยก็บอกว่าต่ายมายืนเปิดท้ายขายของผิดพันธุ์ดูแลเส้นผมของตัวเองแถวตลาดกีบหมูมีนบุรีแล้วก็โชว์พลังเสียงร้องสดแบบไม่มีดนตรีด้วยนะทีนี้คนก็ไปถ่ายคลิปมาแล้วก็บอกว่าหน้าก็เหมือนต่ายเสียงก็เหมือนต่ายอรไทยทั้งเลยอ่ะแต่บางคนบอกว่าก็เสียงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าเพื่อขายของเถอะครับผมว่าคุณไปเป็นนักร้องน่าจะรุ่งกว่านี้ไม่ต้องมาขายของตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยคนนี้บอกว่าเสียงแบบนี้เป็นนักร้องได้เลยค่ะสู้ๆนะพี่ทำไมพี่ไม่ไปประกวดไมค์ปลดหนี้ล่ะครับถ้าเสียงเหมือนคุณต่ายขนาดนี้ สุดท้ายเขาก็ไม่เฉลยนะนั่นคือตายอรทัยทุกตัวจริงค่ะก็มันน่ารักเนาะอย่างเงี้ยศิลปินถ้าแบบไม่มีงานไม่อะไรเขาก็สามารถนะทำตัวได้แบบปกตินะใช่ไหม
1: ครับผม
0: มีกีฬาไหมวันนี
1: ้กีฬานะครับแหมเมื่อคืนอิหร่านลงเล่นเป็นนัดที่สองนะครับพี่ปรากฏว่าทำผลงานได้ก็ถือว่าเหนือความคาดหมายนะเสมอเบลเยียมได้นะครับเสมอเบลเยียมได้ผู้ดูศูนย์ทำให้สองนัดอิหร่านมีสองคะแนนแล้วนะนัดแรกเสมอนิวซีแลนด์นะฮะนัดนี้เสมอยังไม่แพ้นะพูดง่ายๆคือยังไม่แพ้คือเชื่อว่ากองแช่งที่สหรัฐเนี่ยเขาแช่งอยู่อ่ะใช่ไหมแต่เขาไม่แพ้มาสองนัดแล้วนะ
0: แ
1: ล้วคนดูก็เต็มสนามเหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้สำหรับศึกฟุตบอลโลกนะฮะโหเขาบอกเบลเยียมเนี่ยบุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะเจาะอิหร่านแต่ว่าแนวรับอิหร่านเหนียวสุดๆนะครับเจาะไม่เข้าครับเพราะฉะนั้นโอกาสยังเปิดกว้างโอกาสที่เราจะได้เห็นอิหร่านเข้ารอบไม่รู้ละว่าจะมีโอกาสได้ไปเจออเมริกาหรือเปล่านะแต่ว่าใครที่บอกว่าอยากให้อิหร่านตกรอบนี่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยเพราะว่าตอนนี้อิหร่านจะมี2คะแนนแล้วเดี๋ยวนะสุดท้ายอิหร่านจะไปเจอกับอียิปต
0: ์อิ
1: หร่านเจออียิปต์ก็ยังโอกาสเข้ารอบกลุ่มนี้ยังเปิดกว้างนะครับและสุดท้ายใครชนะเนี่ยผมว่าเข้าแน่
0: ค่ะ
1: เอาแน่ๆ นะครับ
0: ใครที่เป็นกองแช่งทั้งหลายนี่นะไม่แน่แล้วนะ
1: เป็นกองแช่งนะครับ
0: มีสิทธิ์เท่ารอบเหรอ
1: ใช่มีสิทธ
0: ิ์ไม่ธรรมดาน
1: ะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยเขาก็มีข่าวนะพี่ว่าเหมือนความสัมพันธ์ในทีมอ่ะตอนนี้มันทีมมันไม่ค่อยเป็นทีมเพราะว่ามีซุปเปอร์สตาร์อย่างโรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยทำให้ทีมเนี่ยเหมือนกับทุกคนต้องเกรงใจไหมทุกคนต้องคอยจะส่งให้แต่โรนัลโดบอกให้ส่งไปให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยพอฟุตบอลไม่ชนะนะพี่มันก็เลยมีเหตุผลต้องหาเหตุผลกันมาต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะล่าสุดนักเตะโปรตุเกสเขาก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าในทีมเนี่ยไม่มีเหมือนกับว่าพันธสัญญาหรือไม่มีสัญญาปากเปล่ากันนะครับว่าจะต้องส่งให้แต่โรนัลโดยิงแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับทุกคนในทีมจะมีโอกาสเท่าๆกันหมดแล้วก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยถือว่าเท่าเทียมกันนะคือก่อนหน้านี้อาจจะถูกวิจารณ์ว่าเหมือนกับโหต้องส่งแต่ให้โรนัลโดเพื่อปั้นโรนัลโดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: โรนัลโดบอกส่งให้คนอื่นบ้างก็ได้ตัวเหนื่อยจะให้ยิงนะ
1: เขานี่ไงเขาอาจจะคนไปจับตาว่าเอ้าเมสซี่พี่เมสซี่ลงนัดแรกเนี่ยแฮตทริกกดไป3ลูกแต่โรนัลโดก็เลยอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าก็คั่วอยากบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่ปรากฏว่าลงเล่นนัดแรกยิงไม่ได้นะครับโรนัลโดแล้วทีมก็โปรตุเกสนั้นเสมอด้วยนะครับก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าแบบว่าฟอร์มโปรตุเกสดูไม่ค่อยดีนะถ้ามีโรนัลโดลงเล่นอะไรแบบเนี้ยแต่มอนทัวร์นาเมนต์พี่เดี๋ยวเขาบอกทีมที่สตาร์ทแรงๆเนี่ยมักจะแผ่วแต่ฟุตบอลโลกทีมที่ออกสตาร์ทได้แบบกลางๆเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะไปแรงตอนปลาย
0: โอ้
1: ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะ
0: ค่ะ
1: รอดู
0: ส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยก็ไม่ไหวเมื่อวานนี้นะคะเป็นการพบกันกับอันดับ8ของโลกมันจะไหวยังไงล่ะเราอันดับที่20เนาะอันดับ8ของโลกคือเนเธอร์แลนด์นะคะนี่ไงก็เราผ่านมา6นัดจาก2สัปดาห์ชนะ2แพ้4มี9คะแนน ตอนนี้เราอยู่อันดับที่14ของตารางคะแนนนะคะก็เมื่อวานนี้เจอกับเนเธอร์แลนด์อันดับที่8ของโลกโค้ชออสก็บอกว่าต้องเต็มที่เนาะรูปแบบเกมก็จริงๆสูสีนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่สามารถต้านความแกร่งของเนเธอร์แลนด์ได้นะคะเราแพ้ไป0-3เซตเลย23 25 22 25และ15 25นะคะโปรแกรมต่อไปเดี๋ยวจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะคะเพื่อไปแข่งสัปดาห์ที่3ที่เมืองคันไซ8ถึง12กรกฎาคมที่นี่ก็จะคัดเอา7ทีมค่ะน้องดงเจ้าภาพด้วยก็รวมเป็น8เนาะญี่ปุ่นยังไงก็เข้า7ทีมที่ดีที่สุดรวมเจ้าภาพญี่ปุ่นก็เป็น8จะผ่านไปรอบสุดท้ายที่มาเก๊านะคะ22ถึง26กรกฎาคมค่ะก็ไม่รู้จะได้ลุ้นหรือเปล่า
1: ครับก่อนนั้นเราก็ชนะเราก็ชนะทั้งยูเครนเราก็ชนะแคนาดาก่อนนะพี่นะ
0: ใช่นะคะแต่ว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยหูดูตัวใหญ่บลักกักเลยนะเนเธอร์แลนด์ก็สูงมากเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะคือดูเหมือนเวลาเขาขึ้นบล็อกอ่ะเขาเหมือนกับเขย่งขึ้นไปจึ๊กนึงอ่ะแค่นั้นเองนะไม่ได้ต้องกระโดดสูงอะไรมากตัวใหญ่แต่ก็ถึงเราแพ้ไป3เซตก็จริงนะแต่ว่า23 25นะ22 25นะคะเซตสุดท้ายแหละ15 25ไม่ไหวจริง
1: ๆครับ
0: ค่ะก
1: ็ตอนนี้เราอยู่อันดับ4เนาะไทย
0: ใช่14ก็ยังมีลุ้นไหม
1: ลุ้นที่จะไป8ทีมแรกเหรอพี่เหรอ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ต้องชนะรวดหรือเปล่าไม่รู้นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บชนะอย่างเดียวเลยนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถือว่ายากแต่ก็ถือว่ากระแสยังดีอยู่นะดูจากวันหยุดที่ผ่านมานะโอ้โหคนเต็มเลยใครไม่มีตั๋วก็ไปเชียร์กันอยู่ข้างนอกก็มีนะเขาตั้งจอให้ดู
0: ค่ะ
1: กระแสก็ถือว่าดีอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: สู้กันต่อไปนะครับ
0: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ทานยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่มิวทาวเวอร์ครีม 91E แล้วก็สบู่มัมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ฝากโครงการดีๆไปด้วยนะครับโครงการปิดหนี้ Wi-Fi ต่อได้นะครับก็ตอนนี้เปิดระบบ Smart Self Service แล้วนะครับบน LINE แอดนะฮะแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับหลายคนที่อยากจะแก้หนี้เสียแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะฮะ บางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารนะครับหลายขั้นตอนตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะครับและสถาบันการเงินเปิดระบบนะครับ Smart Self Service นะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่าน LINE ทางการนะครับ @samsocialamc นะครับทำครบทุกขั้นตอนได้ใน LINE เลยนะครับจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับก็จะมี2แผนนะครับแผนแรกเนี่ยจ่ายปิดจบลดเงินต้น 50% นะครับชำระครั้งเดียวหรือว่าแผนที่2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เราเลือกไว้เลยที่สำคัญนะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะครับถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่า5งวดต่อเดือนก็ต่ำลงนะครับปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีครั้งนึงนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตได้นะครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับก็สมัครได้เลยนะฮะมาร่วมปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
0: ค่ะค่ะสักหน่อยนะมีทุกวันเลยข่าวจับยาบ้านะคะเมื่อวานนี้ก็ที่ไหนเอาพระนะคะอ๋อไม่ได้ขายอันนี้เสกพ่อสุม เสพยาในกุฏิสารภาพใช้เงินจากกิจนิมนต์มาซื้อ3รูปนะคะท่านดงวัดไหนล่ะเนี่ยที่นางรองบุรีรัมย์นะคะก็ของกลางก็มียาบ้าแต่รูปละ3เม็ดนะแล้วยังจะมีพระอีกรูปหนึ่งตรวจปัสสาวะก็ฉี่ม่วงนะคะก็สองพระสองรูปเนี่ยก็บอกว่าก็เสพเป็นปกติคือสืบเนื่องมาจากว่าศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอนางรองเนี่ยตอนนี้เขาได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าชัวร์ละมีพระที่วัดเนี้ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่นอนถ้าเกรงไว้ว่าจะปล่อยไว้เนี่ยจะทำให้เสื่อมเสียแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหานะไปมั่วสุมกันนะคะจากนั้นชุดจับกุมก็ไปพบเจ้าอาวาสก่อนแล้วก็เรียกให้พระลูกวัดออกมาพบเจ้าหน้าที่นะคะวัดนี้จริงๆมีพระเจ็ดรูปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีการสอบถามมีสามรูปสมัครใจว่าไม่ต้องตรวจก็ได้เสพจริงเสียเวลาไม่ต้องตรวจหรอกมาบวชอยู่ห้าเดือนทั้งห้าเดือนเลยค่ะบอกว่ามีคนขายอยู่หน้าวัดนั่นแหละซื้อมาครั้งหนึ่งสามสี่เม็ดเดี๋ยวนี้เม็ดละ200แล้วนะทำไมซื้อแพงเจ้านี้เนาะอีกรูปนึงบวชถึง 4,000 สาต้องดูสิบวชถึง 4,000 สาแล้วนะก็ยังไม่ช่วยอะไรเลยเนาะก็เงินถามว่าได้มาจากไหนก็ได้มาจากกิจนิมนต์ก็มาซื้อยาบ้าสินะคะอีกรูปนึงหลบหนีไปก่อนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องติดตามตัวนี่คือยกตัวอย่างว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยาบ้าไม่ได้หมดไปในวัดก็ยังมีไม่ได้หมดไปไหนเลยค่ะไม่ได้คือปราบกันแทบตายก็ยังเหมือนเดิมเนาะเนี่ยอาชญากรรมยาเสพติดเลยพวกนี้นะคะลุยกันแบบไม่รู้กี่ที่กี่จุดนะคะก็ยังต้องเจอเอาอย่างอะไรเนี่ยครูเมื่อวานนี้อีกคนนึงอันนี้เป็นครูนะคะไม่ใช่พระก็มีครูก็มีที่ยางชุมน้อยอ่ะครูก็มีทั้งยาบ้ายาไอซ์นะคะอยู่ในบ้านอ่ะ
1: โ
0: หดูสิโอ้โห
1: เนาะคือเป็นสองกลุ่มสองอาชีพที่ไม่ต้องห่างต้องให้ห่างเลยนะต้องให้ห่างเลยนะทั้งครูทั้งพระ
0: เนี่ยพี่เนาะไม่ควรจะมีเลยอ่ะเนี่ยค่ะโอ้โหเนี่ยอันนี้ก็ชาวบ้านร้องเรียนเหมือนกันนะก็คือแสดงว่าชาวบ้านรู้ว่าครูคนเนี้ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจก็เลยกระจายกำลังไปประจำจุดตรวจค้นดูเอ้าเจอจริงๆนะครูตั้มนะคะสอนวิชาอ๋อเป็นอดีตแล้วสอนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าคนในพื้นที่รู้จักกันดีนะครูตั้มเนี่ยโอ้เจอยาบ้า14ยาไอซ์ด้วยนะคะแล้วยังไงต่อ
1: จริงพี่เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเห็นหน่วยตำรวจปศปราบปรามยาเสพติดของภาคดึงเนี่ยนะฮะเขาไปเจอว่ามันมียาบ้าล็อตนี้เข้ามาเนี่ยนะครับไอตัวสัญลักษณ์ของยาบ้าเนี่ยนะมันไม่เคยเล็ดลอดเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นกลางภาคกลางของไทยเรามาก่อนอะ
0: ล็อตใหม
1: ่แสดงว่ามันเป็นล็อตใหม่มันเป็นยาตัวใหม่ล็อตใหม่เป็นสัญลักษณ์แบบใหม่เข้ามาเป็นครั้งแรก
0: เปลี่ยนโลโก้ใหม
1: ่เปลี่ยนโลโก้หรือเปลี่ยนเจ้าหรือเจ้าใหม่เริ่มเข้ามาอีกแล้วอันนี้ความน่ากลัวเป็นตรงนี้ครับพี
0: ่ค่ะ
1: ว่าโรงงานแห่งใหม่หรือเปล่าที่กำลังเข้ามาอีกเนี่ยคือที่มีอยู่นี่ก็ยังปราบกันไม่หมดอ่ะพี่รู้ว่ามันไอ้สัญลักษณ์ตัวใหม่มาอีกแล้วอ่ะแล้วเราจะป้องกันยังไงไปดูนะพี่นะเห็นนะโอ้โหนะครับ
0: เห็นแล้ว
1: ตำรวจก็จับอยู่แหละตำรวจเขาก็พยายามจับอยู่แหละว่าเขาก็จับแล้วเขาชี้เห็นว่าโอ้เนี่ยมันเป็นล็อต
0: ไม่หมด
1: หรือโรงงานที่มาจากโรงงานใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: สิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favich ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favich ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: โอ้โหครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: โอ้โหครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องโด่ง
4: ก็ช่วยแกเป็นหูเป็นตานะครับอย่างที่ศรีราชาชลบุรีนะครับพี่ศรีเขาชาวบ้านเขามาแจ้งปกครองนะครับว่ามีคนจีนเนี่ยมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแข่งกับคนไทยนี่เขาไม่ยอมกันนะที่นู่นเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้มันเป็นการแย่งอาชีพถึงแม้ว่า

0: ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะเขาจะขายแต่ของจีนเลยนะพี่เขาจะขายแต่สินค้าที่แบบสมมติจะไปซื้อซีอิ๊วน้ำปลายี่ห้อไทยเนี่ยไม่มีเลยเขาจะขายเฉพาะแบรนด์ของเขาก็ตามเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนศรีราชาที่นู่นเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ได้ยังไงก็ตาม
1: จะเป็นเหมือนห้วยขวางครับมันมณฑลห้วยขวาง
0: เหรอมณฑลห้วยขวางเขาบอกว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาชีพขายของเนี่ยยังไงมันต้องเป็นของคนไทยจะไปอยู่จะมาเปิดซุปเปอร์มาร์เก็ตขายแต่ของจีนก็ตามเนี่ยไม่ได้นะครับเขาก็ไม่ยอมเขาเลยแจ้งฝ่ายปกครองนะครับนำโดยกำนันตำบลบ่อวินนะครับอำเภอศรีราชาก
1: ็
0: ลงพื้นที่ไปนะครับหลังได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับก็เข้าไปตรวจสอบนะฮะนี่แหละซุปเปอร์มาร์เก็ตนะเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยก็มีอพาร์ตเมนต์มีหมู่บ้านขนาดใหญ่นะก็มาตั้งเปิดขายของแบบนี้เนี่ยไม่ได้เจ้าของคนจีนจ้างพม่าขายครบวงจรไม่มีคนไทยเลยคนไทยไม่ได้อะไรจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เลยนะฮะของก็ของจีนการจ้างงานก็จ้างต่างด้าวนะครับเจ้าของก็เป็นคนจีนด้วย
1: อ
0: ยู่ที่ลามถือต่างจังหวัดเนาะเรานึกว่ามีแต่แถวคนทนด้วยขวานที่พี่ว่านะฮะ
1: เจมอนทนศรีราชาจริงๆศรีราชาเนี่ยเป็นพื้นที่ของญี่ปุ่นนะหมายถึงว่านักคนทำงานญี่ปุ่นอยู่เยอะนะศรีราชานะ
0: โอ้ใช่
1: ชลบุรีนี่หลากหลายตามที่คมอุตสาหกรรมเนี่ยมีจีนญี่ปุ่นคนใหญ่ซะเยอะ
0: ที่โน่นใช่ไหมพี่นิคม
1: ใช่
0: นะคนญี่ปุ่น
1: ใช่เลยค่ะเนี่ยค่ะก็ปัจจุบันนี้ก็เนี่ยแหละอยู่เมืองไทยก็คือทำมาหากินอะไรก็ได้นะ
0: ครับ
1: ค่ะมากันเพียบเลยเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นตำรวจจับหนุ่มฝรั่งเศสได้ที่ชะอำนะคะหนีหมายจับตำรวจสากลเข้ามาในประเทศไทยเชื่อไหมว่าเขาหนีคดีแชร์ลูกโซ่มาจากบ้านเขา 8,000 ล้านนะโอ้โหผู้เสียหายไม่ใช่เฉพาะฝรั่งเศสนะทั่วโลกอ่ะที่เพิ่งรู้นะเขาเล่นก็ลงแชร์ลูกโซ่กันด้วยนะในคนนี้ชื่อนายยอกั้นนะคะสัญชาติฝรั่งเศสเป็นที่ต้องการตัวของฝรั่งเศสและตุรกีและตำรวจสากลเพราะว่าเป็นตัวการใหญ่ในกระบวนการหลอกลวงลักษณะแชร์ลูกโซ่มีฐานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะก็ปรากฏว่าตำรวจไทยจิ๋มแม่เลยตม.เนี่ยสืบทราบว่าในคนนี้เนี่ยพักอยู่ที่วิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่เพชรบุรีก็เดินทางไปตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนจะจับกุมได้นะคะโอ้โหดูสิ
0: พวกนี้ถ้าขนเงินมาอยู่เมืองไทยนะไม่ต้องถึง 8,000 ล้านนะพี่นะสัก100ล้านนะอยู่เมืองไทยสบายนะ
1: โอ้โหโคตรสบายเลยแหละ
0: ถ้ามีเงินมาอยู่เมืองไทยเนี่ยโอ้โห
1: 8,000 ล้าน
0: กินอะไรก็ไม่แพง
1: ไม่แพงจริงนะคะ
0: ถึงเป็นสวรรค์ของพวกนี้เลยนะครับประเทศเราเนี่ย
1: อยู่สบายจริงเนาะ
0: ครับ
1: เนี่ยค่ะ
0: แต่ตำรวจเราเก่งได้อย่างเสีย
1: ต้องมาแบบถูกกฎหมายอ่ะไม่ต้องหนีมาเนาะเอามาแบบถูกกฎหมายนะถ้าถือว่าใครอยากจะมาเกษียณในบ้านเราใช่ไหมมีเงินมาได้แต่ว่ามาแบบนี้เนี่ยยังไงก็ต้องถูกจับอยู่ดีนะคะไม่วันใดวันหนึ่งค่ะ
0: ใช่
1: เนี่ยตำรวจเก่งมากเลยนะคะก็บอกว่าที่นู่นเนี่ยเขาอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับบริษัทการเงินขนาดใหญ่จากนั้นก็ชักชวนผู้ลงทุนโดยเฉพาะชาวตุรกีเยอะที่สุดนะคะที่อยู่ในต่างประเทศนะโดยเฉพาะฝรั่งเศสเบลเยียมสวิตและนิวซีแลนด์ก็ลงทุนกันคนละ 300,000 ยูโรให้ผลตอบแทน 15% ต่อเดือนนะกำไรปีละ5เท่าของเงินต้นแล้วคิดดูใครจะโอ้โหแสดงว่าคนลงกันเยอะมากเลยมันก็กลายเป็น

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: คุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่